0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัยทอง

0: มพยัคฆ์ร้าย008
1: ผมพยัคฆ์ร้าย2490

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมและที่คุณกำลังชมนี้ก็คือรายการพยัคฆ์ร้ายวัยทองนะครับวันนี้พบกับแขกรับเชิญคนสำคัญยิ่งของผมนะครับคุณอารองข้อมูลคดีสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: พยัคฆ์ร้าย2490ของเราพร้อมแล้วหรือยังครับที่จะรับภารกิจในครั้งนี
1: ้โอ้โหคุณถ้าผมไม่พร้อมผมก็ไม่มานั่งอยู่ตรงนี้หรอกครับ
2: ถ้าอย่างนั้นลองดูก่อนนะครับ
3: สร้างแฟนเพจเพื่อของเพื่อนและหายอดไลค์ให้ได้อย่างน้อย100ไลค์ให้สำเร็จจากผมมิสเตอร์อาร
1: ์โฮโฮโฮสบายอยู่แล้วแค่สร้างแฟนเพจบน Facebook มันของจิ๊บจิ๊บคุณเอ้ย
2: แต่ไม่เท่านั้นครับคุณอาครับต้องแนะนำเพื่อนคุณอาให้สร้างแฟนเพจครับยังไม่พอต้องให้ได้100ไลค์ภายใน1ชั่วโมง
1: งั้นผมกลับก่อนละคุณไม่เอา
2: คุณอาอย่าเพิ่งครับเรามีผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำครับคุณอา
1: ก็ยังชั่ว
2: เสียงสู้ไม่ได้คุณอาเชิญไปเลยครับ
4: มิสเตอร์อาของเราแอบแฝงตัวเข้าไปเป็นเพื่อนบนเฟซบุ๊กของพยัคฆ์ร้าย2490ผู้สูงวัยซึ่งไม่ยอมพ่ายแพ้ต่อเทคโนโลยีเขาจะส่งไลน์ทักทายเพื่อนและอัปเดตเฟซบุ๊กทุกวันไม่เคยขาดฉะนั้นภารกิจนี้ถือว่าไม่เกินความสามารถของเขาอย่างแน่นอน
0: สวัสดีครับผมสวัสดีครับอันนี้ครูพลกฤษนะครับหรือว่าทุกคนเรียกว่าครูพล

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านปลารักครับจุดประสงค์ตั้งแต่แรกก็คือต้องการส่งเสริมให้เกิดสังคมเรียนรู้จะมีการอบรมธรรมะ มีการสอนภาษาต่างประเทศเรียนเทคโนโลยี
1: นี่เลยครับจะอยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีครับแล้วครูสอนโซเชียลมีเดียให้กับผู้สูงอายุมาหลายรุ่นหรือยังครับ
0: ตัวผมเองเนี่ยสอนมาประมาณ 4-5 รุ่นนะครับประมาณ8เดือน
1: ยากไหม
0: จริงๆแล้วผู้สูงอายุก็บอกว่าครูสอนมาเถอะเดี๋ยวฉันก็ลืม
1: อ้าวแล้วกัน
2: และสำหรับรายนี้เป็นไงบ้างครับคาดว่า
0: เดี๋ยวเรามาดูกัน
2: เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพยากราย2490ของเรานี่จะปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จหรือไม่นะครับพอว่าไงไหวไหม
1: มันก็ต้องพยายาม
2: นี
1: ่ไม่เป็นไรหรอกครับเดี๋ยวก็ลืม
3: ข้อแนะนำในการเล่น Facebook อันดับแรกใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ 2. โหลดแอปพลิเคชัน Facebook ติดตั้งไว้ในเครื่อง 3. ต้องมีอีเมลของตัวเองสำหรับการใช้สมัคร Facebook 4. อย่าลืมแว่นสายตาประจำตัว 5. เตรียมสมุดและปากกาไว้สำหรับจดการใช้งานในคำสั่งต่างๆและสุดท้ายต้องมีความอดทนในการเรียนรู้สิ่งใหม่รวมทั้งหมั่นฝึกฝนในการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กเพื่อให้เกิดความคล่องแคล่วในการใช้เทคโนโลยีด้วยนะครับ
1: ถ้าอยากจะรู้นิดเดียวว่าเราตั้งเพจเรารับพยากรณ์2490ตั้งขึ้นมาทำไม
2: เพราะมีผลงานอะไรมีรูปหล่อๆมาลงได
1: ้รูปหล่อๆจะเอารูปไหนดีมันหล่อทุกรูป
2: ช่วงแท็กทีมไวทอง
3: แล้วตอนนี้พยักร้าย2490ของเราก็กำลังจะเดินทางไปเข้าร่วมการฝึกฝนสร้างเพจ Facebook ของสมาคมบ้านปันรักกันนะครับด้านในนี่มีแต่คนวัยเดียวกันทั้งนั้นเลย
0: ครับทุกคนครับวันนี้เรามีสมาชิกใหม่2คนนะครับท่านแรกพยักร้าย2490นะครับและอีกท่านหนึ่ง008ขอเสียงปรบมือด้วยนะครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: ครับวันนี้เราจะเรียนการใช้โซเชียลมีเดียแล้วก็การสร้างแฟนเพจใน Facebook กันนะครับเปิดแอปพลิเคชัน Facebook กันเลย
3: วิทยากรของเราไม่รอช้าครับให้ทุกคนเปิดเพจ Facebook กันเลยทีเดียวพยักร้ายของเราก็ทำหน้างงๆนะฮะดูจะตามไม่ทัน
1: เนี่ยมาแล้วแล้วเรากดอันไหน
5: เข้าไปเลยคร
1: ับ อ๋อเข้าไปเลยใช่ไหมโอเค
0: การตั้งชื่อ Facebook เป็นการตั้งชื่อที่ตรงประเด็นที่สุดนะครับถ้าเกิดเรามีรายการอันนึงซึ่งเป็นรายการทีวีที่น่าสนใจแล้วก็ตั้งมาเลยนะครับว่าเรารักพยักร้ายไวทองอย่างนี้เป็นต้น
3: หลังจากการตั้งชื่อครับคราวนี้ก็ต้องทำให้เพจดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นต้องฟังวิทยากรกันครับว่าเขามีเคล็ดลับอะไรบ้าง
0: แล้วสิ่งที่ต้องมีก็คือรูปที่น่าสนใจสิ่งที่เราทำก็คือว่าเราอาจจะต้องถ่ายรูปนะครับเพื่อเรียกเรตติ้งหรือว่าการแชร์บทความที่มันน่าสนใจนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือมีการเคลื่อนไหวมีการสร้างกระแสอย่างนี้เป็นต้นนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทำให้เพจของเราเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับก็เดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีอินไว้เพื่อนแล้วก็โปรโมทกันนะครับ
3: แล้วตอนนี้ก็มาถึงการโปรโมทเพจกันแล้วนะครับพยักร้าย2490ของเรานี่ดูค่อนข้างซีเรียสเลยทีเดียวต้องการให้ภารกิจนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับตอนนี้มีทั้งสีหน้าที่กังวลก็มีนะฮะโอ้คำถามก็มีค่อนข้างเยอะมีแอบดูคนด้านข้างด้วยและไม่นานครับก็ได้เพจของตัวเองมาครับเรารักพยักร้าย2490ครับเดี๋ยวต่อไปเราก็ไปลุ้นกันว่าจะมีคนมากดไลค์เพจนี้ถึง100คนหรือไม
2: ่ครับแล้วตอนนี้เราก็ย้ายจากข้างบนลงมาอยู่ชั้นนี้แล้วอยู่กับทุกคนตอนนี้เรามีเพื่อนใหม่แล้วครับพ
1: ่
2: อ
1: ใช่จะอะไรเพื่อนใหม่แต่อยากจะรู้นิดเดียวว่า
2: ครับ
1: เราตั้งเพจเรารับพยักร้าย2490ตั้งขึ้นมาทำไมเพื่อประสงค์อะไร
2: ก็อยากให้มีเพื่อนเยอะๆครับพ่อคุยกันได้ครับพ่อมีผลงานอะไรมีรูปถ่ายหล่อๆมาลงได้
1: รูปหล่อจะเอารูปไหนดีมันหล่อทุกรูป
4: เมื่อสักครู่นี้เราอยู่ด้านบนนะครับก็สร้างเพจมาแล้วนะครับตอนนี้ครับมีคนมากดไลค์เพจของพ่อนี
1: ่30
4: มีคนมาเขียนคอมเมนต์อะไร
1: ว่าอย่างไรครับเขียนคอมเมนต์อุ้ยตานี่ผมชอบใจจังเลยใครเขียนเนี่ยพ่อรองหล่อเสมอ
4: ก็คงจะมีคอมเมนต์มาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าตอนนี้ภารกิจของพ่อก็คือพ่อจำได้ไหมครับ
1: ใช่เราต้องหาคนเข้ามาเป็นเข้ามาไลค์เราด้วยร้อยคน
4: ร้อยคนตอนนี้
1: หนึ่งชั่วโมงนี่มันกี่เท่าไหร่แล้วเนี่ย
4: ครึ่งชั่วโมงครับเราได้30ครับอีก70ที่เหลือ
1: นี่70ที่เหลือทำไงดี
4: แป๊บเดียวเท่านั้นท่านผู้ชมครึ่งชั่วโมงผ่านไปตอนนี้พ่อรองของเราจากที่เป็นนักเรียนข้างบนลงมาข้างล่างสอนเพื่อนได้แล้ว
1: นี่นะครับนี่ครับ
4: นี่
1: ฮะแล้วเข้าไปที่เพจแล้วเราก็กดแชร์ไป
4: แชร์ไป
1: พอ
4: แชร์ไปนี่มันจะไปขึ้นที่เพื่อนเรา
1: เพื่อนเราจะเห็นเราหมดเจอยังครับแล้วเราจะเขียนอะไรไปก็ได้เขียนเชิญชวนอะไรก็ได้เขียนไปกันว่าถ้าเห็นคุณลองหล่อช่วยกดไลค์ด้วยนะกดไลค์ได้ยังครับได้ยังครับ
5: ได
1: ้แล้วเหรอครับผมยังไม่ได้เลยฮะ
4: ครับผมตอนนี้เวลาผ่านไป5นาทีแล้วนะฮะยอดคนไลค์เป็นเท่าไหร่แล้วครับอัปเดต37เพิ่มมา7คนโอ้โหแป๊บเดียวเท่านั้น5นาที7คนครับพ่อยากไหมครับผม
1: มันก็ไม่ยากเท่าไหร่นะสนุกนะฮะ
6: ตอนนี้ก็เริ่มสนุกดีครับแต่ถ้าเวลาใกล้หมดแล้วยอดไลค์นี่ยังไม่ถึง100ขึ้นมาแล้วก็ท่าทางจะเครียดนะครับพยักร้าย2490ของเรา
1: อย่ามัวแต่กดเพลินนะครับเหลืออีก5นาทีเท่านั้นครับ5นาทีวิกฤตเท่าไหร่ตอนนี้เท่าไหร่ครับ
4: 99ครับผม
1: อีก5นาที99ขาดอีกคนแล้วจะเอาที่ไหน
4: ขาดอ
1: ี
4: กคนครับ
1: เอาที่ไหนจะเอาที่ไหนเดี๋ยว008
4: ครับผม
1: คุณน่ะอยู่ข้างผมคุณกดหรือยังคุณน่ะกดหรือยัง
4: ครับ
1: คุณกดก็ครบแล้วอุ๊ยตาต้องดื่มน้ำเลย
4: อ่ะกด
1: ปึ้งร้อยพอดี
4: ขอเสียงปรบมือให้กับพยัคฆ์ร้ายวัยทองของเราด้วย2790ครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับไม่จะจบแต่ผมต
4: ้
1: องปรบมือให้ผู้ที่ร่วมกับเราด้วย
4: ใช่ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณน้องๆนะคร
1: ับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบค
4: ุ
1: ณคร
4: ับ ขอบคุณพ่อนะครับและช่วงหน้าเราไปพบกับห้องวิจัยไว้ทอง
6: โซเชียลเน็ตเวิร์กไม่ว่าจะเป็นการท่องเว็บเล่น Facebook หรือ LINE แชทกับผู้อื่นก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับข้อดีก็คือเป็นคลังข้อมูลความรู้เพราะสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนกันได้โดยอาจจะตั้งเป็นประเด็นคำถามหรือปัญหาให้ผู้อื่นมาช่วยเหลือหาคำตอบให้เราได้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารกับคนอื่นเป็นสื่อนำเสนอผลงานของตัวเองได้ทั้งงานเขียนภาพถ่ายและวิดีโอเป็นช่องทางโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจช่วยคลายเครียดในการหาสาระบันเทิงช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับผู้อื่นขณะที่ข้อเสียก็คือหากเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวมากเกินไปจนอาจถูกผู้ไม่หวังดีนำไปใช้ในทางเสียหายจนเกิดการละเมิดสิทธิ์ได้เป็นสังคมออนไลน์ที่กว้างขวางหากขาดวิจารณญาณอาจถูกหลอกลวงเพื่อจุดประสงค์ร้ายเป็นช่องทางในการขโมยผลงานเพื่อละเมิดลิขสิทธิ์ข้อมูลข่าวสารบางอย่างยากแก่การตรวจสอบหาที่มาและความจริงหากใช้เวลาในการเพ่งจอนานๆจะส่งผลเสียต่อสายตาได้ทำให้เสียเวลาหากใช้งานอย่างไร้ประโยชน์
1: บางวันนี้ปั๊บเขาบอกพ่อกลับบ้านได้เล่นๆเพลินๆเนี่ยเพราะว่าไม่ทันแล้วเดินมาขึ้นรถขับเขามากกทรถข้างหน้าที่วิ่งนำผมอยู่เนี่ยมันเบลอผมก็วิตกจริตฮะเฮ้ยสายตาเราเป็นต้อหรือเปล่
4: า
1: ต้อหินหรือต้อกระจกโอ้คิดมากเลยครับ
4: ช่วงห้องวิจัยไว้ทองยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องวิจัยไว้ทองนะครับช่วงนี้มาพบกับแพทย์ประจำห้องวิจัยแห่งนี้นะฮะอาจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมกายสอนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
7: ขอโทษแป๊บนึงนะคะหมอกำลังกดไลค์อยู่เลยค่ะ
1: ถ่ายแล้วครับถ่ายแล้วอ่ะ
4: กดหรือยังครับ
7: กดแล้วค่ะปิ๊ง
5: คุณรู้ไหมว่าคุณหมอเป็นคนที่ไหน
4: ที่ไหนครับ

0: สาร
1: เอาเผาทำไม
2: ร
1: ู้
2: พอลองทำไมก็มันคือเป็น101 101หรือเปล่าล่ะ
3: ยอดไลค์ของเราเขตเพจเรารักพยัคฆ์ร้าย2490 90นะครับ
0: 101ครับ
3: 101
0: ครับสวยมาก
3: เดี๋ยวรอชั่วโมงหน้าจะขึ้นอีกหรือเปล่า
0: ได้ๆ
1: ขึ้นแบบเป็นหมื่นไลค์แล้ว
3: ครับเหมือนดารา
0: ครับครับ
1: เป็นไงบ้างคะพยัคฆ์ร้าย2490นะคะได้ไปปฏิบัติภารกิจรอบนี
0: ้ผมก็มึนตึกพอสมควรนะครับคือผมเนี่ยเป็นคนที่ว่าเล่นพวกเนี้ยเล่นได้บ้างแต่ถ้าไปลึกๆเนี่ยมันไม่ได้แล้วเขาสอนตรงนั้นแล้วมันไปเขาสอนเร็วมาก
3: ใช
0: ่ใช่ไอเรายังไปอันดับ2เข้าไปนู่นแล้ว5แล้ว
1: ทั้ง2ท่านคะหลังจากไปปฏิบัติภารกิจสำคัญระดับชาติมามิสเตอร์อาร์มีอะไรฝากบอกคะ
4: ยักษ์ร้าย2490ภารกิจที่มอบให้อาจทำให้คุณสอนเพื่อนวัยเดียวกันไม่ได้เต็มที่ผมแอบเห็นว่าตอนนั้นคุณค่อนข้างเพ่งใช้สายตาพอสมควรผมขอให้คุณปรึกษากับคุณหมอเรื่องดวงตาด้วยและกันนั้นผมขอชมเชยว่าคุณปฏิบัติภารกิจได้อย่างยอดเยี่ยมมาก
3: ขอบคุณมากๆนะครับมิสเตอร์อาร์ครับขอบคุณครับ
0: เขารู้ความลับเราคงจะเห็นเราเพ่งมาก
1: คร
0: ับจริงๆนะคุณหมอครับผมก็มีปัญหาคืออย่างผมได้ชอบเป็นคนชอบเล่นโทรศัพท์มากวันวันผมไม่ห่วงใครเลยนะผมไปอยู่กองถ่ายรอ3ชั่วโมง4ชั่วโมงผมก็ไม่สนผมนั่งเล่นบางวันนี่ปั๊บเขาบอกพ่อกลับบ้านได้เล่นเล่นเพลินๆนะเพราะว่าไม่ทันแล้วเดินมาขึ้นรถขับเขามากทรถข้างหน้าที่วิ่งนำผมอยู่เนี่ยมันเบลอผมก็วิตกจริตเฮ้ยสายตาเราเป็นต้อหรือเปล่
3: า
0: ต้อหินหรือต้อกระจกคิดมากเลยจริงๆแล้วมันเกิดจากอะไรคุณหมอครับ
1: จริงๆแล้วเนี่ยนะคะหน้าจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พวกนี้รวมทั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนอย่างที่พยัคฆ์ร้าย2490ใช้เนี่ยนะคะมันมีผลต่อสายตาทั้งนั้นจากการที่เราเพ่งหน้าจอเป็นระยะเวลานานๆนะคะมีผลต่อดวงตาในแง่ที่หนึ่งตาแห้งพอตาแห้งก็จะเกิดการมัวของสายของตาเกิดขึ้นแสบตาน้ำตาไหลจากการที่เราเพ่งจอแล้วเราไม่ค่อยได้กระพริบตาทำให้เกิดตาแห้งนะคะอันที่สองก็เกิดการเพ่งของดวงตามากๆมันทำให้กล้ามเนื้อตาเนี่ยอ่อนล้าค่ะนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีผลต่อเนื่องทำให้เกิดอาการตาสายตาสั้นด้วยถ้าเกิดทำเป็นในเด็กอะไรแบบนี้ค่ะ
3: นั่นหมายถึงว่าทุกเพศทุกวัยถ้าใช้สายตานานๆกับสิ่งพวกนี้
1: ใช่มีผลต่อดวงตาทั้งนั้นนอกจากดวงตาแล้วนะคะยังมีผลเกี่ยวกับพวกกล้ามเนื้อต่างๆอีกด้วย
0: โอ้
1: แ
0: ล้วครับ
1: ใช่ค่ะบางท
3: ีเกี่ยวยังไงครับ
1: เกี่ยวค่ะเพราะว่ากล้ามเนื้ออย่างเช่นบริเวณคอบ่าไหล่นะคะหรือว่าปวดศีรษะจากการที่เราเพ่งเป็นระยะเวลานานๆคอนี่ก็เกร็งอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งนานๆนะคะแล้วไม่ใช่คอบ่าไหล่หลังเอกอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งเป็นระยะเวลานานแล้วมักจะผิดท่านะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยข้อนะคะอย่างที่เวลาเรากดเนี่ยข้อนิ้วมือนะคะข้อมืออะไรเงี้ยค่ะมันก็จะอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งครั้งเป็นระยะเวลานานๆทำให้เกิดอาการปวดอาการชาของมือข้อมือได้
3: ถ้าอย่างนั้นเราไม่ควรใช้เครื่องพวกนี
0: ้ติดต่อการ
3: ติดต่อ
1: เป็นระยะเวลานานจริงๆเขาแนะนำว่าการดูแลตาที่เหมาะสมก็คือใช้20นาทีพัก20วินาที
3: 20วินาท
1: ีแล้วก็มองไกลไปสัก20เมตรเป็นเลข20
3: ช่วงนี้ผมเห็นผู้สูงวัยหลายท่านนะครับก
1: ็
3: คุยกับเพื่อนอยู่หน้าจ
1: อ
3: ไวมากเลยแล้วก็ใช้เวลาค่อนข้างนานแม่ผมเองเนี่ยก็คุยกับบ้านก็คุยกับเพื่อนละไม่ว่าไลน์ไม่ว่าเฟซบุ๊กนะ
1: ค่ะค่ะ
3: มีอะไรแนะนำท่านตรงนี้ไหมฮะ
1: แนะนำมันที่หนึ่งเนี่ยนะคะก็คือชื่นชมที่ท่านเนี่ยอยากเรียนรู้เทคโนโลยีแบบกระตุ้นสมองไม่ให้สมองเสื่อมนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าพึงระวังเรื่องโรคเกี่ยวกับดวงตาโรคของกล้ามเนื้อและข้อจะอยู่ในท่าเดิมๆมากเกินไปแล้วมันผิดท่านะคะแล้วก็อันที่3อ้วนค่ะ
0: อ้วนได้ยังไงครับ
1: อ้าวก็เพราะเราไม่ได้มีการกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายค่ะนั่งอยู่กับจอเป็นระยะเวลานานๆเวลาหลายชั่วโมง
3: บางคนไม่พอเคี้ยวด้วย
1: เคี้ยวด้วยคุยด้วย สิ่งที่ออกกำลังกายมากที่สุดคือนิ้วมือไม่ใช่ร่างกายนะคะนะคะและอันสุดท้ายคือสังคมค่ะถึงแม้ว่าเราจะยังมีสังคมกับเพื่อนที่อยู่ห่างไกลอย่างดีสนิทใกล้ชิดแต่กับคนรู้ใจในบ้านเนี่ยมันอาจจะเหินห่างได้ระดับหนึ่งเลยนะคะ
5: ใช
1: ่ค่ะแล้วฝากไว้อันสุดท้ายนะคะถ้ามีความผิดปกติเกี่ยวกับสายตาและการมองเห็นแนะนำรีบพบจักษุแพทย์ค่ะค่ะโดยสรุปภารกิจที่สำคัญของพยัคฆ์ร้าย2490วันนี้นะคะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
5: ขอบคุณ
1: นะคะ
3: และทางรายการนะครับในเมื่อสำเร็จแล้วเราก็มีประกาศนียบัตรมาให้พ่อรองข้อมูลคดีของเรานะครับ
2: โอ้โหแม่ขอบคุณครับขอบคุณครับ
3: นะครับ
0: มีใบประกาศแล้วนะ
3: แล้วมาพบกันใหม่ในภารกิจหน้านะครับกับรายการพยัคฆ์ร้ายไว้ทองสวัสดีครับเดี๋ยวเราไปครบ
6: ป่ะและช่วงหน้าครับ
3: 42ขอเสียงปรบมือให้กับพยัคฆ์ร้าย2490ของเรานะครับตอนนี้ภารกิจสำเร็จโอเคขอที่ครับขอเสียงปรบมือให้กับพยัคฆ์ร้ายมุ่งขอที
0: ่ยังไงก็ผ่านอยู่แล้วอย่างยิ่งผ่านไปอ่ะ
3: แค่ไม่กี่วันนะครับ
0: ครับ
3: โทษทีไม่ใช่ไม่กี่วันแป๊บเดียวใช่ไหมกำลังจะพูดถึงไอ้กดไลค์มันผ่านกันได้ชั่วโมงเดียว
0: ขอบคุณครับหมอครับขอบคุณครับ
3: แล้วเราก็มาพบกับรายการพยัคฆ์ร้ายไว้ทองได้ใหม่ในช่วงหน้านะครับไม่ใช่ครับ

ำหรับมนุษย์เงินเดือนท่านใดที่อยากออมเงินให้เยอะๆแต่ก็ไม่รู้จะเริ่มต้นลงทุนอย่างไรดี4เหตุผลที่ควรลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ในคลิปนี้อาจเป็นคำตอบให้คุณได้ครับสวัสดีครับผมถนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์หรือกตอครับเชื่อไหมครับว่าการลงทุนประเภทหนึ่งที่มักจะถูกมนุษย์เงินเดือนมองข้ามทั้งที่เป็นสวัสดิการพิเศษที่มีให้เฉพาะบางบริษัทเท่านั้นนั่นก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั่นเองบริษัทนายจ้างใจดีที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้จะร่วมกับลูกจ้างใส่เงินเข้ากองทุนทุกเดือนโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ลูกจ้างมีเงินงอกเงยไว้ใช้ในวัยเกษียณโดยในกองทุนแบ่งเป็นเงินสะสมของลูกจ้างและเงินสะสมจากนายจ้างมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วมันจะคุ้มจริงไหมเราลองมาดูกันครับ 1. ไม่มีการลงทุนรูปแบบใดที่ได้นายจ้างมาช่วยลงทุนเหมือนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนายจ้างจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้เพิ่มซึ่งเงินส่วนนี้เปรียบเสมือนเราได้เงินเพิ่มจากนายจ้างมาพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนโบนัสและ OT ครับเห็นแบบนี้ใครที่ทำงานอยู่ในบริษัทที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและไม่อยากพลาดได้รับเงินเพิ่มจากนายจ้างแบบนี้ต้องรีบสมัครกันแล้วนะครับ 2. เลือกนโยบายการลงทุนเพื่อสร้างโอกาสทำกำไรได้นโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทจะมีตัวเลือกหลากหลายให้สมาชิกลงทุนหรือที่เรียกว่า Employee's Choice โดยเลือกลงทุนสอดคล้องตามอายุความต้องการความเสี่ยงที่ยอมรับได้และจัดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับตนเองได้เช่นหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศตราสารหนี้กองอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีมืออาชีพมาบริหารเงินตามนโยบายที่เลือกไว้ 3. มีเงินก้อนไว้ใช้ยามเกษียณเพราะการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นการลงทุนระยะยาวและสม่ำเสมอในทุกๆเดือนซึ่งเป็นการสร้างวินัยการลงทุนที่เก็บก่อนใช้โอกาสการสร้างเงินก้อนก็อยู่ไม่ไกลโดยเฉพาะคนที่เริ่มต้นไวกว่าก็มีโอกาสได้เงินก้อนที่มากกว่าครับการเกษียณมาเร็วกว่าที่คิดยิ่งเริ่มต้นเร็วยิ่งดีครับ 4. ใช้ลดหย่อนภาษีได้นอกจากที่ว่ามาแล้วยังมีอีกสิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจคือการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยเงินที่เราสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกปีสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ตามจริงไม่เกิน 15% ของรายได้หรือสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทครับแล้วแบบนี้เราควรเริ่มลงทุนที่จำนวนเงินเท่าไหร่ผมอยากจะแนะนำว่าเริ่มลงทุนให้มากที่สุดเท่าที่ตัวเองไหวเลยครับเพราะจะเห็นจำนวนเงินณวันเกษียณแตกต่างกันอย่างชัดเจนตัวอย่างเช่นนาย A และนาย B อายุ22ปีเท่ากันเงินเดือนเริ่มต้น 15,000 บาทอัตราการปรับเงินเดือน 5% ต่อปีและผลตอบแทนจากการลงทุนที่คาดหวัง 5% ต่อปีนาย A ลงทุนขั้นต่ำที่ 2% ของเงินเดือนในขณะที่นาย B ลงทุนสูงสุด 15% ของเงินเดือนเมื่ออายุครบ60ปีนาย A ที่ลงทุนขั้นต่ำจะมีเงิน 1,700,000 บาทนาย B ที่ลงทุนสูงสุดจะมีเงิน 7,200,000 บาทซึ่งต่างกันถึง 5,500,000 บาทเลยนะครับเห็นแบบนี้ใครที่อยากเริ่มต้นแล้วลองปรึกษาฝ่ายบุคคลที่บริษัทได้เลยครับดังนั้นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงถือว่าเป็นแหล่งขุมทรัพย์เงินล้านเพื่อการเกษียณที่มนุษย์เงินเดือนทุกคนไม่ควรมองข้ามเป็นอันขาดถ้ารู้อย่างนี้แล้วใครที่จะปฏิเสธไม่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพราะยังมองไม่เห็นประโยชน์ในการลงทุนระยะยาวแล้วก็ลองคิดดูใหม่อีกครั้งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก.ล.ต.อยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่อง

ของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่49อุปาทานตอนที่2
1: ทำไมกันกับเด็กหัวเม่นนั้นยังไม่ออกมาสักทีเนี่ย
2: นั่นสิหรือว่าจะถูกอุปาทานจับแล้ว
1: โอ๊ยทำไมข้าต้องอยู่ล่างสุดด้วยหายใจไม่ออกแล้ว
3: กลับมาเจอกันพร้อมหน้าอีกแล้วนะแขกผู้มีเกียรติของข้า
4: คราวนี้จะมาไหมไหนอีกล่ะอุปาทาน
3: อย่าเสียมารยาทกับเจ้าของบ้านสิข้าแค่จะชวนพวกเจ้ามาเล่นเกมทายปัญหา
5: ทายปัญหาเหรอดีข้าชอบข้าอยากเล่นข้าอยากเล่น
2: นี่มันของถนัดของข้าเลยนี
3: ่ของถนัดเลยเหรอดีงั้นข้าจะให้จดทำหน้าที่อื่นแทน
2: ฮึ่มทำอะไรนะปล่อยข้าปล่อยข้าหน่อยปล่อยข้าหน่าปล่อยข้า
6: เจ้าปาน
5: ได้ขึ้นไปที่สูงสูงด้วย
1: เจ้าจะแกล้งอะไรพวกเราเนี่ยอุปาทาน
3: ก็แค่ส่วนหนึ่งในกติกาของเกมทิฏฐุปาทานเท่านั้นแหละนะเกม3คำถามทิฏฐุปาทานจะเริ่มต้นณบัดนี้เฮ้ยคำถามแรกบุญบาปไม่มีจริงดีชั่วอยู่ที่คนอื่นตัดสินใช่หรือไม่ใช่
2: ไม่ใช่เอ้ย
3: ใครจะตอบเป็นคนแรก
1: แย่ yeah, แล้วเจ้าปันไม่อยู่จะตอบถูกไหมเนี่ย
5: ข้ารู้บุญบาปไม่มีจริง
1: เฮ้ย
6: เข็มทอง
1: เจ้ารู้ได้ไงว่าบุญบาปไม่มีจริง
5: อ้าวก็ข้าเคยเห็นมานี่นาคนทำดีแต่ต้องอยู่อย่างลำบากคนทำชั่วอยู่สุขสบายถ้าบุญบาปมีจริงคนทำดีก็ต้องได้ดีสุขสบายคนทำชั่วก็ต้องลำบากแทนสิ
3: เข็มทองนี่พูดจามีเหตุผลอยู่นะจะยืนยันคำตอบหรือยัง
2: ไม่อย่านะ
1: ยังข้าไม่เห็นด้วยข้าเชื่อว่าบุญบาปมีจริงแต่ที่ยังไม่เห็นว่าได้รับผลดีชั่วเพราะยังไม่ถึงเวลาต่างหาก
4: ข้าเห็นด้วยกับศิลาก็เหมือนปลูกต้นไม้จะได้ออกดอกทันทีมันทำไม่ได้หรอก
5: ไม่จริงยังไงข้าก็ไม่เชื่อความคิดข้าสิถูก
1: ข้าก็ถูกเหมือนกัน
5: ข้าถูกกว่าข้าถูกกว่า
3: เถียงกันเข้าไปสนุกดีข้าชอบ
2: โอ้ยพอแล้วอย่ารัดแน่นข้าหายใจไม่ออก
3: นี่เป็นกติกาของเกมยิ่งเพื่อนเจ้ายึดในความเห็นของตัวเองมากเท่าไหร่เจ้าก็จะถูกหนวดมึกยึดไว้แน่นขึ้นเรื่อย
2: ๆไม่นะศิลาหยุดเถียงกันได้แล้วถ้าไม่อยากให้ข้าขาดใจอยู่บนนี้โอ้เฮ้ย
1: เบยเจ้าปันก็ได้ไม่เถียงกันแล้ว
2: เกือบไม่รอดนะ
1: ข้าว่าคำถามนี้ต้องให้ท่านอาจารย์อโมหะมาช่วยแล้วล่ะถ้าพวกเรามัวแต่เถียงกันเองยึดในความเห็นของตัวเองคงไม่จบแน
4: ่แต่ว่าตัวช่วยจากท่านอาจารย์มีจำกัดนะถ้าใช้บ่อยแบบนี้มีหวังหมดเร็วแน
1: ่จะจริงด้วยแล้วจะทำไงดีล่ะ
5: โอ้ยชักช้าอยู่นั่นแหละนิ่งแน่ขอตัวช่วยด่วนเดี๋ยวนี้เลย
1: เว้ยเข็มทอง
7: พวกเจ้าใช้ตัวช่วยครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะเหลืออีกเพียง3ครั้งเท่านั้น

0: ว้าวตัวช่วยมาแล้ว
1: บุญบาปและการให้ผลของการกระทำดีชั่วนั้นมีอยู่จริงเพียงแต่การให้ผลดีร้ายนั้นไม่ทันใจเราต้องใช้เวลาเราจึงคิดว่าบุญบาปไม่มีอยู่จริง
0: แล้วทำไมถึงไม่ให้ผลเร็วๆหน่อยล่ะ
1: เพราะมันขึ้นกับสถานการณ์4อย่างอย่างแรกคติคือที่ไปถ้าคนทำดีไปอยู่ในสภาพแวดล้อมไม่ดีมีแต่คนชั่วร้อมความดีที่ทำไว้ก็ไม่ได้ถูกส่งเสริมให้เห็นผลได้เร็วอย่างที่สองอัตภาพคือความสมบูรณ์ของร่างกายถ้าคนขยันทำงานเกิดล้มป่วยการงานที่ควรจะให้ผลดีก็เกิดชะงักไปอย่างที่สามการละสมัยถ้าเราอยู่ในยุคที่คนดีปกครองบ้านเมืองคนที่ทำดีก็จะได้รับการยกย่องเจริญก้าวหน้ามากกว่ายุคที่คนชั่วครองเมืองอย่างที่4การประกอบกรรมหมายถึงการกระทำในปัจจุบันถ้าปัจจุบันทำความดีไว้มากแม้อดีตจะเคยทำผิดพลาดมาผลร้ายก็อาจยังไม่เกิดหรือเกิดแต่เบาลงเพราะมีความดีในปัจจุบันช่วยเอาไว
2: ้อ๋ออย่างนี้เอง
1: เจ้าใช้ตัวช่วยไป2ครั้งแล้วนะข้าไปละ
3: เอาท่านอาจารย์โอ้ไปซะแล้ว
4: งั้นคำถามข้อแรกคงได้คำตอบแล้วนะเข็มทอง
0: ใช่แล้วคำตอบคือบุญบาปมีจริง
3: ฮะจ้า
5: โอ๊ยปล่อยเบาๆหน่อยก็ไม่ได้เจ็บชะมัด
3: น้อยเกมยังไม่จบยังเหลืออีก2คำถามคำถามข้อต่อไปเรื่องดีร้ายในชีวิตเกิดจากโชคดีโชคร้ายทำให้เกิดใช่หรือไม่ใช่
0: ใช่
3: เฮ้ย
0: โบราณบอกว่าถ้าจิ้งจกร้องทักอย่าออกจากบ้านเพราะจะโชคร้ายข้าไม่เชื่อแอบออกมาโหยเดินตกท่อเลย
4: นั่นไม่ใช่เพราะโชคร้ายสักหน่อยเจ้าเดินไม่ระวังเองต่างหากละเข็มทอง
0: ไม่ใช่สักหน่อยแต่จริงด้วยข้ามัวแต่เดินมองผีเสื้อสวยๆเลยไม่เห็นท่า
5: เห็นไหมล่ะเรื่องดีหรือร้ายที่เจอก็เกิดจากเหตุทั้งนั้นแหละผลดีเกิดจากเหตุที่ดีผลไม่ดีก็เกิดจากเหตุที่ไม่ดีไม่ใช่เพราะโชค
0: มีเหตุผล
3: งั้นข้อนี้ทุกคนเห็นตรงกันโชคดีโชคร้ายไม่มีมีแต่ผลจากเหตุดีร้ายที่ทำไว้เท่านั้นข้อสุดท้ายพ่อแม่คือคนที่เราไม่ต้องรักไม่ต้องนับถือไม่ต้องตอบแทนบุญคุณใช่หรือไม่ใช่
6: ไม่ใช่
7: เฮ้ยแม่เงียบ
5: ๆน้อยแบบนี้จะแกล้งกันเหรอ
3: ข้าเป็นคนคุมเกมจะทำอะไรก็ได้ข้อนี้ข้าไม่ให้พวกเจ้าตอบแต่จะให้คนที่เหมาะสมตอบแทนเด็กคนนี้ละเหมาะสมที่สุด
2: ตะน้อย
8: ศิลากันเจ้าปันเจอกันอีกแล้วดีใจจังเลย
3: เจ้าเด็กนี่ประวัติบอกไว้ว่าเกเรเป็นที่หนึ่งแถมไม่รักพ่อแม่ไม่เคยเชื่อฟังอะไรเลยข้อเนี้ยพวกเจ้าเสร็จแน่ตะน้อยเจ้าช่วยตอบไปดังๆสิว่าพ่อแม่คือคนที่เราไม่ต้องรักไม่ต้องนับถือไม่ต้องตอบแทนบุญคุณใช่หรือไม่ใช่โอ้ยตอบดีๆนะตาน้อย
8: ไม่ใช่
3: เจ้ยไม่ใช่ได้ยังไงเจ้าคิดให้ดีๆนะพ่อแม่ทำให้เราเกิดมาเพื่อสืบเชื้อสายเท่านั้นเขาทำให้เราเกิดมาเองก็ต้องเป็นฝ่ายดูแลเราเองไม่ต้องมีบุญคุณหรือตอบแทนอะไรกันสักหน่อย
8: ไม่จริงเลยถ้าพ่อแม่ไม่รักเราแล้วจะปล่อยให้เราเกิดมาเลี้ยงเรามาจนโตให้ลำบากทำไมล่ะพ่อแม่ทำให้เราขนาดนี้เราก็ต้องรักต้องตอบแทนบุญคุณถึงจะถูก
2: เฮ้ย
9: ตาน้อยสุดยอด
8: ตาน้อยซะอย่าง
3: น้อย
8: ฮะโดนอีกแล้ว
0: ขนแผล
8: ช็อตแง
5: หายซ่าแน่คราวนี้จะอุปาทาน
8: ฮะ
2: ช่วยด้วย
3: เฮ้ยเกมจบแต่ข้ายังไม่ปล่อยพวกเจ้าไปง่ายๆหรอก
10: แย่แล้วเจ้าปันถูกจับตัวไปศิลาและกันจะช่วยเจ้าปันได้อย่างไรติดตามได้ในตอนต่อไป
5: ในตอนต่อไปจ้าปันถูกจับไปเข้าร่วมพิธีกรรมประหลาดหลอกให้ยึดถือความเชื่องมงายแย่แล้วพวกศิลาจะมาช่วยทันไหมเนี่ยต้องติดตามชมกันนะครับ

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
2: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยอะจ้ะเมานภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ก็ว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายๆเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่า

0: ำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
1: ณธนาคาร
0: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
1: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
0: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
1: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
0: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
1: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
0: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
0: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
1: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
0: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
1: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
0: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
1: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มานภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนสามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
0: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้า
1: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
0: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา funding portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

0: ได้กลับกรุงเทพสักทีคิดถึงห้างแอร์เย็นๆจริงๆเอ๊ะเราไปกันแค่นี้เหรอครับคุณปู
1: อยู่คนเดียวเหงาละสิไม่มีเพื่อนเล่นใช่ไหมล่ะปูไปขอแม่ตะวันไว้แล้วว่าจะพาไปทัศนศึกษาเดี๋ยวก็คงจะมาล่ะ
0: ก็ดีหรอกครับปูผมก็แค่สงสารเด็กที่ไม่เคยเห็นกรุงเทพน่ะ ฉันเคยเห็นในทีวีแล้วย่ะก็ไม่มีทางเหมือนของจริงหรอกพอเธอเข้ากรุงเทพเธอก็ต้องตื่นเต้นจนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง
2: ไม่มีทาง
1: เด็กสองคนนี่

0: แถวนี้สวยจังแก่นแก้วดูนั่นสิตรงนั้นก็สวยอ๋อ
1: บอกแล้วไงครับคุณปู่ว่าต้องได้ยินเสียงค

0: รู้ไหมว่าเขาเอาเงินที่ไหนมาสร้างกัน
1: เงินภาษีค่ะ
2: ทำไมเธอรู้เนี่ย
1: แม่ฉันสอนว่าทุกคนต้องเสียภาษีเพื่อเอาไปพัฒนาประเทศแต่คุณปู่คะการเสียภาษีเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่สมัยไหนล่ะคะ
0: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในรุ่งรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวสยายรายรับมากขึ้นทันกับการเร่งรัดพัฒนาประเทศในตอนนั้น
1: แล้วทำไมตอนนั้นถึงต้องเร่งพัฒนาประเทศล่ะคะ
0: เรื่องมันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ตอนนั้นพวกฝรั่งอ้างว่าเราล้าหลังจะยึดเป็นอาณานิคมและถูกกดดันให้เซ็นสนธิสัญญาบาวริ่งทำให้ต้องตกอยู่ใต้ข้อบังคับที่เสียเปรียบมากมายในหลวงรัชกาลที่5ท่านจึงทรงเร่งปฏิรูปประเทศทั้งเรื่องการเก็บภาษีแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของบ้านเมืองเราเลยล่ะ
1: นี่นายอยากกลับไปดูตอนนั้นเหรอ
2: พาไปทีตอนที่ปู่เล่า
3: ชนบทสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2446
2: ฮะโอ้โหนี่เราโผล่มาที่ไหนกันเนี่ย
4: บอกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรหึ
1: คือพวกหนูปีนต้นไม้แล้วตกมาในนี้ค่ะไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
4: ไปหัวเมืองใหม
2: ่หัวเมืองใหม่คืออะไรเหรอครับลุง
4: หัวเมืองใหม่ก็คือเมืองที่เกิดขึ้นใหม่จากการที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆทั้งเมืองเอกโทตรีจัตวาเข้าด้วยกันให้เป็นมณฑลยังไงล่ะ
2: อ๋อแล้วลุงจะไปทำอะไรที่หัวเมืองใหม่หรอครับ
4: ไปดูแลน่ะข้าน่ะเป็นคณะของท่านเทศาภิบาลที่ถูกส่งจากบางกอกให้ไปดูแลที่หัวเมืองใหม่ที่ว่านั่นแหละ
1: อ้าวแล้วเมื่อก่อนเมืองพวกนั้นไม่มีคนดูแลหรอคะ
4: เมื่อก่อนก็มีแต่เป็นแบบเมืองไหนก็ดูแลกันเองไม่มีระเบียบแบบแผนทำให้การพัฒนาล่าช้าไปแทบทุกเมืองแต่ตอนนี้พอรวมเมืองกันใหม่แล้วในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองไงล่ะนี่ถือเป็นการเปลี่ยนครั้งมโหฬารเลยนะเอาล่ะเดี๋ยวพวกข้าต้องรีบเดินทางกันต่อแล้วพวกเองหลบไปก่อนเดี๋ยวจะเกะกะขวางทาง
1: ครับแก่นแก้ว
2: เฮ้ยรถเฮ้ยรถด้วย
5: วันนี้ฉันได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่5เป็นผู้เปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญ่ทำให้บ้านเมืองของเรามีระบบการเก็บภาษีอย่างใหม่เพื่อใช้พัฒนาประเทศและมีการปกครองที่ทันสมัยเหมือนกับประเทศอื่นๆในโลก

0: ู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
1: สมัยนี้ไม่มีแล้วละในหลวงรัชกาลที่5พระองค์ทรงเลิกทาสยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
0: อะนี่มันตลาดนี่ที่นี่จะมีทาสเหรอนะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
2: ท่านนี่แหละลูกทาส

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติไฟไหม้เตรียมตัวอย่างไรให้รอด
1: สวัสดีค่ะเด็กๆครูเชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
3: ใช่ครับ
1: งั้นก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพี่ๆตัวแทนจาก Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: วันนี้พร้อมกันไหมเด็กๆ
7: พร้อม

0: พี่อ้นเชื่อว่าวันนี้เด็กๆทุกคนจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากการจำลองกิจกรรมซักซ้อมหนีไฟไหม้ในโรงเรียนขอให้ทุกคนมีสติและตั้งใจทุกคนทำได้แน่นอนพี่ๆเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: พี่ขอเพิ่มเรื่องรายละเอียดการฝึกซ้อมให้อีกนิดนึงนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนที่เป็นคนพิการบกพร่องทางการได้ยินเราจะต้องมีล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารขั้นตอนการอพยพให้พวกเขาได้รับรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยส่วนวันนี้น้องอัดมีเพื่อนๆทุกคนคอยช่วยดูแลใช่ไหมครับ
2: ใช่ใช่
3: ใช่ใช่ครับ
4: 15นาที
0: โอเคโอเคอีก15นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุกคน
1: งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าใครพอจะรู้บ้างว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
5: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือยากันยุงทิ้งไว้โดยไม่ดูแลครับ
6: ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็มาจากการที่เราเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้อย่างผิดวิธีสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้นะคะ
7: แล้วก็เกิดจากก๊าซหุงต้มรั่วไหลทำให้มีประกายไฟเกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้ครับ
8: โอ้โหสามคนนี้ไวมากแย่งต่อไม่ทันเลย
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีคำถามอีกเตรียมยกมือให้ทันนะอะตอม
8: ครับ
1: แล้วถ้าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับไฟไหม้ในโรงเรียนหรือในอาคารสูงล่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
8: ผมครับถ้าในโรงเรียนหรืออาคารสูงเราก็ต้องตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ดับไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เช็คประตูทางออกฉุกเฉินว่าไม่ได้มีการปิดล็อกเอาไว้เช็คบันไดหนีไฟว่าไม่ได้มีสิ่งของวางกีดขวางครับ
9: มีอีกครับเราต้องจดจำเส้นทางของประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย2เส้นทางศึกษาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นพวกไฟฉายนกหวีดโทรศัพท์มือถือให้พร้อมใช้งานเสมอนะครับ
0: โอ้โหครบถ้วนละเอียดดีมากเลยแล้วสัญญาณรูปภาพการข้อความที่เป็นคำสั่งที่ชัดเจนที่พี่ให้ทำกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไหมครับ
2: เรียบร้อยครับ
10: เรียบร้อยครับ
4: ชัดเลยดีเลย
9: อัดครับการข้อมูลสำคัญพกติดตัวมาไหมครับ
4: นี่ชื่อเบอร์โทรที่อยู
11: ่
6: นกหวีดล่ะคะพกมาด้วยไหม
4: นี
6: ่อัดพร้อมมากเลยครับ
1: นี่ก็ถือว่าเรามีการเตรียมตัวตกลงกันภายในโรงเรียนได้เป็นระบบแบบแผนดีมากเลย
0: มันดีมากเลยนะที่เด็กๆทุกคนเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้องอัดที่อาจจะมีปัญหาในการแสดงออกรวมถึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปพี่อ้นก็จะติดต่อกับน้องอัดผ่านทางแชท Facebook แล้วก็ LINE เพื่อสื่อสารกับเขาน่ะ
7: เอาเป็นว่าตอนที่เราฝึกซ้อมหนีไฟขอแค่ให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนกแล้วให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก้มหรือหมอบต่ำอยู่กับพื้นเข้าไว้เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสูงการทำตัวให้อยู่ต่ำที่สุดเป็นการหลบกลุ่มควันหรือลดการสูดเอาควันไฟเข้าสู่ปอดจะยิ่งดีถ้าเราใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปาก

0: ้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัยนะ
1: 7นาที
2: น้องอัดเตือนนะว่าอีก7นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นแล้ว
3: งั้นเราแยกย้ายกันขึ้นห้องเรียนนะแล้วถ้าเสียงเตือนไฟไหม้ดังทุกคนก็ทำตามที่เราซักซ้อมกันไว้นะ
4: ครับ
5: ครับ
6: ครับ
2: พี่อ้นกับพี่บาสรอเด็กๆทุกคนที่จุดรวมพลโถงใต้อาคารเรียนนะครับ
1: ไฟไหม้แล้ว
7: อัดอยู่ใกล้ๆพวกเราไว้ต้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปกป้อง
0: พวกเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกกับปากเอาไว้นะ
1: โอ้ยเสียงดังหนวกหูไม่ชอบ
0: ใจเย็นๆนะอัดมันคือเสียงสัญญาณเตือนภัยนะ
8: พวกเราก็มอบตำตาม DLTV มาทางนี้นะข้างหน้าเป็นบันไดหนีไฟมันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดได้นะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันที
7: DLTV นายดูเส้นทางดีๆนะระวังจะเข้าไปในจุดอับของอาคารเรียนเราจะแยกกันหมด
8: ได้เลย
0: ห้องน้ำกับดาดฟ้าก็อยากเข้าและขึ้นไปนะ DLTV เพราะว่าถ้าไฟลุกลามมากขึ้นเดี๋ยวจะเสี่ยงอันตรายมากเราต้องพยายามที่จะลงชั้นล่างให้เร็วที่สุด
1: ลงลิฟต์ลงลิฟต
7: ์ไม่เป็นไรนะอัดพวกเราจะช่วยเองแต่ว่าห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับทำให้ติดค้างภายในลิฟต์และขาดอากาศหายใจได้นะอันตรายมากๆ
8: พวกเราตามฉันมาทางนี้

0: พี่อ้นและพี่บาสขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เรียนรู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ดีมากๆแถมยังสามารถดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อมกันไว้ได้อีกด้วย
1: เก่งเก่งมาก
2: น้องอัดยิ้มด้วยดูสิ
3: เย้
4: ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ผ่านครับ
3: เย้
5: อิงฟ้าขอถามหน่อยสิคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องติดอยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะ
4: อ๋อมีสิเราสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุระบุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะอย่าลืมว่าเราต้องมีสติและคิดหาทางเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์ให้ได้แบบปลอดภัยด้วยนะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทและรู้จักศึกษาวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะ
6: แล้วถ้าเราสามารถออกมาได้แล้วก็ห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอาจจะถูกไฟคลอกหรือได้รับอันตรายจากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาได้ทางที่ดีหลังเกิดเหตุไฟไหม้เราก็ต้องฟังประกาศจากทางเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเลยนะ
0: สำหรับช่วงนี้เราก็ต้องคอยอธิบายพูดคุยกับน้องอัดเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้น้องอัดตื่นตระหนกแล้วก็จัดสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสงบไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากเกินไปเพื่อช่วยเยียวยาสภาพจิตใจและความรู้สึกด้วยนะ
6: DLTV จำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ทางภาคใต้ก็ดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ตลาดมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยรับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง10คนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งจัดให้มีโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดทีมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเต็มกำลังความสามารถจนกว่าสภาพจิตใจเข้าสู่สภาวะปกติด้วยละ
7: ขอพระองค์ทรงเจริญ
8: ขอพระองค์ทรงเจริญ
9: โอ้โหท้องร้องสามัคคีกันมากเลยครับพี่บาสกับต้นกล้า

0: ว็บไซต์เว็บไซต
1: ์โอ้โหอันเนี้ยความจำดีมากเลยนะครับ DLTV เองก็ลืมไปแล้วถ้าอยากค้นหาข้อมูลแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก็คลิกเข้าไปดูได้เลยที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับผมพวกเราขอตัวไปทานอาหารกลางวันก่อนนะครับ
2: บ๊ายบาย
1: ในสถานการณ์ไฟไหม้โรงเรียนหรือชุมชนสำหรับกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารการปรับตัวกับผู้อื่นอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษต้องมีสติอธิบายสถานการณ์เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกพาอพยพออกมาอย่างระมัดระวังเดินก้มหรือหมอบต่ำๆอยู่กับพื้นเข้าไว้ใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัย

0: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่1การตั้งเป้าหมายทางการเงินรู้จักการออมการลงทุน
1: ผมชื่อเมฆเรียนอยู่ชั้นม.6 ครับอยากเรียนต่อวิศวะคอมพิวเตอร์ตอนนี้เลยฝันอยากมีโน้ตบุ๊กแรงๆสักตัวนึงหนูชื่อฝนเรียนอยู่ปี2มีความฝันอยากเป็นแอร์โฮสเตสจึงอยากเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มพวกเราอยากมีเงินไวๆจังจะได้ทำตามฝันสักที
0: สวัสดีจ้ะน้องๆได้ยินพวกเธอพูดว่าอยากมีเงินกันเหรอ
1: ใช่ค่ะว่าแต่คุณเป็นใครคะ
0: ฉันคือกัปตันกลต.จะมาแนะนำเรื่องการออมการลงทุนให้น้องๆเอง
1: เรื่องการออมการลงทุนเหรอครับฟังดูน่าสนใจจังเลยอย่างผมจะทำได้ไหมนะ
0: ได้สิรู้ไหมว่าไว้อย่างน้องๆเนี่ยแหละที่ต้องเริ่มเก็บเงินตั้งแต่วันนี้เพื่ออนาคตที่ดีในวันหน้าวันนี้กัปตันกลต.จะมาบอกเคล็ดลับในการออมให้น้องทั้งสองนะคนทุกวัยล้วนมีความต้องการใช้เงินถ้าเป็นวัยเรียนอย่างฝนและเมฆก็ต้องการเงินเพื่อเรียนต่อเพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียนแต่วัยผู้ใหญ่เขาก็จะมีความต้องการเงินไว้สร้างบ้านสร้างครอบครัว
1: แล้วเราจะเริ่มต้นยังไงดีคะ
0: ก่อนอื่นน้องๆต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าอยากจะเก็บเงินไว้ทำอะไร
1: อีก2ปีผมอยากซื้อโน้ตบุ๊กส่วนหนูอีก6เดือนอยากเรียนภาษาเพิ่มเติม
0: ดีเลยเมื่อพวกน้องๆรู้เป้าหมายของตัวเองแล้วขั้นต่อไปเราประเมินฐานะการเงินของตัวเองซึ่งเราจะคิดได้จากสินทรัพย์ที่เรามีหักด้วยหนี้สินที่เรามีนั่นเอง
1: เงินฝากอย่างนี้เรียกว่าสินทรัพย์ใช่มั้ยคะ
0: ใช่แล้วล่ะสินทรัพย์เป็นสิ่งที่เรามีอยู่ส่วนหนี้สินเป็นสิ่งที่เรายืมจากคนอื่นเช่นหนี้การศึกษาหรือหนี้บัตรเครดิตนั่นเองดังนั้นถ้าใครมีสินทรัพย์มากก็สบายหน่อยแต่ถ้าใครมีหนี้สินมากก็ต้องหาเงินมากหน่อย
1: เราสำรวจฐานะการเงินเป็นแล้วต้องทำอะไรต่อไปคะกัปตัน
0: พวกน้องๆต้องสำรวจรายรับรายจ่ายโดยลงบันทึกรายรับรายจ่ายทุกวันเพื่อรู้พฤติกรรมการใช้เงินของตัวเองเคล็ดลับสำคัญที่จะทำให้เก็บเงินได้สำเร็จคือต้องเก็บก่อนใช้
1: เก็บก่อนใช้เหรอครับมันเป็นยังไงครับกัปตันกลต.
0: เก็บก่อนใช้ก็คือเมื่อเธอได้เงินมาให้หักส่วนนึงเป็นเงินเก็บไว้เลยส่วนเงินที่เหลือก็ให้ใช้สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นก่อนเช่นค่าเทอมค่าเดินทางและค่าอาหารแล้วค่อยเอาไปใช้จ่ายในสิ่งที่ต้องการทำอย่างนี้ฝันของน้องๆก็ใกล้ความจริงแล้ว
1: แล้วถ้าพวกเรามีเงินเก็บเราจะทำให้เงินงอกเงยได้ยังไงคะ
0: เราทำได้2วิธีคือออมและลงทุนเรามักออมเงินไว้ในที่ปลอดภัยเอามาใช้ได้ง่ายเงินต้นไม่สูญหายเช่นการฝากธนาคารการออมในฝากธนาคารนั้นให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ค่อนข้างน้อยและในระยะยาวต้องระวังเงินเฟ้อด้วย
1: เงินเฟ้อเหรอมันคืออะไรครับ
0: เงินเฟ้อก็คือการที่ราคาของกินของใช้แพงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเงินจำนวนเท่าเดิมจะซื้อของได้น้อยลงเช่นวันนี้เมฆซื้อข้าวจานละ30บาทแต่อีก5ปีอาจซื้อข้าวจานละ60บาทหากเมฆมีเงิน30บาทเท่าเดิมก็จะไม่พอซื้อข้าว1จานไงล่ะนั่นคือ

0: คือมูลค่าของเงินจะลดลงเรื่อยๆถ้าน้องๆเก็บเงินไว้เฉยๆถ้าราคาสินค้าแพงขึ้นปีละ 3% และน้องๆได้ดอกเบี้ยเงินฝากปีละ 1% ยิ่งฝากนานเงินของน้องๆโตไม่ทันเงินเฟ้อแน่
1: แล้วเราจะทำยังไงดีคะ
0: น้องๆก็ต้องนำเงินไปลงทุนนะสิ
1: การลงทุนคืออะไรคะ
0: การลงทุนเป็นการนำเงินไปต่อเงินหรือทำให้เงินงอกเงยเราทำได้2วิธีคือลงทุนทางตรงและทางอ้อมการลงทุนทางตรงแบ่งเป็น2แบบอีกนะ 1. ลงทุนทำธุรกิจหรือเป็นเจ้าของธุรกิจเช่นเปิดร้านขายกาแฟขายเสื้อผ้า 2. ลงทุนในสินทรัพย์ที่จับต้องได้เช่นทองคำบ้านการลงทุนทั้ง2แบบต้องใช้เงินก้อนใหญ่ลงทุนลงแรงมากแต่หากธุรกิจไปได้ดีเจ้าของก็จะได้กำไรมากแต่ถ้าหากไม่สำเร็จเงินก็จะหายไปมากเช่นกันส่วนการลงทุนทางอ้อมเป็นการให้เงินทำงานที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากเท่ากับการลงทุนทางตรงแต่เป็นการนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆน้องๆสามารถไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินได้เองหรือจะให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยลงทุนให้ก็ได้การลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินมีหลากหลายเช่นหุ้นหุ้นกู้กองทุนรวมผลตอบแทนและความเสี่ยงก็ต่างกันไปผลตอบแทนมากความเสี่ยงก็มากด้วยน้องๆควรเลือกรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการใช้เงินเก็บของตัวเอง
1: พวกเราชักสนุกกับเรื่องออมเรื่องลงทุนแล้วสิครับ
0: กัปตันอยากให้น้องๆเก่งออมเก่งลงทุนกันตั้งแต่วันนี้และจะอยู่เคียงข้างคอยให้ความรู้ให้น้องๆลงทุนเพื่อเป้าหมายในชีวิตอย่างมั่นใจนะไว้โอกาสหน้ากัปตันจะมาสอนน้องๆเรื่องนี้อย่างเจาะลึกอีกทีสำหรับวันนี้กัปตันกลต.ขอตัวลาไปก่อนจ้า
1: ขอบคุณครับกัปตันกลต.ไว้เจอกันใหม่นะคะ
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเมาเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
4: เมาสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเมามอยเมามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยอะจ้ะเมานภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ก็ว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
3: ณธนาคาร
4: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
3: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
4: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
3: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
4: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
3: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
4: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
4: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
3: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็จะมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
4: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
3: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ

0: เสี่ยงซะด้วยสิ
1: ฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
2: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มาลภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเราก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
0: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้า
2: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
0: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ
3: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่อยู่ทางต้นทางเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางนะคะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของเด็กๆในระดับชั้นอนุบาลปีที่กับคุณครูณรัตน์ราชนิตกูลหรือคุณครูแพรวค่ะในเช้าวันนี้เด็กๆได้สังเกตสภาพอากาศไหมคะว่าเป็นอย่างไร
1: ร
0: ้
1: อน
0: ร้อนมากๆเลยใช่ไหมคะแล้วเวลาที่เด็กๆอะค่ะอยู่ในสภาพอากาศที่ร้อนมากๆจะมีอะไรไหลออกมาจากร่างกายด้วย
1: เหง
0: ื่ออย่าลืมดูแลสุขภาพนะคะถ้าสูญเสียเหงื่อแล้วเราก็จะต้องดื่มน้ำให้ร่างกายของเราให้มันเพียงพออยู่เสมอถ้าไม่เช่นนั้นเราอาจจะทำไมได้ไม่สบายใช่ไหมคะใช่เลยค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูแพรวก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาสนทนากับเด็กๆด้วยค่ะเกี่ยวกับเรื่องแมวใช่แมวเด็กๆจำได้ไหมว่าคุณครูแพรเขาเคยเล่าให้ฟังว่าบ้านคุณครูแพรเขาเลี้ยงแมวใช่ไหมคะที่คุณครูแพรเคยนำมาสอนกับเด็กๆด้วยใช่ไหมใช่บ้านของคุณครูแพรนะคะก็เลี้ยงแมวเช่นกันใช่คุณครูแพรเนี่ยเลี้ยงอยู่2ตัวใช่ชื่อพาฟล็อปแล้วก็เฟอร์เบลทีนี้เนี่ยเจ้าเฟอร์เบลเนี่ยคุณครูแพรวค่ะไม่ได้ซื้อมานะหรือว่าไม่ได้ไปรับจากฟาร์มมาเลี้ยงเฟอร์เบลอะค่ะเขาเป็นแมวของโรงเรียนเรานี่แหละใช่เขาเป็นแมวจรรู้จักแมวจรใช่ไหมใช่ก็คือเป็นแมวที่ไม่ได้มีเจ้าของค่ะมีอยู่วันหนึ่งเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้วคุณครูแพรวเนี่ยเป็นเวรเป็นคุณครูเวรที่ยืนรับเด็กๆอยู่หน้าโรงเรียนพอดีว่าคุณครูแพรวเนี่ยยืนอยู่ปุ๊บรู้สึกว่ามีอะไรก็ไม่รู้มาโดนที่ขาของตนเองพอมองลงไปปุ๊บเป็นลูกแมวตัวแค่นี้เองใช่แล้วน่ารักมากๆเลยคุณครูแพรวก็เลยรู้สึกเอ็นดูมากๆเลยก็เลยถามพี่ๆที่เขายืนอยู่หน้าโรงเรียนทั้งพี่ๆรักษาความปลอดภัยนะคะแล้วก็คุณตำรวจแถวนั้นว่าอ๋อเจ้าแมวตัวนี้เนี่ยมีเจ้าของไหมคะปรากฏว่าไม่มีด้วยความเอ็นดูค่ะตอนเย็นปุ๊บคุณครูแพรวก็ตัดสินใจอุ้มเจ้าลูกแมวตัวนั้นกลับบ้านจากนั้นก็พาไปหาคุณหมอเพื่อฉีดวัคซีนถ่ายพยาธิแล้วก็ตรวจสุขภาพตอนนี้นะคะเฟอร์เบลเนี่ยเขาอายุได้ประมาณ 3-4 ขวบและแล้วก็เป็นแมวที่น่ารักมากๆเลยเข้ากระบะทรายเป็นแล้วก็เป็นแมวที่ขี้อ้อนมากๆดังนั้นนะคะเวลาที่เด็กๆอะค่ะอยากจะเลี้ยงแมวหรือว่าสัตว์เลี้ยงนะคะเราจะต้องเตรียมตัวให้ดีด้วยเพราะว่าประสบการณ์ที่คุณครูแพรวเลี้ยงมาไม่ใช่แค่การเลี้ยงที่ให้อาหารไม่ใช่แค่ทำความสะอาดแต่ว่าสิ่งมีชีวิตทุกอย่างค่ะถ้าเราเลี้ยงเขาต้องการความรักและความเอาใจใส่จะไปรำคาญไม่ได้นะเพราะว่าเราเป็นคนรับเลี้ยงเขาเองใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่แล้วเราจะไปตีเขาพั่วอย่างนี้เลยได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: เพราะว่าสัตว์อะค่ะเขาก็ไม่ได้ฉลาดเท่ามนุษย์บางอย่างเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เข้าใจบางครั้งนะคะเราก็จะต้องใจเย็นแล้วก็มีเมตตาให้มากยิ่งขึ้นทำได้ไหมคะ
1: ทำ
0: แล้ววันนี้มีใครอยากออกมาเล่าเรื่องราวให้เพื่อนๆฟังบ้างขอเชิญพี่ใบเตยค่ะมาเลยอ่ะเล่าเลยค่ะ
2: หนูเคยไปคาเฟ่แมวค่ะ
0: พี่เตยบอกว่าเคยไปคาเฟ่แมวด้วยเป็นยังไงบ้างคะลูก
2: เห็นแมวค่ะ
0: หลายตัวไหมคะ
2: หลายตัวค่ะ
0: แล้วในคาเฟ่แมวเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างคะลูกมีแมวอย่างเดียวไหมหรือว่าเขาขายอาหารด้วย
2: ขายอาหารด้วยค่ะ
0: แล้วหนูจำได้ไหมว่าหนูรับประทานอะไรไปเป็นพวกขนมอย่างนี้มีด้วยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากๆเลยแล้วเวลาที่เราไปเที่ยวคาเฟ่แมวหรือว่าคาเฟ่ที่มีสัตว์อะค่ะเราจะไปรังแกสัตว์ในนั้นได้ไหมลูก
2: ไม่ได้ค่ะ
0: ทำไมล่ะคะพี่เตย
2: เพราะว่าเดี๋ยวมันจะกัดเราหรือว่าข่วนเราค่ะ
0: ใช่มันเป็นกลไกป้องกันตัวของเขาใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วเตยทำยังไงให้ปลอดภัยล่ะลูก
2: เล่นกับมันดีๆค่ะ
0: เก่งมากๆเลยปรบมือให้

0: ยค่ะคนต่อมาขอเชิญพี่ขวัญเอ่ยค่ะเดินมาเลยชึบเริ่มเลยค่ะ
1: เมื่อวานหนูต้องไปเดินขบวนค่ะ
0: เดินขบวนอะไรคะ
1: ขบวนไหว้เจ้าค่ะ
0: อู้แล้วแต่งตัวเป็นยังไงคะลูก
1: สวยค่ะ
0: แต่งตัวสวยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องตื่นเช้าไหมคะ
1: ตื่นเช้าค่ะ
0: แล้วก็ลุกขึ้นมาทำอะไรบ้าง
1: นอนพักผ่อนแล้วก็อาบน้ำแต่งตัวแล้วก็แต่งหน้าไปค่ะ
0: โอ้เยี่ยมเลยค่ะแบบนี้นะคะถ้ามีรูปนะคะก็สามารถนำมาให้เพื่อนๆได้รับชมได้นะ
1: ค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนด้วยเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะคุณครูแพลวก็อยากทราบจังเลยว่าเด็กๆปลายทางนะคะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจบ้างดังนั้นนะคะจะให้คุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์กันจากนั้นเราจะกลับมาสรุปกิจกรรมร่วมกันค่ะ

คุณครูปลายทางสามารถขออาสาสมัครเด็กเพื่อมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้เด็กมีส่วนร่วมกับกิจกรรมได้นะคะและสามารถตั้งคำถามเพื่อให้เด็กๆนะคะได้เล่าเรื่องราวของตนเองได้ค่ะ

เรื่องราวของเด็กๆแต่ละคนนะคะน่าสนใจมากๆเลยค่ะมีเด็กๆนะคะเล่าให้ฟังว่าที่โรงเรียนช่วงนี้นะคะอากาศค่อนข้างร้อนเลยค่ะเด็กๆบอกว่าดื่มน้ำกันเยอะมากๆเลยเพราะว่าเมื่อตอนกลางวันพอเล่นสนามเสร็จแล้วใช่ไหมคะรู้สึกว่ากระหายน้ำแล้วก็เหงื่อออกเยอะมากๆเลยอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วถ้าหากว่ารู้สึกเวียนหัวให้หยุดการเล่นแล้วนั่งพักก่อนนะไม่เช่นนั้นอาจจะเป็นลมได้ค่ะต่อมานะคะก็มีเพื่อนๆเล่าให้ฟังด้วยว่าช่วงนี้นะคะที่บ้านเนี่ยไอศกรีมขายดีมากๆเลยเพราะว่าพอเข้าสู่หน้าร้อนอากาศร้อนคนก็เลยรู้สึกว่าอยากจะรับประทานของเย็นๆอย่างเช่นน้ำปั่นหรือว่าไอศกรีมโอ้เป็นเมนูที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: คริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับ

0: รัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสินของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสู่ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูเป็นของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก่อนต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ
3: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและ
1: จ
0: ัง
1: หว
0: ะน่ารักมากๆเลยค่ะวันนี้เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
0: น่ารักมากๆขออีกครั้งหนึ่งพร้อมหรือยังคะค่อยหายง่วงหน่อยเพราะว่าเมื่อกี้สังเกตเห็นมีคนอ้าปากห่าวด้วยใช่ไหม

ทีนี้เขาหายง่วงแล้วต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะพาเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางมาหาพื้นที่เป็นของตนเองก่อนจากนั้นให้เด็กๆค่อยๆยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาหาพื้นที่เป็นของตนเองไปพร้อมๆกันนะคะทั้งต้นทางและปลายทางเลยเมื่อได้พื้นที่แล้วหนูต้องทำยังไงคะยืนตัวตรงจะต้องเอามือไปจับเพื่อนข้างๆอีกไหมไม่ต้องแล้วนะคะอ่ะเริ่มได้เลย

ตรงนั้นเดินไม่ได้นะลูกพยายามอ้อมนะคะไหนดูสิเนี่ยหลายๆคนได้พื้นที่เป็นของตนเองแล้วแต่บางคนนะคะยังติดกับเพื่อนอยู่เลยนะคะคุณครูแพลวจะขอให้เด็กๆขยับนะเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปเราจะมาเคลื่อนไหวพื้นฐานกันให้เด็กๆนะคะเคลื่อนไหวอย่างอิสระไปทั่วๆบริเวณห้องเด็กๆสามารถเคลื่อนไหวไปทางด้านหน้าไปทางด้านหลังไปทางด้านซ้ายหรือไปทางด้านขวาก็ได้แต่เด็กๆจะต้องฟังถ้าพร้อมแล้วนะคะไปกันเลยดูซิว่าวันนี้ใครเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะบ้างนะตรงนี้กระจุกอะไรกันนะขยับออกไปหน่อยสินะ

0: คุณครูแพลวขอถามใบบุญหยุดในท่าอะไรลูก
1: กำล
0: ังรูดซิปกระเป๋าทำยังไงคะอู้แล้วข้าวหอมล่ะคะหอยเหรอคะเยี่ยมเลยออมซับล่ะคะกำลังวาดรูปนะคะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะอู้มีเด็กๆปลายทางบางคนนะคะทำท่าทางตกปลาอู้แล้วหนูล่ะอ๋อน่ารักมากๆเลยค่ะกำลังทำท่าทางทำโรตีโอ้ใส่ไข่แผ่นหนึ่งค่ะหิวเลยใช่ไหม

0: ให้เด็กๆนั่งลงเยี่ยมเลยค่ะปรบมือ1ครั้ง2ครั้งวันนี้นะคะคุณครูแพลวจะพาเด็กๆมาเคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหากันซึ่งในวันนี้เราจะมาเคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหาแบบประกอบอุปกรณ์ซึ่งอุปกรณ์ในวันนี้นะคะคุณครูแพลวจะใช้สิ่งนี้เลยเอื้อมก่อนแท้แดคืออะไรคะถูกต้องลิปบิ้นนั่นเองค่ะลิปบิ้นของคุณครูแพลวนะคะจะมีความยาวต่างกันและก็มีสีที่ต่างกันดังนั้นเวลาที่เด็กๆนะคะมาหยิบลิปบิ้นต้องแย่งกันไหมคะแล้วเวลาเก็บลิปบิ้นนะคะคุณครูแพลวสังเกตเห็นบางคนขยำลิปบิ้นเลยแล้วเอามาวางอย่างนี้ได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้นะคะหยิบเบาๆก็เก็บทำไมเบาๆขอเชิญสีเหลืองลุกขึ้นค่ะมาหยิบลิปบิ้นได้เลยครับน้องเดินอ้อมเพื่อนอย่าเหยียบเพื่อนนะคะค่ะพี่เบมาปุ๊บปุ๊บขอเชิญสีชมพูค่ะเดินแถวมาเลยค่ะข้างล่างก็มีสีอื่นนะไม่คุยสีเขียวค่ะสีเขียวมาเลยสีส้มค่ะอะไรอะลูกอ๋อเดี๋ยวหนูเอาไปไว้ด้านหลังห้องก็ได้ค่ะหยิบไปยังน้องหยิบไปให้คุณครูแพรก็ได้ค่ะไม่เป็นไรมาค่ะและสีสุดท้ายน้ำเงินค่ะมาเลยเรียบร้อยมีใครยังไม่ได้ลิปบิ้นไหมคะไม่มีนะคะทีนี้ให้เด็กๆค่อยๆ ยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์ก็คือลิปบิ้นเด็กๆสามารถนำลิปบิ้นมาโบกมาสะบัดได้แต่โดนเพื่อนได้ไหมไม่ได้เพราะว่ามันอาจจะทำให้เพื่อนเจ็บใช่ไหมคะเอามาเหยียบได้ไหมไม่ได้นะคะต้องเคลื่อนไหวด้วยความระมัดระวังเริ่มได้เลยค่ะ

0: ุณครูแพรวขอถามใบเตยหยุดอยู่ที่ท่าอะไรลูกสะบัดผ้าใช่ไหมปังหอมล่ะคะ
1: ทำ
0: โบกลิปบิ้นใช่ไหมเยี่ยมเลยแล้วพี่ BM ล่ะ
2: จ
0: ับงูโอ้ลิปบิ้นกลายเป็นงูแล้วน่าจะงูเขียวด้วยแล้วน่ะใช่ไหมว้าย

0: หยุดจริงหรอตั้งสมาธิดีๆนะคะคุณครูแพลวขอถามพี่นิลินค่ะทำท่าเป็นพลุใช่ไหม
1: ใช
0: ่น้ำหวานละลูกอ๋อลายเวทมนต์ด้วยริบบิ้นอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะหูมีเพื่อนๆบางคนนะคะกำลังทำให้ริบบิ้นเป็นเกลียวด้วยโอ้น่ารักมากๆเลยค่ะ

ให้เด็กๆนั่งลงทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเก็บริบบิ้นกันนะคะเมื่อเก็บริบบิ้นแล้วตรงไหนที่หนูนั่งเบียดกันอยู่ให้หนูหาพื้นที่และนั่งในท่าที่สบายรอได้เลยนะสีเหลืองเชิญค่ะน้องมาเก็บริบบิ้นให้คุณครูแพรวถ้าให้ดีนะคะหนูค่อยๆม้วนค่อยๆพับลงมาให้ครูแพรวอย่างนั้นแหละรวบมันเข้ามาค่ะนั่นแหละครับสีชมพูค่ะลูกน้องระวังเหยียบริบบิ้นเพื่อนนะคะขอบคุณค่ะพี่ป้านน้องค่อยๆใส่เข้ามาเก่งมากสี

Orange ค่ะสีอะไรสีส้มเดี๋ยวขอกดก่อนสีส้มนะคะแล้วก็สีน้ำเงินค่ะลูกชาย4คนตรงนั้นนะคะขยับออกหน่อยได้ไหมมือหนูเวลาจะแบบว่ายืดมันจะกระแทกกันเลยนะคะพี่ป้าน้องขยับไปทางนู้นสิคะพี่แม็กตรงนี้ก็ได้ค่ะลูกจ้ะอุ้ยวางผิดไม่เป็นไรแก้ไขได้อ่ะทีนี้เด็กผู้หญิงให้ยืดขาออกมาแล้วเอากระโปรงคลุมที่ไหนคะตายล่ะดึงอะไรกางเกงให้เรียบร้อยทีนี้เดี๋ยวเราจะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันนะคะโดยที่เราจะนวดขาพร้อมร้องเพลงว่านวดนวดนวดนวดเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาทุบทุบทุบทุบเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาสับสับสับอุ้ยเสียงฟ้าใสเพราะมากเลยพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาคุณครูแพลวขอถามฟ้าใสเลยชกไปด้านหน้ากี่ครั้งดีคะได้เลยค่ะเอาตั้งการ์ดขึ้นมาเลยค่ะทีนี้ชกไปด้านหน้า12ครั้งนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ขอถามพี่เบคอนทำท่าอะไรดีลูกยืดตัวให้ได้มากที่สุดนะคะนับ1ถึงเท่าไหร่ดีคะ15ขาตึงๆนะคะถ้าหนูจับไม่ถึงปลายเท้าไม่เป็นไรแต่ให้ขาตึงถ้าจับไม่ถึงก็ให้จับขาของตัวเองก็ได้ค่ะนับ1ถึง15พร้อมกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15มีแถมหรือเปล่าไม่มีนะทีนี้ถามเพื่อนๆปลายทางบ้างทำท่าทางอะไรดีคะเพื่อนๆปลายทางนะคะบอกว่าให้นั่งขัดสมาธินะคะประสานมือแล้วยืดขึ้นไปด้านบนพร้อมนับ1ถึง10พร้อมกันอ่ะเริ่มเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ทีนี้ให้เอามือนะคะยกขึ้นสูงๆจากนั้นโน้มตัวไปด้านหน้านับ1ถึง10พร้อมกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ทีนี้ให้เด็กๆเอามือประสานกันไว้ที่ตักยืดตัวตรงๆแล้วหลับตาวันนี้มาลิเก่งมากๆเลยมีสมาธิดีมากๆเลยลูกไหนดูซิเด็กผู้ชายเขานั่งตัวตรงหรือเปล่าหลังค่อมไหมนะ BM ยืดตัวขึ้นตรงๆลูกนั่นแหละเก่งมากๆเลยพี่แม็กก็ยอดเยี่ยมเลยลูกพี่ใหญ่เก่งมากเลยค่ะทั้งเด็กๆต้นทางและปลายทางเลยมีสมาธิที่ดีมากๆเลยจากนั้นนะคะให้เด็กๆค่อยๆลืมตาช้าๆนะสำรวจซิเพื่อนๆลืมตาครบทุกคนหรือยังครบแล้วจากนั้นให้เด็กๆค่อยๆลุกขึ้นชึบกลับนั่งที่ของตนเองนะคะนั่งเลยลูกไม่เป็นไรค่ะด้านนู้นค่ะวันนี้ขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยมีสมาธิที่ดีมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะก็ยังมีกิจกรรมสนใจรอเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางอยู่แต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพลวจะพาเด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำล้างมือให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยว

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือ Start Upคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

ากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันในหน่วยใหม่แล้วซึ่งให้เด็กๆลองสังเกตที่ป้ายนิเทศก่อนเลยหนูสังเกตเห็นอะไรบ้างให้ดูก่อนให้ดูก่อนเอามือลงก่อนให้เวลาสังเกตก่อนทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะคะขอถามพี่แม็กแม็กสังเกตเห็นอะไรบ้างคะลูก
1: คนเล
0: ่
1: นบอล
0: คนเล่นบอลใช่ไหมคะเห็นอะไรอีกขอถามพี่มาลิ
2: เห็นคน
0: อะไรนะลูก
2: เห
0: ็นคนกำลังวิ่งเล่นใช่ไหมคำถามต่อมาเขาวิ่งเล่นอยู่ที่ไหนขอถามขวัญเอ๋ยค่ะ
2: ที
0: ่ทรายหรือว่าชายหาดใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่แล้วทีนี้ขอถามเด็กๆปลายทางบ้างเด็กๆปลายทางคะสังเกตเห็นอะไรบ้างมีเพื่อนๆปลายทางนะคะบอกว่าเห็นเด็กกำลังว่ายน้ำแล้วก็เห็นเด็กที่นั่งบนเสือกำลังพัดด้วยแสดงว่าสภาพอากาศต้องเป็นยังไงแล้วเนี่ย
2: ร
0: ้อนทีนี้หนูพอจะทายได้หรือยังว่าในสัปดาห์นี้เราจะเรียนรู้กันในหน่วยอะไร
3: ฤดูร้อน
0: ถูกต้องเลยค่ะให้เด็กๆนะคะอ่านตามคุณครูแพลวนะคะนี่เลยหน่วย
3: ฤด
0: ู
3: ร
0: ้
3: อน
0: อีกครั้งนะคะหน่วย
3: ฤด
0: ู
3: ร
0: ้
3: อน
0: ถูกต้องเลยค่ะฤดูร้อนนะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าสภาพอากาศเนี่ยมันต้องเป็นยังไงล่ะ
2: ร
0: ้
2: อน
0: ถูกต้องเลยค่ะแล้วประเทศไทยนะคะก็มีอากาศร้อนอยู่แล้วยิ่งฤดูร้อนเนี่ยก็ยิ่งร้อนเข้าไปใหญ่เลยและในวันนี้ค่ะคุณครูแพลวนะคะจะพาเด็กๆมาเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้สภาพอากาศในฤดูร้อนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในห้องเรียนใช่ไหมเราเห็นสภาพอากาศข้างนอกไหม
2: ไม่
0: เห็นเลยดังนั้นนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางไปสำรวจและสังเกตสภาพอากาศนอกห้องเรียนกันแต่ก่อนที่เราจะออกไปขอทำข้อตกลงกับเด็กๆก่อนเวลาที่เราออกไปนอกห้องเรียนนะคะเราเดินไปเป็นกลุ่มได้ไหมอย่างนั้นต้องเดินยังไงลูกเป็นแถวแล้วตะโกนเสียงดังงุ้งๆๆออกไปจากห้องเลยได้ไหม
2: ไม่ได
0: ้ทำไมขอถามพี่อ่างเปาเชิญค่ะทำไมเราออกไปข้างนอกเราไม่ควรที่จะส่งเสียงดังคะ
4: เพราะว่าจะเสียมารยาทค่ะ
0: ใช่แล้วเสียงเราจะไปรบกวนใครคะ
4: คนอื่นค่ะ
0: ถูกต้องเลยปรบมือให้เพื่อนด้วยแล้วเวลาออกไปอะค่ะจะแยกตัวไปเล่นกับเพื่อนได้ไหม
2: ไม่ได้
0: นะคะเอาละค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆเนี่ยออกไปใส่รองเท้ายืนเข้าแถวแล้วเดี๋ยวคุณครูแพลวนะคะจะพาเด็กๆเนี่ยไปสำรวจสภาพอากาศกันดูซิว่าอากาศวันนี้นะคะเป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
3: yeah.

0: อนนี้นะคะเราก็ได้ออกมาอยู่ที่สนามเด็กเล่นแล้วค่ะคุณครูแพลวนะคะพาเด็กๆนะคะเพื่อมาสังเกตนะคะสภาพแวดล้อมดูว่าวันนี้เป็นอย่างไรบ้างอ่ะเริ่มแรกเลยหนูคะลองมองมันไปท้องฟ้าสิเอามือป้องไว้ด้วยโหก้อนเมฆของเราเป็นยังไงคะมีไหมไม่มีเลยแล้วแสงแดดเป็นยังไงโอ้มันแรงมันร้อนมากๆอากาศก็ทำไมตามร้อนถูกต้องเลยค่ะแล้วทีนี้ทราบหรือยังว่าเรานะคะอยู่ในฤดูอะไรเอ่ยถูกต้องเลยค่ะนี่แหละค่ะสภาพอากาศในฤดูร้อนขนาดเรายังร้อนเลยใช่ไหมใช่หนูลองสังเกตไปรอบๆสิแล้วหนูคิดว่าต้นไม้อะมันร้อนด้วยไหมร้อนต้นไม้มันเป็นยังไงแล้วตอนนี้งูมันเหี่ยวแล้วมีใบมันร่วงใบมันเป็นยังไงคะเออมันเป็นสีเหลืองเลยแล้วนี่ด้านหลังเราเป็นไงใบมันเป็นยังไงเนี่ยเออมันไม่มีใบเลยถูกต้องเลยดังนั้นนะคะทั้งเรานะคะแล้วก็สิ่งมีชีวิตเนี่ยมันก็จะปรับตัวไปตามสภาพอากาศใช่ไหมคะใช่แล้วแบบนี้เด็กๆคิดว่าตอนนี้ฝนจะตกได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้ไม่ได้เลยเพราะว่าเราอยู่ในฤดูร้อนแดดร้อนมากๆเลยเอาละค่ะทีนี้นะเมื่อเราเนี่ยสังเกตรอบๆตัวแล้วคุณครูแพลวอยากให้หนูจดจำไว้ว่าสภาพอากาศมันเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะไปจดบันทึกข้อมูลที่เราออกมาสังเกตกันในห้องเรียนตกลงไหมคะ
1: ตกลงค
0: ่
1: ะ
0: งั้นเดี๋ยวเราเริ่มสังเกตกันเลยลองมองไปรอบๆสิอู้ตรงนู้นใช่ตรงนู้นนู่นตรงนู้นก็มีนะใบไม้นี่มีนะเห็นปะเออเพราะว่ามันร่วงแล้วอากาศเป็นไงเออมันร้อนด้วยใช่ไหมคะเออเยี่ยมเลยนี่นิลินดูใบไม้มันร่วงเต็มเลยใช่ไหมเออใช่ใช่มันไม่มีอะไรเลยลูก

0: เป็นอย่างไรคะหลังจากที่เราเนี่ยกลับมาจากการสำรวจสภาพอากาศเด็กๆรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะเป็นไงร้อนใช่ไหมพอเข้ามาในห้องของเราแล้วรู้สึกเป็นยังไงขึ้นเย็นขึ้นถูกต้องเลยค่ะซึ่งคุณครูแพลวมีภาพให้เด็กๆได้ดูด้วยอ่ะนี่เลยสภาพอากาศนะคะในฤดูร้อนนะคะก็จะเป็นยังไงร้อนนะคะแล้วก็ความชื้นเนี่ยน้อยด้วยอากาศก็จะค่อนข้างที่จะแบบแห้งๆแล้วแสงแดดเป็นยังไงเลยแรงไหมแรงแล้วถ้าสมมุติว่าเราอยู่กลางแจ้งนานๆตากแดดนานๆเนี่ยจะเป็นยังไงได้บ้างใช่ตูนผิวรอกแล้วก็มันก็จะแดงใช่ไหมคะใช่แล้วเวลาที่ร่างกายของเรานะคะไปเล่นกลางแจ้งนานๆอากาศร้อนแดดร้อนจะมีอะไรไหลออกมาจากร่างกายเหงื่อเพื่อทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมันชุ่มชื้นและเป็นการระบายความร้อนด้วยถ้าไม่มีนี่แย่แน่ๆเลยทีนี้คุณครูแพลวนะคะอยากทราบจังเลยว่าหลังจากที่เราอะค่ะได้ไปสัปดาห์นอกแล้วอะค่ะเด็กๆคิดว่าสภาพอากาศเป็นอย่างไรคุณครูแพลวจะขอจดบันทึกลงบนกระดานแต่ตอนนี้กระดานมาหรือยัง
1: ยังไม่มา
0: ดังนั้นขอตัวไปเตรียมกระดานสักครู่นึงนะคะมาแล้วค่ะทีนี้อยากทราบจังเลยว่าหลังจากที่เรานะคะได้ไปสำรวจแล้วเด็กๆเนี่ยสังเกตว่าอากาศเป็นอย่างไรใครจะออกมาบอกได้บ้างขอเชิญพี่น้ำหวานค่ะมาเลยค่ะจากที่เรานะคะได้ไปสำรวจนะคะแล้วก็สังเกตสภาพอากาศด้านนอกเนี่ยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะลูก
2: แดดร้อนค่ะ
0: แดดร้อนเดี๋ยวคุณครูแพลวจะขออนุญาตจดบันทึกลงบนกระดานนะคะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ได้เลยเพื่อนบอกว่าทำไมนะแดดทำไมแดดร้อนปึ๊บปึ๊บตัวอะไรคะเนี่ยดอเด็กปึ๊บแล้วก็ตัวอะไรรออะไรคะรอเรืออ่างแล้วก็นอหนูตัวนี้ล่ะเรียกว่าอะไรไม้โทแดดร้อนแดดร้อนจริงไหมคะจริงเพราะว่าพอออกไปปุ๊บรู้สึกแสบตาแล้วพอแดดมันโดนผิวหนังปุ๊บเป็นยังไงเลยร้อนใช่ไหมขอบคุณค่ะปรบมือให้น้ำหวานด้วยนอกจากแดดร้อนแล้วอากาศล่ะขอถามพี่นิรินทร์ค่ะจากที่พี่นิรินทร์นะคะได้ออกไปสำรวจเนี่ยอากาศเป็นยังไงคะ
2: ใบไม้แห้งค่ะ
0: โอ้อากาศมันร้อนจนใบไม้มันแห้งเลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวขอเขียนว่าใบไม้แห้งนะคะ
2: ค่ะ
0: ได้เลยตัวนี้ใครรู้จักบ้างสระอะไรสระอายไม้ม้วนเก่งมากๆเลยค่ะบอไอเนี่ยถ้าเขียนไม่สวยให้ทำยังไงให้ลบชึบชึบชึบชึบชึบชึบชึบชึบชึบขอเขียนใบไม้ใหม่บอใบไม้ใบไม้แล้วตัวนี้ล่ะสระไออะไรไม้อะไรไม้มาลายใบไม้เพื่อนบอกว่าไงนะแห้งใช่ไหมแห้งตัวอะไรเนี่ยหออะไรหอหีบแล้วก็ไม้โถนี่ขอลบตรงนี้นิดนึงอ่ะโอเคเติมหน่อยหนึ่งเพื่อความสวยเรียบร้อยใบไม้แห้งแห้งจริงไหมคะจริงแล้วใบไม้มันก็ทำไมเลยร่วงหล่นลงมาเก่งมากปรบมือให้พี่นิรินทร์ด้วยใครเห็นอะไรอีกขอถามพี่ข้าวหอมค่ะเพื่อนบอกว่าแดดมันร้อนแล้วก็ใบไม้แห้งแล้วหนูเห็นอะไรอีกลูก อากาศมันทำให้ด้วยอากาศเป็นยังไงคะ
2: ร้อน

0: อากาศมันร้อนด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วตอนเดินเหงื่อออกไหมเหงื่อออกเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: งั้นคุณครูแพลวจะเขียนว่าอากาศร้อนนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยค่ะนอกจากแดดมันร้อนแล้วนะคะมันก็รู้สึกว่าอากาศทำไมด้วยคะเด็กๆโอ้ไม่ตอบในใจนะครูแพลวอ่านใจไม่ได้นะใช่ไหมอากาศร้อนฟรึบซึ้งเหรอคะไม่ใช่ร้องไห้ใช่ไหมว้ายอ่ะนอกจากอากาศร้อนจนทำให้เหงื่อเราออกแล้วนะคะมันก็ทำให้เป็นไงผิวเราทำไมด้วยถ้าโดนนานๆมันจะลอกแล้วมันก็จะทำไมดำใช่ไหมมันจะเกิดความคล้ำเพราะว่าแดดมันเผานั่นเองต้องระวังด้วยปรบมือให้พี่ข้าวหอมด้วยทีนี้เรามาดูกันซิว่าจากที่เด็กๆนะคะได้สังเกตแล้วก็ออกมาบอกคุณครูแพลวมีอะไรบ้างเพื่อนบอกว่าแดดร้อนอ่ะอ่านตามแดดร้อน
2: แดดร้อน
0: อีกครั้งค่ะแดดร้อน
2: แดดร
0: ้
2: อน
0: ถูกต้องเลยในฤดูร้อนนะคะแดดก็ค่อนข้างแรงเมื่อมันโดนผิวกายของเรานะคะก็จะรู้สึกถึงความร้อนนั่นเองค่ะแล้วใบไม้เป็นยังไงใบไม้แห้ง
2: ใบไม้แห้ง
0: อีกครั้งใบไม้แห้ง
2: ใบไม้แห้ง
0: ถูกต้องเลยค่ะในฤดูร้อนนะคะพืชต่างๆเนี่ยเขาก็จะลดการคายน้ำเพราะว่าแสงแดดมันแรงมากๆเลยค่ะแล้วใบนะคะก็มีส่วนในการคายน้ำของพืช นั่นเองบางครั้งค่ะต้นไม้เนี่ยนะคะเขาก็จะผลัดใบลดใบให้มันน้อยลงเพื่อกักเก็บน้ำไว้ในต้นเพื่อเจริญเติบโตเพราะไม่เช่นนั้นนะคะน้ำมันจะทำไมหมดเลยมันจะคายออกไปหมดเลยแล้วทีนี้มันจะโตไหมล่ะไม่โตมันอาจจะยืนต้นตายก็ได้ใช่ไหมใช่เห็นไหมนอกจากคนปรับตัวแล้วพืชก็ยังปรับตัวด้วยนะต่อมาพี่ข้าวหอมบอกว่าอะไรอากาศร้อนถูกต้องเลยถ้าอยู่ในฤดูร้อนเนี่ยอากาศมันจะเย็นได้ไหมล่ะไม่ได้ยกเว้นว่าเราเข้าห้องแล้วมีเครื่องปรับอากาศใช่ไหมคะใช่ดังนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นมนุษย์พืชนะคะหรือว่าสัตว์ต่างๆนะคะก็จะมีวิธีการรับมือต่อหน้าร้อนที่อาจจะเหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้แต่เหนือสิ่งอื่นใดอากาศร้อนนะคะเป็นสิ่งที่ประเทศไทยเนี่ยประสบพบเจอมาในทุกๆปีอยู่แล้วดังนั้นนะคะอย่าลืมว่าให้เด็กๆดื่มน้ำให้เพียงพอด้วยไม่เช่นนั้นร่างกายอาจขาดน้ำแล้วอาจจะทำให้เราเนี่ยไม่สบายได้วันนี้ออกไปสำรวจสนุกไหมคะ
2: สนุกค่ะ
0: แต่ต่อไปนะคะก็ยังมีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

0: อยากอินเทรนด์ลงทุนในคริปโต ICO โทเค็นหรอครับ
1: ครับ
0: งั้นมารู้ก่อนลองสักหน่อยดีไหมครับ
2: บางคอยไหมน้อง
0: คิดให้ดีนะ
3: เอาเฮ้ยคิดอยู่นั่นแหละไหนก็ตกขบวนหรอก
4: ดิชิดนายเลยพี
0: ่เป็นไงรับไหวไหมกับราคาคอยคริปโตที่เวียงไปเวียงมา
4: เฮ้ย
0: ไหนจะวอลเล็ตที่อาจจะโดนแฮกได้
5: ICO มาแล้วเปิดขาย ICO สุดพิเศษรอบพรีเซลลด 55%
0: โอ้โหเคลิ้มเชียว
5: ICO แห่งอนาคตเราจะโตไปด้วยกันเฉลย
0: โตหรือตายอาจจะหายได้ทั้งก้อนพังไม่เป็นท่าเลยนะ
6: เชิญเลยค่ะชวนเพื่อนลงทุน 10,000 บาทรับฟรี 3,000 คอยเลยนะคะ
7: เร็วมามาเร็ว
8: ๆหรูขนาดนี้น่าเชื่อถือตายมาเร็ว
0: ผลตอบแทนหรูฟังดูดีๆนั่นไงมีสิทธิ์โดนแชร์ลูกโซ่นะ
9: ใครไม่รู้หรอแม่ขับรถหรูมารับขนาดนั้นน่ะ
0: การลงทุนคริปโต ICO หรือโทเค็นมีรุ่งมีร่วงเสี่ยงสูงไม่ต้องกลัวมารู้ก่อนลองเพิ่มภูมิได้ที่เสี่ยงสูง .com ข้อมูลดีๆเพียบ
2: อ่ะไปน้องเต้ว
0: รู้แล้วใช่ไหมถ้ารับได้ก็ลองสักหน่อยตัดสินใจดู
10: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
11: คริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตต่อจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายก.ล.ต.อยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.อผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.thกรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัตติ วรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับ นอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยล่ะครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมุติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5.ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะวันนี้นะคะคุณครูแพลวก็ได้เตรียมกิจกรรมที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆอยู่ถึง4กิจกรรมเลยแต่ก่อนอื่นเลยขอมาเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆก่อนได้ไหมคะให้เด็กๆนะคะทำท่าทางไปพร้อมๆกับคุณครูแพรวนะคะนำกันไกลขึ้นมาจากนั้นนะคะกันไกลไข่ผ้าไหมไข่1ใบ2บาท50 50 2บาท1ใบไข่ผ้าไหมไข่กันไกลเก่งมากๆเลยค่ะและกิจกรรมแรกในวันนี้นะคะก็คือปั้นค่ะ

0: และกิจกรรมใหม่ในวันนี้นะคะก็คือร้อยหลอดนั่นเองค่ะเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยค่ะอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะประกอบด้วย2อย่างนะคะซึ่งก็คืออย่างแรกก็คือหลอดค่ะนั่นเองหลอดนะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถจัดเตรียมไว้ให้กับเด็กๆได้นะคะแล้วก็สามารถตัดเอาไว้ให้กับเด็กๆได้เช่นกันค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นเชือกค่ะนี่เลยชื้อเชือกนะคะก็จะมีอยู่ทั้งหมด2ด้านนะคะด้านแรกนะคะก็จะเป็นด้านที่เราค่ะนำไปจุ่มกาวเพื่อทำให้มันทำไมคะแข็งเวลาที่เด็กๆร้อยเข้าไปนะคะมันจะได้ทำไมไม่แตกนั่นเองค่ะต่อมานะคะด้านปลายนะคะก็จะเป็นในส่วนของที่เรานะคะผูกปิดไว้ด้วยหลอดเช่นกันนี่เลยค่ะเห็นไหมคะนั่นแหละค่ะหลอดนี้นะคะเวลาที่เด็กๆร้อยเข้าไปนะคะมันจะได้ไม่หลุดออกนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้คุณครูแพรจะให้เด็กๆร้อยแบบที่สลับสีเช่นให้เด็กๆสังเกตก่อนว่าด้านปลายอะค่ะมันมีหลอดสีอะไรจากนั้นนะคะเราจะให้เด็กๆร้อยเข้าไปสีละ3เหมือนที่เราเคยร้อยลูกปัดเลยใช่ไหมใช่จากนั้นนะคะเมื่อมันมี3แล้วเราถึงจะทำไมได้ใช่ร้อยสีอื่นสีอื่นก็ต้องร้อยเท่าไหร่ถึงจะเปลี่ยนสีได้เมื่อกี้ร้อยไป1แล้วนะคะ2และ3ชึบจากนั้นทำไมได้เปลี่ยนอะไรเปลี่ยนสีร้อยไปอีก1 2และ3ชวบยากไหมคะ
1: ไม่ยาก
0: เลยนะคะดังนั้นนะคะวันนี้ให้เด็กๆนะคะทำผลงานอย่างน้อย2กิจกรรมจากนั้นเด็กๆสามารถเข้าไปเล่นที่มุมประสบการณ์ได้ซึ่งในวันนี้คุณครูแพรวขอเปิดเป็นมุมหนังสือ

0: คนหนูหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเด็กๆแต่ละคนนะคะตั้งใจทำผลงานกันมากๆเลยค่ะและช่วยกันนะคะเก็บของเข้าที่ได้อย่างเรียบร้อยรวมถึงช่วยกันจัดโต๊ะจัดเก้าอี้ด้วยน่ารักมากๆเลยวันนี้มีใครอยากออกมานำเสนอผลงานไหมคะคนแรกขอเชิญพี่เบคอนค่ะดูสิว่าวันนี้พี่เบคอนเขาจะนำเสนอผลงานชิ้นไหนนะระหว่างนี้นะคะคุณครูปลายทางก็สามารถให้เด็กๆนะคะได้ออกมานำเสนอผลงานของห้องตนเองได้นะคะมาเลยจ้าพี่เบเชิญครับเบครับวันนี้เบทำกิจกรรมอะไรมาครับ
1: ปั้นดินหน้ามันครับ
0: เบปั้นเป็นอะไรคะลูก
1: ปั้นเป็นร้านขายขนมครับและก็มีต้นไม้ที่แห้งกับไม่แห้งครับ
0: ทำไมต้นไม้ต้นหนึ่งแห้งทำไมต้นไม้อีกต้นหนึ่งไม่แห้งล่ะครับเพราะอะไร
1: เพราะว่าต้นไม้ต้นที่แห้งฝนก็ไม่ตกตรงนั้นครับแต่มาตกตรงนี้ครับ
0: อ๋อเหมือนว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้าใช่ไหมมาตกตรงนี้แต่ว่าไม่ตกตรงนั้นใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เยี่ยมมากๆเลยพี่เบชอบผลงานตนเองไหมคะ
1: ชอบค่ะ
0: ชอบเพราะอะไรลูก
1: เพราะว่ามันสวยครับ
0: แล้วพี่เบอยากเพิ่มเติมอะไรอีกไหมคะ
1: ไม่แล้วครับ
0: ได้เลยแล้วถามเพื่อนๆบ้างเพื่อนๆชอบไหมคะลูก
2: ชอบ
0: ขอถามพี่เตยพี่เตยชอบตรงไหนคะลูก
3: ชอบทั้งหมดเลย
0: ทำไมอะคะแล้วก็สมจริงไหมเยี่ยมเลยปรบมือให้เพื่อนด้วยขอบคุณครับคนต่อไปขอเชิญพี่พีคค่ะสาวพีคของเราดูสิว่าพี่พีคเขาจะนำเสนอผลงานชิ้นไหนนะมาเลยค่ะชึบนี่ค่ะพี่พีคคะวันนี้ทำผลงานอะไรคะ
4: วาดภาพด้วยสีเทียนค่ะ
0: น้องวาดเป็นอะไรอะลูก
4: คนกำลังมาเดินเล่นกับลูกค่ะ
0: แล้วมีอะไรอีกคะ
4: ใบไม้ร่วงค่ะ
0: เยี่ยมเลยพีคชอบผลงานตนเองไหมคะ
4: ชอบค่ะ
0: พี่พีคชอบตรงไหนมากที่สุดคะ
4: ชอบทั้งหมดเลยค่ะ
0: ทำไมอะลูก
4: เพราะหนูตั้งใจทำค่ะ
0: โอ้น่ารักมากมากเลยแล้วเพื่อนๆล่ะคะชอบไหม
5: ชอบ
0: ชอบตรงไหนขอถามอนนท์อนนท์ชอบตรงไหนลูกทุกอย่างเลยใช่ไหมทำไมอะครับเพราะว่าสวยแล้วรายละเอียดเยอะไหมคะเยอะครับเอาปรบมือให้เพื่อนด้วยคนต่อไปใครดีหนอตึ๊ดพี่อมทรัพย์ค่ะสบตาปิ๊งปิ๊งไหนดูซิพี่อมเขาจะนำเสนออะไรนะวันนี้มาเลยค่ะลูกเยี่ยมเลยอ่ะน้องถือพี่ออมคะวันนี้หนูทำผลงานอะไรมาคะลูก
6: สีน้ำค่ะ
0: สีน้ำน้องวาดเป็นอะไรคะ
6: วาดเป็นบ้านค่ะ
0: ค่ะบ้านแล้วเป็นยังไงอีกลูก
6: มีต้นไม้ค่ะ
0: แล้วก็
6: มีดอกไม้ค
0: ่
6: ะ
0: ออมชอบผลงานตนเองไหมลูก
6: ชอบค่ะ
0: ออมชอบตรงไหนมากที่สุดคะ
6: ชอบตรงดอกไม้ค่ะ
0: ทำไมอ่ะ
6: เพราะว่ามันน่ารักค่ะ
0: เพราะว่ามันน่ารักแล้วก็สมจริงใช่ไหม
6: ใช่ค
0: ่
6: ะ
0: แล้วเพื่อนๆชอบไหมคะ
7: ชอบ
0: คุณครูแพลวขอถามพี่ปังชอบผลงานของเพื่อนไหมคะ
8: ชอบ
0: ปังชอบเพราะอะไรอะลูกค่ะแล้วดอกไม้นะคะรวมถึงอย่างอื่นเนี่ยสมจริงไหมโอ้เยี่ยมเลยปรบมือให้เพื่อนด้วยและคนสุดท้ายครูแพลวขอเชิญพี่บี BM ครับที่คอ BM เลย BM ทำผลงานอะไรครับอันนี้
4: จิตรกรรมใหม่ครับ
0: ร้อยอะไรลูกจำได้ไหม
4: ร้อยหลอดครับ
0: ร้อยหลอดนะคะวันนี้นะคะเราร้อย

0: ลอดแบบไหนสลับสีใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: สีละกี่ชิ้นคะ
1: 3ชิ้นครับ
0: ครับแล้วตอนที่ BM 100อ่ะค่ะ BM ชอบหลอดสีอะไรมากที่สุดลูก
1: สีฟ้า
0: ทำไมถึงชอบหลอดสีฟ้าครับ
1: เพราะว่ามันสวย
0: อ๋อเพราะว่าสวยสีเหมือนอะไร
1: ที่เหมือนท้องฟ้า
0: โอ้ยน่ารักมากๆเลยค่ะแล้วเพื่อนๆชอบไหมคะขอถามพี่โอตีตอนที่พี่โอตีร้อยอะค่ะพี่โอตีชอบสีอะไรมากที่สุดทำไมอะคะอ๋อแล้วสีเขียวเหมือนสีอะไรลูกโอ้เยี่ยมเลยปรบมือให้เพื่อนทั้งสองคนด้วยเก่งมากๆเลยเห็นไหมว่าต่างคนนะคะเขาก็ชอบคนละสีได้ไม่ใช่ปัญหาและไม่ใช่เรื่องแปลกเลยค่ะเพราะว่าสีสันบนโลกนี้มันมีเยอะมากมายเลยใช่ไหมต่อไปนะคะก็ยังมีกิจกรรมสนุกรอเด็กๆอยู่นะคะแต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพลวจะพาเด็กๆไปดื่มน้ำเข้าห้องน้ำล้างมือให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพลวก็ได้เตรียมเกมการศึกษาที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆด้วยแต่ก่อนอื่นเลยขอมาทบทวนเกี่ยวกับข้อตกลงก่อนได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: เวลาเล่นเกมหนูเล่นกับใครคะ
1: เพื่อนๆ
0: เราจึงต้องรู้จักกัน
1: และ
0: รู้จักกันเก่งมากๆเลยค่ะและเกมการศึกษาในวันนี้นะคะก็คือเกมนี้เลยค่ะเกมการศึกษาหน่วยที่38ฤดูร้อนชื่อเกมจับคู่การร้อยลูกปัด
2: แค่ฟังชื่อก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมคะเอาละค่ะทีนี้นะคะเรามาสังเกตเกมไปพร้อมๆกันเลยค่ะเกมการศึกษาของเรานะคะจะถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกนะคะก็จะให้เป็นโจทย์นะคะส่วนอีกกลุ่มนึงนะคะก็จะเป็นในส่วนของคำตอบที่เด็กๆจะต้องนำมาจับคู่ให้ถูกต้องทีนี้ให้เด็กๆทำความเข้าใจแบบนี้นะคะว่าฝั่งนะคะที่เป็นนี่เลยค่ะฝั่งที่เป็นเส้นที่มันสั้นกว่าเราจะให้มันเป็นโจทย์นะคะส่วนฝั่งที่ยาวนะคะเราจะให้เป็นคำตอบทีนี้เดี๋ยวเราจะมากระจายชิ้นส่วนนะคะแล้วก็สาธิตกันค่ะชุบกระจายกี่โจทย์ดีล่ะเด็กๆคิดว่าเอากี่โจทย์ดี
3: 3
2: หรออ่ะ3ก็ได้เพราะว่า3เขาตอบก่อนแต่เวลาเล่นจริงเราต้องกระจายทั้งหมดนะคะใช่ไหมแน่นอนจริงเหรอคะถ้าให้แค่3ชิ้นก็ง่ายไปสิเด็กๆ เก่งอยู่แล้วอะชื่อเด็กๆบอกอุ๊ยตาลายค่ะไม่ลายหรอกเหมือนที่หนูร้อยลูกปัดหรือว่าหนูร้อยหลอดกันเลยใช่ไหมทีนี้นะคะเบลเรียบร้อยทีนี้ให้หนูสังเกตก่อนนะคะภาพแรกนะคะมันมีสีอะไรเป็นลูกแรกเขียวมีอะไรอีก
1: ฟ
2: ้าชมพูและสีและสีถูกต้องคุณครูแพลวเนี่ยกำหนดนะคะเป็นแพทเทิร์นหรือว่าโจทย์ว่าเราจะร้อยลูกปัด5ลูกนี้แล้วก็ร้อยต่อไปเรื่อยๆอีกทีนี้นะคะหนูคิดว่าภาพนะคะที่ต้องนำมาต่อหรือว่าลูกปัดที่ต้องนำมาต่อข้างหลังสีแดงเนี่ยมันควรจะเป็นสีอะไรล่ะเด็กบอกว่าเขียวไหนใครออกมาช่วยได้บ้างขอเชิญแซนดี้มาเลยค่ะ

0: คิดว่าเป็นภาพไหนคะลูกตรงนี้ค่ะถ้าเป็นคำตอบต้องไว้ฝั่งนี้นะคะถูกต้องไหมคะเพื่อน
1: ๆถูกต้องค่ะ
0: ปรบมือให้แสนดีด้วยเหตุผลหนูลองดูก่อนอ่ะคุณครูแพลวจะชี้เปรียบเทียบให้ต้องชี้เลยอ่ะสีอะไรคะเด็กๆสีเขียวต่อมาเป็นสีอะไรคะสีฟ้าสีอะไรอีก
1: ชมพู
0: สีอะไรอีกสีเหลืองและสีต่อมานะคะในฝั่งของคำตอบเนี่ยมันยังยาวไปอีกใช่ไหมใช่ทีนี้อ่ะมาตรวจสอบกันเป็นสีอะไรต่อเขียวสีอะไรอีก
1: ฟ
0: ้าสีอะไรอีก
1: ชมพู
0: สีอะไรอีกเหลืองและสีแล้วมันหมดหรือยัง
1: ย
0: ังอ่ะตรวจอีกสีเขียวสีฟ้าสีชมพูสีเหลืองและสีแดงเป็นยังไงยากไหมไม่ยากถูกต้องค่ะไม่ยากเลยค่ะเด็กๆค่ะถ้าหากว่าเด็กๆงงนะคะหรือไม่เข้าใจก็สามารถสอบถามกับคุณครูได้นะคะและคุณครูปลายทางก็สามารถใช้เกมการศึกษาชุดเดิมหรือชุดที่เคยเล่นมาแล้วเพื่อมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้กับเด็กๆได้ถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเล่นเกมการศึกษากันเลย

0: เด็กๆแต่ละกลุ่มนะคะมีความตั้งใจในการเล่นเกมการศึกษามากๆเลยค่ะและที่สำคัญเลยรู้จักรอคอยได้ด้วยเก่งมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะเราได้ทำกิจกรรมกันเยอะแยะมากมายเลยมีใครอยากออกมาช่วยสรุปบ้างขอเชิญเป็นพี่มาลีค่ะมาเลยคนสวยโอเคขอจัดหน้าม้าก่อนชื่อโอเคเรียบร้อยวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรคะ
1: ฤดูร้อนค่ะ
0: สภาพอากาศในฤดูร้อนใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันเป็นยังไงล่ะคะ
1: ร้อนค่ะ
0: แดดเป็นยังไงลูก
1: แรงค่ะ
0: แล้วรอบๆตัวของเราอะค่ะพวกพืชพวกใบไม้นี่เป็นยังไงอะคะ
1: ร่วงค่ะ
0: อ๋อมันแห้งแล้วมันก็ร่วงนั่นเองเก่งมากๆเลยปรบมือให้พี่มาลีด้วยและตั้งแต่กิจกรรมแรกเป็นต้นมานะคะก็คือสนทนาข่าวและเหตุการณ์เด็กๆนะคะสามารถเล่าเรื่องราวของตนเองออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะมีความกล้าแสดงออกนะคะและที่สำคัญเลยเพื่อนๆคนอื่นก็เป็นผู้ฟังที่ดีเช่นกันค่ะเก่งมากๆเลยต่อมานะคะก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะเราได้เคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์นั่นก็คือลิปบิ้นเด็กๆนะคะมีความตั้งใจในการเคลื่อนไหวตั้งใจฟังนะคะจังหวะและสามารถคิดท่าทางของตนเองออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะและกิจกรรมต่อมานะคะก็คือกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในวันนี้ค่ะคุณครูแพลวได้พาเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางไปสำรวจนะคะเกี่ยวกับสภาพอากาศ

0: องห้องเรียนกันว่าในฤดูร้อนนะคะสภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างทั้งรอบๆตัวของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นพืชก็ดีหรือว่าแสงแดดหรือว่าอากาศก็ดีอย่าลืมเตรียมตัวรับมือกันด้วยนะคะต่อมาค่ะก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมในวันนี้นะคะเด็กๆก็ช่วยกันนะคะเก็บอุปกรณ์ต่างๆเข้าที่ได้อย่างเรียบร้อยรวมถึงช่วยกันจัดโต๊ะจัดเก้าอี้เข้าที่ได้หูยเก่งมากๆเลยค่ะและกิจกรรมสุดท้ายนะคะก็คือเกมการศึกษาค่ะเด็กๆนะคะก็มีความตั้งใจกันทุกๆกลุ่มเลยและที่สำคัญเลยนะคะเด็กๆเนี่ยเก็บเกมเข้าที่ได้อย่างเรียบร้อยด้วยปรบมือให้ตนเองหน่อยแต่ว่าน่าเสียดายจังเลยเวลาของเราเป็นอย่างไร
1: หมดลงแล้ว
0: แต่ก่อนที่เราจะลากันไปร้องเพลงร่วมกันได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: นับ1 2 3วันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอ

0: คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง Crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง BLTV 10ถึงช่อง BLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:20 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
2: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับ

0: สวัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5. ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาด ณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.ltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

Bond The Series สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหุ้นกู้กับชานมไข่มุกกันนะครับใช่แล้วครับชานมไข่มุกแล้วหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมาเกี่ยวกันได้ยังไงตามมาชมกันเลยครับเวลาเราสั่งชานมไข่มุกเราก็ต้องเลือกระดับความหวานก่อนใช่ไหมครับว่าชอบความหวานระดับไหนใส่น้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์อย่างผมชอบขมเข้มขอแบบ no sugar ความหวาน 0% หรือใครชอบหวานเพิ่มอีกนิดก็เป็น 25% หรือใครน้ำตาลตกก็จัดไปเลยครับ 125% แต่ก็ต้องระวังนะครับยิ่งหวานมากอร่อยมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับและระดับความหวานของชานมไข่มุกนี่เองครับที่เปรียบเหมือนกับความเสี่ยงหรืออันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ส่วนความอร่อยของชานมก็เหมือนกับผลตอบแทนของหุ้นกู้ครับโดยหุ้นกู้บางตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียเงินต้นสูงตามเช่นกันครับอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งเป็นการประเมินความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้จะผิดนัดชำระหนี้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือที่เราเรียกกันว่าเครดิตเรตติ้งเอเจนซี่โดยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A3 ตัวหรือ AAA ไปจนถึง D เรียงจากลำดับความเสี่ยงต่ำไปสูงซึ่งเครดิตเรตติ้งจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่กลุ่มแรกคือ Investment Grade หมายถึงกลุ่มระดับลงทุน Rating ตั้งแต่ AAA จนถึง BBB ลบเป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะมั่นคงผลประกอบการดีจึงมีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนไม่สูงมากกลุ่ม Investment Grade คือกลุ่ม Rating 3แถวบนเริ่มตั้งแต่ AAA ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดเสี่ยงต่ำที่สุดแต่อาจจะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่า Rating อื่นถัดไปคือ AA ถึง A ความเสี่ยงต่ำมากถึงต่ำและ BBB ความเสี่ยงปานกลางส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่ม Non Investment Grade หมายถึงกลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุนเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงสุดแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากลุ่มนี้ไล่ตั้งแต่ BB ลงมาถึง C และอันดับสุดท้ายคือ Rating D หมายถึงผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วซึ่งอาจอยู่ระหว่างเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลายตอนนี้ก็พอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าหุ้นกู้ที่มีระดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ Investment Grade ขึ้นไปก็เหมือนกับชานมที่หวานน้อยเสี่ยงต่ำกว่าส่วนหุ้นกู้ที่เครดิตเรตติ้งต่ำกว่า Investment Grade ลงมาก็เหมือนกับชานมที่หวานมากเสี่ยงมากกว่าการซื้อชานมไข่มุกก็คล้ายๆกับการเลือกซื้อหุ้นกู้นะครับเวลาเราซื้อชานมเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากกินความหวานแค่ไหนตามความชอบและดีกรีความรักสุขภาพของแต่ละคนซึ่งก็เหมือนกับการเลือกซื้อหุ้นกู้ที่เราจะเลือกตัดสินใจโดยอิงจากระดับเรตติ้งให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของเราด้วยเช่นกันนอกจากระดับความหวานหรือความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันแล้วหุ้นกู้ยังมีความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยพื้นฐานเช่นความเสี่ยงทางการเมืองภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่มีผลต่อหุ้นกู้ทุกตัวไม่ว่าจะได้เรตติ้งระดับใดก็เปรียบเหมือนกับชานมไข่มุกที่แม้ว่าจะหวานมากหรือหวานน้อยตัวไข่มุกก็ยังมีทั้งแป้งและน้ำตาลอยู่ดีนั่นเองครับแล้วรู้ไหมครับว่าเรตติ้งสามารถจัดทำที่ตัวบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และตัวหุ้นกู้เองอีกด้วยซึ่งเรตติ้งทั้ง2 อย่างนี้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเมื่อลงทุนไปแล้วต้องติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถตามข้อมูลได้จากแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งก.ล.ต.ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะครับโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ก.ล.ต. www.sec.or.th ได้เลยครับBond The Series ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์

0: ผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะเศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
2: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได้
0: หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1 นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆ นะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2 นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะ

็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มแล้วก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้งสองหน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

0: ่นใหญ่พาซ่ารายการที่คุณดูแล้วอยากจะพาผู้สูงวัยที่บ้านออกไปเที่ยวออกไปเฟี้ยวให้คลายเหงาและยังได้ความรู้เรื่องสุขภาพเพื่อนำไปดูแลผู้สูงวัยที่บ้านกันอีกด้วยวันนี้ก๊อฟเบญจพลพิธีกรมากอารมณ์ขันขอชวนคุณหมอโสศาสตราจารย์แพทย์หญิงสสิโสพินเกียรติบูรณกุลมาซึมซับบรรยากาศริมคลองแสนแสบในแบบฉบับขวัญเรียมใช่แล้วครับที่นี่ตลาดน้ำขวัญเรียม
1: คุณใหญ่พาซ่าม
2: ีอีกหนึ่งท่านนะฮะมาร่วมพูดคุยกับเรานะครับแต่ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าหนึ่งท่านนี้เนี่ยจะแนะนำว่ายังไงให้ดูสมเกียรติกับเขานะฮะถ้าผู้หญิงคนนี้เดินมาคนจะลังเลเลย
3: ว่า
2: เอ๊ะจะไหว้สารขวัญเรียมหรือจะไหว้ผู้หญิงคนนี้ดี
3: ไม่แน่ใจในความเก่าแก่ใช่มั้ย
2: คะคุณหมอพูดเองนะ
0: รุ่นใหญ่ที่จะมาซ่ากับเราในวันนี้เป็นนักแสดงอารมณ์ดีเชื่อเหลือเกินว่าจะเดินไปไหนใครๆก็รู้จักเพราะเธอมีเอกลักษณ์ในการพูดที่ไม่เหมือนใครพูดไปเดี๋ยวจะไม่เชื่ออ่ะงั้นไปฟัง
4: เว้ยรายการอะไรกูไม่รู้ทำไมมีแต่กินอย่างเดียวอ่ะโอ้โห
5: เอาแล้วมีแต
4: ่อันนี้เสียงานหรือยัง
2: เอาแต่เดี๋ยวไปเอาพี่เอาแหมจะมีครอบครัวซะแล้วแป๊บเดียวเองเว้ยไปสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
2: นี่คือแม่โซเฟียลานะครับจะลาเลยไหมครับ
4: ทำไมต้องลา
2: เอ้า
4: ลาคือไปคือไปเลย
2: มันนามสกุลเราก็โซเฟียลา
4: อ๋อไม่เอาลา
2: ลาไม่ดี
4: ใช่
2: เอ้าเชิญพบกับคุณแม่โซเฟียมาครับสวัสดีโอเคยังโอเคยังแฮปปี้นะแม่เคยมาเที่ยวตลาดขวัญเรียมป่ะ
4: ไม่เคย
2: นี่คือครั้งแรกเลยใช่ไหม
4: ชีวิตครั้ง
2: น
4: ี
2: ้แม่อยากได้แม่หยิบเสร็จปั๊บแม่ก็ควักเงินจ่ายด้วย
4: ถ้าไม่จ่ายไม่ก็ไม่ต้องซื้อ
2: เอาทำไมอ่ะ
4: ถ้าเธอจ่ายฉันซื้อ
2: พูดถึงนะอายุปีนี้เท่าไหร
4: ่ทำไมเราต้องบอก
2: จะบอกว่าผู้ใหญ่เนี่ยพอเริ่มอายุเยอะขึ้นเนี่ยมันต้องมีการฉีดวัคซีนนะเคยฉีดบ้างไหม
4: วัคซีน
2: วัคซีน
4: หรือบ็อกซีน
2: วัคซีน
4: ภาษา

0: อะไรวัคซีน
1: เออเคยฉีดบ้างไหมเนี่ย
0: วัคซีนคืออะไร
2: ก็คือวัคซีนอะวัคซีนนี่เป็นเข็ม
3: วัคซีนเหรอเอาไอ้ป้องกันโรคไง
4: ป้องกันโรคต่างๆใช่ไหมคะประมาณนั้นที่เท่าที่พอจะทราบ
5: ก็วัคซีนแก้ไข้แก้อะไรอย่างเงี้ย
6: ไม่รู้ว่าที่ตอบกันนั้นถูกต้องหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปฟังคุณหมอโสตอบกันครับ
7: วัคซีนก็คือสิ่งที่อาจจะทำมาจากตัวเชื้อโรคเองแต่ว่าทำให้อ่อนตัวลงฉีดเข้าไปปุ๊บร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันจะได้ไม่เป็นโรคป้องกันโรคได้อย่างในเด็กเราคุ้นเคยใช่ไหมเอาพาลูกพาหลานไปฉีดวัคซีนทุกคนคุ้นเคยกับวัคซีนในเด็กแต่จริงแล้วเนี่ยเราไม่เคยรู้ว่าจริงแล้วผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุเองเนี่ยที่ไม่ยอมบอกอายุเนี่ยนะต้องฉีดมีวัคซีนที่จำเป็นด้วยเพราะว่าพอเราอายุเยอะขึ้นภูมิต้านทานเราลดลง
1: เ
7: พราะนั้นเราต้องฉีดวัคซีนเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
1: ร่างกายเราใช้ตลอดเวลาไงแม่ก็ต้องเข้าไปดูแลเขาหน่อย
6: และหัวข้อที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็คือการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุนั่นเองครับ
8: ถ้าวัคซีนกับผู้สูงอายุยังไม่ค่อยทราบเท่าไหร่ค
9: ่
8: ะ
9: ไม่ยังไม่ทราบเลยค่ะ
10: ไม่ทราบ
11: ฉีดค่ะฉีดค่ะเพราะต้องฉีดอยู่แล้วเพราะเราอยู่เมืองนอกเราอยู่อเมริกาเราฉีด
12: อ๋อฉีดนี่ก็ฉีดปีต่อปีไข้หวัดใหญ่พวกอะไรเงี้ยไม่แน่ใจที่3อย่างแต่ก็ไปฉีดป้องกันไว
1: ้มีวัคซีนอะไรบ้างฮะที่ไม่ควรขาด
7: จริงๆในผู้สูงอายุเราอยากเน้นคือ4วัคซีนนะอันแรกทุกคนอาจจะคุ้นเคยคือไข้หวัดใหญ
1: ่โอเคอัน
7: นี้ทุกคนได้ยินอยู่แล
1: ้
7: วอันที่2วัคซีนปอดบวม
1: โอ้โหต้องด้วยเหรอ
7: วัคซีนปอดบวมอันที่3วัคซีนงูสวัดร
1: ู้
7: จักมั้ยไม่รู้จัก
1: มันจะเป็นแผลรอบๆตัว
7: เดี๋ยวเรามาคุยรายละเอียดกันอีกทีสุดท้ายคือวัคซีนบาดทะยักกับคอตีบ
1: แล้ววันนี้นะครับเนื่องจากว่าแม่ให้เกียรติรายการของเรานะครับเราจะฉีดวัคซีนให้กับแม่ตรงนี้เลยนะครับ
0: ไป
1: งั้นพาเดินเล่นดีกว่าโอเคป่ะไปไปดูของกินกันนะอยากได้อะไรแม่หยิบเลยนะ
6: ตลาดน้ำขวัญเรียมแห่งนี้เป็นตลาดน้ำที่อยู่แถวย่านรามคำแหงครับมาเที่ยวที่นี่นอกจากจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวบ้านริมคลองแสนแสบแล้วยังได้ช็อปได้ชิมกันแบบพุงกลางเรียกว่าเป็นสวรรค์ของนักชิมขนาดย่อมๆเลยก็ว่าได้ส่วนใครที่อยากจะพาครอบครัวมานั่งเรือเล่นชิวๆหรืออยากจะมาถ่ายรูปน่ารักน่ารักให้อาหารบรรดาสัตว์ต่างๆที่นี่เขาก็มีครับแต่ว่าเขาเปิดแค่เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะครับตั้งแต่7โมงเช้าไปจนถึง6โมงเย็นยังไงก็ลองแวะมาเที่ยวกันได้ครับ
1: แถวเนี้ยมี
0: อะไรเกี๊ยวอยู่เกี๊ยวเกี๊ยวนี่เนี่ย
1: นี่ไง
0: เพราะว่าเมื่อกี้ชิมดูชิ้นนึง
1: อ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาเลยแม่เอาเลยอ่ะแม่ปกติต้องมีจิ้มน้ำจิ้มมั้ยครับ
13: ค
1: ่
13: ะ
1: อ๋ออร่อยฮะอร่อยแล้วเหรอ
13: กินลงดูสิถ้า
7: ใครอร่อยแล้วอร่อยแล้ว
1: อร่อยแล้ว
13: น้ำจิ้มเราก็รสเด็ด
0: แม่จะบอกให้กินทุกอย่างต้องกินก่อนถ้าแม่อร่อยถึงใส่น้ำจิ้มถ้าอร่อยไม่ต้องใส่นะคุณผู้ชมคะ
1: เ
0: ราจะกินก๋วยเตี๋ยวหรือกินอะไรก็แล้วแต่ต้องกินก่อนนะอาเถินใส่น้ำจิ้มคุณขายอ่ะเขาจะไม่สนใจเขาถ้าเราจะซื้อขายตังเอามาให้แกก็จบเขาจะกลับไปท้องเสียเขาเรื่องของเราเข้าใจหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราต้องดูในตัวเองกล่องที่จะกินอะไรเราต้องกินกล่องถึงใส่บุญโอ้ยเหนื่อยนะ
1: ใครบังคับมีใครเขาไปบังคับเอาซื้อเขาหน่อยอุดหนุน50บาทขอบคุณครับตอนนี้นะฮะเราเดินมาอยู่ที่หน้าร้านอีเปรตนะครับ
7: อีเปรตเนาะ
1: อะไรนะอ๋ออีเปรต
7: อีเปรต
1: ไม่ใช่อีเปรตนะร้านนี้เขาดังมากนะคุณผู้ชมโดยเพราะพวกโลกโซเชียลเนี่ยเนาะคือดังเรื่องอะไรเรื่องชีสใช่ไหมชีสใส่ขนมปังแล้วมันจะยืด
7: ขนมปังชีสยืด
0: ก็ไปดื้อนะ
1: เขามีชื่อด้วยนะแม่เขาจะชื่อชีสว่าชีสสปริโลแต่ลองพูดสิ
0: ชีสสปริโล
7: เออเหมือนอะ
1: ไหนลองสิพอแล้วเหมือนกระสือแต่มันน่าจะมีเป็นพวกรสช็อกโกแลตบ้างเนาะ
6: พักเรื่องกินแล้วมาพูดคุยเรื่องวัคซีนในผู้สูงวัยกันสักหน่อยเข็มแรกจะเป็นวัคซีนอะไรตั้งใจฟังกันให้ดีครับ
1: จะขอความรู้เกี่ยวกับโรคงูสวัดกับคุณหมอหน่อย
7: ค
1: ือโรคนี้มันเป็นยังไงกันรู้แม่เคยได้ยินไหม
0: ไม่รู้ว่างูสวัดเกี่ยวกับงูหร
1: อมันจะเป็นย่างของงูเหลืองไงมันจะรัดแม่นะ
0: เออ
1: ถ้ารัดปุ๊บกระดูกจะหักโรคงูสวัดมันจะเป็นแผลรอบๆตัวมีความเชื่อว่าถ้าหากว่าวนมาบรรจบกันจะเสียชีวิตเออ จริงไหมฮะ

0: งูสวัดก็คือเป็นโรคติดเชื้อชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นไวรัสเดียวกับที่เราเป็นตอนอีสุอีใสรู้จักไหมเด็กๆอ่ะเราจะเป็นอีสุอีใส
1: ครับ
0: แต่หลังจากเราหายจากอีสุอีใสแล้วไอ้ไวรัสตัวเนี้ยมันจะเป็นหลบอยู่ในปมประสาทนั้นเวลาเราอายุเยอะขึ้นแก่ตัวลงหรือมีโรคประจำตัวที่ทำให้ภูมิไม่ดี
1: ครับ
0: ไอ้ไวรัสตัวเนี้ยที่มันหลบอยู่มันก็โผล่มาม
2: ีจุดสังเกตไหมหมออ
3: ย่างเนี้ยอย่างแม่เนี่ยอาจจะเป็นอยู่ก็ได้แต่แม่ไม่รู้ตัว
0: เว้ยทุเรศหลักๆแล้วส่วนใหญ่นะจะมีอาการปวดแสบปวดร้อนนำมาก่อนแล้วก็หลังจากนั้นแล้วจะเป็นเหมือนตุ่มน้ำใสแล้วมันจะขึ้นตามเหมือนแนวเส้นประสาทเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยบางคนเป็นที่หน้าก็มีที่คุณก๊อกถามก็คือเป็นรอบตัวตาจริงไห
1: ม
0: ถ้าเป็นมารอบตัวแสดงว่าเป็นหลายเส้นมันก็คือแสดงถึงความรุนแรงเท่านั้นเองแต่มันไม่ได้บอกว่าไอ้รอบตัวแล้วมันจะตายทุกรายแต่บอกว่ามันเป็นเยอะเป็นหลายเส้น
3: ครับผมอันตรายนะแม่เนี่ยแม่ต้องฉีดไว้ไงวัคซีนอ่ะรู้เปล่าหมอทีนี้ถ้าเกิดวัคซีนเนี่ยมันคงจะเป็นเข็มเดียวถูกต้องไหมคร
0: ับ ค่ะวัคซีนงูสวัดตอนนี้ฉีดเข็มเดียว
3: อยู่ได้กี่ปี
0: นักข้อมูลตอนนี้ประมาณ10ปียังไม่แนะนำว่าต้องกระตุ้นฉีดทีเดียวจบณตอนนี้อายุเกิน60ปีเป็นข้อบ่งชี้วัคซีนงูสวัดเป็นวัคซีนที่ยังราคาสูงอยู่นะคะหลักประมาณสัก 4-5,000 บาท
3: โอ้ไม่แพง
0: ไม่แพงเลยแป๊บเดียว
3: ไม่แพงมันคุ้มกับชีวิตของเราอ่ะเออมันเป็นเรื่องที่ต้องฉีดแล้วต้อง10ปีอ่ะ
0: เข็มเดียว
3: มันเฉลี่ยแล้วเท่ากับเราจ่ายอยู่ปีละ400เอง
0: โอเ
3: คคุ้มมากคุ้มมากนะครับอ่ะไปดูส่วนอื่นกันดีกว่าเ
0: จ
3: ๊ครับ
4: เห็นฟุยก็เอามาตั้งเยอะๆทุเรศนะ
3: มา
4: เคยนายเขา
3: แม่ฟังให้จบ
4: อันนี้เสียงงานนี้ยัง
3: เอาแต่เดี๋ยวเอาพี่เอาแหมจะมีครอบครัวซะแล้วแป๊บเดียวเองเว้ยไป
5: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่าย
6: ังอยู่กันที่ตลาดน้ำขวัญเรียมและเรื่องราวเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุกับรายการรุ่นใหญ่พาซ่าครับวันนี้บอกเลยว่ายอมใจแม่โซเฟียจริงๆเนื่องจากว่าแม่ไม่เคยมาเที่ยวที่นี่มาก่อนวันนี้รายการพามาทั้งทีแม่ก็เลยจัดเต็มแวะทุกร้านอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
4: นี่ถ้าคนมาหวังกินไม่ได้เพราะว่ามาหวาน
0: มันหวานใช่
3: นี่ละร้านนี้ดังนะสวัสดีครับร้านนี้ดังมากนะชื่ออะไรนะ
7: ร้านชอสอนแก้ว
3: ชอสอนแก้วดังขนาดไหนรู้ไหมแม่
0: ขนาดไหน
3: ชอสอนแก้วเนี่ยดังไหม
4: ชอสอนแก้ว
3: เกี่ยวอะไรแก้ว
4: แก้ว
0: แก้ว
3: เอาแค่นี้ฮะเท่าไหร่ครับบ้า
4: ไม่คิดตังค์ไม่ได้
3: ด้วยเดี๋ยวไม่ได้มันจะอายอะสิมันจะอายแม่
4: เขาให้ฟรีนะไม่ก็จะเอา
3: ก็นี่ไงเราก็ต้อง
4: ฟังชั้นผู้หน่อยอันนี้ต้องให้ตังค์พวกคงขายอย่างนี้ได้กำไรที่เดียวนี
3: ่ก็ใช่ไง
4: อย่าไปเอาเห็นฟรีก็เอามาตั้งเยอะแยะทุก
3: อ
4: ย
3: ่าง
4: เอามาเคลียร์
3: แม่ฟังให้จบเขาพูดว่าให้ฟรีคือให้ผมถูกไหมครับแม่จ่ายเอาแม่ไปไหนวะแม่
4: เอามาเคลียร์เอามาเคลีย
3: ร์ก็นี่ไงจะขอบคุณเขาใจเลยขอบคุณนะครับเขาต้มมัดอร่อยไหมเดี๋ยวคราวหน้ามาซื้อเอ๊ะแม่นี่จริงเลยอ่ะนี่ให้แม่ฟรีอุ้ยแม่ขอให้แม่กินฟรี
4: ขอบคุณมากนะขอบค
3: ุ
4: ณมาก
3: โอ้ขอบคุณครับทำไมเมื่อกี้ผมได้ฟรีไวๆจังเลย
0: มันนิดหน่อยอันนี้มันนิดหน่อย
3: เออพอตัวเองได้ไม่เป็นไรเว้ย
4: อันนี้เสียงงานนี่ยัง
3: เอาแต่เดี๋ยวแม่ไปเอาพี่เอาแหมจะมีครอบครัวซะแล้วแป๊บเดียวเองเว้ยไป
4: บอกคนนั้นใจดีมากเลยคงขายเขาให้แม่ฟรีนะแม่ได้คิดตังค์นะจริงๆอันแม่ก็คิดว่าดิ้งเดียวคงไม่เท่าไหร่แม่ก็ไม่ให้
3: เอาโอ้คุณหมอฮะนี่หมูย่าง
0: ตัวใหญ่มาก
3: นี่ผู้ใหญ่ชอบกินนะ
0: ใช่
3: ผู้ใหญ่โดยมากเห็นแล้วแบบอดไม่ได้ต้องสักขีดสองขีดต้องอ่าชอบเหมือนกันแล้วถ้าเกิดผู้ใหญ่ทานเยอะๆเป็นไงฮะ
0: แต่ประเด็นคือเราต้องเลือกเพราะว่าจริงถ้าเราดูตัวหมูเองมีทั้งตัวที่เป็นเนื้อถูกไหมคะ
3: ครับ
0: ตัวที่เป็นมันตัวที่เป็นหนัง
3: ครับ
0: นะเพราะนั้นเนื้อไม่มีปัญหาแน่ๆถ้าเป็นเนื้อจริงๆกินเท่าไหร่ก็คือโปรตีน
4: แต่ที่จริงกินอย่างนี้ต้องกินหนังเขา
3: เห็นไหมผู้ใหญ่หน่อยก็จะดื้อก็จะไม่ยอม
4: ที่จริงคนนอนอะไรก็กินได้แต่เรากินน้อยหน่อย
3: สั่งกลับบ้านเลยเอากี่ขีดคุณหมอครับลูกค้า
0: ว่า
3: จำได้ว่าหมออยู่รามาพอดีเลยคุณหมอวันนี้จะให้ความรู้เกี่ยวกับผู้สูงวัยคุณหมอต้องเตือนแม่ฮ
0: ะ
3: เป็นผู้ใหญ่ต้องฉีดวัคซีนฟังไว้เลย
0: วันนี้เราคุยเรื่องวัคซีน
3: พาแม่ไปต้อง4ตัว
0: ป้าเคยฉีดอะไรแล้วบ้างคะ
3: ยังเลย
0: ังไง
3: ผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ไม่รู้
0: ว่าจริงในผู้สูงอายุก็แน่นอนไข้หวัดใหญ่
1: แล้วก็ไข้หวัดใหญ่ก็จะดัง
0: มีวัคซีนปอดบวม
3: วัคปอดบวม
0: วัคซีนงูสวัด
3: งูสวัด
1: ตามตัวแล้ว
0: แล้วก็มีวัคซีนคอตีบาดทะยักอีกอัน
3: สี่ตัว
1: ไปขนาดนี้ก็ม
3: ีใช่ใช
0: ่60-65ขึ้นไปมีอย่างน้อย4ตัวที่ต้องฉีด
1: แม่
0: ง
1: มาแล้ว
3: ไม่คือเราใช้ร่างกายไปเรื่อยๆฮะมันก็จะคุณภาพในร่างกายมันจะถดถอย
0: เพราะว่าผู้สูงอายุอ่ะ
1: เป็นคนใต้ค่ะ
3: ครับผมผู้สูงอายุก็จะเป็นคนใต้อะไรเนี่ยกำลังคุย
1: ไม่ใช่คุณโซเฟีย
3: แม่แม่แกล้งนะแม่นะแม่อย่าลืมนะ4ตัวนะ
1: จ้าจำได้จ้า
3: สี่วัคซีนที่เราฉีดนะฮ
0: ะ
3: ไอ้หนึ่งในสี่เนี่ยมีผลกับการช่วยเหลือเรื่องการกินไหมครับ
0: ไม่มี
3: ไม่มีเลย
0: ส่วนใหญ่วัคซีนเนี่ยมันก็จะเป็นป้องกันพวกโรคติดต่อเบาหวานความดันไขมันอันนี้ไม่มีวัคซีนวัคซีนคือการส่วนใหญ่ก็คือเป็นป้องกันโรคติดต่
3: อ
0: ทั้งหลาย
3: คุณพี่ครับโทษครับปีนี้อายุประมาณเท่าไหร่แล้วครับ
8: 45ย่าง46แล้วค่ะ
3: 45ย่าง46อย่างนี้คุณจะต้องฉีดวัคซีนยังฮะ
0: คือจริงถ้า45ย่าง46ก็จะมีวัคซีนที่อย่างน้อย2ตัวที่ต้องได
3: ้อ้าว
0: นะ
3: พี่ควรจะฉีดนะ
0: เช่นไข้หวัดใหญ่นะเนื่องจากว่าอย่างคุณพี่เนี่ยทำงานคนเยอะแยะหมดเรามีโอกาสที่จะรับเชื้อมาคนไอจามร่วมกันเพราะนั้นไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็ควรจะฉีดอันที่2คือคอตีบกับบาดทะยัก
3: อ
0: ันนี้ฉีด10ปีครั้งนึง
3: สิบปีครั้ง
0: ส่วนอีกสองวัคซีนเนี่ยยังไม่ถึงเกณฑ์อายุ
3: ของพี่ก็มีโอกาสก็อย่าลืมไปฉีดนะครับนะครับฉีดไปซะหน่อยป้องกันเอาไว
1: ้
3: ออกแรงเยอะๆสิ
4: โอ้โหหนักจริงๆนะเรา
3: ฮะ
4: หนัก
3: รออะไรเนี่ยรออะไร
4: ต้องคุณ
3: ไม่หมอรออะไรช่วยต้องสิเอ้ยืนรออยู่ได้อะ
4: ไม่รู้ทำไมมีแต่กินอย่างเดียวอ่ะโอ้โห
3: เอา
0: แล้วมีแต่กิน
3: ทำไมอ่ะ
4: ทำไมมีแต่กินกินไม่หยุดสักทีเลยนะเรา
6: เดี๋ยวตอนนี้ให้แม่โซเฟียแขกรับเชิญรุ่นใหญ่ของเราเขาได้นั่งพักกันหน่อยรู้สึกเหมือนว่าจะกินจนเหนื่อยยังไงก็ไม่รู้งั้นเรามาฟังคุณหมอโสแนะนำวัคซีนชนิดต่อไปที่ผู้สูงอายุควรจะฉีดป้องกันไว้กันดีกว่าครับ
3: คุณหมอครับอย่างแม่เนี่ยเป็นคนที่ดูแลตัวเองดี
0: ใช
3: ่แล้วก็ตรวจสุขภาพทุกปีด้วยอย่างนี้ต้องไปฉีดกันไว้ไหม
0: คือจริงแล้ววัคซีนหลักการเราก็คือเพื่อป้องกันโรค
3: ครับ
0: นะบางคนอาจจะเข้าใจว่าเออฉันก็สบายดีอ่ะฉันไม่ป่วยทำไมฉันต้องได้รับวัคซีนในผู้สูงอายุเพราะจริงหลักการคือเราเพื่อจะได้ป้องกันไม่ให้เป็นไงคือไม่ใช่ป่วยแล้วมานั่งฉีดวัคซีนอันนี้ก็ช้าไปแล้ว
8: จะเป็นป้องกัน
0: ป้องกันถ้าไม่มีโรคประจำตัว65ขึ้นไปแนะนำแล้วว่าวัคซีนปอดบวมเป็นอันนึงที่เราควรต้องฉีดแต่ถ้ามีโรคประจำตัวฉีดก่อนหน้านี้อีก
3: คร
0: ับ นะถ้าบางคนเป็นเบาหวานเป็นโรคตับโรคปอดไม่ต้องถึง65เป็นข้อบอกชี้แล้วเพราะนั้นให้ปรึกษาคุณหมอว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรไหม
3: ครับ
0: อายุเท่าไหร่แล้วจะฉีดปอดวัคซีนปอดบวมฉีดได้ยัง
3: ตอนนี้บางคนกำลังสับสนอยู่คุณหมอระหว่างปอดบวมกับปอดอักเสบมันอันเดียวกันไหม
0: จริงๆแล้วก็คือคำเดียวกันก็คือเป็นการติดเชื้อที่ปอดนั่นเองแต่เรียกปอดบวมปอดอักเสบก็ได้
3: ครับผมอาการเริ่มต้นเป็นยังไงฮะ
0: เริ่มต้นอาจจะมีไข้มีไอเยอะๆก็จะเริ่มเหนื่อยพอเหนื่อยปุ๊บหายใจไม่ไหวสุดท้ายอาจต้องใส่เครื่องช่วยหายใจถ้าหายใจไม่ไหวตัวใส่ท่อนี่คือเป็นเยอะละ
3: เอาเร็วไปทีมงานจดไว้หมดแล้วว่าแม่กินอะไรไปบ้าง 2,002 จ่ายมา
5: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่าก
6: ลับมาสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าและเรื่องราวการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุตอนนี้คนที่ชอบดูแลสุขภาพอย่างคุณแม่โซเฟียคงต้องเริ่มคิดถึงเรื่องการฉีดวัคซีนแล้วล่ะครับ
3: มาทำความเข้าใจอีกโรคนึงบาดทะยัก
0: ค่ะ
3: คนเราจะโดนปลูกฝังว่าตั้งแต่เด็ก
0: ค่ะ
3: ไปจับอะไรเป็นแผลโดนสนิมปุ๊บบาดทะยักจะกินนะจริงๆแล้วเฉพาะสนิมไหมครับ
0: คือจริงแล้วส่วนใหญ่ก็คือบาดทะยักก็คือจะเข้าทางแผลเป็นหลักเพราะนั้นก็คือเวลาที่เราได้มีแผลเชื้อเข้าทางนั้นเพราะหลักๆคือทางนั้นแหละแต่บางทีไม่จำเป็นอะไรที่ต้องเป็นสนิมก็ได้บางทีเรามีเคยมีคนไข้ที่อาจจะแค่โดนเสี้ยนไม้
3: โอ้ก็เป็นเหรอ
0: บางทีมันมีเชื้ออยู่ตามดินไงอยู่ตามสิ่งแวดล้อมตามดินได้เพราะนั้นไม่จะเป็นต้องเป็นคนต้องเข้าใจว่าต้องเป็นเหล็กเท่านั้นต้องสนิมเพราะนั้น
3: อย่างนั้นแสดงว่าเวลาแบบมีแผลอะไรอย่างเงี้ยมันก็ควรที่จะไปหาหมอก่อน
0: ใช่ให้คุณหมอประเมินว่ามันสกปรกไหมมันมีโอกาสที่จะเป็นบาดทะยักได้ไหมนะคุณหมอเขาก็จะฉีดยาให้
3: ครับผมมีแบบว่าผู้สูงอายุประเภทไหนบ้างไหมครับที่ไม่ควรจะฉีด
0: อันดับแรกก็คือเราต้องดูว่าเราป่วยไหมนะตอนที่จะไปฉีด
3: ครับ
0: เช่นถ้าเราป่วยเยอะมีไข้เจ็บป่วยหนักก็ควรเว้นไปก่อนแต่ถ้าเป็นไข้หวัดนิดหน่อยไปฉีดได
3: ้ ได
0: ้อันที่สองคือเรามีข้อห้ามไหมสำหรับวัคซีนนั้นๆนะคะเรามีโรคที่ทำให้เกิดภูมิคุ้มกันบกพร่องไหมบางโรคเป็นข้อห้ามในการฉีดเพราะเหมือนเราเอาเชื้อเข้าไปในตัวมันจะก่อโรคได
3: ้
0: ค่ะอันที่สามก็คือเช่นถ้าเราเคยมีหวัดเคยแพ้วัคซีนหรือส่วนประกอบในวัคซีนเนี่ยก็คือห้ามฉีด
3: ก็คือโดยหลักการแล้วก็คือไปปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะฉีดถือว่ามันต้องมีตรวจเรื่อง
0: ละเอีย
3: ด
0: ต่างๆมีอะไรไหม
3: เวลาเราเห็นผู้ใหญ่ที่เรารักที่เราเคารพเนี่ยนะครับเขาจะเหมือนย้อนกลับไปเป็นเด็กเขาจะงอแงนึกถึงสมัยเราเด็กอะตอนเรางอแง
0: ว
3: ่
0: าอันนี้คือธรรมชาติ
3: พ่อแม่ยังบังคับให้เราไปหาหมอเลยเห็นไหมไปตรวจสุขภาพไปหาหมอเราก็ต้องบังคับให้ท่านไปหาหมอเหมือนกันอย่าปล่อยแบบตามใจบอกไม่เป็นไรแล้วแต่พ่อแล้วแต่แม่ไม่ได
4: ้อันนั้นคือเก๋แล้วคือธรรมชาติไม่ต้องพูดหรอก
3: แต่ก็อย่างที่บอกนะครับมารายการเราแล้วรุ่นใหญ่พาซ่านะฮะด้วยความเป็นห่วงแม่นะครับเอ้าอีกอย่างอีกครั้งนึงวันนี้ฉีดทั้ง4เข็มเลยนะครับรายการนะครับแล้วก็ฉีดกันตรงเนี้ยนะฮะทีมงานเชิญครับเอาซ้ายหรือขวาก่อนเอ้าเป็นห่วงนี่ไงนี่ที่พูดทั้งหมดคือเป็นห่วงไง
4: ไม่ต้องห่วงนะปีนึงเช็คครั้งนึง
3: ก็รู้แล้วแต่วัคซีนมันต้องฉีดมันไม่เกี่ยวกับการตรวจร่างกาย
4: โอเคพรุ่งนี้ไปฉีด
3: เหนื่อยยังเดี๋ยวพาไปเดินเล่นนู่นนิดนึงไปมั้ย
4: ไป
3: เอาเฮ้ยเอาเข็มย้ายไปตรงนู้นไปมั้ยไ
6: ปเดี๋ยวเราพาแม่ไปเดินรีแลกซ์ก่อนแล้วมาฟังวัคซีนเข็มสุดท้ายที่ผู้สูงอายุควรจะฉีดกันครับ
3: อ่ะแม่ก่อนจะเดินไปออกกำลังกายหน่อยเต้นตามเขาเอาเร็วไปเราต้องเต้นตามเขาไม่ใช่เต้นแรงกว่าเขาดูเขาด้วยดูเขาด้วยถอยมาหน่อยนึงเอาเต้นตามเขานิ่งๆเดี๋ยวรอพร้อมเขานะพร้อมเขาเต้นตามไปนะเอาเร็วๆเต็มตัวเอวมาเร็วเต้นไปเต้นไปเต้นไปหมอไปเต้นไปเต้นไปเลยเต้นไปเลยหมอไปนู้นกัน
0: เฮ้ย
3: มาผมจะพาไปให้อาหารอัลปาก้ากันนะครับที่นี่เขาจะมี
4: นี่ไงชื่ออะไรชื่ออัลปาก้า
3: อัลปาก้าน
4: ี่ไง
3: ยืดออกมาเลยเห็นไหมน่ารักไหม

0: ี้ก็เก๋นะอันนี้เขาก็จะเป็นร้านขายกาแฟโอเลี้ย
1: งเขียนภาษาจีนด้วยเซิงยี่ชิงหลง
2: ออกไหม
1: ถ้าภาษาจีนเซิงยี่ชิงหลงคือว่าขายดีดี
2: ขายดีดี
0: ขายดีดีนี
1: ่ขอถ่ายรูปโบราณ
0: อ่า
1: แต่แล้วเขาสามคน150เหรอ
2: ใช่คนละ
0: รวมกันแล้วไงคนละ50เอง
3: 50บาท
0: มามามามามา
2: คนละ50แต่ได้ใบเดียวอ
0: ่ะแม่นั่งแม่นั่งเอออย่างงี้เฉียบเฉียบ
1: เฉียบ
0: อย่างงี้
2: ข้างหล
3: ัง โอเคครับ1 2 3โอเค
1: ดูดีต้องเก็บให้ดีๆนะ
3: ครับ
1: ต้องเก็บให้ดีๆนะ
0: อยากได้สไตล์ไหนบอกเฮาเขาปรับภาพให้ระหว่างรอรูปภาพนะครับเราก็มาพูดคุยกันให้หายข้องใจถึงเรื่องของไข้หวัดกันหน่อยคุณหมอการฉีดวัคซีนเนี่ยฮะ1เข็มป้องกันได้ทุกหวัดไหม
2: ก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราพูดถึงไข้หวัดเฉยๆเนี่ยเกิดจากเชื้อไวรัสเยอะแยะมากมายไวรัสมีเป็น10 20 30หลายๆชนิดแต่ถ้าไข้หวัดใหญ่ก็คือหมายถึงไข้หวัดเฉพาะที่เกิดจากไวรัสไข้หวัดใหญ
0: ่
2: นะคะซึ่งที่เราคุยกันเรื่องของวัคซีนเนี่ยเป็นวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เท่านั้นนะคะเพราะว่าไม่ว่าคนจะเข้าใจผิดว่าทำไมฉีดวัคซีนแล้วไข้หวัดแล้วทำไมยังเป็นไข้หวัดอีกเพราะมันป้องกันเฉพาะไวรัสไข้หวัดใหญ่เท่านั้นเวลาอื่นไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นเราก็ยังเป็นได้อีกถ้าเราไม่ดูแลรักษาตัวเอง
0: ครับแม่เคยเป็นไหมไข้หวัดใหญ
1: ่ว่านั่นคือตรงที่สมัยก่อน
0: ครับ
1: สมัยก่อนเคยเป็นข้างหนึ่ง
0: ระหว่างที่เดินมาวันนี้ผมสังเกตคุณหมอจะพูดกับเจ้าของร้านทุกร้านเลยบอกว่ายิ่งทำงานอาชีพประมาณอย่างเงี้ยไปฉีดไว้เลยป้องกันไข้หวัดเนี่ย
2: ปัญหาคือเราเจอคนเยอะนะคะบางทีเราก็ไอคนมันก็ไอจามเราก็สูดเข้าไปหรือบางทีเราไม่ได้ล้างมือก็จับนู่นจับนี
0: ่
2: เชื้อมันก็บางทีเราไปขยี้ตาเช็ดน้ำมูก

0: ก็เข้าไปแล้วเรียบร้อย
1: โดยที่เราไม่ได้ตั้งใจอะเน
0: า
1: ะ
0: ใช่เราไม่ได้ตั้งใจ
1: เพราะฉะนั้นย้ำอีกครั้งนึงนะครับวันนี้เรามาคุยเน้นไปว่าผู้สูงวัยผู้สูงอายุควรจะฉีด4วัคซีนหลักๆคืออะไรเดี๋ยวเราทวนให้นะครับอ
0: ี
1: กทีนึงครับ
0: แรกคือวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะซึ่งต้องฉีดทุกปีทีละครั้งอันที่2คือวัคซีนปอดบวมจะมีวิธีการฉีดที่ยุ่งยากนิดนึงอันที่3คือวัคซีนงูสวัดอันนี้ฉีดเข็มเดียวจบค่ะแล้วก็สุดท้ายคือวัคซีนบาดทะยักคอตีอ
1: ัน
0: นี้ฉีดฟรีกระตุ้นนะคะแล้วก็ใน1ครั้งนั้นให้ฉีดเป็นแบบรวม3อย่างคือคอตีไอกรบาดทะยัก
1: ย้ำอีกครั้งนะฮะนี่คือการฉีดเพื่อป้องกันนะครับ
0: ป้องกันโรค
1: เพราะฉะนั้นอย่ารอว่าฉันเป็นคนแข็งแรงอยู่แล้วฉันไม่ต้องฉีดก็ได้ไม่ได้นะฉีดไว้ก่อนป้องกันไว้ก่อนแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่ารายการของเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะเน้นไปทางโรคของผู้สูงวัยแต่ว่าเด็กๆวัยรุ่นก็ดูได้เหมือนกันดูเสร็จแล้วจะได้ไปเตือนพ่อแม่ปู่ย่าตายายว่าต้องดูแลตัวเองยังไงถ้าหากว่าท่านงอแงดื้อไม่ยอมฟังให้ชมรายการของเราเลยนะครับวันนี้ฮะก่อนลาจากไปนะครับเอาข้างซ้ายหรือข้างขวาก่อนนี่ทีมงานมันเอายามาให้แล้วมันเอาวัคซีนมาให้แล้วนี่ตลอดมาตั้งแต่ต้นรายการ
2: พี่หมอเนี่ยพูดนี่ทันที
0: เมื่อกี้พาไปพูดนี่ไปแล้ว
1: ต้องถ้าถีบวันนี้มันฟรี
2: ไม่เอาพูดนี้พูดนี
1: ้ไอ้เอาเข็มเข้ามาเข็มเข้ามา
2: เว้ย
1: แม่ครับมาเที่ยวกับเราเป็นไงบ้างวันนี
2: ้ก็ดีเพราะว่ารายการมาเป็นสบายสบาย
1: เ
2: ราดึงไปดึงมาจะกินอะไรก็กิน
0: กินตั้งแต่ต้นรายการจนจบรายการ
2: รายการนี้มีประโยชน์มากเลย
0: ความรู้ไหม
2: ใช่ได้มีความรู้ก็ได้มีประโยชน์มาก
1: อ้าวเดี๋ยวจะต้องปิดรายการแล้วนะแม่นะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เฮ้ยไอจดไว้หมดเลยใช่ไหมทีมงานจดไว้หมดแล้วว่าแม่กินอะไรไปบ้างเอาอะไรกลับบ้านไปบ้างทั้งหมด2,200จ่ายมาเอา
2: เว้ย
1: มาตีมือทำไม
2: คุณเป็นพิธีกรคุณต้องจ่ายนะเรา
1: บ้าบอพิธีกรจะมาจ่ายทำไมอ่ะแม่อย่าลืมนะถ้าหากว่ามีเวลานะครับก็หาเวลาไปพักผ่อนบ้างนะครับไปเดินเที่ยวเดินเล่นอะไรก็ได้เนาะอย่าทำแต่งานนะจ๊ะแล้วตอนนี้ก็มาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะครับพอดีรูปเสร็จพอดีเลยนะครับรูปนี้นะครับคุณหมอได้เป็นคนเลือกเอาไว้แล้วก็เลือกกรอบเอาไว้ก็ตั้งใจว่าจะให้คุณหมอเอากลับบ้านแต่ว่าเอาลืมไปแม่เป็นแขกงั้นก็ต้องให้แม่คุณหมอก็อดไปเนาะ
0: ไม่เป็นไรค่ะ
1: ไม่เป็นไรนะหมอนะไม่ร้องไห้
0: ไม่ร้องไห้
1: กันเอง
0: เดี๋ยวไปเอาใหม่
2: ไม่
1: เดี๋ยวต้อง
2: ถามแม่ดูหนึ่งไม่ต้องจ่ายตังค์นะ
0: ที่ระทึก
1: ฟรี
2: เป็นที่ร้
1: าน
2: เลย
1: นะแม่นะขอมอบให้นะ
2: ขอบคุณมาก
1: สวยไหมสวยไหมดูยังสวยยัง
0: สวยนะ
1: สวยไหม
2: สวย
0: สวยเสื้อสวย
1: โอเคเวลาหมดแล้วนะครับมาดูกันว่ารุ่นใหญ่พาซ่าครั้งหน้าจะพาไปไหนนะครับวันนี้ขอขอบคุณมากมากเลยนะครับคุณหมอขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณแม่โซเฟียครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: โซเฟียไม่ลานะ
0: ไม่ลา
1: ขอบคุณแม่โซเฟียมานะครับส่วนผมลาไปก่อนสัปดาห์หน้าพาไปไหนแล้วเจอกันสวัสดีครับแม่เสียงดังมากไปรู้เปล่าน
2: ี่ต้องพูดเสียงดัง
1: ตำรวจมาคุมแล้ว
2: ฉันบอกแล้วฉันไม่ได้ทำผิดตำรวจไม่ต้องกลัว
1: ก็เรามาแหกปากอยู่เนี่ยเขาตำรวจมาคุมแล้วเนี่ย
2: มาโฆษณาแล้วเขา
1: โฆษณาอะไรล่ะมาบอกอยากกินลูกชิ้นเน่าเนี่ย
2: ถ้าเราไม่พูดเสียงดังไม่มีใครได้ยินแต่อันนี้เราคือทำความดีให้คุณผู้ชมทุกคนดูประชาชนดูเรากินอะไรเราต้องกินก่อน
1: ตำรวจโทรเรียกกำลังเสริมนะ
3: คุณใหญ่พาซ่า

0: หากมีผู้สนใจลงทุนและจองซื้อหลักทรัพย์ในช่วงนี้นะคะก็จะมีบุคคลที่3ที่เป็นผู้มีความน่าเชื่อถือทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อค่ะซึ่งเมื่อระดมทุนได้สำเร็จก็จะโอนเงินค่าจองซื้อให้กับบริษัทผู้ระดมทุนและถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จก็จะโอนเงินคืนให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศค่ะถ้าเป็นหุ้นเมื่อระดมทุนได้ครบตามเป้าหมายบริษัทจะได้รับเงินเต็มจำนวนแต่ถ้าระดมทุนได้ไม่ถึงเป้าหมายจะถือว่าระดมทุนไม่สำเร็จต้องคืนเงินทั้งหมดให้แก่ผู้ลงทุนหรือที่เรียกว่า all or nothing ถ้าเป็นหุ้นกู้ระดมทุนได้ไม่น้อยกว่า 80% ของเป้าตั้งไว้บริษัทก็จะได้รับเงินไปดำเนินโครงการซึ่งไม่ได้ใช้หลัก All or Nothing เหมือนหุ้น
1: Funding Portal จะใช้เวลาตรวจสอบโครงการประมาณ 1-4 สัปดาห์และในช่วงการระดมทุนจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 เดือนขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดค่ะบริษัทผู้ระดมทุนสามารถประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทาง

0: เว็บไซต์ของ Funding Portal หรือว่า Funding Portal จะช่วยจัดโรดโชว์ในวงจำกัดให้ค่ะซึ่งระยะเวลาในขั้นตอนนี้ก็ประมาณ 1-3 เดือนโดยทั่วไปค่ะ
1: ในส่วนของระหว่างช่วงระหว่างการระดมทุนนะครับก็จะมีเรื่องของการที่เราจะช่วยนะครับในการที่เราจะสื่อสารกับผู้ลงทุนนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับเราจะสื่อสารด้วยอย่างแรกนะครับคือเราใช้หนังสือชี้ชวนนะครับเป็นการสื่อสารกับผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนเนี่ยเข้าใจในธุรกิจมากขึ้นนะครับว่าตัวธุรกิจเนี่ยมีข้อมูลของบริษัทเป็นยังไงบ้างนะครับข้อมูลทางการเงินเป็นยังไงบ้างนะครับและมีพฤติกรรมการชำระเงินเป็นอย่างไรบ้างนะครับในนี้ในส่วนของหนังสือชี้ชวนและในส่วนที่สองนะครับก็จะเป็นในส่วนของการที่เรามีทีมนักลงทุนสัมพันธ์นะครับ Funding Portal เนี่ยจะส่งคนไปคุยกับผู้ลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์เข้าไปคุยนะครับหรือว่าจะเป็นการสื่อสารช่องในช่องทางอื่นๆเนี่ยเพื่อให้นักลงทุนนะครับเข้าใจว่าธุรกิจที่ในส่วนของ SME เนี่ยเขาเข้ามาขอระดมทุนมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและมีรูปแบบของธุรกิจเป็นยังไงบ้างครับ

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนก้อนน้ำแข็งร่วงหล่นจากฟากฟ้า
1: เป็นโรคกระเพาะอีกแล้วล่ะสิปกป้อง
2: นิดหน่อยนะไม่เป็นไรมาก
0: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
1: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
0: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะ
2: นอนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน
1: ่ไหวไหมปกป้อง
2: ไหวไหวรีบไปกันเถอะฝนตกลมแรงเชียว
1: ถือว่าโชคดีนะที่ยังมีที่ให้หลบ
2: ว้าวเสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
1: ลูกเห็บตก
2: มันคืออะไรหรอตกเนี่ย
0: เอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตกนี่ก่อนดูสิกระเด็นมาทางนี้ด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไหร่อย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยโดยห้ามอยู่ใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาดเพราะกระจกอาจจะแตกเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยล่ะ
3: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
1: ลุงชิดมาช่วยพวกเราแล้ว
3: อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ไปไปไปขึ้นรถลุงแล้วไปหลบที่บ้านลุงก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวเย็นๆลุงขับรถไปส่งที่บ้านเอง
4: ครับ
2: ขอบคุณมากๆนะครับลุงชิดที่ช่วยพวกเราไว
3: ้โชคดีมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังทักแม่อิงฟ้าอยู่เลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงก็จอดรถหลบที่ใต้อาคารพอลูกเห็บหยุดตกลุงก็รีบขับกลับบ้านพอดีผ่านมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมาด้วย
2: พวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอและเจอกับแม่อิงฟ้าเหมือนกันครับ
3: บังเอิญจริง

0: แล้วเป็นอะไรมากไหม
1: ไม่เป็นอะไรมากครับ
0: ดีแล้วจำไว้นะเวลาเกิดลูกเห็บตกแบบนี้เด็กๆต้องห้ามออกไปเล่นลูกเห็บเด็ดขาดและต้องหลบในที่ปลอดภัยต้องปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเลยถอดปลั๊กไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะก่อนที่จะมีลูกเห็บตกนะมันก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อนเราจึงต้องอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและไม่ใส่เครื่องประดับอย่างทองคำทองแดงหรือเครื่องเงินด้วยนะ
2: พวกเราเพิ่งเคยเจอลูกเห็บตกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนเหรอคะลุงชิด
0: อันตรายนะเด็กๆเพราะว่าลูกเห็บมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาจากฟากฟ้ายังไงล่ะแล้วลูกเห็บก็มักจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองที่ลมพัดรุนแรงมากนี่แหละคือความอันตรายของมันลมที่พัดรุนแรงทำให้บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังได้ถ้าลูกเห็บโดนหัวของเราก็จะทำให้หัวแตกได้เลยนะ
1: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดลูกเห็บตกเหรอครับลุง
0: ลูกเห็บตกไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรอกนะในประเทศไทยลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมและส่วนใหญ่เกิดบ่อยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
2: แล้วลูกเห็บเนี่ยเราจับได้ไหมคะ
0: จับได้
1: จับได้แต่กินไม่ได้ชัวใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องต่อให้ลูกเห็บมีลักษณะคล้ายน้ำแข็งแต่กระบวนการเกิดลูกเห็บที่เกิดขึ้นบนก้อนเมฆต้องเจอทั้งละอองฝุ่นและควันต่างๆที่เป็นมลพิษลูกเห็บจึงมีการเจือปนของมลพิษมากมายกินไม่ได้เด็ดขาด
2: แล้วลูกเห็บมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
3: แหมรอมานานว่าเมื่อไหร่จะมีใครถามสักทีโอเคค้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้แหละพลังแห่งความคิดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่าลูกเห็บเกิดจากการที่หยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บยังไงล่ะ
1: กระบวนการซับซ้อนมากแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือได้ยังไงล่ะ
3: เราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจเช็คตัวบ้านให้แข็งแรงมั่นคงทนทานต่อพายุลูกเห็บได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณบ้านทั้งสายไฟในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้เก็บของไว้ในที่ต่ำเพราะอาจหล่นแตกหักเสียหายได้จัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นต่างๆรวมถึงเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยแต่ถ้าอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุลูกเห็บเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้นะ
2: ลุงชิดคะประเทศไทยเคยเกิดลูกเห็บตกที่รุนแรงบ้างไหมคะ
0: เท่าที่ลุงจำได้นะเห็นในข่าวเมื่อปี2564มีพายุฤดูร้อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีคำเตือนว่าจะมีลูกเห็บตกด้วยที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมิแต่สุดท้ายกลับไม่มีลูกเห็บตกนะ
1: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ล่ะครับ
0: ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บและยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการอีกด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้รับการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษ

0: ได้นำเครื่องบินKing Airบินที่ความสูง 21,000 ฟุตบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้พลุสารดูดความชื้นยิงเข้ากลุ่มเมฆที่จะพัฒนาตัวเป็นลูกเห็บให้สลายไปหลังจากปฏิบัติการพบว่าทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการน่ะ
1: โอ้โห
2: ปฏิบัติการฝนหลวงหยุดพายุลูกเห็บได้ด้วย
0: ใช่แล้วพอพายุผ่านพ้นไปชาวบ้านเองก็ตรวจสอบตัวบ้านสายไฟเสาไฟท่อประปาแก๊สว่าต้องซ่อมแซมไหมเก็บเคลียร์ต้นไม้กิ่งไม้หักส่วนเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทันทีและก็นำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
2: ฟังลุงชิดเล่าเพลินเลย
0: ลุงว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองป่านนี้คงเป็นห่วงแย่แล้วล่ะ
1: ขอบคุณครับ
3: ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆฝนฟ้าคะนองถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมส่วนใหญ่เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางเวลาเกิดลูกเห็บตกห้ามออกไปเล่นและกินลูกเห็บเด็ดขาดและตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
4: เป็นประตูของเราเอาละครับโก
5: ยยิงเข้าประตูไปแล้ว
6: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
2: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีครับผมไพบูลย์ดำรงวารีจากสำนักงานกลต.นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Private Placement สำหรับ SME ภายใน5ทีมครับจริงๆหลักๆเนี่ยมี2ช่องทางนะครับช่องทางแรกคือ crowdfunding นะครับแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยก็คือการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัดนะครับหรือที่เรียกว่า private placement นะครับหรือ PP นะครับซึ่งเป็นวิธีการเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับเพราะจริงๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ย SME เนี่ยมีความต้องการระดมทุนเนี่ยจากคนในวงแคบนะครับใกล้ๆตัวนะครับหรือก็ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับคำว่าวงจำกัดเนี่ยหมายถึงชักชวนผู้ลงทุนในวงแคบอยู่ไม่กี่คนนะครับไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเป็นวงกว้างนะครับไม่ได้มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ Facebook หรือว่าตัว LINE application ปัจจุบันนะครับสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ได้2ประเภทนะครับก็คือหุ้นนะครับแล้วก็หุ้นกู้แปลงสภาพนะครับคำว่าหุ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักกันดีแล้วนะครับก็คือคำว่าหุ้นเนี่ยหมายถึงหุ้นส่วนของกิจการนะครับมีสิทธิ์ได้รับปันผลนะครับมี

สิทธิ์เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือในกิจการนั้นๆนะครับส่วนหุ้นผู้แปลงสภาพเนี่ยชื่อเนี่ยมันผสมกันอยู่ 2-3 คำนะครับคำว่าหุ้นกู้เนี่ยหมายถึงหุ้นบวกกู้นะครับผู้ลงทุนเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับจะรับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนอย่างอื่นในฐานะเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่จะแปลงสภาพเนี่ยจากเจ้าหนี้เนี่ยไปเป็นเจ้าของนะครับเมื่อถึงเหตุการณ์ในเหตุการณ์นึงเนี่ยในอนาคตที่ตกลงกันนะครับระหว่างผู้ถือหุ้นกับตัวกิจการนะครับ

เราสามารถระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันนัก PE หรือ VC ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการลงทุนใน SME อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เองเราทราบว่า SME เองเนี่ยต้องการที่จะจูงใจนะครับดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานนะครับเราก็เลยเปิดช่องให้ SME เนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นนะครับในกิจการเนี่ยให้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการพนักงานนะครับเพื่อจูงใจให้เข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเสมือนเป็นเจ้าของกิจการไปด้วยนะครับซึ่งในเมคานิซึมนี้เองเนี่ยจะทำให้ SME เนี่ยสามารถดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานได้มากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่า SME นะครับถ้าสนใจเนี่ยจะต้องทำ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือไม่ต้องขออนุญาตจากก.ล.ต.นะครับแต่ต้องรายงานผลการขายนะครับเมื่อขายเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่2เนี่ยที่ต้องทำก็คือต้องไปลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการระหว่างสสว.แล้วก็ก.ล.ต.นะครับส่วนอย่างสุดท้ายเลยที่ต้องทำเนี่ยคือเวลาที่เราไปชักชวนผู้ลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องมีการแจกเอกสารนะครับหน้าตามันเรียกว่าแฟกชีตนะครับก็คือต้องเหมือนกับมีการอธิบายข้อมูลสำคัญของผู้ลงทุนนะครับให้ผู้ลงทุนทราบนะครับเกี่ยวกับตัวความเสี่ยงผลประกอบการนะครับรวมไปถึงฐานะการเงินของบริษัทนะครับอันนี้เป็น3อย่างที่ต้องทำนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ากระบวนการหรือขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่หาก SME เนี่ยมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามมายังก.ล.ต.ได้ทุกเวลานะครับเพราะตลาดทุนเนี่ยเป็นของทุกคนนะครับ

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

นี่สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้รุ่งนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมละ5บาท10บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10บาทเดือนนึงก็ได้300บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะ

การออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมุติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
2: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยอะจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่เขาฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
1: ณธนาคาร
2: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
1: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
2: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
1: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
2: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
1: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
2: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
2: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
1: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
2: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
1: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
2: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
1: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มาลภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเราก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
2: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเม้านภาเห็นด้วยจ้า
1: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับ ดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
2: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อค่ะโอเคค่ะ
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความ

0: บ้านจันทร์สองล่าแล้วหลังจากที่เสร็จสิ้นการติดกำไร EM ที่กรมคุมประพฤติแล้วก็มีการตอบคำถามสั้นๆกับสื่อมวลชนนะคะบอกว่าไปจำศีลมาเป็นระยะเวลา8เดือนแต่ว่าก่อนอื่นพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูวินาทีที่นายทักษิณออกมาจากเรือนจำกันก่อนค่ะช่วงเวลาประมาณ 7:41 นาทีนะคะต้องเป็นภาพวินาทีที่นายทักษิณได้รับการปล่อยตัวออกมาจากเรือนจำค่ะสวมเสื้อสีขาวสวมกางเกงสีน้ำเงินใบหน้ายิ้มแฉมนะคะแล้วก็สวมกอดกับลูกหลานก็มีการทักทายกับมวลชนแล้วก็แกนนำคนสำคัญของพรรคเพื่อไทยที่มารองรับในวันนี้เช่นเดียวกันอย่างเช่นนายแพทย์พรหมมินทร์เลิศสุริเดชนายสมศักดิ์เทพสุทินนายจักรภพเพ็ญแขนายภูมิธรรมเวชยชัยนายณัฐวุฒิสายเกลือนอกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มเพื่อนศิษย์เก่าโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยมาร่วมยืนรอต้อนรับด้วยค่ะ
1: และภาพเมื่อสักครู่เป็นเวลาประมาณ 7:57 นาทีค่ะนายทักษิณได้ทำพิธีเคารพธงชาติบริเวณหน้าเรือนจำแล้วก็ขึ้นรถเพื่อเดินทางออกจากเรือนจำโดยไม่ได้ให้สัมภาษณ์สื่อนะคะต่อมาเวลา 8:03 นาทีนายทักษิณได้ขึ้นรถออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมพร้อมกับรถกระจกทักทายมวลชนที่มารอต้อนรับท่ามกลางกลุ่มคนเสื้อแดงจำนวนมากที่มารอต้อนรับตั้งแต่เมื่อวานนี้จากนั้นเวลา 8:15 นาทีค่ะนายทักษิณขึ้นรถออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมพร้อมกับนางสาวแพทองธารชินวัตรไปยังสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นสถานที่รายงานตัวในการติดกำไร EM หลังจากนี้จะต้องมีการรายงานตัวจนกว่าจะพ้นโทษภายหลังจากดำเนินเรื่องเอกสารเสร็จสิ้นแล้วนายทักษิณได้เดินทางลงมาก่อนที่จะยิ้มแล้วก็โบกมือทักทายผู้สื่อข่าวผู้สื่อข่าวถามเขาว่าจำกันได้หรือไม่เพราะตอนที่นายทักษิณเข้าเรือนจำครั้งแรกผู้สื่อข่าวได้วิ่งตามรถเพื่อเข้าไปส่งถึงหน้าประตูเรือนจำนายทักษิณก็ตอบกลับมานะคะว่าจำอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยเป็นอัลไซเมอร์แล้ว
2: จำอะไรไม่ได้เนี่ยเป็นอัลไซเมอร์แล้ว
0: แล้วหลังจากนั้นนะคะนายทักษิณก็เดินทางมาที่บ้านจันทร์สองล่าซอยจรัญสนิทวง71ก็พบว่ามีกลุ่มคนเสื้อแดงเนี่ยมาปักหลักรอให้การต้อนรับค่ะนายทักษิณเดินทางมาถึงในช่วงเวลาประมาณ 9:00 นพร้อมกับนางสาวแพทองธารบุตรสาวคนเล็กนะเมื่อมาถึงนายทักษิณก็เปิดกระจกทักทายกับสื่อมวลชนแล้วก็กลุ่มคนเสื้อแดงและจากที่สังเกตก็เห็นว่านายทักษิณเนี่ยได้มีการเปลี่ยนจากเสื้อโปโลสีขาวเป็นเสื้อเชิ้ตสีฟ้าลายทางแล้วก็กล่าวสั้นๆว่าตนเองเนี่ยไปจำศีลมา8เดือนตอนนี้จำอะไรไม่ได้แล้วพร้อมกับมีการส่งเสียงนะเป็นภาษาอังกฤษนะคะบอกว่า relief ซึ่งก็แปลว่าได้รับชีวิตใหม่ผ่อนคลายส่วนเรื่องสุขภาพตอนนี้ก็ถือว่ายังดีอยู่ค่ะ
2: จำศีลมา
1: ในขณะที่ล่าสุดนะคะบน IG ของนางสาวแพทองธารชินวัตรก็ได้มีการโพสต์ภาพร่วมกับนายทักษิณแล้วก็ครอบครัวชินวัตรค่ะแล้วก็ระบุข้อความนะคะระบุว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือวันนี้คือเรามีกันและกันขอบคุณพ่อที่ไม่เคยทำให้พวกเราลำบากใจเลยแม้ตัวเองจะอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากที่สุดพ่อบอกว่าถ้าพ่อแย่ลูกๆยิ่งแย่กันไปใหญ่ขอบคุณพี่ๆเขยสะใภ้ที่ยืนเคียงข้างกันอย่างหนักแน่นแม้ในรูปนี้ไม่มีคุณแม่แต่ลูกขอกราบขอบพระคุณแม่ที่อายุ70กว่าแล้วที่ยังยืนเป็นเสาหลักให้ได้พิงเป็นอ้อมกอดอุ่นๆให้ลูกๆได้อยู่รอดอย่างอุ่นใจก่อนจะปิดท้ายค่ะว่าด้วยการขอบคุณเพื่อนๆที่ พี่น้องที่พักเพื่อไทยแล้วก็พี่น้องประชาชนทั้งนี้ภาพดังกล่าวค่ะเป็นภาพที่ถ่ายที่บ้านจันทร์สองล่าหลังจากที่นายทักษิณชินวัตรได้เดินทางกลับมาถึงบ้านแล้วค่ะ

0: สำหรับนายทักษิณชินวัตรนะคะได้จำคุกตามคำสั่งศาลมาแล้วเป็นระยะเวลา8เดือนด้วยกันซึ่งก็ถือว่าครบกำหนด2ใน3ของโทษที่ได้รับค่ะจึงเข้าหลักเกณฑ์การพิจารณาพักการลงโทษอีกครั้งโดยคณะกรรมการพิจารณาพักการลงโทษกระทรวงยุติธรรมนะได้มีมติอนุมัติการพักโทษรอบที่2ภายใต้เงื่อนไขที่มีการรัดกุมมากยิ่งขึ้นค่ะโดยนายทักษิณเนี่ยจะต้องสวมกำไร EM ตลอดเวลาที่เข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติและมีกำหนดการรายงานตัวอย่างเคร่งครัดห้ามเดินทางออกนอกพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตไปจนกว่าจะพ้นโทษอย่างสมบูรณ์คือวันที่9กันยายน2569และเมื่อครบกำหนดการคุมประพฤติในวันที่9กันยายนกรมราชทัณฑ์จะดำเนินการออกเอกสารใบบริสุทธิ์เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่านายทักษิณได้พ้นโทษตามกฎหมายโดยสมบูรณ์ซึ่งก็จะมีผลต่อการปลดรายชื่อออกจากทะเบียนประวัติอาชญากรและคืนสิทธิ์ในการเดินทางไปต่างประเทศตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปมีรายงานด้วยนะคะว่าในวันพรุ่งนี้12พฤษภาคมนายทักษิณก็จะเดินทางไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลพระราม9ด้วยค่ะทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ตอบคำถามสื่อสั้นๆกรณีที่นายทักษิณได้รับการพักโทษกลับไปอยู่บ้านจันทร์สองล่าคือนักข่าวถามเนี่ยท่านจะไปเยี่ยมหรือเปล่าท่านนายกรัฐมนตรีนะคะแต่ว่าท่านนายกบอกว่าโอ้ยดีใจแต่คำถามว่าจะไปเยี่ยมหรือไม่ก่อนที่จะเดินเข้าไปที่ตึกพักดีบดินทร์เพื่อนำการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเตรียมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกของกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ครั้งที่1ทับ2569พาไปดูบรรยากาศบางช่วงบางตอนกันค่ะ
1: ท่านนายกคะ
2: ซึ่งทางด้านกรมคุมประพฤติออกเอกสารแจ้งขั้นตอนการพักการลงโทษนายทักษิณชินวัตรนะคะพร้อมกับเปิด11เงื่อนไขในการปฏิบัติระหว่างพักการลงโทษจนถึงวันที่9กันยายน2569กรมคุมประพฤติค่ะชี้แจงพนักงานคุมประพฤติสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร7ได้ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวหรือว่ากำไร EM กับนายทักษิณในทันทีหลังจากนั้นให้ไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1ซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่ผู้อุปการะพักอาศัยภายใน3วันและในระหว่างการพักการลงโทษมีเงื่อนไขกำหนดให้พักอาศัยอยู่กับผู้อุปการะตามที่อยู่ที่กำหนดหากจะย้ายที่อยู่หรือเปลี่ยนแปลงผู้อุปการะต้องยื่นคำร้องต่อพนักงานคุมประพฤติในท้องที่เดิมและต้องได้รับการอนุมัติก่อนให้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับหากฝ่าฝืนจะถูกลงโทษโดยเจ้าพนักงานให้ผู้ได้รับการพักการลงโทษหรือผู้อุปการะแจ้งให้พนักงานคุมประพฤติทราบทุกครั้งให้ประกอบอาชีพสุจริตหากเปลี่ยนสถานที่ทำงานหรือย้ายที่ทำงานใหม่ต้องแจ้งพนักงานคุมประพฤติทราบทุกครั้งเว้นแต่มีเหตุจำเป็นให้แจ้งพนักงานคุมประพฤติทราบภายในกำหนดระยะเวลารายงานในการรายงานตัวครั้งต่อไป
0: ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำและตักเตือนของพนักงานคุมประพฤติและเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมคุมประพฤติกำหนดซึ่งก็จะต้องไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติเดือนละ1ครั้งห้ามออกนอกเขตท้องที่จังหวัดเว้นแต่จะมีกิจธุระสำคัญเป็นครั้งคราวให้ขออนุญาตพนักงานคุมประพฤติห้ามประพฤติตนในทางเสื่อมเสียห้ามเกี่ยวข้องกับสารระเหยวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตหรือประสาทหรือยาเสพติดให้โทษทุกประเภทรวมทั้งอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนหรือว่าวัตถุระเบิดทุกชนิดห้ามเยี่ยมหรือว่าติดต่อกับผู้ต้องขังผู้ต้องกักขังหรือผู้ต้องกักกันอื่นที่ไม่ใช่ญาติซึ่งถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำทันทสถานสถานกักกันสถานกักกันหรือสถานคุมขังอื่นใดห้ามคบหาสมาคมกับบุคคลที่อาจจะนำไปสู่การกระทำผิดอีก
2: นอกจากนี้นะคะผู้ได้รับการพักการลงโทษจะต้องแสดงหนังสือสำคัญพักการลงโทษต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจหรือเจ้าพนักงานเรือนจำเมื่อมีการเรียกให้แสดงหากสูญหายให้รีบแจ้งต่อพนักงานคุมประพฤติและขอรับฉบับแทนหากไม่แสดงหนังสือสำคัญฉบับดังกล่าวฝ่ายงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจจะจับส่งเรือนจำก็ได้ทั้งนี้หากฝ่าฝืนเงื่อนไขพนักงานคุมประพฤติต้องรายงานผลการคุมความประพฤติต่อคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษพิจารณาเพิกถอนการพักการลงโทษต่อไปค่ะ
0: ไปดูความคืบหน้าคดีชาวจีนที่มีการครอบครองอาวุธสงครามในพื้นที่ของพัทยานะคะเจ้าหน้าที่มีการขยายผลอาวุธพบว่าเชื่อมโยงเครือข่ายจัดหาอาวุธของคนในเครื่องแบบค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่ก็สามารถคุมตัวทั้งจ่าบอจ่าแหบนะทหารเรือที่ร่วมขายปืนให้กับคนจีนได้แล้วอยู่ในระหว่างการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมค่ะจากข้อมูลการสืบสวนนะคะก็ทำให้ทราบว่าเครือข่ายจัดหาอาวุธมีผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยคือ5คนค่ะล่าสุดสามารถควบคุมตัวจ่าบอยซึ่งถูกระบุว่าเป็นหนึ่งในผู้จัดหาอาวุธสงครามกับผู้ต้องหาชาวจีนมาสอบสวนเพิ่มเติมที่สภ.นาจอมเทียนเพื่อขยายผลถึงแหล่งที่มาของอาวุธและผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมแล้วเช่นเดียวค่ะกับจ่าแหบอดีตข้าราชการกองทัพเรือให้มาสอบสวนทั้งหมดเป็นผู้จัดหาปืนให้กับชาวจีนแล้วก็มีการสืบสวนสอบสวนอยู่นานหลายชั่วโมงค่ะไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนที่จ่าแหบมาให้การกับพนักงานสอบสวนกันค่ะ
1: ไม่รู้จักเลยใครเพื่อนในข่าวนี่แหละ
3: แล้วที่เขาติดต่อมาให้เราไปหาปืนนี่เราทราบไหมว่าไปหา
4: คือทำไมมันเชื่อมโยงมาที่จ่าแหบ
1: ไม่รู้นี่ผมก็จะไม่รู้ความจริง
5: แต่ว่าปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเลยนะ
1: ทุกข้อ
5: กล่าวหาก็คือเราบริสุทธิ์เน
1: า
5: ะ
1: ครับ
3: พี่แอบมีความกังวลเนี่ยไหมเขาเหมือนเขามุ่งเป้าไปที่พี่ว่าพี่เคยจัดหาเคยอะไรอย่างเงี้ย
1: ไม่มี
3: ครับไม่มีชัดเจน
5: ที่ผ่านมาไม่เคยขาย
1: ไม่มีถ้าขายก็รวยไปแล้วเนี่ยบอกเป็นแสนเงิน
3: แปลว่าวันนี้คือหนึ่งแสดงความรู้สึกใจสองคือเรื่องของมิงนี่คือไม่รู้จักเลย
1: ไม่รู้จักเลยเพิ่งเห็นในข่าว
5: และเมทีแล้วพี่เมทีอ
1: ่
5: ะ
1: เราได้รู้จักกันอยู่แล้ว
5: แต่เขาไม่ได้บอกให้เราหาปืนหาอะไร
1: ไม่มีครับและเพิ่งเห็นในข่าว
3: เลยจ่าบอยรู้จัก
1: รู้จักปกติทหารรู้จักกันหมด
5: จ่าบอยเนี่ยมาเล่าไหมครับว่าเขาไปเอาปืนมาจากไหนอะไรยังไง
1: ไม่มี
5: ไม่ได้รู้เรื่องนี้เลย
1: ไม่รู้เรื่องนี้
5: ขบวนการนี้ไม่รู้เลย
1: ทหารไม่รู้จักกันทุกคนหมดอยู่แล้ว
5: ครับ
0: จากการสอบสวนพบว่าจุดเริ่มต้นของการติดต่อซื้ออาวุธสงครามมาจากผู้ต้องหาชาวจีนค่ะมีการติดต่อผ่านนายคาเชนซึ่งทำหน้าที่ประสานการซื้อขายก่อนติดต่อไปยังพันจ่าเอกเมธีเพื่อจัดหาอาวุธโดยมีจ่าแหบแล้วก็จ่าบอยทำหน้าที่นำอาวุธออกมาจากแหล่งเก็บส่วนการรับโอนเงินใช้บัญชีของนายจำลองเป็นทางผ่านแล้วก็ทำหน้าที่ส่งมอบอาวุธให้กับผู้ซื้อขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบว่าอาวุธที่ถูกนำมาจำหน่ายนั้นมีความเกี่ยวข้องกับอาวุธของทางราชการหรือไม่รวมถึงขยายผลว่ามีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายลักลอบค้าอาวุธข้ามชาติหรือกลุ่มอาชญากรรมอื่นอีกหรือไม่ค่ะ
2: ทางด้านพลตำรวจตรีพงพันธ์วงมณีเทศผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีแถลงถึงความคืบหน้าคดีนะคะโดยระบุว่าอยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลและสามารถตรวจสอบความเชื่อมโยงไปยังกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการครอบครองและจัดหาอาวุธให้ผู้ต้องหาได้บางส่วนแล้วส่วนประเด็นวัตถุระเบิดเจ้าหน้าที่กำลังรวบรวมพยานหลักฐานข้อมูลทางเทคนิคและตรวจสอบความเชื่อมโยงเพิ่มเติมรวมถึงบุคคลที่อาจเกี่ยวข้องทั้งในและก็นอกหน่วยงานรัฐนอกจากนี้ตำรวจยังไม่ตัดประเด็นนะคะเกี่ยวกับการก่อวินาศกรรมและการก่อการร้ายหรือความเชื่อมโยงกับองค์กรที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศโดยอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และพฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแม้ว่าจะมีกระแสข่าวนะคะว่าผู้ต้องหานั้นมีอาการป่วยทางจิตหรือว่ามีภาวะซึมเศร้าแต่ไม่ใช่เหตุให้ละเว้นการดำเนินคดีเนื่องจากการครอบครองอาวุธร้ายแรงและวัตถุระเบิดถือเป็นภัยต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญของประเทศ
6: ทุกประเด็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการก่อการร้ายหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับยังไม่มีการตัดประเด็นในข้อนี้ในเรื่องการสอบสวนนะครับทางสืบสวนด้วยนะครับมีการค้นหาข้อมูลต่างๆนะครับไม่ว่าเป็นพยานบุคคลนะครับพยานเอกสารทางนิติวิทยาศาสตร์รวมทั้งข้อมูลดิจิตอลนะครับที่ทางฝ่ายสืบสวนที่ท่านให้หน่วยต่างๆขั้นต้นที่ผมพูดมาสักครู่เนี่ยนะครับสืบหาข้อมูลต่างๆนะครับเพื่อจะเชื่อมโยงพฤติกรรมของผู้ต้องหานะครับพฤติกรรมของคนที่เกี่ยวข้องหรือกลุ่มคนที่อยู่เบื้องหลังต่างๆที่เราใช้ศักยภาพต่างๆที่สำนักงานตำรวจชาติมีทั้งหมดในการแก้ไขคดีนี้นะครับเพื่อนำพิสูจน์ข้อเท็จจริงและนำผู้กระทำความผิดมาลงโทษอย่างรวดเร็วและทุกข้อกฎหมายที่เขากระทำความผิดนะครับ
0: พลตำรวจตรีธิตวัฒน์สุริยะฉายรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2บอกนะคะว่าณขณะนี้หลายหน่วยงานได้ทำงานร่วมกันค่ะสืบสวนตำรวจตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเพื่อเร่งตรวจสอบที่มาของอาวุธวัตถุระเบิดแล้วก็เส้นทางทางการเงินของผู้ต้องหาร่วมถึงตรวจสอบว่ามีบุคคลอื่นเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบประวัติการเดินทางเข้าประเทศการพำนักแล้วก็แหล่งรายได้ของผู้ต้องหายืนยันบอกว่าณขณะนี้ยังไม่พบความเชื่อมโยงกับบุคคลสำคัญหรือขบวนการอื่นอย่างชัดเจนแต่ว่าทุกประเด็นยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดค่ะ
7: ทราบข้อมูลหรือรู้จักบุคคล2คนนี้นะครับพร้อมที่จะดีข้อมูลพร้อมที่ให้ข้อมูลโดยเราจะปกปิดอยู่แล้วนะครับก็ช่วยแจ้งข้อมูลเข้ามาด้วยนะครับที่เบอร์คงจะเป็นเบอร์ของทางผู้กับจังหวัดเดี๋ยวจะมอบไปให้นะครับแล้วก็เราจะได้เอาเรื่องเหล่านี้มาร้อยเรียงกันอยู่นะครับพัทยาเป็นเมืองที่ไม่มีวันตายครับแต่ว่าตอนนี้เราจะยอมไม่ได้นะถ้ามันมีเหตุเกิดขึ้นมาในลักษณะเช่นนี้
2: ซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะทางด้านโฆษกสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยได้ออกมาชี้แจงค่ะว่าทางสถานทูตนั้นให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับกรณีที่เกิดขึ้นดังกล่าวซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของฝ่ายจีนนั้นอยู่ระหว่างการเร่งตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยย้ำว่าที่ผ่านมารัฐบาลจีนกำชับให้พลเมืองจีนที่พำนักอยู่ในต่างประเทศปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของประเทศที่พำนักอยู่อย่างเคร่งครัดและไม่ปกป้องการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือความผิดอาญาในต่างประเทศของพลเมืองจีนโดยพร้อมสนับสนุนกระบวนการยุติธรรมของประเทศที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเหมาะสมทางนี้ฝ่ายจีนยินดีที่จะเสริมสร้างความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายและงานด้านตำรวจร่วมกับฝ่ายไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมกันป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติตลอดจนส่งเสริมบรรยากาศที่เอื้อต่อความร่วมมือฉันมิตรและการติดต่อประสานงานตามปกติระหว่างทั้งสองประเทศ
0: อีกหนึ่งประเด็นที่จะต้องมีการตรวจสอบก็คือเรื่องของข้อมูลทางทะเบียนราษฎรของนายหมิงเฉินนะคะโดยนายวิทูลสิรินุกุลค่ะรองอธิบดีกรมการปกครองและหัวหน้าคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนกรมการปกครองนะคะพร้อมด้วยปลัดอำเภอเชียงดาวลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อมูลทะเบียนราษฎรของนายหมิงเฉินซันซึ่งก็พบว่านายหมิงเฉินซันเกิดที่มณฑลเหหลงเจียงประเทศจีนจดทะเบียนสมรสกับหญิงไทยค่ะแล้วก็เพิ่มชื่อเข้าทะเบียนบ้านบุคคลที่อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยชั่วคราวหรือว่าทร.13ในเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครโดยทำบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยครั้งแรกคือเมื่อวันที่2สิงหาคม2565จากนั้นค่ะนายหมิงเฉินซันย้ายเข้าทะเบียนบ้านไปที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่และมีการขอทำบัตรใหม่ในครั้งที่2เมื่อวันที่12ตุลาคม2565ต่อมาย้ายออกเมื่อวันที่9พฤศจิกายนปี2566ก่อนที่จะย้ายเข้าบ้านหลังเดิมที่คลองสามวาแล้วขอทำบัตรครั้งที่3ค่ะกรณีบัตรชำรุดเมื่อวันที่14พฤศจิกายนปี2566
2: ซึ่งจากการตรวจสอบบ้านหลังที่นายหมิงเฉินซันย้ายเข้าไปที่อำเภอเชียงดาวเมื่อวันที่12ตุลาคม2565มีลูกของเจ้าของบ้านเป็นผู้ดำเนินการแล้วก็มีเจ้าหน้าที่อำเภอเชียงดาวดำเนินการให้โดยนายหมิงเฉินซันมอบเงินเป็นค่าตอบแทนทั้งนี้ก็เชื่อว่ามูลเหตุจูงใจที่นายหมิงเฉินซันย้ายเข้าบ้านที่อำเภอเชียงดาวเพื่อที่จะสวมสิทธิ์ชนกลุ่มน้อยทำบัตรประจำตัวผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนลักษณะเดียวกันกับที่มีการจับกลุ่มชาวจีนในปฏิบัติการสลายหมอกเชียงดาวเมื่อวันที่22มกราคม2569อย่างมีนัยยะสำคัญทางนี้ค่ะทางปลัดอำเภอที่ทำรายการบัตรประจำตัวเคยเชื่อมโยงกับกรณีทุจริตคดีสวมบัตรประจำตัวประชาชนให้กับบุคคลสัญชาติจีนที่ถูกกลุ่มคนร้ายลักพาเรียกค่าไถ่ซึ่งถูกดำเนินคดีไปแล้วเมื่อเดือนธันวาคม2565
0: เบื้องต้นนะคะการย้ายเข้าทะเบียนบ้านที่อำเภอเชียงดาวของนายหมิงเฉินซันน่าจะเข้าข่ายความผิดฐานอาญาแจ้งข้อความอันเท็จแก่เจ้าพนักงานเข้าสู่ฐานระบบทะเบียนราษฎรและพรบ.คอมพิวเตอร์ซึ่งหลังจากนี้ค่ะชุดสืบสวนจะสอบถ้อยคำเจ้าหน้าที่ทะเบียนและบัตรที่เกี่ยวข้อง3รายและตรวจสอบรายการทางทะเบียนอื่นๆรวมถึงสอบถ้อยคำนายหมิงเฉินซันซึ่งหลังรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จแล้วจะร้องทุกข์กล่าวโทษนายหมิงเฉินซันและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกรายโดยได้สั่งการให้สำนักทะเบียนอำเภอเชียงดาวเพิกถอนรายการที่ทุจริตโดยเร็วแล้วค่ะ
2: มาดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เป็นคลิปที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์กันอย่างกว้างขวางทีเดียวเกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ไม่เหมาะสมค่ะซึ่งก็มีคลิปนะคะกลุ่มนักท่องเที่ยวคล้ายๆชาวจีนลงไปดำน้ำแล้วก็ลักลอบยิงปลานกแก้วยังไม่พอจับขึ้นมาถ่ายภาพเล่นด้วยเหตุเกิดที่บริเวณหาดกะตะจังหวัดภูเก็ตค่ะล่าสุดทางหน่วยงานก็เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบนะคะแล้วก็ย้ำว่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายผิดกฎหมายทั้งการจับหรือว่าครอบครองปลานกแก้วมีโทษหนักทั้งจำแล้วก็ปรับค่ะนี่นะคะคือภาพคลิปวิดีโอนักท่องเที่ยวคล้ายชาวจีนค่ะลงดำน้ำลงไปแล้วก็ยิงปลานกแก้วแล้วก็นำขึ้นมาถ่ายภาพเล่นอีกด้วยซึ่งคลิปนี้เนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักในโลกออนไลน์นะคะเมื่อช่วงค่ำของเมื่อวานนี้โดยทางสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่10จึงนำกำลังชุดปฏิบัติงานร่วมบูรณาการลงพื้นที่ไปที่บริเวณหาดกะตะตำบลกะรนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตพบเจ้าของร้านอาหารให้ข้อมูลค่ะว่าเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณ20:00มีนักท่องเที่ยวชาวจีนลงดำน้ำยิงปลานกแก้วใกล้ๆกับแนวโขดหินก่อนที่จะนำปลานกแก้วตัวนี้ขึ้นมาบนชายหาดแล้วก็มีการถ่ายภาพเล่นด้วยโดยเจ้าของร้านคาระบุว่าได้พยายามเข้าไปห้ามปรามแล้วแต่นักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวยังไม่เชื่อฟังพร้อมขอให้หน่วยงานภาครัฐเร่งนำป้ายประชาสัมพันธ์มาติดตั้งที่บริเวณหน้าหาดแล้วก็เพิ่มความถี่ในการตรวจตราพื้นที่ด้วยเบื้องต้นเทศบาลตำบลกะรนค่ะรับว่าจะจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์มาติดตั้งที่บริเวณหน้าหาดแล้วก็จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจเข้าตรวจพื้นที่อย่างสม่ำเสมอขณะที่ทางด้านตำรวจภูธรกะรนจะเพิ่มการจัดสายตรวจเข้าดูแลพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้ร่วมประชาสัมพันธ์นะคะให้กับผู้ประกอบการร้านค้ารวมไปถึงนักท่องเที่ยวรับทราบถึงข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจับหรือว่าครอบครองปลานกแก้วมีโทษหนักค่ะจำคุกไม่เกิน1 ปีปรับไม่เกิน100,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับค่ะ

0: ได้กลับกรุงเทพสักทีคิดถึงห้างแอร์เย็นๆจริงๆเอ๊ะเราไปกันแค่นี้เหรอครับคุณปู
1: อยู่คนเดียวเหงาละสิไม่มีเพื่อนเล่นใช่ไหมล่ะปูไปขอแม่ตะวันไว้แล้วว่าจะพาไปทัศนศึกษาเดี๋ยวก็คงจะมาล่ะ

0: ดีหรอกครับปู ผมก็แค่สงสารเด็กที่ไม่เคยเห็นกรุงเทพน่ะ ฉันเคยเห็นในทีวีแล้วย่ะก็ไม่มีทางเหมือนของจริงหรอกพอเธอเข้ากรุงเทพเธอก็ต้องตื่นเต้นจนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง
1: ไม่มีทาง
2: เด็กสองคนเนี่ย

0: ถวนี้สวยจังแก่นแก้วดูนั่นสิตรงนั้นก็สวยโอ้โห
1: บอกแล้วไงครับคุณปู่ว่าต้องได้ยินเสียงคนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง ฉันนะเห็นจนเบื่อแล้ว
2: แล้วถนนกับตึกที่หนูตะวันว่าสวยๆเนี่ยรู้ไหมว่าเขาเอาเงินที่ไหนมาสร้างกัน
0: เงินภาษีค่ะ
1: ทำไมเธอรู้เนี่ย
0: แม่ฉันสอนว่าทุกคนต้องเสียภาษีเพื่อเอาไปพัฒนาประเทศแต่คุณปู่คะการเสียภาษีเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่สมัยไหนล่ะคะ
2: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวสยามเลยมีรายรับมากขึ้นทันกับการเร่งรัดพัฒนาประเทศในตอนนั้น
0: แล้วทำไมตอนนั้นถึงต้องเร่งพัฒนาประเทศล่ะคะ
2: เรื่องมันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ตอนนั้นพวกฝรั่งอ้างว่าเราล้าหลังจะยึดเป็นอาณานิคมและถูกกดดันให้เซ็นสนธิสัญญาบาวริ่งทำให้ต้องตกอยู่ใต้ข้อบังคับที่เสียเปรียบมากมายในรัชกาลที่5ท่านจึงทรงเร่งปฏิรูปประเทศทั้งเรื่องการเก็บภาษีแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของบ้านเมืองเราเลยล่ะ
0: นี่นายอยากกลับไปดูตอนนั้นเหรอ
1: พาไปที่ตอนที่ปู่เล่า
3: ชนบทสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2446
1: ฮะโอ้นี่เราโผล่มาที่ไหนกันเนี่ย
4: พวกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
0: คือพวกหนูปีนต้นไม้แล้วตกมาในนี้ค่ะไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
4: ไปหัวเมืองใหม
1: ่หัวเมืองใหม่คืออะไรเหรอครับลุง
4: หัวเมืองใหม่ก็คือเมืองที่เกิดขึ้นใหม่จากการที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆทั้งเมืองเอกโทตรีจัตวาเข้าด้วยกันให้เป็นมณฑลยังไงล่ะ
1: อ๋อแล้วลุงจะไปทำอะไรที่หัวเมืองใหม่หรอครับ
4: ไปดูแลน่ะข้าน่ะเป็นคณะของท่านเทสาพิบาลที่ถูกส่งจากบางกอกให้ไปดูแลที่หัวเมืองใหม่ที่ว่านั่นแหละ
0: อ้าวแล้วเมื่อก่อนเมืองพวกนั้นไม่มีคนดูแลหรอคะ
4: เมื่อก่อนก็มีแต่เป็นแบบเมืองไหนก็ดูแลกันเองไม่มีระเบียบแบบแผนทำให้การพัฒนาล่าช้าไปแทบทุกเมืองแต่ตอนนี้พอรวมเมืองกันใหม่แล้วในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองไงล่ะนี่ถือเป็นการเปลี่ยนครั้งมโหฬารเลยนะเอาละเดี๋ยวพวกข้าต้องรีบเดินทางกันต่อแล้วพวกเองหลบไปก่อนเดี๋ยวจะเกะกะขวางทาง
0: ครับแก่นแก้ว
1: เฮ้ยรถเฮ้ยรถด้วย
5: วันนี้ฉันได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่5เป็นผู้เปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญ่ทำให้บ้านเมืองของเรามีระบบการเก็บภาษีอย่างใหม่เพื่อใช้พัฒนาประเทศและมีการปกครองที่ทันสมัยเหมือนกับประเทศอื่นๆในโลก

0: เสร็จแล้วทั้งสองผืน
1: คุณปู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
2: สมัยนี้ไม่มีแล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่5พระองค์ทรงเลิกทาสอย่างไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
3: อะนี่มันตลาดนี่ที่นี่จะมีทาสเหรอ
1: นะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนหรอครับ
4: ท่านนี่แหละลูกทาส

เรื่องเพศเป็นเรื่องที่เป็นธรรมชาติที่สุดของมนุษย์เรื่องหนึ่งเลยนะคะการได้พูดคุยเรื่องเพศกับเด็กๆและวัยรุ่นจะทำให้พวกเขามีทัศนคติที่ดีมีองค์ความรู้มีทักษะที่สำคัญที่จะปกป้องให้พวกเขาเนี่ยมีสุขภาวะทางเพศที่ดีในอนาคตอย่ากลัวคำถามเรื่องเพศของเด็กๆและก็วัยรุ่นนะคะเมื่อลูกมีคำถามนะคะให้รู้ไว้นะคะว่านี่เป็นโอกาสทองแล้วก็เป็นเวลาที่ดีมากๆที่พวกเขาจะได้เกิดการเรียนรู้มากขึ้นและการเรียนรู้ที่สำคัญนะคะก็คือการเรียนรู้ว่าพ่อแม่คุยเรื่องเพศกับพวกเขาได้ค่ะ

อายุเท่าไหร่ที่เราควรคุยเรื่องเพศศึกษาหรือว่าเราจะต้องรอให้เด็กๆเป็นฝ่ายถามก่อนดีนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเด็กๆสามารถที่จะพูดคุยเรื่องเพศได้ตั้งแต่เมื่อเขาเริ่มรู้เรื่องเพศของตัวเองนะคะโดยปกติแล้ววัยประมาณ 2-3 ปีเด็กๆก็จะเริ่มมีความเข้าใจในเรื่องเพศของตัวเองมากขึ้นเราก็อาจจะเริ่มคุยเรื่องเพศตามวัยนะคะเช่นเด็กเล็กแล้วก็คุยเรื่องของตัวตนของเขานะคะการเปลี่ยนแปลงนะคะวัยเพศของเขานะคะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นความรู้ที่สามารถค่อยๆให้เพิ่มขึ้นมาแล้วก็พูดคุยกับเขาได้ตามวัยค่ะเราสามารถพูดคุยเรื่องเพศผ่านประสบการณ์ในชีวิตประจำวันนะคะเช่นทำให้เขาเห็นบทบาทที่แตกต่างระหว่างเพศชายเพศหญิงหรือเพศหลากหลายนะคะทำให้เขาเห็นว่าเนื้อตัวร่างกายเป็นสิทธิของเขาเป็นเรื่องที่เขาต้องปกป้องดูแลแล้วก็ไม่ต้องรอให้เด็กๆ เป็นฝ่ายเริ่มคำถามนะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กๆมีคำถามเรามีคำตอบให้พวกเขาเสมอค่ะลูก3ขวบถามว่าหนูเกิดมาได้ยังไงนะคะอันนี้เป็นคำถามที่คุณพ่อคุณแม่ถ้าใครได้เป็นพ่อแม่หรือเป็นคุณครูคงจะพบว่านี่เป็นคำถามที่เราเจอบ่อยๆมากๆเลยค่ะสำหรับเด็กในวัย3ขวบนะคะเขาอาจจะไม่ได้อยากที่จะมีความรู้เรื่องเพศศึกษาเรื่องระบบสืบพันธุ์อะไรอย่างละเอียดเราจะตอบคำถามง่ายๆเช่นพ่อกับแม่รักกันพ่อกับแม่มาอยู่ด้วยกันวันนึงหนูก็มาเกิดกับแม่เกิดอยู่ในท้องแม่แม่ก็คลอดหนูออกมาแล้วแม่ก็รักหนูแล้วก็เลี้ยงดูหนูขึ้นมานะคะสำหรับเด็กวัย3ขวบการตอบคำถามแบบสั้นๆกระชับทำให้เขาเข้าใจง่ายเนี่ยแค่นี้ก็เพียงพอที่จะให้เด็กๆหายสงสัยสำหรับคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูที่อยากได้ตัวช่วยนะคะก็อาจจะชวนเขาอ่านนิทานนะคะนิทานภาพที่แสดงถึงเรื่องการเกิดมาของเด็กแบบง่ายๆนะคะทำให้เขาเข้าใจว่าอ๋อวันนึงนะคะที่พ่อกับแม่อยู่ด้วยกันไข่อสุจิมาเจอกันนะคะเขาก็ได้เติบโตมาอยู่ในท้องของแม่นะคะสิ่งที่ไม่ควรนะคะที่จะตอบกับเด็กๆ ก็คือเช่นยังเล็กอยู่ยังไม่ต้องไปรู้หรอกนะคะหรือหนูเกิดมาจากกระบอกไม้ไผ่หรือว่ามีคนเอามาทิ้งไว้หน้าบ้านแม่ก็เลยเก็บมาเลี้ยงสิ่งเหล่านี้อาจจะสร้างบาดแผลทางจิตใจนะคะทำให้เด็กไม่แน่ใจแล้วก็สงสัยในตัวเองนะคะที่สำคัญเนี่ยเด็กๆพอโตขึ้นก็จะเริ่มรู้ว่าคุณพ่อคุณแม่มีความไม่สะดวกใจหรือไม่ชอบพูดคุยในเรื่องเหล่านี้แล้วก็ทำให้เขาไม่กล้าที่จะพูดคุยเรื่องเพศกับพ่อแม่ได้ค่ะลูกชาย4ขวบชอบเล่นอวัยวะเพศนะคะจริงๆแล้วไม่ใช่แค่เด็กชายนะคะไม่ว่าจะเด็กเพศไหนๆเนี่ยในวัยนี้เขาก็จะมีการสนใจในเรื่องการสำรวจเนื้อตัวร่างกายของตัวเองนะคะและอาจจะพบว่ามีบางจุดมีบางสัมผัสที่เขาสัมผัสตัวเองแล้วมันเกิดความเพลิดเพลินนะคะสิ่งสำคัญก็คือคุณพ่อคุณแม่อย่าตกอกตกใจทำให้เป็นเรื่องคอขาดบาดตายนะคะเพราะหลายครั้งเนี่ยคุณพ่อแม่จะชอบคิดไปไกลว่ามันแปลว่าลูกเราหมกมุ่นทั้งเพศแปลว่าลูกเรามีความสนใจในเรื่องเพศนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเด็กๆวัยนี้เขายังไม่ได้มีเรื่องของอารมณ์ทางเพศอะไรแบบที่เรากังวลนะคะแต่มันเป็นเรื่องของการรู้จักตัวเองที่เป็นไปได้ตามวัยของเด็กๆวัยนี้สิ่งที่เราควรจะทำนะคะก็คือทำให้เด็กๆเนี่ยเขารู้ว่าเออนี่มันเกิดได้เป็นธรรมดานะคะอันนี้เป็นอวัยเพศของหนูจับแล้วบางทีมันอาจจะเพลินๆแต่เราต้องระมัดระวังนะคะเช่นบางทีจับบ่อยๆมันอาจ

อักเสบได้นะลูกเวลาที่เห็นเด็กๆทำนะคะก็อย่ารีบใช้คำดุนะคะเพราะหลายครั้งเด็กจะเกิดความกังวลนะคะแล้วก็เกิดความเครียดคุณพ่อแม่อาจจะช่วยโดยการที่ดึงให้เขาเนี่ยไปสนใจในสิ่งอื่นๆนะคะเวลาที่มือเขาได้ไปจับดินน้ำมันนะคะไปวาดรูปเนี่ยค่ะเขาก็จะค่อยๆห่างจากการใช้มือมาจับสัมผัสอวัยวะเพศของตัวเองได้มากขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าลูกเริ่มไปสนใจหรือไปจับอวัยวะเพศของคนอื่นเล่นนะคะนี่เป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องสอนเขาในเรื่องของการเคารพในสิทธิเนื้อตัวร่างกายของคนอื่นสอนลูกด้วยกันทำให้ลูกเข้าใจว่าถ้าเป็นตัวลูกเองถ้ามีคนมาจับของเขาเขาจะรู้สึกอย่างไรถ้าเขาไม่ชอบเขาก็ไม่ควรทำกับคนอื่นสอนง่ายๆแบบนี้เลยค่ะเด็ก9ขวบถามว่าหนูมีแฟนได้ไหมนะคะคำถามนี้เวลาที่เราเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองหรือเป็นคุณครูเวลาที่ได้ยินเราอาจจะรู้สึกตกอกตกใจนะคะแต่จริงๆหลายๆครั้งในเด็กเขาก็ถามเพราะว่าเขาสงสัยเขาอยากรู้เขาไม่ได้มีความหมายอะไรเลยเถิดไปแบบที่เขาอาจจะอยากลุกขึ้นมาทำจริงๆนะคะสิ่งสำคัญมากๆกว่าการให้คำตอบว่าได้หรือไม่ได้คือการที่ทำให้เราเข้าใจว่าเขากำลังรู้สึกอะไรเขากำลังคิดอะไรอยู่มุมมองของเขาเป็นยังไงนะคะเราจะถามเขากลับไปว่าแฟนในนิยามของเขามันหมายความว่ายังไงนะคะทำให้เด็กสามารถที่จะแยกได้ว่าแฟนคืออะไรเพื่อนคืออะไรนะคะในวัยรุ่นหลายคนจะสนใจเรื่องของแฟนเพศสัมพันธ์นะคะมันดียังไงแล้วมันไม่ดียังไงมันมีอะไรที่มันอาจจะต้องระมัดระวังกับการมีแฟนในวัยนี้สิ่งเหล่านี้ค่ะจะเป็นการที่ทำให้เขาค่อยๆได้คิดได้ตกตะกอนนะคะมุมมองแล้วก็ได้คำตอบที่เป็นของตัวเองนะคะด้วยการรับฟังโดยไม่ตัดสินของพ่อแม่แล้วก็การชวนเขาตั้งคำถามกับสิ่งที่เขากำลังมีคำถามอยู่ค่ะเด็กวัยรุ่นถามว่าคนเราควรคบกันนานแค่ไหนถึงจะมีเพศสัมพันธ์ได้นะคะเวลาที่เราได้ฟังคำถามเหล่านี้หลายครั้งเราอาจจะรู้สึกตกใจนะคะว่าเอ้ยเขากำลังจะคิดทำอะไรหรือเปล่านะคะให้วางการตัดสินตรงนั้นของเราลงไปก่อนนะคะให้รู้สึกดีใจเลยนะคะว่าเวลาที่เขามีคำถามเหล่านี้แปลว่าเขากำลังกลับมาคิดแล้วก็ตั้งคำถามกับตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นแทนการที่เราจะตอบไปว่ามีเมื่อเรียนจบมีเมื่อแต่งงานนะคะซึ่งหลายครั้งมันอาจจะไม่ได้เป็นคำตอบของตัวเด็กเองเนี่ยเราอาจจะต้องป้อนคำถามกลับไปว่าแล้วตัวเขาล่ะเขามองเรื่องนี้ยังไงนะคะเขาคิดว่าคนเราควรคบกันนานแค่ไหนถึงจะมีเพศสัมพันธ์ได้นะคะความพร้อมของเขาในตัวตนในแบบนิยามของเขาเนี่ยเขาคิดว่าเมื่อไหร่ที่เขาจะรู้สึกพร้อมนะคะเขาจะได้กลับมาตกตะกอนแล้วก็ได้ฟังเสียงของตัวเองว่าตัวเขามองเรื่องนี้อย่างไรตัวเขาเชื่อเรื่องนี้อย่างไรตัวเขามีมุมมองในเรื่องนี้อย่างไรนะคะตัวเราก็จะเสริมนะคะให้เด็กๆแล้วก็วัยรุ่นเนี่ยได้รู้ว่ามันไม่ได้แปลว่าทุกครั้งที่เรามีความสัมพันธ์มันจะต้องเท่ากับการมีเพศสัมพันธ์นะคะเพศสัมพันธ์เป็นสิ่งที่เป็นทางเลือกที่เราแต่ละคนเนี่ยจะเลือกหรือไม่เลือกก็ได้นะคะการเลือกนั้นเนี่ยควรจะต้องมาพร้อมกับความพร้อมพร้อมที่จะรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็พร้อมที่จะป้องกันนะคะผลกระทบเชิงลบที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือการตั้งครรภ์แบบที่ไม่พึงประสงค์นะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กได้คิดรอบคอบนะคะวางแผนป้องกันมองเห็นข้อดีข้อเสียแล้วเมื่อนั้นอาจจะเป็นเวลาที่พร้อมของเด็กๆแล้วก็วัยรุ่นซึ่งเราแต่ละคนก็จะมีเวลาแห่งความพร้อมที่ไม่เท่ากันค่ะสอนลูกอย่างไรไม่ให้ถูกคุกคามทางเพศนะคะเรื่องหลักๆ ก็คือการที่เด็กต้องเข้าใจก่อนว่าความถูกคุกคามทางเพศเนี่ยคืออะไรนะคะก็คือเรื่องของการละเมิดในสิทธิเนื้อตัวร่างกายแบบที่เขาไม่ได้รู้สึกยินยอมนะคะหรือการที่อาจจะเป็นเรื่องของการละเมิดทางคำพูดทางด้านอารมณ์ความรู้สึกนะคะสิ่งเหล่านี้คือเรื่องของการคุกคามทางเพศทั้งสิ้นอันที่2ก็คือการที่จะสอนให้ลูกเข้าตัวของเขามีสิทธิในเนื้อตัวร่างกายของเขาเสมอนะคะไม่มีใครสามารถมีสิทธิ์มาทำอะไรบนเนื้อตัวร่างกายของเขาในแบบที่เขาไม่เต็มใจนะคะการสอนให้ลูกขอความช่วยเหลือนะคะเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นกับเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถูกล่วงละเมิดโดยคนใกล้ชิดนะคะทำให้เขารู้ว่าพ่อแม่เป็นพื้นที่ปลอดภัยเป็นพื้นที่ที่เขาสามารถจะพูดคุยในเรื่องเหล่านี้ได้นะคะพ่อแม่ควรเป็นตัวอย่างที่ดีของการไม่ blaming เหยื่อหรือการโทษไปที่ความผิดพลาดของเหยื่อนะคะเช่นเราจะไม่คอยพูดกับให้ลูกฟังว่าเนี่ยเป็นเพราะผู้หญิงแต่งตัวโป๊ก็เลยโดนเขามาข่มขืนการที่เราสร้างทัศนคติหรือความเชื่อแบบนี้นะคะจะทำให้หลายครั้งเมื่อเด็กนะคะหรือวัยรุ่นนะคะตกเป็นเหยื่อของการกระทำเหล่านี้เนี่ยเขาอาจจะไม่กล้าที่จะขอความช่วยเหลือเพราะว่าเขารู้สึกว่าพ่อแม่อาจจะโทษว่าเป็นความผิดของเขาที่ไม่ได้ระมัดระวังที่ไม่ได้ดูแลตัวเองให้ดีนะคะสิ่งที่เราต้องบอกกับเด็กเสมอก็คือว่าไม่ว่าการกระทำของเราจะเป็นอย่างไรเราจะแต่งตัวแบบไหนนะคะไม่

มีใครมีสิทธิ์ที่จะมาละเมิดเนื้อตัวร่างกายของเราโดยที่เราไม่ยินยอมและนั่นคือความผิดเสมอพ่อแม่จะรับฟังลูกแล้วก็ถ้ามีอะไรเหล่านี้นะคะให้มาบอกกับพ่อแม่เสมอแล้วก็จะได้หาทางช่วยเหลือกันค่ะสิ่งสำคัญอีกอันนึงนะคะก็คือการที่เราอาจจะต้องระมัดระวังนะคะคำพูดของเราว่าคนที่ทำแบบนี้จะต้องถูกจับเข้าคุกต้องถูกเอาไปประหารชีวิตนะคะเพราะหลายครั้งค่ะการล่วงละเมิดทางเพศหรือการคุกคามทางเพศเนี่ยหลายครั้งมันจะเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวคนในครอบครัวพอเด็กๆ เขาเชื่อว่าถ้าเกิดเขาไปบอกกับใครหรือขอความช่วยเหลือจากใครคนในครอบครัวของเขาจะต้องถูกจำคุกถูกเอาไปประหารชีวิตเนี่ยบางทีทำให้เด็กๆ เนี่ยไม่กล้าที่จะขอความช่วยเหลือนะคะเพราะว่ากลัวว่าจะเกิดผลกระทบกับคนในครอบครัวนะคะสิ่งที่ต้องบอกกับเด็กๆ ก็คือคนในครอบครัวที่มีปัญหาในเรื่องของการไปทำอะไรไม่ดีกับคนอื่นๆเนี่ยควรจะต้องได้รับความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบำบัดสภาพจิตใจนะคะแล้วก็เราไม่ควรที่จะต้องอดทนอยู่ในภาวะที่เราอาจจะต้องถูกคนในครอบครัวเนี่ยล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเพราะว่านั่นจะไม่เป็นผลดีกับใครไม่ว่าจะเป็นตัวผู้กระทำแล้วก็ผู้ถูกกระทำเองค่ะเปิดประตูเข้าไปเจอลูกช่วยตัวเองอยู่ทำยังไงดีนะคะสิ่งสำคัญมากๆที่จะต้องทำก่อนเลยคือรีบปิดประตูนะคะแล้วก็รีบออกมาจากห้องนั้นนะคะอย่าเข้าไปในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ส่วนตัวของเขานะคะถ้ามีโอกาสนะคะก็อาจจะขอโทษลูกนะเดียวกันก็จะเป็นเวลาที่เราอาจจะได้สอนลูกๆด้วยนะคะที่เขาจะรู้จักที่จะช่วยตัวเองในพื้นที่ที่เป็นส่วนตัวนะคะก็คืออาจจะบอกกับเขาว่าวันหลังถ้าหนูอยากจะทำเรื่องที่เป็นส่วนตัวแบบนี้เนี่ยหนูอย่าลืมล็อกห้องด้วยนะลูกเพราะว่าเดี๋ยวบางทีแม่อาจจะเผลอเปิดเข้ามาได้นะคะเราอาจจะคุยกับลูกนะคะว่าการช่วยตัวเองเป็นเรื่องที่เป็นธรรมชาติเป็นเรื่องที่เป็นปกติแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นเรื่องผิดอะไรนะคะสิ่งสำคัญก็คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องเชื่อก่อนนะคะว่าการช่วยตัวเองเป็นธรรมชาติมากๆของวัยรุ่นนะคะแล้วก็เป็นการจัดการอารมณ์ทางเพศที่ทำให้เกิดสุขภาวะทางเพศที่ดีมากๆเพราะว่าเป็นวิธีการที่ไม่ได้เป็นอันตรายอะไรนะคะไม่ได้ทำให้เกิดความเสี่ยงอะไรไม่ได้มีผลกระทบทางด้านจิตใจหรือผลกระทบต่อร่างกายอะไรนะคะการให้ความรู้ความเข้าใจกับวัยรุ่นว่าเวลาที่เขามีอารมณ์ทางเพศแล้วเขาสามารถจัดการมันได้ด้วยการช่วยตัวเองเนี่ยก็จะทำให้วัยรุ่นสามารถจัดการอารมณ์เพศได้อย่างมีสุขภาวะที่ดีค่ะลูกมาบอกว่าลูกชอบเพศเดียวกันนะคะเราควรตอบลูกอย่างไรนะคะคิดว่าคงเป็นคำถามที่คุณพ่อคุณแม่หลายคนเวลาได้ยินก็อาจจะรู้สึกตกใจนะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราควรจะตอบลูกยังไงดีนะคะเวลาที่นึกอะไรไม่ออกนะคะประโยคแรกที่อยากจะแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่บอกกับลูกก็คือขอบคุณมากที่มาบอกแม่แม่ดีใจมากๆที่แม่ได้เป็นพื้นที่ปลอดภัยตรงนั้นในชีวิตลูกนะคะแล้วก็ถ้าเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้เลยนะคะเราจะบอกลูกไปว่าแม่ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องนี้มากนักแต่แม่อยากทำความเข้าใจกับมันมากขึ้นอาจจะขอไปศึกษาเรื่องนี้เพิ่มเติมก่อนหรือแม่จะขอไปทำความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนที่สำคัญก็คืออย่าลืมนะคะที่จะบอกกับเขาว่าไม่ว่าเราจะเป็นเพศไหนนะคะมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับศักยภาพหรือไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับความเป็นตัวตนของเรานะคะแล้วก็พ่อกับแม่รักแล้วก็ยอมรับแล้วก็เคารพกับสิ่งที่ลูกเป็นเสมอถ้าเราเชื่อแบบนั้นจริงๆนะคะสำหรับกรณีที่เราก็ยังรู้สึกช็อกเรายังรู้สึกงงหรือเรารู้สึกว่าเรายังรับไม่ได้เนี่ยเราก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบอกกับลูกว่าแม่รับได้แม่เข้าใจนะคะเพราะว่าเด็กเขาก็จะอ่านพลังงานอ่านสัญญาณอ่านภาษากายบางอย่างของเราออกเราจะบอกว่าแม่ยังรู้สึกตกใจอยู่แม่ยังรู้สึกสับสนอยู่นะคะแม่ขอใช้เวลาในการทำความเข้าใจกับเรื่องนี้มากขึ้นแต่ขอบคุณมากๆแล้วก็แม่ดีใจมากๆที่ลูกมาบอกเรื่องนี้กับแม่แม่ดีใจมากๆที่แม่ได้เป็นคนสำคัญแล้วก็เป็นพื้นที่ปลอดภัยของลูกนะคะลูกสาว18มาบอกว่าสนใจที่อยากจะฝังยาคุมกำเนิดเราควรจะตอบลูกยังไงนะคะก่อนอื่นเลยก็คือจัดการกับใจของเราก่อนนะคะถ้าเกิดโดยเฉพาะกับเราที่เราเป็นคนที่อาจจะไม่ได้รู้เลยว่าลูกมีแฟนหรือลูกอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับแฟนเนี่ยเราอาจจะตกใจมากกับคำถามของลูกนะคะสิ่งสำคัญก็คืออาจจะลองชวนลูกคุยนะคะว่าทำไมเขาถึงสนใจเรื่องนี้นะคะความสัมพันธ์ของเขากับคู่เป็นยังไงนะคะที่สำคัญอย่าลืมชมเขานะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแม่ดีใจมากเลยที่เขาเป็นคนที่รู้จักที่จะดูแลตัวเองปกป้องตัวเองแล้วก็ป้องกันนะคะสิ่งที่อาจจะเป็นผลกระทบเชิงลบที่จะเกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธ์แบบที่ไม่ได้ป้องกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะชวนลูกให้มองนะคะถึงความพร้อมนะคะของการที่จะตัดสินใจมีเพศสัมพันธ์นะคะถ้าเกิดเขารู้สึกว่าเขาพร้อมเขาอยากจะป้องกันเราชวนให้เขาดูถึงข้อดีข้อเสียนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ

ที่จะฝังยาคุมกำเนิดซึ่งจริงๆเป็นวิธีการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพที่สูงแล้วก็ดีมากแล้วก็เป็นวิธีที่เราก็แนะนำในวัยรุ่นนะคะอย่าลืมที่จะบอกเขาเสมอว่าการฝังยาคุมกำเนิดไม่ได้ช่วยป้องกันในเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะเราควรที่จะใช้ถุงยางอนามัยควบคู่ไปด้วยนะคะแล้วก็อาจจะชวนเขาคุยถึงการขอคอนเซนต์นะคะการขอความยินยอมรวมถึงการให้ความยินยอมของตัวเขากับคู่ของเขาด้วยค่ะเมื่อเจอถุงยางอนามัยในกระเป๋าของลูกสาววัยรุ่นนะคะเราจะทำยังไงดีนะคะก่อนอื่นเลยก็คือกลับมาสังเกตความคิดนะคะความรู้สึกของเราก่อนนะคะเพราะหลายทีเนี่ยพอเราเจอถุงยางอนามัยหรืออะไรก็ตามในกระเป๋าของเด็กๆเราก็จะตัดสินไปก่อนเลยว่าลูกเราต้องมีเพศสัมพันธ์แล้วแน่ๆนะคะสำคัญเลยก็คือการกลับมาฟังก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะคะเพราะว่าหลายทีเนี่ยเอาจริงๆตอนนี้เด็กๆหลายคนก็โรงเรียนหลายโรงเรียนมีแจกนะคะให้เด็กผู้หญิงสามารถพกถุงยางอนามัยติดเอาไว้จะได้ใช้หรือไม่ได้ใช้เนี่ยอย่างน้อยมันก็ทำให้เขาปลอดภัยมากขึ้นนะคะเพราะว่าเรื่องพกถุงยางอนามัยก็ไม่ควรจะเป็นเรื่องของเพศชายเพียงเท่านั้นนะคะคุยกับลูกก่อนนะคะสามารถบอกลูกได้ตรงไปตรงมาว่าพอดีแม่ไปเจอถุงยางอนามัยแม่รู้สึกไม่แน่ใจแล้วก็ไม่ค่อยสบายใจว่าเอ๊ะทำไมแบบมันมีอยู่ในกระเป๋าของลูกนะคะการชวนคุยเปิดบทสนทนานะคะโดยการไม่รีบปักปรำเขาไม่รีบตัดสินเขานะคะจะทำให้เราสามารถที่จะพูดคุยกับลูกได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็บางทีวัยรุ่นเขาก็อาจจะให้คำตอบแบบที่เราอาจจะไม่ได้คาดไว้เช่นเขาจะทำรายงานเขาอาจจะพกเพราะโรงเรียนแจกนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยอย่าไปบอกเขาว่าอย่าไปห้ามหรือไปใช้คำสั่งนะคะว่าอย่าเพิ่งริมีอะไรกับแฟนนะห้ามมีอะไรเชียวนะคะเพราะว่ามันจริงๆการห้ามตรงนั้นน่ะมันไม่ได้ทำให้เขาแบบฟังมันได้จริงๆแต่ว่าเราควรจะชวนลูกคิดนะคะว่าเขามองเรื่องการมีเพศสัมพันธ์นะคะในวัยรุ่นเนี่ยยังไงเขามองเรื่องคำว่าพร้อมของเขาแบบไหนนะคะแล้วก็ชื่นชมค่ะว่าเออจริงๆการที่เขาตัดสินใจที่จะพกถุงยางนะคะไม่ว่าเขาจะมีหรือไม่มีเพศสัมพันธ์เนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องดีมากๆที่เขาจะรู้จักที่จะปกป้องแล้วก็ดูแลตัวเองให้มีความเสี่ยงแล้วก็มีอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธ์แบบที่ไม่ได้ป้องกันนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราสอดแทรกกับการคุยไปกับลูกได้ที่จะทำได้ดีแบบนั้นเราต้องละวางการตัดสินละวางการปรักปรำนะคะหรือละวางความตกอกตกใจเนาะทำให้ลูกรู้สึกได้ว่าเออเราพูดคุยกับเขาแบบที่เรามองมันเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดามากขึ้นค่ะไม่อยากให้ลูกมีแฟนกลัวลูกอกหักจะห้ามลูกยังไงดีนะคะก่อนอื่นหมอก็อยากจะชวนคุณพ่อคุณแม่คุณครูนะคะกลับมาทำงานกับตัวเองก่อนนะคะหลายครั้งเนี่ยเราจะมีความกลัวเนาะแล้วเราก็จะพยายามปกป้องลูกๆเด็กๆของเราให้อยู่แต่กับพื้นที่ที่มีแต่ความปลอดภัยนะคะทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยประสบการณ์หลายๆอย่างเนี่ยมีคุณค่าต่อการเติบโตของเด็กๆมากๆประสบการณ์ของการมีความรักประสบการณ์ของการได้เป็นคนสำคัญเนี่ยจริงๆมันพัฒนาตัวตนพัฒนาอัตลักษณ์ของวัยรุ่นหลายๆคนนะคะการที่เรารู้ว่าเราจะทำตัวน่ารักกับคนอื่นยังไงเราจะดูแลคนอื่นยังไงจริงๆพัฒนาทักษะที่สำคัญมากๆที่เขาจะใช้ในชีวิตงั้นการที่เขาจะมีความสัมพันธ์เนี่ยให้เรามองว่าเป็นเรื่องธรรมดานะคะเป็นเรื่องที่เป็นปกติการที่เขาจะอกหักเขาก็จะได้มีพื้นที่ที่จะเรียนรู้ที่จะอยู่กับความผิดหวังอยู่กับสิ่งที่ต้องการแล้วไม่ได้ดังใจนะคะซึ่งในชีวิตของเด็กๆแล้ววัยรุ่นที่เขาจะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ข้างหน้าเนี่ยเขาจะต้องผ่านประสบการณ์ของการที่ไม่ได้สิ่งที่หวังไม่ได้สิ่งที่ได้ดังใจหรือความผิดหวังที่ทำให้เขาเกิดความรู้สึกที่รุนแรงแต่การที่เขาได้อกหักโดยที่มีคุณพ่อคุณแม่คอยเป็นที่ปรึกษาคอยทำให้เขาสามารถที่จะก้าวข้ามกับความรู้สึกผิดหวังตรงนั้นไปได้เนี่ยจริงๆเป็นบทเรียนแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่สร้างการเติบโตของเด็กๆมากๆนะคะเพราะฉะนั้นอย่าห้ามลูกที่จะไม่ให้มีความรักเพราะหลายครั้งเราห้ามไม่ได้นะคะแต่ว่าทำให้เขาสามารถมีความรักแบบที่มีประโยชน์กับตัวตนของเขานะคะเวลาที่เขาอกหักนะคะก็ให้ความอกหักนั้นเป็นประสบการณ์สำคัญที่ทำให้เขาเรียนรู้ว่าเขาจะก้าวข้ามความผิดหวังความไม่ได้ดั่งใจนะคะในชีวิตไปได้ยังไงแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ให้เขาเรียนรู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตเขาเขาจะมีพ่อแม่อยู่ข้างๆเขาเสมอมันเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีคุณค่าและก็สำคัญมากค่ะจะมีวิธีสอนลูกอย่างไรให้รู้จักวิธีปฏิเสธอย่างเหมาะสมในเรื่องเพศโดยเฉพาะกับคำขอจากคนใกล้ชิดหรือคนใกล้ตัวนะคะ
หลักๆเลยเนี่ยเราก็ต้องเป็นตัวอย่างนะคะที่ทำให้ลูกเห็นว่าเราเนี่ยเคารพในสิทธิเนื้อตัวร่างกายของเขานะคะการที่ทำให้เด็กรับรู้ว่าตัวเขามีสิทธิในการเลือกเขามีสิทธิในเนื้อตัวร่างกายของเขาและเราเคารพในสิ่งนั้นเนี่ยเป็นการสอนที่สำคัญมากๆนะคะไม่บังคับให้เขาไปกอดหอมปู่ย่าตายายโดยที่เขาไม่รู้สึกเต็มใจแต่ทุกครั้งที่ปู่ย่าตายายอยากจะหอมเขาแล้วเราขออนุญาตเขาว่าคุณยายอยากหอมหนูอนุญาตให้คุณยายหอมไหมลูกสิ่งเหล่านี้ค่ะจะทำให้เด็กๆรู้ว่าตัวเขาเนี่ยมีสิทธิในเนื้อตัวร่างกายของตัวเองแล้วผู้ใหญ่ควรจะมีความเคารพในสิ่งเหล่านั้นนะคะซึ่งถ้าเราทำมันเป็นเรื่องปกติเด็กๆจะเรียนรู้ว่าตัวเขาเนี่ยสามารถที่จะให้และปฏิเสธกับสิ่งเหล่านี้ได้นะคะอีกอันนึงก็คือสอนเรื่องของทักษะปฏิเสธนะคะก็คือทักษะที่ทำให้เด็กรู้ว่าเขาสามารถที่จะลุกขึ้นมาพูดคำว่าไม่โอเคค่ะไม่ชอบค่ะได้นะคะแล้วเราก็จะไม่ทำการแสดงท่าทางหรือแสดงการปฏิเสธกับคำพูดเหล่านั้นของเขาแต่เราแสดงการยอมรับและเราก็แสดงการที่จะเคารพการปฏิเสธนั้นนะคะอันที่สองก็คือบอกเด็กนะคะว่านอกจากการปฏิเสธนะคะเด็กควรจะเอาตัวเองออกมาจากสถานการณ์หรือพื้นที่ที่เขาปลอดภัยนะคะแล้วก็มาบอกผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ชิดหรือเป็นผู้ใหญ่ที่ดูแลเขานะคะเช่นเมื่อกี้คุณลุงเข้ามากอดหนูไม่ชอบเลยนะคะให้เด็กสามารถที่จะเข้ามาบอกและเมื่อเด็กมาบอกเราอะค่ะท่าทีของเราเนี่ยสำคัญมากๆการที่เราไม่ไปบอกเด็กว่าคุณลุงเขาก็แค่หอมเองลูกคุณลุงเขาก็แค่กอดเองลูกไม่เป็นไรหรอกเนี่ยจะทำให้เด็กเกิดความรู้สึกสับสนนะคะว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยตัวเขามีสิทธิในเนื้อตัวร่างกายของตัวเองหรือเปล่าแต่การที่เราบอกกับเด็กว่าโอ้แม่เข้าใจเลยคุณลุงไม่ควรทำสิ่งที่หนูไม่ชอบหรือหนูรู้สึกไม่โอเคเดี๋ยวแม่จะบอกกับคุณลุงให้นะการแสดงการลุกขึ้นมาปกป้องลูกนะคะปกป้องสิทธิของเขาจะทำให้เขารู้สึกมั่นคงแล้วก็มั่นใจว่าคุณพ่อคุณแม่เข้าใจว่าเขาเวลาที่เขาอยู่ในสถานการณ์ที่เขาไม่โอเคคุณพ่อแม่จะคอยรับฟังแล้วก็คอยช่วยเหลือเขานะคะและนี่ก็เป็นคำถามที่เราจะพบได้บ่อยๆจากเด็กๆจากลูกแล้วก็ลูกศิษย์ของเรานะคะมันอาจจะมีคำถามที่นอกเหนือไปจากคำถามตัวอย่างเหล่านี้นะคะสิ่งสำคัญมากๆก็คือการกลับมาฟังเสียงข้างในของตัวเราเองก่อนที่เราจะตอบคำถามเหล่านั้นไปนะคะแล้วก็รับฟังอย่างไม่ตัดสินกับเด็กๆตั้งคำถามกับพวกเขาแทนการบอกคำตอบของเราไปเฉยๆก็จะทำให้เด็กๆสามารถได้ฝึกคิดนะคะฝึกประมวลผลฝึกเลือกทางเลือกที่เป็นของตัวเองมากขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้ที่จะนำมาซึ่งสุขภาวะทางเพศที่ดีแล้วก็ปลอดภัยทำให้เขาเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีทัศนคติทางเพศที่ดีต่อเรื่องเพศเป็นเด็กที่มีทักษะจัดการปัญหาจัดการทางเลือกต่างๆที่เข้ามาในชีวิตแล้วก็เป็นเด็กที่รู้จักที่จะรับผิดชอบกับทางเลือกของตัวเองค่ะ

จะเห็นได้ว่าเมื่อเราเปิดใจที่จะทำความเข้าใจในเรื่องเพศนะคะเราจะพบว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องที่เราคุยกันได้เป็นเรื่องที่เป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นเรื่องที่ทำให้เด็กๆเนี่ยสามารถมีองค์ความรู้มีทักษะมีทักษะคติที่ดีแล้วก็เติบโตไปอย่างมั่นคงแล้วก็ปลอดภัยนะคะสิ่งสำคัญก็คือว่าเราจะเป็นผู้ใหญ่ที่จะทำให้เด็กๆรู้สึกปลอดภัยที่จะมาคุยเรื่องเพศกับเราหรือเปล่าซึ่งสิ่งสำคัญก็คือการรับฟังอย่างเข้าใจไม่ตัดสินการชวนเด็กฝึกคิดตั้งคำถามนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะก็จะทำให้เขาเติบโตไปเป็นเด็กที่มีสุขภาวะทางเพศที่ดีแล้วก็เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาวะทางเพศที่ดีในอนาคตค่ะและนี่คือคอร์สเรียนเพศศึกษานอกตำราโดยหมอโอแพทย์หญิงจิราพรอรุณากูลขอให้ทุกคนเปิดใจแล้วก็มีความมั่นใจในการคุยเรื่องเพศกับเด็กๆของเรากันนะคะ

0: ากมีผู้สนใจลงทุนและจองซื้อหลักทรัพย์ในช่วงนี้นะคะก็จะเป็นที่3ที่เป็นผู้มีความน่าเชื่อถือทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อค่ะซึ่งเมื่อระดมทุนได้สำเร็จก็จะโอนเงินค่าจองซื้อให้กับบริษัทผู้ระดมทุนและถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จก็จะโอนเงินคืนให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศค่ะถ้าเป็นหุ้นเมื่อระดมทุนได้ครบตามเป้าหมายบริษัทจะได้รับเงินเต็มจำนวนแต่ถ้าระดมทุนได้ไม่ถึงเป้าหมายจะถือว่าระดมทุนไม่สำเร็จต้องคืนเงินทั้งหมดให้แก่ผู้ลงทุนหรือที่เรียกว่า all or nothing ถ้าเป็นหุ้นกู้ระดมทุนได้ไม่น้อยกว่า 80% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้บริษัทก็จะได้รับเงินไปดำเนินโครงการซึ่งไม่ได้ใช้หลัก All or Nothing เหมือนหุ้น
1: Funding Portal จะใช้เวลาตรวจสอบโครงการประมาณ 1-4 สัปดาห์และในช่วงการระดมทุนจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 เดือนขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดค่ะบริษัทผู้ระดมทุนสามารถประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางเว็บไซต์ของ Funding Portal หรือว่า Funding Portal จะช่วยจัดโรดโชว์ในวงจำกัดให้ค่ะซึ่งระยะเวลาในขั้นตอนนี้ก็ประมาณ 1-3 เดือนโดยทั่วไปค่ะ
2: ในส่วนของช่วงระหว่างการระดมทุนนะครับก็จะมีเรื่องของการที่เราจะช่วยนะครับในการที่เราจะสื่อสารกับผู้ลงทุนนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับเราจะสื่อสารด้วยอย่างแรกนะครับคือเราใช้หนังสือชี้ชวนนะครับเป็นการสื่อสารกับผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนเนี่ยเข้าใจในธุรกิจมากขึ้นนะครับว่าตัวธุรกิจเนี่ยมีข้อมูลของบริษัทเป็นยังไงบ้างนะครับข้อมูลทางการเงินเป็นยังไงบ้างนะครับและมีพฤติกรรมการชำระเงินเป็นอย่างไรบ้างนะครับในนี้ในส่วนของหนังสือชี้ชวนและในส่วนที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของการที่เรามีทีมนักลงทุนสัมพันธ์นะครับ Funding Portal เนี่ยจะส่งคนไปคุยกับผู้ลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการ

วันนี้ออกจากโรงเรียนอาตมาจะลงไปกรุงเทพ แล้วบ่ายนี้จะไปเยี่ยมเด็กนักเรียนชื่อไตรอยู่อนุบาล3 เพิ่งได้ทราบว่าเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดเป็นลูคีเมียซึ่งเป็น เรียกว่าเป็นธรรมทูตเนาะที่คนเรามักจะประมาทยังรู้สึกว่าโอ้เรา อนาคตของเราอีก ยาวนานก็ทุกคนก็นึกเหมือนกับว่ามีสิทธิที่จะอยู่ถึงอายุ70ปี80ปีสมัยนี้ถึง90ปีแล้วก็หลายคนก็ยังมีความหวังอยู่ในอนาคตไม่ไกลก็จะมียามีวิธีที่จะยืดอายุออกไปไกลกว่านั้นแต่แท้ที่จริงแล้วชีวิตของเรามันเปราะบางเหลือเกิน แล้วในประสูติท่านก็ยังทำว่าหรือว่าท้าทายว่าพรุ่งนี้กับชาติหน้าและในจะมาก่อนไม่มีใครรับรองตัวเองได้ว่าเราจะมีชีวิตแม้ถึงพรุ่งนี้หรือแม้ถึงบ่ายนี้เราในเมื่อมีสิ่งใดเกิดขึ้นอย่างฉับพลันเนี่ยเรามักจะบอกว่าอยู่ดีๆอะไรก็สิ่งนั้นก็เกิดขึ้นสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นแต่ที่จริง

แล้วมันไม่ค่อยดีหรอกที่ว่าอยู่ดีๆถ้ามันอยู่ดีๆอะไรที่มันไม่น่าปรารถนาก็คงไม่เกิดขึ้นได้หรอกแต่การอยู่ด้วยความไม่ประมาทก็คืออยู่อย่างไม่ขาดสติอยู่อย่างไม่ขาดสติก็คือการไม่ลืมว่าชีวิตเรามีเกิดแก่เจ็บตายแต่บางทีเนี่ยไม่ครบไม่มีแก่มีเกิดเจ็บตายเอผ่านตัวแก่ไปเลยก็มี จริงในยุคนี้ที่ว่ายุคที่เรามีบุญกันมากถ้าเทียบกับในอดีต หนึ่งในอดีตเด็กจะ เสียชีวิตก่อนอายุ1ขวบ2ขวบตั้งแต่เด็กตั้งแต่ทารกจำนวนมากเลยหลาย 10% เรียกว่าตายมากกว่าอยู่ไม่ใช่เพียงแค่นั้นคุณแม่ที่เสียชีวิตระหว่างการคลอดและหลังคลอดก็จำนวนมากคือการเกิดเป็นมนุษย์ที่ว่าเป็นเรื่องยากถ้าเรามองในแง่ของการวินวายตายเกิดในวัฏสงสารนี้เกิดเป็นมนุษย์ยากกว่าเกิดเป็นสัตว์ที่ราชาอะไรเราก็มองไม่เห็นแล้วแต่จะเชื่อแต่เรื่องความยากที่จะเกิดหลังจากที่คุณแม่ตั้งครรภ์แล้วอันนี้ก็เห็นได้ง่ายมากถึงว่าทุกวันนี้ความปลอดภัยกว่าทุกยุคทุกสมัยแต่อีกอย่างหนึ่งก่อนหน้านี้ในการที่คนเราโดยเฉพาะผู้ชายจะอยู่ถึงอายุ40-50โดยที่ไม่เคยต้องเป็นทหารไม่เคยต้องอยู่ในสงครามยากมากที่ตายในสงครามก็เยอะอย่างเช่นทุกวันนี้ก็มีไอ้กีฬาที่รัสเซียเนี่ยถ้าดูประวัติศาสตร์ของรัสเซียในสมัยนาซีในสงครามโลกที่สองคนรัสเซียเฉพาะคนรัสเซียนะเสียชีวิตในสงครามเกือบ30ล้านคนเหมือนกับครึ่งหนึ่งของประเทศไทยในปัจจุบัน นั้นก็เกิดสงครามคนตายกันมากแล้วก็ความทรมานในความทุกข์เพราะขาดอาหารเพราะอะไรต่ออะไรโอ้โหแต่เราอ่านประวัติศาสตร์จะรู้สึกถึงความมีบุญที่เราอยู่ในประเทศที่สงบร่มเย็นพอสมควรดังนั้นบางทีเราก็ต้องพยายามฝืนความรู้สึกมาคิดในเรื่องนี้นึกว่า เวลาเราหมกมุ่นกับปัญหาส่วนตัวเราก็ขาดการ ดูสัดส่วนคือการมองในภาพรวมของความเป็นมนุษย์ในโลกอดีตในโลกปัจจุบันเราจะเห็นว่าที่จริงมันไม่ใช่เรื่องใหญ่มาก นั้นแม้แต่เด็ก4ขวบ5ขวบก็ยังเป็นมะเร็งได้คนที่ตายบนท้องถนนแต่ละวันได้เท่าไหร่วันนี้อยากที่เหตุผลที่อยากให้คิดอย่างนี้ก็เพื่อเห็นคุณค่าของชีวิตโดยคุณค่าของชีวิตคนรอบข้างคุณค่าของเวลาอันนี้เป็น สิ่งที่เป็นของเราจะว่าอะไรเป็นของเราเนี่ยน่าจะบอกว่าเวลาของเราทุกวันนี้คนเลือกที่จะจ

เวลาให้รวยทรัพย์ให้รวยทรัพย์แลกรวยทรัพย์ก็รวยเวลาก็มีเวลาน้อยมากก็หมดแต่หาเงินหาทอง แล้วก็พยายามเห็นชีวิตโดยภาพรวมเป็นครั้งคราวอันนี้การนั่งสมาธิภาวนาเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะเปลี่ยนมุมมองต่อชีวิตตัวเองเปลี่ยนมุมมองชีวิตคนรอบข้างก็ลองสังเกตดูว่าถ้าเรานั่งพิจารณาและนั่งกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกในเมื่อสติเกิดขึ้นแล้วความรู้สึกว่าเราเป็นคนชื่อนั้นชื่อนี้ก็ไม่มีเลยแม้แต่ความรู้สึกว่าเราเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงหายไปเลยไม่มีในเวลานั้นก็มีแต่สิ่งที่เป็นจริงในปัจจุบันคือกายกับใจดังนั้นชีวิตของเรามันก็มีสมมติเยอะแต่ว่าการให้เวลานั่งสมาธิเดินจงกรมก็เป็นการกลับมาอยู่ในโลกที่เป็นจริงเผชิญหน้ากับความเป็นจริงของกายเผชิญหน้ากับความเป็นจริงของใจตัวเองถ้าเราได้ฝึกสติจนกระทั่งจิตใจมีกำลังสามารถปล่อยวางความจำความคิดจินตนาการต่างๆจิตสงบรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันจำเอาไว้จำไว้อย่างดีเพราะนี้ก็เป็นอีกมิติหนึ่งของชีวิตคนไม่นั่งสมาธิก็ยากที่จะได้สัมผัสยากที่จะได้รู้แต่เมื่อเราหลงอยู่ในเรื่องของฉันไม่ชอบฉันไม่มีใครเข้าใจฉันฉันจะฆ่าตัวตายไม่มีใครสงสารไม่มีใครเห็นใจไม่มีใครเข้าใจแล้วบางทีคนก็หมกบุญถึงขนาดนั้นได้หายใจเข้าหายใจออกผูกที่สงสารตัวเองผู้ที่ไม่มีใครเข้าใจผู้นี้มันอยู่ไหนหายไปเลยมันเป็นการหลงเพราะว่าขาดมิติแห่งความสงบการขาดมิติของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ในปัจจุบันชีวิตคับแคบเหมือนกับนั่งขับรถโดยกระจกหน้ารถสกปรกมันมองไม่ค่อยเห็นเราก็ต้องรู้จักทำความสะอาดกระจกหน้ารถชีวิตให้มันรู้ได้เห็นอะไรตามความเป็นจริงนั้นทุกวันนี้ในประเทศที่เขาพ้นจากความเดือดร้อนเกี่ยวกับปัจจัย4ถ้าผู้ทางโลกเรียกว่าเจริญทางวัตถุก็มีผู้หันมาสนใจเรื่องการฝึกจิตมากขึ้นเรื่อยๆยิ่งในอารยธรรมตะวันตก ซึ่งขาดวัฒนธรรมด้านในวัฒนธรรมในเรื่องการจัดสรรกับ จิตใจกับอารมณ์ตัวเอง หันมาสนใจพุทธศาสนาแต่ที่เห็นแพร่หลายปัจจุบันก็จะเอาแต่เรื่องการเจริญสติเรียกว่า mindfulnessเพราะว่าเขาไม่ต้อง

การจะให้ผู้ที่นับถือศาสนาอื่นรังเกียจหรือคนที่ไม่มีศาสนารังเกียจก็เลยพยายามผูกเป็นหลักมันก็เป็นวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่งแต่ตอนนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้รับการนิยมทั่วโลกในโรงเรียนต่างประเทศจำนวนมากมีการสอนการเจริญสติโดยที่ไม่ใช่โรงเรียนวิถีพุทธแต่เป็นโรงเรียนที่ทางฝ่ายบริหารเห็นว่าปัญหาของเด็กไม่ได้อยู่ที่ความฉลาดแบบ IQ อย่างเดียวแต่ขาดวุฒิภาวะทางจิตใจขาดความสามารถในการบริหารอารมณ์ซึ่งเป็นอุปสรรคทั้งถึงด้านปัญญาและถึงด้านสุขภาพจิตก็เลยนำการเจริญสติเข้าไปประยุกต์ใช้ในหลักสูตรแล้วก็ได้มีผลงานที่น่าพอใจมากเมื่อมีผลการวิจัยเป็นตัวเลขก็ยิ่งเป็นที่ยอมรับมากขึ้นทุกวันนี้ในบริษัทหลายบริษัทก็มีการจัดคอร์สเจริญสติมีเชิญนิมนต์ผู้มีความรู้ถึงด้านจิตใจไปบรรยายอาทิตย์หน้าเนี่ยวันพุธหน้าอาตมาจะไปเทศในบริษัท Apple ที่อเมริกาเขาก็สนใจกันทีแรกจะไป Google ก็อยากนิมนต์เหมือนกันแต่ว่าพอดีวันนั้นเขาไม่สะดวกอาตมาก็มีวันเดียวที่จะไปของเขาได้ทีนี้บริษัทใหญ่ๆนี่ก็จะมีการสนับสนุนการฝึกจิตเพราะว่าเห็นว่าผู้ที่บริหารอารมณ์ได้ผู้มีสติจะทำงานได้ดีโดยเฉพาะงานสังสรรค์ คนเราจะคิดสังสรรค์จะคิดอะไรที่แบบคนอื่นไม่เคยคิดหรือจะเห็นความ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งนั้นสิ่งนี้เอามาผสมกันเอาไปมองของเก่าในมุมมองใหม่อะไรเนี่ยเงื่อนไขสำคัญจิตจะต้อง ขาดความเครียดถ้าเครียดเนี่ยบางทีก็ทำงานได้บ้างแต่งานสังสรรค์เนี่ยจะไม่ค่อยได้ยิ่งในบริษัทอย่างนี้ Apple Google อะไรต้องการให้คนคิดแบบคิดนอกกรอบคิดคงใหม่ๆ innovate นะแต่ผู้ที่ innovate นี่จิตไม่ตกร่างไม่ตกหน่วยวันนี้เสียงไม่ค่อยดีเนาะจิตที่สามารถมองอะไรด้วยสายตาใหม่คนที่คิดด้วยสายตาใหม่ง่ายสุดคนเจริญสติไม่ต้องคิดเหมือนที่ตัวเองเคยคิดไม่ต้องคิดเหมือนคนอื่นคิดมันก็คิดในสิ่งที่อาจจะไม่มีใครคิดมาก่อนนี่นะพุทธองค์จึงตรัสเรื่องเหตุเรื่องปัจจัยว่าทุกข์กับสุขเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์เหตุที่ทำให้เกิดสุขก็คือจิตใจโดยเฉพาะการมีกิเลสอยู่ในจิตใจจิตใจมีกิเลสแล้วก็เป็นทุกข์จิตใจไม่มีกิเลสหรือว่าพ้นจากกิเลสชั่วคราวก็เป็นสุขแต่สุขที่แท้จริงไม่ใช่สุขแบบกระตุ้นประสาทแต่พร้อมกับ

มันก็มีปัจจัยปัจจัยต่างกับเหตุอย่างไรคืออย่างมีคนมาด่ามาว่าเราใส่ร้ายเราเป็นต้นอันนั้นเป็นปัจจัยเป็นปัจจัยสิ่งที่กระตุ้นสิ่งที่ยุกิเลสแต่ไม่ใช่เป็นเหตุให้เกิดกิเลสเพราะถ้าเป็นเหตุเป็นผลทุกคนที่โดนเขาด่าก็ต้องโกรธทุกคนเลยแต่ที่คนรับเป็น เป้าของการใส่ร้ายเป็นต้นแล้วบางคนโกรธแค้นมากบางคนเศร้าบางคนเฉยๆเป็นต้นในเมื่อผลที่เกิดขึ้นกับคนไม่เหมือนกันแสดงว่าเป็นเหตุไม่ได้เป็นแค่ปัจจัยดังนั้นเราจะปลูกต้นไม้ก็เหตุให้เกิดต้นไม้ก็คือเมล็ดมีเมล็ดพันธุ์แต่ต้นไม้นั้นจะเติบโตหรือว่าจะเจริญงอกงามก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยเช่นคุณภาพของดินเช่นอากาศเช่นการรดน้ำหรือไม่รดน้ำฝนตกไม่ตกเป็นต้นสิ่งเหล่านั้นเป็นปัจจัยถึงไม่ว่าดินก็ดีน้ำก็ดีอากาศก็ดีแต่ถ้าหากว่าไม่มีเมล็ดต้นไม้ก็เกิดท่านทุกอย่างไว้พยายามแยกระหว่างเหตุกับปัจจัยเหตุก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เป็นตัวเหตุปัจจัยเป็นสิ่งที่สนับสนุนแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีแล้วสิ่งนั้นจะไม่มีทีเดียวนั้นในเรื่องการเกิดขึ้นของความทุกข์พุทธองค์ต้องการให้เราวิเคราะห์อย่าให้สับสนระหว่างเหตุกับปัจจัยเห็นก็เห็น เห็นคนล่วงละเมิดหรือว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติต่อเราอย่างไม่น่ารักอันนั้นก็เป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์แต่ถ้าเราไม่มีเหตุอยู่ในใจดูแลจิตใจไม่ให้มีเหตุคือกิเลสเราจะไม่ทุกข์คือกิเลสที่เกิดขึ้นคือไม่พอใจที่เขาทำอย่างนั้นไม่อยากให้เขาทำอย่างนั้นเป็นต้นเป็นตัวตัณหาให้เราเรียนรู้เรื่องนี้เวลามีทุกข์พยายามดูว่าอะไรคือเหตุอะไรคือปัจจัยปัจจัยนี้เรามักจะสู้ไม่ได้หรอกมันเลือวิสัยเพราะว่ามักจะอยู่กับสิ่งรอบตัวอยู่กับบุคคลรอบข้างแต่ตัวเหตุเนี่ยมันอยู่ที่เราดังนั้นถ้าเราโทษปัจจัยว่าเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทุกข์ไม่ดับสักทีแต่ถ้าเรารู้ว่านี้ก็เป็นแค่ปัจจัยถ้าแก้ได้มันก็แก้ไปถ้าแก้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าไอ้ตัวที่ตัดสินว่าเราจะทุกข์หรือไม่ทุกข์อยู่ที่เราดังนั้นพุทธองค์ต้องการให้เรารับผิดชอบชีวิตตัวเองที่นี่ยังมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งว่ากิเลสทุกอย่างเนี่ยเราบอกว่ากิเลสมันอยู่มันเป็นรูปธรรมและนามธรรมถ้าคนรู้ภาษานี่ก็ต้องตอบว่านามธรรมคือมันเป็นสิ่งมันเกิดอยู่ในใจตาเหนือมันมองไม่เห็นอันนี้ก็จริงอยู่แต่ว่ากิเลสทุกตัวมันก็จะมีอาการทางกายที่เกิดขึ้นพร้อมกันเลยทำเวลามีกิเลส
อยู่ในใจพยายามตั้งสติกับกายให้ดีหายใจเข้าหายใจออกนี่คือกิเลสนี่คืออาการของโกรธนี่อาการของอิจฉานี่อาการของความอยากได้อยากมีอยากเป็นให้รู้อาการในกายแล้วตั้งแต่ศีรษะล้มไปถึงเท้าเลยคือไม่รังเกียจมันก็ดูมันไปคือไม่ต้องทำตามมันคือไม่ใช่ว่าโกรธแล้วแสดงออกแต่ไม่ใช่โกรธแล้วเก็บกดแต่รู้อาการของโกรธเห็นโทษของมันโอ้โหมันเป็นอย่างนี้เนาะคนแต่เราความโกรธก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะในขณะที่โกรธนะถามว่าในขณะที่โกรธเนี่ยมีความสุขและมีความทุกข์มันรู้สึกทุกข์อยู่นะถ้าเราดูอาการโดยเฉพาะอาการในกายมันไม่สบายแล้วจะปล่อยให้ตัวเองไม่สบายเพื่อการทุกอย่างพุทธองค์ต้องการให้เราดูให้เรารู้พุทธองค์บอกว่ากิเลสจะดับทุกข์จะดับเพราะรู้เพราะเห็นไม่ใช่เพราะเชื่อแต่เพราะรู้เพราะเห็นเราแล้วต้องพยายามให้รู้ให้เห็นตัวเองให้มากให้รู้ให้เห็นตัวเองหมายถึงรู้เห็นอาการกายอาการของใจแต่ที่ง่ายนะดูอาการของกายมันง่ายกว่าอาการของใจนั้นเวลาเราเครียดเรากลัวมันอยู่ตรงไหนในกายแล้วสังเกตดูว่าอาการของมันคือไม่เอาชื่อเครียดเอาชื่อนี้วางไว้ก่อนดูอาการของมันมีอาการอยู่ในหน้าไหมอยู่ในหน้าผากไหมมันอยู่ในปากไหมมันอยู่ตรงไหนอยู่หน้าอกไหมอยู่ที่หัวไหล่ไหมอยู่ที่ท้องไหมแล้วศึกษามันไปเรียนรู้มันไปก็เห็นว่าสักแต่ว่าอาการของกายหายใจเข้าหายใจออกดูมันรู้มันอันนี้ก็เป็นวิธีที่จะจัดการกับกิเลสได้ดูอาการของกายที่ปรากฏเหมือนนักวิทยาศาสตร์ทำงานวิจัยกันทำงานวิเคราะห์แต่วิเคราะห์ตัวเราเองไม่ต้องตั้งชื่อว่าเป็นนั่นเป็นนี่แต่ให้รับรู้ด้วยความรู้สึกด้วยจิตเป็นกลางโอ้มันทุกจริงเนาะมันไม่ดีเลยอันนี้นิพพิทาหรือว่าความเบื่อหน่ายในกิเลสจะเกิดขึ้นบางทีเราอาจจะเคยได้ยินพระเทศว่าต้องเกิดความนิพพิทาความเบื่อหน่ายมันจะดีตรงไหนความเบื่อหน่ายมันเป็นอาการที่เกิดเองเมื่อเราเห็นกิเลสตามความเป็นจริงว่าเมื่อเราไม่ถือว่ากิเลสของเราไม่เข้าไปเป็นเจ้าของมันมันไม่สบายกิเลสทั้งทุกตัวนะถ้าดูให้ชัดนี่มันไม่สบายมันก็จะเกิดความเบื่อหน่ายในความไม่สบายของกิเลสแต่ในเบื้องต้นก็ขอย้ำเลยว่าเวลามีกิเลสเกิดขึ้นจะเป็นความโกรธความอิจฉาความเกลียดความเศร้าความอะไรก็แล้วแต่หันมาดูอาการของกายนี่พิจารณาเหมือนหมอเนี่ยตรวจตั้งแต่ศีรษะลงไปทุกส่วนว่ามีอาการผิดปกติตรงไหนแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกแบบผ่อนคลายหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็ดูมันก็ค่อยสลายไปเมื่อกายสลายไปความคิดในใจนี้ก็ขอให้สลายไปด้วยจะส่วนใหญ่เอาเลยวันนี้ก็ให้ข้อคิดพอสมควรเก็บเวลาอยู่ที่ลงเพียงแค่นี้ So today I've been talking about number of different things. I started off by mentioning the young boy from Tosi School,
who is in hospital in Bangkok.

0: มนุษย์เงินเดือนอย่างเราควรเลือกบริษัททํางานยังไงสวัสดิการแบบไหนถึงเรียกว่าน่าสนใจและที่สําคัญสวัสดิการแบบไหนการจะทําให้เราจับเงินล้านได้ถ้าอยากรู้มาติดตามดูในคลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับผมทัวชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.นั่นเองครับผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่ว่าจะเพิ่งเรียนจบกำลังมองหางานทำหรือว่าทำงานไปได้สักพักแล้วอยากเปลี่ยนงานใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเรายังมองครอบคลุมไปถึงสิทธิประโยชน์ที่เราจะได้รับเพิ่มจากการทำงานอย่างสวัสดิการของบริษัทด้วยใช่ไหมครับนั่นจึงทำให้บริษัทส่วนใหญ่เตรียมสวัสดิการต่างๆไว้เพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้สำหรับคนที่มีความสามารถมาสมัครงานกับบริษัทหรืออยู่กับบริษัทไปนานๆโดยแต่ละบริษัทก็จะมีสวัสดิการที่ใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นวันพักร้อนประกันสังคมโบนัสOT ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุแต่ที่พิเศษกว่านั้นบางบริษัทเขาก็มีสวัสดิการพิเศษด้านการออมเงินที่สนับสนุนการออมเงินของพนักงานโดยเฉพาะอีกทั้งยังเป็นขวัญกำลังใจทำให้พนักงานทำงานร่วมกับองค์กรได้อย่างมีความสุขอย่างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund การที่บริษัทมีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้พนักงานสะท้อนถึงความใส่ใจของบริษัทเพราะจุดประสงค์ของการมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือต้องการให้พนักงานมีเงินเก็บออมไว้ใช้ยามเกษียณโดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นตัวช่วยการลงทุนที่ฝึกวินัยการออมของเราโดยอัตโนมัติทุกเดือนช่วยให้มนุษย์เงินเดือนอย่างเราไปถึงเงินล้านได้ไม่ยากทั้งนี้เงินของกองทุนจะแบ่งออกเป็น2ส่วนครับ 1. เงินสะสมคือเงินที่เราแบ่งจากเงินเดือนของเราในทุกๆเดือนไปลงทุนในกองทุนโดยเราเลือกได้ครับว่าจะหักกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนตั้งแต่2-15% 2. เงินสมทบคือเงินที่นายจ้างจ่ายสมทบเข้ากองทุนเพื่อช่วยเราลงทุนอีกแรงตั้งแต่ 2-15% ของเงินเดือนเช่นขึ้นกับนโยบายของแต่ละบริษัทและที่สำคัญขอขีดเส้นใต้หลายๆเส้นเลยนะครับว่าการลงทุนรูปแบบอื่นไม่มีทางที่เราจะได้เงินเพิ่มจากนายจ้างแบบนี้นะครับแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพาเราไปถึงเงินล้านได้ยังไงเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูครับสมมุตินายเออายุ22 ปีเริ่มต้นทำงานด้วยเงินเดือน 15,000 บาทเงินเดือนขึ้นปีละ 5% เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบขั้นต่ำสุดเดือนละ 2% นายจ้างสมทบให้อีกเดือนละ 2% โดยผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ที่ 5% เมื่อคำนวณแล้วตอนอายุ60นาย A จะมีเงิน 1.7 ล้านบาทนี่ขนาดเราเลือกออมขั้นต่ำที่สุดแล้วนะครับยังจับเงินล้านได้เลยแล้วถ้านาย A เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเลือกออมสูงสุดคือ 15% ของเงินเดือนอยากรู้ไหมครับว่านาย A จะมีเงินเท่าไหร่และคำตอบก็คือ7,200,000 บาทครับเพื่อนๆ เห็นความแตกต่างของจำนวนเงินไหมครับระหว่าง7,200,000 บาทกับ1,700,000 บาทต่างกันตั้ง5,500,000 บาทเพียงแค่ยอมเหนื่อยกว่านิดนึงด้วยการสะสมเงินมากกว่าเดิมเห็นแบบนี้แล้วรอช้าไม่ได้แล้วใช่ไหมครับผมเชื่อว่ามนุษย์เงินเดือนหลายๆคนที่มีความฝันอยากจับเงินล้านน่าจะเริ่มสนใจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกันมากขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณกำลังอยู่ในบริษัทที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วล่ะก็อย่าพลาดที่จะลงทุนเพราะอนาคตเงินล้านของคุณอยู่ใกล้แค่เอื้อมครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com และนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fundเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15 ช่องหน้าโฮมเพจ และข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ในขณะที่เรากำลังถ่ายทำวิดีโอชุดนี้มีกิจการ SME และสตาร์ทอัพระดมทุนผ่าน Crowdfunding สำเร็จไปแล้วกว่า15รายโดยมีวงเงินตั้งแต่ 500,000 บาทไปจนถึง20ล้านบาทตัวอย่างกิจการเช่นร้านอาหารค้าปลีกเครื่องสำอางการพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อบันเทิงออนไลน์พวกเขาเหล่านี้เคยล้มเคยประสบปัญหาในการหาแหล่งเงินทุนมาแล้วไม่ต่างกันถ้าคุณดูวิดีโอชุดนี้จบแล้วถามตัวคุณเองว่าคุณต้องการอะไรและให้ตลาดทุนเป็นคำตอบของคุณ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ถ้าวันหนึ่งเราจำเป็นต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เราจะมีทางเลือกและขั้นตอนอย่างไรดูคำตอบได้ในคลิปวิดีโอนี้ครับสวัสดีครับผมธนศิริวรังกูลนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund ครับ

เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ครับโดยปกติแล้วนะครับการจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับผมแบบแรกเลยนะครับคือการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบไม่ได้ออกจากงานนะครับผมในกรณีนี้ครับมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราต้องการนำเงินก้อนเนี่ยออกมาใช้นั่นเองแต่ตรงนี้ก็จะมีปัญหาตามมาอยู่2ข้อนะครับผมข้อแรกก็คือเงินสำรองฉุกเฉินหรือว่าเงินสำรองเพื่อการเกษียณเนี่ยเราก็จะไม่เพียงพอนะครับแหมเสียดายเหลือเกินนะครับอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานนะครับผมและที่สำคัญครับต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมาคำนวณนะครับเพื่อเสียภาษีด้วยนั่นเองครับผมหลักข้อที่2นะครับการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากออกจากงานด้วยนะครับคนเราครับการเปลี่ยนแปลงงานนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่เราต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบนะครับและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นนำมาเสียภาษีบุคคลธรรมดาเช่นกันครับผมดังนั้นนะครับหากตัดสินใจจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับผมย่อมมีภาระทางภาษีเกิดขึ้นตามมาด้วยครับผมแล้วเราต้องเสียภาษีอย่างไรเมื่อออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามนี้ให้เลยนะครับผมโดยปกติแล้วครับการออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับจะได้รับเงินมา1ก้อนนะครับผมซึ่งเงินก้อนนี้ครับเราสามารถแบ่งออกมาได้เป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยก็ครับก็คือเงินสะสมที่เราสะสมทุกเดือนไปนั่นเองนะครับส่วนที่2ครับคือเงินสมทบครับที่ได้รับจากนายจ้างสมทบเข้ามานะครับส่วนที่3ครับคือเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมและส่วนที่4ครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนั่นเองนะครับผมสำหรับส่วนที่ไม่ต้องนำมาคิดเสียภาษีนะครับผมนั่นก็คือเงินสะสมนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเงินที่เราสะสมได้เองในแต่ละเดือนนะครับดังนั้นครับเงินส่วนนี้จึงไม่ถูกนำมาคิดภาษีครับแต่เงินที่เหลือส่วนอื่นๆ3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนะครับจะต้องนำมาคำนวณภาษีด้วยครับผมโดยนำมารวมกันนะครับถือว่าเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการทำงานนั่นเองครับแต่ในกรณีที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากลาออกจากงานด้วยนะครับจะมีสิทธิในการคำนวณภาษีที่แตกต่างกันครับระหว่างพนักงานที่ทำงานไม่ถึง5ปีกับคนที่ทำงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ชมกันครับจากตัวอย่างนะครับผมนาย A มีรายได้ทั้งปีทั้งหมดนะครับ 1.2 ล้านบาทครับผมตัดสินใจลาออกจากงานนะครับเมื่ออายุงานทั้งหมด10ปีครับโดยมีเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับสะสมไว้ทั้งหมดเลยฮะทั้งก้อนเลยนะครับ 1.6 ล้านบาทครับผมแบ่งออกเป็นเงินสะสมที่สะสมด้วยตัวเองนะครับ 700,000 บาทและเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมรวมถึงเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบรวมกันทั้งหมด 900,000 บาทครับในกรณีนี้นะครับนาย A สามารถนำเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมจำนวนทั้งหมด 900,000 บาทก้อนนี้แยกออกมาต่างหากเลยครับจากการคำนวณภาษีจากเงินเดือนของเราที่ได้รับเงินเดือนมาทั้งปีทั้งหมด 1.2 ล้านบาทการแยกคำนวณภาษีแบบนี้ทำให้เราจ่ายภาษีน้อยลงนั่นเองครับแต่จากตัวอย่างข้างต้นเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเปลี่ยนจากนาย A จากอายุงาน10ปีเป็น3ปีนะครับนาย A จะต้องนำเงินส่วนของเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมนั้นทั้งหมด 900,000 บาทมารวมกับเงินเดือนของตัวเองครับ 1.2 ล้านบาทกลายเป็นเงินได้บุคคลทั้งหมด 2.1 ล้านบาทครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราเสียภาษีมากขึ้นนั่นเองในกรณีสุดท้ายนะครับผมถ้าหากนายเองไม่ได้ลาออกจากงานแต่จำใจตำราต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียวนะครับกรณีนี้นะครับก็จะไม่ได้สิทธิในการแยกคำนวณภาษีต้องนำภาษีมาคำนวณรวมกันและจ่ายภาษีที่แพงขึ้นนะครับแม้ว่าอายุงานจะทำงานมามากกว่า5ปีแล้วก็ตามครับแต่ถ้าจำเป็นต้องออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ไม่อยากเสียภาษีมันยังมีวิธีอยู่ไหมนะครับผมต้องบอกว่ามีอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะครับสำหรับทางเลือกแรกนะครับก็คือการคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของที่ทำงานเดิมครับในกรณีนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมรายปีนิดๆหน่อยๆอยู่ที่ประมาณ500บาทต่อปีนะครับแต่เงินที่เราคงไว้ในกองทุนนี้ก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับและสามารถนำออกมาได้ตอนอายุ55ตามกฎหมายนั่นเองครับสำหรับทางเลือกที่2นะครับผมใครที่ย้ายไปทำงานที่ใหม่ก็อย่าลืมนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตัวเองนะครับย้ายไปที่ใหม่ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลนะครับหรือว่าคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสับเปลี่ยนเงินก้อนนี้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่อยู่ในกองทุนใหม่นั่นเองเพื่อสะสมเงินลงทุนของเราอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับสำหรับทางเลือกสุดท้ายทางเลือกที่3นะครับคือการโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนต่อเนื่องใน RMF นะครับ

ที่รองรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะเราจึงเรียกว่า RMF for PVD นะครับเพื่อให้แผนเกษียณของเรายังคงทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยครับซึ่งในกรณีที่3นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อ RMF ประเภทนี้ต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าเป็นการสับเปลี่ยนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงแยกออกจาก RMF แบบปกติซึ่งสามารถขายได้เมื่ออายุ55เหมือนกับ RMF ทั่วไปครับสุดท้ายนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเรามีทางเลือกมากมายในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราต้องลาออกแต่ไม่ว่าจะออกจากการทำงานหรือออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองก็ตามนะครับทางที่ดีครับเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรและการเอาเงินก้อนนี้ออกมาเราจะยังมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณของเราหรือไม่ครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าหากเราเรียนรักษาเงินก้อนนี้ให้สร้างผลตอบแทนให้กับเราต่อไปนอกจากเราได้รับผลประโยชน์ทางภาษีแบบเต็มๆแล้วนะครับยังได้เงินก้อนนี้เก็บไว้ใช้ในยามเกษียณอีกด้วยมีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยครับสำหรับใครนะครับที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นั่นเองนะครับตามนี้ได้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: ครับผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1 นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆนะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2 นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ
4: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55 ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
5: คนไทยปั้นแบรนด์ขายออนไลน์บน Amazon ได้เป็นร้อยล้านเขาจะต้องรู้อะไรบ้างพร้อมแล้วจดครับสูตรลับหาของขายดีขายแพงได้ไม่ต้องกลัวตัดราคาโมเดลปั้นแบรนด์ร้อยล้านด้วยพนักงาน1คนกลยุทธ์ได้ลูกค้าพร้อมซื้อทุกวันโดยไม่ต้องยิงแอดไม่ต้องทำคอนเทนต์ไม่ต้องขาย ท็อป10 10หมวดหมู่สินค้าขายดีมีของขายทุกวันไม่ต้องรอซัพพลายเออร์ระบบโลจิสติกเทคนิคส่งของเร็วจนลูกค้ายอมจ่ายแพงใครบ้างที่ทำได้ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานเงินเดือนไม่มีประสบการณ์หรือเจ้าของแบรนด์ที่มีสินค้าพร้อมขอแค่อายุเกิน20ปีส่วนวิธีทำเรารวมเอาไว้หมดแล้วในงานนี้สัมมนาออนไลน์เวบินาร์พรีวิวคอร์ส Amazon Jumpstart by PS คอร์สเรียนที่ทำงานร่วมกันกับ Amazon Global Selling Thailand เพื่อผลักดันคนไทยสามารถขายออนไลน์ได้ในระดับโลกผ่านตลาดค้าปลีกออนไลน์ใหญ่อันดับ1ของโลก amazon.com หลักสูตรที่เปิดมาแล้วกว่า3ปีและเสียงตอบรับจาก Amazon Seller กว่า 1,500 คน
6: มีโมเดลการขายของเยอะนะครับที่คนไทยยังไม่ได้ลองทำ
7: ผู้ประกอบการหรือว่าคนที่อยากสร้างรายได้บน Amazon ก็สามารถเข้ามาทำได้เช่นกัน
5: เปิดตลาดส่งออกออนไลน์ให้คนไทยด้วยคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO สนใจดูพรีวิวคอร์สลงทะเบียนได้เลยตอนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน
8: พลังแสงทะลุมิติ
9: โอ้โหนี่มันนอกโลก
10: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
8: ้พลังแห่งความคิด
10: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน

โคพระทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสร้างขังนมามิข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระทรงมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีลห้าประการพร้อมด้วยไตรสรณคมทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาแม่ครั้งที่สองข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีลห้าประการพร้อมด้วย

ทายะติสรณเณนะสหปัญจศีลานิยาจามาแม้ครั้งที่สามข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีลห้าประการพร้อมด้วยไตรสรณคมนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาค

โตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกธัมมังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็น

สมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วยตนเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่นฆ่าอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการลักทรัพย์ของผู้อื่นด้วยตนเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่นลักทรัพย์กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการประพฤติผิดในกามมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากวจีทุจริตสุราเมรยมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการดื่มสุราเม

จริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้เป็นวันที่เราจะได้พูดถึงสิ่งที่จะทำให้ร่างกายชีวิตของเรามีความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความสุขนั่นก็คือการที่เราทั้งหลายได้อาราธนาศีลหรือว่าขอศีลเพื่อที่จะรักษาบางคนมีความสงสัยว่าถ้าเราไม่ขอศีลหรือว่าไม่อาราธนาศีลเนี่ยเราจะเป็นคนมีศีลไหมคำว่าศีลก็คือปกติของบุคคลเราจะขอศีลหรือไม่ขอศีลแต่เราก็จำเป็นต้องรักษาศีลอยู่นั่นเองเพราะว่าศีลทั้ง5ข้อนี้ถือว่าเป็นมนุษยธรรมมนุษยธรรมหรือมนุษยธรรมธรรมที่กระทำคนให้เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์เพราะว่าศีลทั้ง5เป็นหลักประกันความมั่นคงของชีวิตศีลเป็นธรรมะที่คุ้มครองในระดับของร่างกายวาจาหรือว่าการกระทำและคำพูดมิใช่คุ้มครองหรือว่าป้องกันไปจนถึงจิตใจเราจะเห็นได้ว่าศีลทั้ง5ข้อนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการกระทำและคำพูดทั้งสิ้นไม่ได้เกี่ยวกับความคิดศีลก็คือปกติทำไมจึงเรียกว่าปกติเพราะว่าปกติของคนเราไม่ชอบให้ใครมารังแกมาเบียดเบียนมาทำร้ายเราไม่อยากให้ใครมาขโมยทรัพย์สมบัติของเราเราไม่อยากให้ใครมาก้าวล่วงมาประพฤติผิดในภรรยาในคู่ครองของเราในสามีของเราเราต้องการคนที่พูดจริงใจไม่โกหกเราไม่ด่าเราไม่ยุยงส่งเสริมให้เราแต่ความสามัคคีกันเราต้องการเป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ไม่อยากให้เป็นคนที่อ่อนแอในด้านสติสัมปชัญญะตั้งอยู่ในความประมาทเพราะฉะนั้นทั้ง5ประการนี้ท่านเรียกว่าเป็นปกติของคนศีลนี่แหละคือตัวที่บอกว่าเป็นปกติเพราะฉะนั้นญาติโยมเวลาที่อาราธนาศีลหรือว่าขอศีลจากพระก็จะมีคำขออยู่2แบบขอแบบแรกก็จะมีคำว่าวิสูงวิสูงที่แปลว่าแยกกันแยกกันแยกกันถือเป็นข้อข้อและขอแบบที่2หมายความว่าขอรวมทั้ง5ข้อที่จะรักษาทั้งหมดโดยจุดประสงค์แล้วก็คือการรักษาศีลทั้ง5ข้อนั้นแหละเพื่อให้เป็นบุคคลที่ตั้งอยู่ในศีลมีศีลและก็มีธรรมทั้ง5ข้อนี้เป็นข้อที่ควรงดเว้นไม่ถือกับเป็นการห้ามโดยเด็ดขาดเพราะพระพุทธองค์บอกว่าให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ให้งดเว้นจากการลักทรัพย์งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามหรือในคู่ครองของบุคคลอื่นให้งดเว้นจากวจีทุจริตหรือว่าการพูดที่ไม่ดีทั้ง4ประการนั่นก็คือการพูดปดการพูดเท็จการพูดคำหยาบการพูดส่อเสียดการพูดเพ้อเจ้อไร้สาระให้งดเว้นจากการดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเราจะเห็นได้ว่าในภาษาที่พระท่านพูดท่านก็บอกว่าให้งดเว้นไม่ได้บอกว่าห้ามเพราะว่าโดยปกติการดำรงชีวิตของคนซึ่งเกี่ยวข้องอยู่ในโลกนี้ก็ย่อมจะมีบ้างที่จะกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นการล่วงละเมิดข้อห้ามในศีลทั้ง5ข้อนี้

นั่นเพราะความจำเป็นของการดำรงชีวิตของแต่ละบุคคลแต่ถ้าเราสามารถที่จะงดเว้นได้เราก็ควรที่จะงดเว้นอย่างเช่นศีลข้อที่1ที่บอกว่าให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์สัตว์ในที่นี้หมายถึงสิ่งที่มีลมปราณคือมีชีวิตมีลมหายใจการกระทําที่เรียกว่าปาณาติบาตหรือฆ่าสัตว์หมายความว่าทําให้สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นตายก่อนวัยอันควรตายก่อนที่เขาจะถึงเวลาตายตายด้วยการกระทำของเราหรือเราให้คนอื่นไปกระทำในทางพระพุทธศาสนาจึงบอกว่าเราจะฆ่าเองก็ดีหรือเราจะใช้ให้คนอื่นไปฆ่าก็ดีก็มีความผิดเหมือนกันหรือในทางกฎหมายก็จะบอกว่าเราจะฆ่าเองหรือจ้างวานให้คนอื่นฆ่าก็มีความผิดในทางกฎหมายเหมือนกันเพราะฉะนั้นการฆ่าสัตว์ก็จะมีความผิดในฐานะที่บอกว่าทำให้ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นตกล่วงไปก่อนเวลาอันสมควรอย่างเช่นเรามนุษย์ในปัจจุบันนี้อาจจะมีชีวิตอยู่ในอายุไขประมาณ75ปีแต่ก็มีบางคนมาทำให้เราตายก่อนวัยอันควรด้วยการฆ่าการประหัตประหารด้วยอาวุธด้วยยาพิษให้เราได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตนั่นก็หมายความว่าเราก็ตายก่อนวัยอันควรเพราะฉะนั้นเราจะฆ่าสัตว์เองก็ดีจะให้คนอื่นฆ่าก็ดีเหล่านี้ท่านก็เรียกว่าผิดศีลข้อที่1และในการฆ่าสัตว์สัตว์ที่ฆ่าแล้วมีอันตรายมีผลมีโทษมากที่สุดก็คือการฆ่ามนุษย์การฆ่ามนุษย์ที่อันตรายที่สุดถึงกับห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานนั่นก็คือการฆ่าบิดามารดาการฆ่าพระอรหันต์ซึ่งเป็น3อย่างใน5อย่างที่เรียกว่าธรรมที่มีโทษ5อย่างที่มีโทษมากการฆ่าพ่อฆ่าแม่ถือว่ามีโทษมากการฆ่าพระอรหันต์ก็ถือว่ามีโทษมากกว่าในระดับของการฆ่าพ่อกับฆ่าแม่ต้องดูว่าใครมีคุณธรรมมากกว่ากันถ้าพ่อมีคุณธรรมมากกว่าฆ่าพ่อก็มีโทษมากกว่าถ้าแม่มีคุณธรรมมากกว่าการฆ่าแม่ก็มีโทษมากกว่าแต่ถ้าทั้งสองมีคุณธรรมเท่ากันการฆ่าแม่มีโทษมากกว่านั่นก็เพราะว่าแม่หรือมารดาของเราเป็นคนที่อุ้มท้องรักษาเรามาตลอด9เดือน10เดือนที่อยู่ในครรภ์ถือว่าเป็นบุคคลที่มีบุญคุณส่วนในการฆ่าสัตว์ทั้งหลายก็พิจารณาตามคุณประโยชน์ที่สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเขาทำประโยชน์ให้กับเราอย่างเช่นการฆ่าโคฆ่ากระบือที่เราใช้งานอยู่นั่นถือว่าเป็นสัตว์ที่มีบุญคุณการฆ่าสัตว์เหล่านั้น 1. เป็นสัตว์ใหญ่ 2. เป็นสัตว์ที่มีบุญคุณหรือการฆ่าช้างล้มช้างอย่างนี้โทษก็จะมากกว่าการฆ่าสัตว์ตัวเล็กๆการฆ่าสัตว์ตัวเล็กๆก็ไม่ได้หมายความว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีค่าเพราะชีวิตทุกชีวิตมีค่าเท่ากันจะเป็นสัตว์เล็กจะเป็นสัตว์ใหญ่สัตว์ทุกตัวที่เกิดมาในโลกนี้รวมแม้กระทั่งมนุษย์ซึ่งอ้างตนเองว่าเป็นสัตว์ประเสริฐก็มีความรักตัวกลัวตายรักชีวิตของตนเองด้วยกันทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นใครจะมาทำอันตรายให้กับชีวิตเราก็ย่อมจะไม่เป็นที่พอใจเพราะฉะนั้นการฆ่าสัตว์จึงถือว่าเป็นการกระทําผิดศีลในข้อที่1ศีลในข้อที่2ให้งดเว้นจากการลักทรัพย์การลักทรัพย์ในที่นี้หมายถึงการถือเอาสิ่งของของคนอื่นซึ่งเจ้าของเขาไม่อนุญาตบางท่าน

บอกว่าเราไม่ได้ลักเราหยิบเอาไปต่อหน้านี่แหละไม่ได้ขโมยแต่สิ่งของนั้นเขาไม่ให้เราไม่อนุญาตให้เราเอาไปครอบครองไม่อนุญาตให้เคลื่อนย้ายเพราะฉะนั้นเราจะถือไปเองก็ดีใช้ให้คนอื่นหยิบไปก็ดีแล้วนำไปครอบครองก็ถือว่ามีความผิดเพราะคนเราอันดับแรกคือรักชีวิตอันดับที่สองก็คือรักทรัพย์สมบัติหวงแหนทรัพย์สมบัติที่เราหามาได้หามาได้ด้วยความเหนื่อยยากแล้วโดนคนอื่นขโมยไปถือเอาไปช่อโกงเอาไปอย่างนี้เราก็ย่อมมีความไม่พอใจเพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดว่าเราไม่พอใจไม่ชอบใจที่จะให้คนอื่นมาเอารัดเอาเปรียบในทรัพย์สินทรัพย์สมบัติของตนเราก็ต้องไม่กระทำการอย่างนั้นกับคนอื่นพระพุทธองค์ตรัสว่าเราควรทำตนเองให้เป็นตัวอย่างคือเรารักความสุขเกลียดความทุกข์อย่างไรคนอื่นเขาก็เหมือนกันคนอื่นเขาก็หวงแหนทรัพย์สมบัติของเขาเหมือนกันในข้ออทินนาทานหรือว่าการลักทรัพย์นี้ท่านอนุญาตแต่เพียงว่าถ้าถือเอาไปด้วยความเป็นวิสาสะหรือว่าความคุ้นเคยกันอย่างนี้ก็ไม่ผิดหรือถือเอาไปเพื่อที่จะเก็บรักษาไว้เพราะเกรงว่าถ้าเห็นว่าทรัพย์สมบัติสิ่งของเหล่านั้นถ้ายังอยู่ตรงนั้นอาจจะได้รับความเสียหายจากลมจากฝนหรือบุคคลผู้ไม่ปรารถนาดีหยิบฉวยเอาไปเรานำไปเก็บรักษาไว้อย่างนี้ไม่มีความผิดแต่ถ้ามีเจตนาที่จะเอาไปซุกซ่อนเอาไปครองแค่ยกวัตถุนั้นให้เคลื่อนออกไปจากที่เดิมนั่นก็ถือว่าการกระทำศีลข้อนี้สำเร็จแล้วเพราะฉะนั้นในข้อที่สองที่บอกว่าห้ามลักทรัพย์เราจะขโมยเองก็ดีหรือให้คนอื่นขโมยก็ดีนี่ก็เป็นความผิดทั้งนั้นข้อที่สามห้ามประพฤติผิดหรือว่างดเว้นจากการประพฤติผิดในคู่ครองของคนอื่นนั่นก็หมายความว่าอย่านอกใจคู่ครองของตนเองให้เป็นคนมีความซื่อสัตย์ให้พอใจในการครองคู่ในลักษณะเป็นภรรยาสามีเดียวไม่ประพฤติผิดในกามไม่ประพฤติผิดในคู่ครองของคนอื่นในลูกหลานของคนอื่นในศีลข้อที่4ที่เรียกว่าห้ามกล่าววจีทุจริตกล่าวคำพูดที่เป็นทุจริตมีอยู่4ประการ 1. ห้ามพูดเท็จหรือว่าห้ามโกหก 2. ห้ามพูดคำหยาบ 3. ห้ามพูดส่อเสียดคำส่อเสียดก็คือคำยุยงให้แตกความสามัคคีกันและ4ห้ามพูดเพ้อเจ้อซึ่งเป็นคำที่ไร้สาระไม่ประกอบด้วยอัดไม่ประกอบด้วยธรรมทั้ง4ประการนี้รวมอยู่ในข้อที่บอกว่าห้ามพูดเท็จหรือว่าห้ามกล่าวมุสาโดยปกติแล้วคำพูดของเราถ้าเรายังไม่พูดเราก็ยังเป็นนายของคำพูดอยู่แต่เมื่อเราพูดออกไปแล้วคำพูดก็จะเป็นนายของเราคำพูดนั้นแหละจะเป็นเครื่องยืนยันว่าเราได้มีเจตนาอย่างไรเพราะว่าเราคิดแล้วเราจึงพูดท่านจึงบอกว่าถ้าอยู่คนเดียวก็ให้ระวังความคิดถ้าอยู่กับญาติมิตรให้ระวังคำพูดคำจาเดี๋ยวจะผิดใจกันได้เดี๋ยวจะพูดไม่เข้าหูกันส่วนศีลข้อที่5ห้ามดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทในสมัยก่อนก็มีสุรามีเมรัยหรือว่ามีน้ำเมาเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อดื่มเข้าไปแล้วจะเป็นการลดทอนประสิทธิภาพในการดำรงชีวิตลดทอนสติสัมปชัญญะในการครองตนทำให้การควบคุมตนเอง

็นไปได้ด้วยความยากลำบากในสมัยปัจจุบันอาจจะหมายรวมถึงยาเสพติดทุกอย่างที่ดื่มที่เสพเข้าไปแล้วทำให้สติสัมปชัญญะขาดหายไปไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดยาบ้ายาอียาไอเฮโรอีนฝิ่นกัญชาหรือโดยที่สุดแม้กระทั่งเวลาเดินตามถนนแล้วกำลังเสพมือถืออยู่คุยโทรศัพท์อยู่อย่างนี้ทำให้สติสัมปชัญญะมันลดลงเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอันตรายกับชีวิตได้ในศีลทั้ง5ประการนี้ถ้าใครรักษาได้คุ้มครองได้ก็จะได้รับอานิสงส์ที่พระท่านสรุปในตอนท้ายว่าศีลนำไปสู่สุขติสุขติก็หมายถึงว่าสิ่งที่ไปแล้วมีความสุขสถานที่ไปแล้วได้ดีกล่าวโดยภพภูมิที่ไปเกิดก็ตั้งแต่การเกิดเป็นการเกิดเป็นเทวดาและการเกิดเป็นพรหมซึ่งสูงขึ้นไปอานิสงส์ข้อที่สองก็คือศีลทำให้มีโภคทรัพย์มีโภคสมบัติร่ำรวยบางคนก็อาจจะปฏิเสธในใจว่าคงจะไม่ใช่หรอกถ้าเราเป็นคนซื่อสัตย์แล้วเราจะรวยได้อย่างไรเราต้องรู้จักซิกแซกเราต้องรู้จักคดโกงบ้างเราถึงจะร่ำรวยเราคงจะเคยได้ยินว่าซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานทรัพย์สมบัติที่ได้มาด้วยวิธีการที่ไม่ชอบสักวันหนึ่งเขาก็ต้องรีบกลับไปแต่ถ้าทรัพย์สมบัตินั้นได้มาด้วยสัมมาชีพเราก็สามารถที่จะใช้จ่ายทรัพย์สมบัตินั้นอย่างมีความสุขโดยประการสุดท้ายอานิสงส์ของศีลก็คือศีล นำให้พ้นจากทุกข์พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดศีล ทำให้พบพระนิพพานได้เพราะฉะนั้นอานิสงส์ของศีลทั้ง5ประการนี้ถ้าใครสามารถรักษาได้รักษาศีลได้คนนั้นก็จะพบกับความสุขในชีวิตทั้งไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนคนอื่นให้ได้รับความลำบากธรรมสาธุในวันนี้ขออธิบายขยายความในเรื่องของศีล5แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

สวัสดีค่ะพบกับรายการอย่างแอดฮาร์ดค่ะรายการวาไรตี้สำหรับผู้สูงวัยที่นำเสนอสาระดีๆให้กับคุณผู้ชมทั้งเรื่องของการกินการอยู่การนอนพักผ่อนการออกกำลังกายรวมไปถึงการดูแลรักษาป้องกันโรคด้วยเพื่อให้เรามีสุขภาพที่ดีทั้งกายและก็ใจค่ะวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวดีๆในเรื่องของการฝังเข็มมาฝากคุณผู้ชมมาฝากสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของผมร่วงผมบางและก็หนังศีรษะล้านก่อนวัยน่าสนใจใช่ไหมคะติดตามได้ในช่วงสนทนาค่ะแต่ว่าช่วงนี้เช้าอากาศดีมากๆเราต้องยืดเส้นยืดสายกันสักนิดนึงจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยด้วยกับช่วง Good Look ค่ะ

วันนี้นะคะเก๋จะมาสอนท่าบริหารคอนะคะเหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการตึงนะคะบริเวณคอเราสามารถนะคะทำท่านี้นะคะได้ทุกที่นะคะทุกเวลาที่เราสะดวกเพราะเราใช้เวลาไม่มากค่ะสามารถนั่งทำบนเก้าอี้ก็ได้นะคะหรือว่านั่งกับพื้นค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทำกันเลยนะคะเริ่มจากนะคะมืออ้อมด้านหลังค่ะจับศอกสองข้างค่ะดึงหัวไหล่ลงนะคะไม่เกรงหัวไหล่ค่ะหายใจเข้าค่ะช้าๆยาวๆค่ะหายใจออกค่ะกดคางชิดอกค่ะให้รู้สึกตึงบริเวณด้านหลังคอค่ะแล้วค้างไว้3ถึง5ลมหายใจค่ะหายใจเข้าขึ้นค่ะหายใจออกค่ะแงนหน้าค่ะค้างไว้อีก3ถึง5ลมหายใจหายใจเข้าค่ะกลับมาที่เดิมค่ะทำซ้ำนะคะ 3-5 รอบค่ะต่อไปนะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะลดศีรษะลงทางด้านซ้ายค่ะพยายามดึงใบหูค่ะให้ใกล้หัวไหล่ซ้ายค่ะโดยที่ไม่เกรงหัวไหล่ค่ะหายใจเข้าออกช้าๆค่ะแล้วค้างไว้3-5ลมหายใจหายใจเข้าขึ้นช้าๆค่ะหายใจออกค่ะลดศีรษะลงทางด้านขวาค่ะให้ใบหูขวาค่ะใกล้หัวไหล่ขวาหายใจเข้าค่ะขึ้นค่ะกลับมาที่เดิมค่ะทำซ้ำนะคะเหมือนกันนะคะ 3-5 รอบค่ะค่ะต่อไปนะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะหันหน้าค่ะมองข้ามไหล่ซ้ายค่ะหันให้สุดนะคะพยายามให้คางตรงกับหัวไหล่หายใจเข้าค่ะกลับมาที่เดิมค่ะช้าๆค่ะหายใจออกค่ะหันหน้าค่ะมองไปทางขวาค่ะพยายามให้คางค่ะตรงกับหัวไหล่แล้วค้างไว้ค่ะหายใจเข้าค่ะกลับมาที่เดิมค่ะต่อไปนะคะเป็นการฝึกหมุนลำคอนะคะ

0: จากหายใจเข้าค่ะกดข้างชิดอกค่ะหายใจออกค่ะหมุนศีรษะไปทางด้านซ้ายค่ะให้ใบหูค่ะใกล้หัวไหล่ซ้ายค่ะหายใจเข้าค่ะหมุนกลับมาที่เดิมค่ะช้าๆค่ะหายใจออกค่ะหมุนไปทางขวาค่ะให้ใบหูใกล้หัวไหล่ขวาหายใจเข้าค่ะกลับมาที่เดิมค่ะช้าๆค่ะหายใจออกค่ะหน้าตรงกลับมาค่ะทำซ้ำเช่นกันนะคะ 3-5 รอบนะคะหายใจเข้าค่ะต่อไปค่ะแงนหน้าค่ะยืดลำคอไปค่ะหายใจออกค่ะหมุนไปซ้ายค่ะช้าๆหายใจเข้าค่ะกลับมาที่เดิมค่ะหายใจออกค่ะหมุนไปขวาค่ะหายใจเข้าค่ะกลับมาที่เดิมค่ะช้าๆค่ะหายใจออกค่ะหน้าตรงค่ะกลับมาที่เดิมค่ะ
1: เห็นต้นอ้อไหมคะถือปิ่นโตมาแบบนี้เพราะว่าช่วงนี้มีเมนูอาหารมาแนะนำค่ะเป็นเมนูเพื่อสุขภาพทำง่ายทำเองได้มีประโยชน์และก็อร่อยด้วยแต่ว่าไม่ใช่ต้นอ้อเป็นคนทำนะคะวันนี้เรามีเชฟหนุ่มหล่อหน้าตาดีขอต้อนรับเชฟบุ๊กค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: เห็นไหมคะหล่อหน้าตาดีเนาะแถมทำอาหารอร่อยด้วยวันนี้เชฟปุ๊กมีเมนูอาหารอะไรมาแนะนำคะ
2: วันนี้เป็นเมนูง่ายมากครับผมเป็นแซนด์วิชผลไม้กับแยมธัญพืช
1: โอ้โหผลไม้ธัญพืชรู้สึกแบบเมนูเพื่อสุขภาพ
2: เพื่อสุขภาพเลยครับผมแต่ก็อร่อยด้วยครับผม
1: มีส่วนผสมอะไรบ้างคะ
2: ก็เราจะใช้เป็นแซนด์วิชก็ต้องมีขนมปังแน่นอนวันนี้ผมเลือกมาเป็นขนมปังโฮวีตครับซึ่งดีแน่นอนในเรื่องของคาร์โบไฮเดรตใช่ไหมก็จะแบบไม่อ้วนเกินไปโฮวีตในกินแล้วก็เหมือนกับเป็นกากใยด้วยช่วยเรื่องระบบขับถ่ายด้วย
1: ก็คือดีกว่าขนมปังที่แบบเป็นสีขาว
2: ใช่ครับผม
1: เป็นโฮวีตจะดีกว่านะคะ
2: ครับแต่ก็จะมีนี่ครับกีวีกีวีนี่ก็คือเป็นผลไม้ก็มีวิตามินอยู่แล้วมีแร่ธาตุหลายอย่างแต่ว่าจริงๆแล้วกีวีนี่พิเศษคือมีโอเมก้า3ด้วยนะครับ
1: ก็คือช่วยเรื่องของการบำรุงระบบประสาทด้วย
2: ครับผมใช่แล้วครับสตรอเบอรี่นี่ก็มีสารต้านอนุมูลอิสระถือว่าสูงมากเยอะกว่าส้ม
1: ตระกูลรี่ต่างๆ
2: อะไรพวกนี้ครับแล้วก็ตระกูลรี่ก็คือบำรุงเรื่องสายตาเรารู้แน่นอนพวกน
1: ี้วิตามินเอด้วย
2: ใช่ครับผมมีน้ำผึ้งครับผมน้ำผึ้งคือเอามาให้ความหวานแทนน้ำตาลเพราะว่าความหวานจากน้ำผึ้งนี่จะดีต่อสุขภาพมากกว่าโดยเฉพาะผู้สูงอายุครับผม
1: คือถ้าสมมุติว่าเราชอบเป็นคนที่ชอบทานหวานเราก็อย่าไปเลือกน้ำตาลเราใช้เป็นน้ำผึ้งแทนจะดี
2: กว่า
1: เพื่อสุขภาพนะคะ
2: แล้วก็ถั่วครับหรือว่าธัญพืชก็แน่นอนให้โปรตีนเป็นโปรตีนที่ไม่จำเป็นต้องจากเนื้อสัตว์เป็นโปรตีนที่จากธัญพืช
1: โปรตีนจากธรรมชาติเลยนะคะ
2: อันนี้เลยต้องบอกว่าทุกคนรู้แน่นอนว่าโยเกิร์ตเนี่ยกินแล้วมันดี
1: ระบบขับถ่ายดีแน่เลย
2: ระบบขับถ่ายใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นสาวๆก็กินได้น
1: ะ
2: คนสูงอายุก็กินได้คือมันดีโยเกิร์ตเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะเอาทั้งหมดเนี่ยครับมาทำเป็นเมนูแซนด์วิชแบบใหม่ขึ้นมา
1: แซนด์วิชผลไม้แยมธัญพืช
2: ใช่ครับผม
1: ใครอยากจะทำแยมธัญพืชนะคะก็ต้องดูให้ดีๆนะว่ามีขั้นตอนการทำยังไงแต่ว่าเห็นบอกว่าวันนี้เนี่ยเชฟบุ๊กมีวิธีการปลอกกีวีมาแนะนำด้วยใช่ไหมคะ
2: นี่เราก็เอาลูกกีวีมานะครับ
1: ค่ะ
2: แล้วก็ตัดท้ายนิดนึงตัดให้ขาดไปเลยนะครับแล้วก็ตัดหัว
1: ตัดให้ขาดชับๆนะคะพี่เจมาด้วย
2: แบบนั้นเลยครับผมแล้วก็ช้อนกินข้าวครับทั่วไปอย่างนี้เลยสังเกตดีๆช้อนเนี่ยเป็นรูปทรงเดียวกับลูกกีวีเห็นไห
1: ม
2: คุณก็สอดเข้าไปที่ใต้เปลือกแบบนี้ครับนะครับสอดเข้าไปที่ใต้เปลือกแล้วก็หมุนหมุนไปเลย
1: หมุนไปตามเปลือกเงี้ยหรอคะ
2: ใช่หมุนไปตามเปลือกเพราะว่าช้อนจะเป็นรูปทรงเดียวกับลูกกีวีอยู่แล้ว
1: ต้องเป็นช้อนบางๆนิดนึงไหมคะ
2: ใช่ช้อนบางๆนิดนึงครับหมุนไปเลยครับ
1: แล้วกีวีจะช้ำไหมคะเราบีบมันขนาดนี้
2: ไม่ครับผมนี่ผมไม่ได้บีบนะคือผมหมุนอย่างเดียวประมาณแบบนี้ได้แล้วว
1: ันนี้ขอดูหน้าตาของกีวีที่เป็นการปลอกแบบใหม่นะคะโดยใช้ช้อน
2: ได้แล้วแค่นี้เองง่าย
1: ๆโอ้โหหน้าตาสวยงาม
2: เดี๋ยวด้านล่างนิดนึงก็แซะเพิ่มหน่อยครับแบบนี
1: ้ต้นอ้อเพิ่งเคยรู้เหมือนกันนะคะว่าปลอกแบบนี้เอาล่ะอันนี้ถือว่าเป็นเทคนิคง่ายๆนะคะคุณผู้ชมเนี่ยลองไปทำกันดูแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราสองคนจะมาทำเมนูเพื่อสุขภาพกันสองคนดูเงาเงาจังเลยอยากจะหาอาสาสมัครสักคนหนึ่งนะคะมาช่วยเชิญอาสาสมัครของเราเลยค่ะ

0: เชิญครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ชื่อคุณพี่อะไรคะ
2: ชื่อหม่องค่ะ
1: พี่หม่อง
0: พี่หม่อง
1: ดูจากรูปร่างแล้วนะคะ พี่หม่องต้องเป็นเชลชวนชิมแน่ๆเลย เป็นคนชอบชิม
2: ค่ะ
0: ครับ
1: แล้วปกติแล้วเราชอบทานอาหารอะไรเป็นพิเศษคะ
2: แซนด์วิชค่ะ
1: โอ้
0: โห
1: เอาใจเชฟบุ๊กสุดเลยอ่ะ
0: ปกติชอบทานแซนด์วิชอยู่แล้วเหรอครับผม
2: ชอบค่ะ
0: และชอบทานแซนด์วิชทากับอะไรแบบเป็นแยมอะไรอย่างเงี้ยครับผม
2: ชอบเนยถั่วกับชีสมากกว่าค
0: ่
2: ะ
0: เนยถั่วกับชีสซึ่ง2อันเนี้ยทานแล้วอ้วนแน่นอนไม่ดีต่อสุขภาพไง
1: แค่คำว่าชีสนะเราก็นึกถึงแล้วไขมันต่างๆ
0: ครับผมแล้วก็เนยถั่วอีกนะทั้งเนยนี่ก็คือไขมันล้วนๆเลยแต่ว่าจะบอกว่าวันนี้มาถูกทางเลยครับเพราะว่าเมนูของผมเนี่ยประยุกต์มาจากเนยถั่วใช่ไหมครับแต่ว่าเราจะไม่ใช้เนยเราใช้โยเกิร์ตกับธัญพืชเนี่ยมาผสมกันเดี๋ยวเรามีเทคนิคทำได้แซนด์วิชเหมือนเนยถั่วเลยแต่ว่ารับรองว่ารสชาติเนี่ยแบบอย่าจะบอก
1: รสชาติอร่อย
0: จะบอกว่าอร่อยกว่าก็เกรงใจเนยถั่วเขา
1: อร่อยคือเป็นรสชาติที่อร่อยด้วย
0: อร่อยด้วย
1: แต่ว่ามีประโยชน์มากกว่า
0: ใช่ครับ
1: นะคะนั้นเดี๋ยวเราจะให้พี่หม่องนะคะเป็นคนช่วยเชฟสักนิดหนึ่งค
2: ่
1: ะ
2: ได้ค่ะ
0: จะบอกเลยว่าง่ายมากครับเอาโยเกิร์ตใส่ลงไปในที่เครื่องปั่นเลยครับ
1: ดูนะคะนอกจากจะชิมเก่งแล้วดูว่าจะทำเก่งด้วยหรือเปล่า
0: ดูความคล่องแคล่วดูความ
2: คล่องแคล่ว
1: ใส่เยอะไหมคะ
0: สักครึ่งถ้วยเลยครับ
1: ครึ่งถ้วย
0: นั้นเลย
1: เพราะเดี๋ยวต้องทำเป็นแยมใช่ไหมคะ
0: ใช่ก็ถ้าเกิดเป็นที่เราไปซื้อมาเป็นถ้วยที่สำเร็จรูปอะครับก็ประมาณสัก2ถ้วยประมาณนั้นอันนั้นในถ้วยนั้นมันมีทั้งหมด4ได้นะครับครึ่งถ้วย
2: ค่ะ
0: โอเคครับแล้วก็ใส่ถั่วลงไปสักครึ่งถ้วยครับผมก็คือโยเกิร์ต2ถ้วยนะครับกับถั่วประมาณสัก1ขีดหรือ100กรัมปั่นรวมกันเลยครับ
1: เราใช้ถั่วแบบอื่นได้ไหมคะเชฟบุ๊ก
0: จริงๆเราใช้ถั่วที่เป็นถั่วคั่วก็ได้นะแต่ว่าวันนี้ผมเลือกถั่วต้มเนี่ยเพราะผมเน้นในเรื่องของสุขภาพเพราะถ้าถั่วคั่วเนี่ยบางทีมันจะมีเรื่องของขมเหลาใช่มั้ยครับหรือว่ารอยไหม้พวกนี้มันเป็นสารก่อมะเร็งด้วยแต่ถ้าเป็นถั่วต้มนี่ก็จะดีกว่าคราวนี้ปิดฝาแล้วปั่นเลยครับง่ายไหมครับนะปั่นให้ละเอียดไปเลยครับคือตัวโยเกิร์ตเนี่ยครับมันจะใสเกินไปพอเราเอาถั่วไปปั่นรวมครับมันทำให้เหมือนกับว่าโยเกิร์ตข้นมากขึ้นเหนียวมากขึ้นมันเลยเหมาะที่จะทำเป็นแยมทาได้ถ้าเกิดเปิดมาทาขนมปังเลยเนี่ยมันก็จะแฉะ
1: ต้องเพิ่มความหนืด
0: ใช่จริงๆแล้วเราไม่ได้ใส่ถั่วเพื่อเพิ่มรสชาติอย่างเดียวเราเพิ่มความหนืดให้กับโยเกิร์ตด้วยเพื่อให้มันเป็นครีมหรือว่าเป็นแยมครับเราปิด
1: อันนี้คือได้แล้วหรอคะ
0: อันนี้อาจจะยังใสไปนิดนึงเติมถั่วสักหน่อยดีกว่าครับจะได้ให้มันข้นกว่านี้นี่แหละครับจริงๆแล้วอัตราส่วนตามชอบได้น
1: ะ
0: ใครอาจจะชอบถั่วเยอะก็
1: ใส่เยอะก็ได้
0: หรือบางคนบอกไม่ชอบถั่วจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรที่อยู่ในน้ำเต้าหู้ลืมแล้วลูกเดือยลูกเดือยก็เป็นอาจจะพืชชนิดหนึ่ง
1: อยู่ในน้ำเต้าหู้มีหลายอย่างเลยทีเดียวตาเล
0: ยมีเม็ดแมงลัดด้วยมีลูกเดือย
1: มีวุ้น
0: หรือใครจะชอบเป็นถั่วแดงก็ได้ครับ
1: ถั่วเหลืองได้ไหมคะถั่วเหลือง
0: ถั่วเหลืองก็ได้ถั่วดำก็ได้ครับผมได้หมดเลย
1: ก็คือถั่วอะไรก็ได้แต่ขอให
0: ้ใช่เป็นไงครับมันข้นไหมลองตักดูก็ได้ครับคนพอที่จะใช้ทาขนมปังได้ไหมฮะ
1: ลองดูนะ
2: ยัง
1: ได้ไหมคะพี่หม่อง
2: ยังอีกนิดนึง
0: อีกนิดนึงงั้นเติมถั่วไปเลยครับเติมถั่วหมดเลยงั้นถั่ว
1: หมดเลยทีเดียวค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ถั่วทานเยอะๆก็ดีนะครับเป็นโปรตีนสำหรับเมนูนี้ถ้ามองดีๆคือคนที่เป็นมังสวิรัติทานได้ด้วยเพราะว่าไม่มีเนื้อสัตว์เลยในนี
1: ้แล้วก็เป็นเมนูตอนเช้าสำหรับเร่งรีบได้เหมือนกันนะคะ
0: ใช่ครับตื่นเช้ามาปั๊บหยิบโยเกิร์ตเทลงไปแล้วก็หยิบถั่วที่มีอยู่แล้วในตู้เย็นที่บ้านนะครับถ้าใครไม่มีถั่วต้มก็ซื้อถั่วแบบที่เรากินกันทั่วไปอ่ะที่เขาขายเป็นห่อแบบอบเกลืออะไรเงี้ยใส่ลงไปเลยปั่นปึ๊บ
1: ก็ได้เหมือนกันเหรอคะ
0: ได้ครับผมได้เลยครับแล้วครับน่าจะได้แล้วฮะอ้าว
1: เริ่มมีความหนืดแล้วนะคะ
0: ครับง่ายมาก
1: ง่ายไหมคะเราใส่ไว้ที่ไหนคะ
0: ในชามแม่อาจจะได้ให้เห็นนิดนึง
1: เมนูนี้นี่ถือว่าได้ทั้งโปรตีนวิตามินแร่ธาตุพลังงานได้หมดเลย
0: ใช่แล้วมันเหมาะที่จะเป็นอาหารเช้าเพราะว่าจริงๆแล้วอาหารเช้าเนี่ยก็ควรจะทานให้ครบทั้ง5หมู่เราไม่ควรทานอะไรมากไปหรืออะไรน้อยเกินไปเพราะเมนูนี้จะมองจะได้เห็นว่ามันมีทั้ง5หมู่เลยมีคาร์โบไฮเดรตนะครับมีโปรตีนนะครับแล้วก็ยังมีวิตามินหรือว่าแร่ธาตุที่ได้จากผลไม้ด้วยพอมาถึงตรงนี้แล้วมันง่ายสุดๆอะครับผม
1: ทำไงต่อคะ
0: ก็แค่ขนมปังมา
1: ตรงกลาง
0: ผมให้พี่หม่องทำเลยอะขนมปังมาครับแล้วก็ทาเหมือนแยมของเราลงไปบางๆได้ทาลงไปบางๆให้ทั่วสีออกเป็นม่วงๆสวยๆนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าไม่บอกอาจจะคิดว่าเป็นแยมบลูเบอรี่นะครับ
1: อ๋อ ดูไปดูมาครับคล้ายครับคลานะคะ
0: นี
1: ่ไม่ต้องรอว่ารสชาติเป็นยังไง
0: น้องต้นอ้อสงสัยชิมซะหน่อยไหม
1: ใช่ต้นอ้ออยากจะรู้มากเลยว่า
0: แยมเนี่ย
1: ที่แบบเป็นถั่วนี่จะเป็นยังไงเยอะไปไหมคะ
0: ลองชิมดูครับแล้วจะรู้ว่าแบบพอเอาโยเกิร์ตผสมกับถั่วแล้วมันได้รสที่แปลกใหม่ขึ้นมา
1: หอมนะอยากจะลองแต่ละคนตาแบบตามด้วย
0: เป็นไง
1: หลายๆยังไงคะ
0: หลายๆคนไม่ชอบทานโยเกิร์ตเพราะว่าเปรี้ยวไปแต่พอใส่ถั่วลงไปความเปรี้ยวจะลดลงและจะมีความหวานมันจากถั่วเพิ่มขึ้น
1: กลมกล่อมมาก
0: ใช่ครับ
1: มันจะมีความมันเพิ่มขึ้นมาม
0: ีความมันเพิ่มข
1: ึ้
0: น
1: ไม่เลี่ยนด้วย
0: ใช่ครับผมนั่นแหละครับและทีนี้ก็พี่หวังก็เอาผลไม้เรียงลงไปได้เลยตามชอบเลยครับจะเอาสตรอเบอรี่มาผมช่วยหั่นนะสตรอเบอรี่หั่นสักครึ่งลูกแล้วกันนะครับแบบนี้ก็ได้แล้วก็เรียงได้เลยได้เลยครับมือเลยครับพี่เพราะว่าพี่อ้อทานเองครับ
1: ให้พี่หน่องทานนะ
0: พี่หน่องทานเองครับขอโทษครับผมอันนี้คือพี่หน่องทานเองเลยครับ
1: เราก็มีความสนุกสนานนะตอนเช้าตื่นมานะคะคุณผู้ชมเราก็ทำเป็นแบบครอบครัวเลยตอนเช้าตื่นมาปุ๊บเรียกลูกปลุกมาเลยจ้าทำด้วยกัน
0: ใช่ครับผมอย่างนี้ก็คือแบบเด็กๆก็ได้เลือกคือจริงๆแล้วผลไม้เป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับเป็นผลไม้แบบที่คุณชอบทั่วไปเป็นสับปะรดเป็นอะไรก็ได้แต่ถ้าผลไม้ที่แฉะมากขนมปังมันจะเละหรือว่าถ้าใครชอบแบบให้มันนี่ก็ขนมปังไปปิ้งก่อนก็ได้เหมือนกัน
1: เพิ่มความอร่อยนิดนึงนะคะ
0: เสร็จแล้วอันนี้ถ้าใครชอบหวานเราก็เติมน้ำผึ้งลงไปอีกเราก็ราดน้ำผึ้งลงไปชอบหวานไหมครับ
2: ไม่เท่าไหร่ค่ะ
0: งั้นเหยาะๆๆนิดนึงราดน้ำผึ้งลงไป
1: อันนี้คือสมบูรณ์แล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเดี๋ยวเราทำกันสักคนละชิ้นไหม
1: ค่ะเดี๋ยวต้องลองให้พี่หม่องต้องลองชิมด้วยนะคะ
0: คร
1: ับแต่เดี๋ยวเรามาชิมพร้อมกันค่ะพี่หม่องเพื่อให้คุณผู้ชมนะคะแล้วก็ทุกท่านที่อยู่ที่นี่ด้วยอิจฉากันสักนิดนึงเดี๋ยวเราจะบอกรสชาติเป็นยังไงนะคะ
0: คืออยากจะบอกว่าแยมตัวนี้จริงแล้วประยุกต์ไปได้อีกคือคุณชอบอะไรงาดำงาขาวอะไรนี้ก็ได้นะ
1: กิวี่โอเคนี่เรามีตานะคะเป็นตาแล้วก็ทำปากว้าว
0: ใช่ครับผมของผมก็จะเป็นแบบนี้พี่กับถั่วนะครับวางลงไปเลย
1: เราต้องใส่น้ำผึ้งด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: ใช่ครับต้องหยอดน้ำผึ้งนิดนึงเพื่อเพิ่มความอร่อยพอดีผมผู้ชายผมอาจจะทานเยอะนิดนึงผมขอประกบคู่ไปเลย
2: มันจะไหล
0: แล้วเราก็หั่นให้ดูได้แบบนี้ครับ
2: โหดูดีเชียว
1: ดูดีเน
0: า
1: ะ
0: ครับผม
1: แล้วแม่ของเราเป็นแบบนี้ล่ะ
0: ก็จะได้เป็นแซนด์วิชนี
1: ่ดูหน้าตานิดนึงเห็นไหมเป็นแซนด์วิช
0: ประมาณนี้ก็ได
1: ้เดี๋ยวเราลองชิมกันดีกว่านะคะ
0: ครับ
1: ว่าเป็นยังไงบ้าง
0: นี่คือผมต้องชิมขนาดนี้เลยใช่ไหมเพราะผมต้องทำชิ้นใหญ
1: ่ใหญ่ไป
0: อ๋อใหญ่ไปนะ
1: ใช
0: ่สักครึ่งนึงก่อนแล้วกันนะ
2: อร่อยไม่เลวทีเดียว
0: ตอนนี้ของผมไม่ได้ใส่น้ำผึ้งเลยนะคือต้องบอกว่ากีวีที่ได้มาวันนี้หวาน
1: เดี๋ยวต้นอ้อขอหายตัวไปแป๊บนึงนะคะติดฟันล้อเล่นค่ะ
0: เอาปิดโตมาด้วยครับเผื่อว่าเวลาทำแล้วเอาไปทานที่ออฟฟิศได้เลยเช้าๆก่อนไปทำงานมีเวลาน้อยๆนะครับตัวแยมตัวนี้นะครับทำทิ้งไว้ได
2: ้กี่วันคะ
0: อยู่ในตู้เย็นเนี่ย1สัปดาห์สบายๆอยู่ในตู้เย็นนะครับเสร็จแล้วตอนเช้ามาทาปุ๊บใส่กล่องแพ็คไปกินได้เลย
1: ก็แบบว่ารวดเร็วนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนเช้าหลายๆคนไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่
0: ใช่ครับ
1: ก็จะรีบออกไปทำงานทำธุระกันไปถามพี่หม่องนิดนึงเป็นยังไงบ้างคะทานไปแล้วกับแซนด์วิชที่เราเคยทานที่ใช้ชีสด้วยกับแบบนี้อันไหนโอเคกว่ากันคะ
2: อันนี้แปลกดีแล้วใช้ได้ทีเดียว
1: ใช่ไหมคะเพื่อสุขภาพด้วยนะคะ
2: ค่ะ
1: นะเชฟบูคะแล้วอย่างนี้คือสำหรับผู้สูงอายุเราควรที่จะเลือกทานแบบไหนดีเพื่อให้ดีต่อสุขภาพเพราะบางทีผู้สูงอายุเนี่ยเราก็แบบเอา enjoy eating นิดนึงนะคะชีวิตอยากมีความสุขในการกินด้วย
0: ก็อยากจะบอกเขาว่าจริงๆแล้วทุกเพศทุกวัยสำคัญที่สุดต้องทานให้ครบ5หมู
1: ่
0: อันนี้คือสำคัญมากครับผมแต่ว่าสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยก็คือทานครบ5หมู่แต่ว่าจะทานในหมวดของไขมันน้อยหน่อยคาร์โบไฮเดรตน้อยหน่อยใช่ไหมครับโปรตีนก็อาจจะไม่เยอะมากแต่ก็ยังจำเป็นอยู่แล้วก็จะทานในแง่ของแร่ธาตุหรือว่าวิตามินเพิ่มขึ้นแต่ว่าทางสายกลางดีที่สุดคือทานทุกอย่างใช่ครับทานทุกอย่างแต่พอดีทานอะไรมากไปน้อยไปคือทุกอย่างมีทั้งด้านดีและด้านลบในตัวเองครับเราต้องทานให้ทุกอย่างมันสมดุลกันและจะดีกับสุขภาพครับ
1: สุดยอดมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะทำแล้วก็ใส่ปิ่นโตเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับผมฮะ
1: เอาล่ะเดี๋ยวขอบคุณนะคะพี่หม่องมากๆเลยค่ะเป็นอาสาสมัครช่วยทำแซนด์วิชผลไม้แล้วก็ยำธัญพืชด้วยวันนี้ได้เคล็ดลับดีๆไปแล้วค่ะ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณค
1: ่
2: ะ
1: ขอบค
2: ุ
1: ณค
2: ่
1: ะ
0: ขอบคุณมากครับอันนี้ฝากไว้ป่ะครับ
2: ไม่ค่ะขอบคุณค่ะ
1: กินด้วยนะคะพี่หม่องบอกว่าที่ทำอยู่นี้เอาไปด้วยได้ไหมคะ
0: เราก็จัดเป็นแซนด์วิชแบบนี้อ่ะ
1: ก็คือแล้วแต่ว่าเราจะตัดเป็นยังไงก็ใส่บิ๊กโตไป
0: ใช่จัดแบบไหนได้ก็ใส่บิ๊กโตไปอย่างนี้นะครับไม่ง่าย
1: นี่ๆๆๆๆนี่นะนี่นี่นะคะเสร็จเรียบร้อย
0: ใช่ครับไม่ง่ายเลยครับก็เอาไปทานกันที่ออฟฟิศไปแบ่งเพื่อนก็ได้ที่ทำงาน
1: วันนี้ขอบคุณเชฟบุ๊กมากนะคะที่นำเมนูเพื่อสุขภาพมาฝากทุกท่านด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: คุณผู้ชมคะพอสุขภาพร่างกายของเราดีแล้วค่ะอีกอย่างนึงสำคัญมากเลยคือเรื่องของการเงินเราก็ต้องมีสุขภาพการเงินที่ดีเหมือนกันนะคะวันนี้ก็เลยมีเคล็ดลับดีๆในเรื่องของการเงินมาฝากคุณผู้ชมกับช่วงไลฟ์สไตล์ค่ะ

ในวันนี้ครับท่านผู้ชมครับเราจะมาพูดเกี่ยวกับว่าคนเกษียณเนี่ยนะฮะถามว่าทั้งกายทั้งใจหรือแม้แต่ทั้งวิญญาณเนี่ยคุณพร้อมไหมที่จะอยู่อย่างมีความสุขในวัยนี้นะครับคือคนเรานะครับท่านผู้ชมครับจะต้องมีความพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ต้องบอกว่าแหมเรานี่นะมาถึงวัยเกษียณได้เนี่ยเราโชคดีกว่าคนเป็นนับเป็นล้านๆเลยหลายคนเสียชีวิตหรือทุกพลภาพตั้งแต่ยังเด็กยังหนุ่มยังสาวตั้งแต่วัยกลางคนอะไรต่ออะไรเรามาถึงเกษียณได้แล้วก็ยังแข็งแรงยังเดินเหินได้อะไรได้ต้องถือว่าเราในร่างกายเนี่ยเราพร้อมนะครับส่วนใจเนี่ยเราต้องยอมรับข้อเท็จจริงครับท่านผู้ชมว่าวันหนึ่งเนี่ยเราอายุมากขึ้นกำลังวังชาที่ใช้ในการทำงานก็น้อยลงแล้วคนเรานะครับมันทำด้วยกล้ามเนื้อและเลือดเนื้อต่างๆเราไม่ได้ทำด้วยเหล็กครับต้องดีใจนะครับว่าเราเนี่ยสามารถที่จะเกษียณฉะนั้นต้องในทางกายพร้อมทางใจก็ต้องมีความสุขว่าเออเราได้เวลาเกษียณแล้วนะครับต่อไปนี้ไม่ทำงานแล้วอย่าไปห่วงว่าบางคนก็มุ่งหน้าทำงานมากแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกครับนะฮะต้องมีใจพร้อมสุดท้ายก็คือเรื่องชีวิตจิตวิญญาณคือคนอายุมากเนี่ยส่วนใหญ่มักจะหันหน้าเข้าวัดเข้าวาหรือไปทำบุญต่างๆจริงๆแล้วก็ไม่ต้องว่า7วันเข้าวัดเข้าวาทำบุญหรอกครับเข้าวัดเข้าวาเนี่ยสัปดาห์ละหนก็พอแล้วจะไป2หนก็ไม่เป็นไรก็ยิ่งดีนะครับส่วนเวลาที่เหลือก็5วัน6วันนะฮะผมว่าพักผ่อนสัก 3-4 วันอีกสัก 2-3 วันนะครับไปเป็นอาสาสมัครทำงานที่ไหนก็ได้อย่างผมนะครับไปบริจาคเลือดให้สภากาชาติไทยเห็นคนเกษียณนะครับมาช่วยนะครับดูเลือดดูแลเรื่องบัตรหรือว่าพอคนเจาะเลือดเสร็จแล้วนะครับมาช่วยปิดพลาสเตอร์ให้มาชงโอวัลตินให้ของว่างให้อะไรต่ออะไรนะครับแล้วเห็นคนมาบริจาคเลือดเนี่ยที่อาสาสมัครกันมาเนี่ยก็ทุกคนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ได้มาขายเลือดซึ่งกาชาดก็เรียกว่าขอบคุณผู้ที่มาบริจาคต่างๆมีงานสำหรับคนเกษียณเยอะแยะที่ให้ช่วยทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับท่านผู้ชมครับช่วยคนที่พิการไปอ่านหนังสือให้คนตาบอดฟังนะครับไปสอนหนังสือเด็กเล็กๆนะครับเด็กอนาถาเด็กที่เรียกว่าไม่มีโอกาสไปเรียนเหมือนอย่างคนอื่นตรงนี้นะครับฉะนั้นความพร้อมในด้านกายใจและวิญญาณเนี่ยเป็นสิ่งที่หาได้และเราต้องพอใจกับสิ่งที่มีอยู่นะครับสมัยนี้โอกาสมีมากเลยทีเดียวถ้าท่านมีคำถามนะครับติดต่อได้เข้ามาทางช่องทางที่เราปรากฏอยู่ข้างล่างนะครับวันนี้ครับท่านผู้ชมครับก็มีคำถามเข้ามาอีกนะครับคนนะฮะก็บอกว่าตอนนี้น่าลงทุนทองคำไหมเป็นช่วงราคาขึ้นมีไหมหรือว่ามีปัจจัยที่เป็นปัจจัยเสี่ยงหรือปัจจัยสนับสนุนผมก็ต้องพูดอย่างนี้นะครับทองคำเนี่ยขึ้นสูงสุดเมื่อ3ปีครึ่งมาแล้วตอนนั้นขึ้นไปจนถึงบาทละ 27,000 เป็นราคาสปอตก็ 1,920 ขณะนี้ก็อยู่ที่นะครับสปอต 1,280 ตึงๆอยู่แต่ผมต้องชมรัฐบาลไทยเงินบาทของเรามีเสถียรภาพดีมากเลยอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ประมาณ 32.5 ฉะนั้นราคาทองคำขณะนี้ก็เลยอยู่ที่ประมาณบาทละ 19,000 เศษๆนะครับซึ่งตรงนี้น่าลงทุนไหมคือราคาทองคำโอกาสจะตกต่ำกว่านี้ผมว่ายากเพราะว่าหลายคนบอกว่าจะลงไปถึง 15,000 16,000 ไม่เคยลงถึงเลยแม้จะหลุด 18,000 ลงไปถึง 17,000 แวบเดียวมันก็กลับขึ้นมาใหม่นะครับถ้าจะลงทุนไม่ต้องรีบทยอยลงทุนได้นะครับมีเงินอยู่แสนหนึ่งลงทุนทองคำสัก 10% 15% คือ10,000หรือ15,000ถ้าซื้อเป็นทองแท่งทองรูปพรรณไม่ได้เพราะยังไม่ถึงบาทหนึ่งก็ซื้อกองทุนต่างๆของธนาคารนะฮะติดต่อธนาคารต่างๆที่คุณเป็นลูกค้าใกล้ชิดอยู่นะครับก็เป็นวิธีการนะฮะแล้วทองคำก็ต้องถือยาวดีไม่ดีนะครับถือยาวมากกว่าหุ้นด้วยเพราะว่ามันไม่มีดอกผลแต่โอกาสโตมันมีและการโตจะดีกว่าดอกเบี้ยครับ

0: ปัญหายอดฮิตมากๆนะคะสำหรับผู้สูงวัยนั่นก็คือปัญหาผมร่วงผมงอกผมบางลงนะคะแต่ว่าเราจะทำยังไงดีนะคะให้ปัญหาเหล่านี้เนี่ยหายไปให้เราหายกังวลวันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนค่ะขอเชิญพบกับแพทย์จีนมารีนาบุญนาคลู่ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอคะวันนี้เนี่ยเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านรวมไปถึงต้นอ้อด้วยนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะยังเป็นวัยรุ่นอยู่แต่ก็มีปัญหาเรื่องของผมงอกผมร่วงแล้วก็ผมบางด้วย
2: คุ
0: ณหมอพอบอกได้ไหมคะว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ยเกิดจากอะไรได้บ้างคะ
2: ค่ะสาเหตุหลักๆเลยนะคะก็มีเลือดพร่องนะคะหรือว่าเลือดติดขัดหรือว่าจะเป็นเลือดร้อนนะคะ
0: เลือดร้อนนี่เป็นยังไงคะ
2: เลือดร้อนหมายถึงว่าร่างกายร้อนเกินภาวะร้อนก็จะทำให้เลือดร้อนก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้ผมร่วงหรือผมงอกก่อนวัยได้นะคะก็คือในทางแพทย์จีนเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเส้นผมเนี่ยการเจริญเติบโตของเส้นผมเนี่ยนะคะก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากกับการหมุนเวียนของเลือดแล้วก็คุณภาพของเลือดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเลือดไม่สมดุล นะคะก็จะทำให้ผมร่วงได้ผมงอกก่อนวัยได
0: ้หลายคนนี่แก้ปัญหาเรื่องผมร่วงเยอะมากแต่ก็ไม่หายสักทีนะคะพยายามเปลี่ยนวิธีเยอะมากแล้วก็ยังร่วงอยู่แบบนั้นแล้วนี้คุณหมอให้คำแนะนำยังไงบ้างคะสำหรับคนไข้ที่มาบอกว่าผมร่วง
2: ก่อนอื่นนะคะถ้าเกิดว่าต้องการมาฝังเข็มนะคะก็มาฝังเข็มก็จะร่วมกับทานยาจีนด้วยก็ได้นะคะแล้วก็ให้ปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารการ
0: มีผลด้วยเหมือนกันใช่ไหม
2: คะการใช้ชีวิตประจำวันเช่นบางทีเราทำผมเยอะอะไรเงี้ย
0: เจอสารเคมีเจอสเปรย์บางคนก็แบบม้วนโรผมอีก
2: ใช่ค่ะ
0: ก็ทำให้ผมร่วงได้เหมือนกัน
2: ใช่การทานอาหารที่มีฤทธิ์เป็นกรดมากเกินไปก็ทำให้ผมร่วงได
0: ้แล้วอย่างนี้เราจะรู้ได้ยังไงคะว่าอาหารตรงนั้นมีฤทธิ์เป็นกรดมากเกินไป
2: อาหารที่มีฤทธิ์เป็นกรดมากก็เป็นพวกเนื้อสัตว์นะคะเราก็เลยต้องเน้นให้รับประทานพวกผักผลไม้ให้มากขึ้นเนื้อสัตว์ให้น้อยลง
0: นี่หลายๆท่านอาจจะไม่ทราบนะคะเพราะว่าพอนึกถึงเรื่องของอาหารที่เป็นกรดคุณพี่เราก็จะนึกถึงมะนาวหรือเปล่า
2: ไม่ใช่นะคะมะนาวจริงๆแล้วเป็นกรดแต่ว่าเวลาเราทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะทำปฏิกิริยากับเอนไซม์ในน้ำลายทำให้มันกลายเป็นด่างซึ่งก็จะมีผลดีต่อร่างกาย
0: อ๋อเห็นไหมคะหลายคนวันนี้ทราบแล้วว่าอาหารที่เป็นกรดเนี่ยคือเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องทานผักผลไม้เยอะๆสักนิดหนึ่ง
2: ถูกต้องค่ะ
0: แล้วอย่างนี้คือแนวทางในการรักษาสำหรับคนที่ผมร่วงที่แบบนิยมมากๆเลย มีแนวทางการรักษายังไงบ้างคะ
2: สำหรับในทางการแพทย์จีนนะคะเราก็จะมีการปรับสมดุลฮอร์โมนสมดุลร่างกายก่อนนะคะก็ดูว่าเขาเป็นลักษณะพร่องหรือแกร่งนะคะแล้วก็ต้องปรับตรงนั้นก่อนเสร็จแล้วแล้วก็บำรุงไตตับอินนะคะตับเนี่ยเขาจะถือว่าเป็นการกักเก็บเลือดกับหมุนเวียนเลือดให้ขึ้นมาเลี้ยงศีรษะด้านข้างกับด้านบนนะคะถ้าเกิดว่าตับมีปัญหาหรือว่าไม่สมดุลเนี่ยมันก็จะมีผลทำให้
0: ผม
2: มีความผิดปกติเกิดขึ้นได
0: ้แสดงว่าอย่างนี้คือระบบภายในของเราเนี่ยก็ส่งผลกับเส้นผมของเราเหมือนกัน
2: ใช่ค่ะ
0: การรักษาคือการฝังเข็มต้องมีการเตรียมตัวอะไรก่อนไหมคะหรือว่ามาถึงปุ๊บสามารถฝังเข็มได้เลย
2: การเตรียมตัวก่อนมาฝังเข็มท
0: ั่
2: วไปนะคะก็คือว่าต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพอ
0: ประมาณ6ชั่วโมงได้ไหมคะ
2: 6ชั่วโมงเหมือนจะน้อยไปนะ
0: 8ชั่วโมง
2: 7-8
0: ชั่วโมง
2: นะคะได้แล้วก็รับประทานอาหารมาก่อนการฝังเข็มนะเพราะบางคนถ้าท้องว่างแล้วมันจะวิวๆเหมือนจะเป็นลมก็ควรทานอาหารมาก่อน
0: ค
2: ่ะแล้วก็ฝังเข็มเสร็จแล้วกลับไปก็อย่าเพิ่งไปโดนความเย็น

0: ร่วงเป็นหย่อมๆ
1: พอบอกอายุได้ไหมคะตอนนี
2: ้58
1: 58ผมร่วงเป็นหย่อมๆแบบนี้เราจะทำการรักษายังไงบ้างคะคุณหมอ
0: ค่ะเราก็จะฝังเข็มรอบๆบริเวณที่เป็นหย่อมผมร่วงนะคะ
3: ตรงนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็คือฝังที่ศีรษะเลย
0: ที่ศีรษะเลยค่ะแล้วก็อาจจะบำรุงตับไตด้วยอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างเคสของคุณพี่เนี่ยนะคะแลบลิ้นหน่อยค่ะดูจากลิ้นน่ะนะคะแล้วก็เราจะมีการแมสชีพจร
3: แล้วนี่คือเราสามารถที
0: ่ชีพจรจะเล็กและเบานะคะแล้วก็ลิ้นจะซีดก็จะเป็นประเภทชี้และเลือดพร่อง
1: คือเราต้องมีการตรวจก่อนว่าคนไข้เนี่ยที่มีอาการผมร่วงมาเกิดจากสาเหตุอะไรถึงค่อยจะมาเลือกวิธีการรักษาอีกทีหนึ่ง
0: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้เกิดจากเลือดพร่อง
0: เลือดพร่องก็ต้องบำรุงเลือดกับชีนะคะซึ่งการฝังเข็มมันก็จะมีจุดบำรุงเลือดบำรุงชีได้ด้วยเช่นกันนอกจากบริเวณที่ฝังที่ศีรษะแล้วอะค่ะ
1: เราต้องเห็นว่าคือเวลาที่เราจะฝังเข็มที่ศีรษะมีเข็มที่แตกต่างกันด้วย
0: เข็มทั่วไปนะคะก็จะเป็นเข็มขนาดนี้ค่ะ1ชุ่น1นิ้วอะนะคะ
1: อ
0: ัน
1: นี้คือฝังที่ศีรษะของเราได้เลย
0: ศีรษะได้ใช่ค่ะมันก็จะมีขนาดหนาหน่อยกับบางหน่อยอันนี้ก็แล้วแต่คุณหมอดูว่าจะใช้ขนาดไหนดีเหมาะกับคนไข้ลักษณะรูปร่างยังไงอะไรเงี้ยค่ะ
1: แล้วแต่จุดด้วยไหมคะที่เราฝังเข้าไป
0: แล้วแต่จุดถ้าในร่างกายแล้วแต่จุดด้วยค่ะแต่สำหรับศีรษะเราก็จะใช้ประมาณชุ่นหนึ่งหนึ่งนิ้ว
1: ประมาณนี
0: ้แล้วก็เข็มอีกแบบนึงคือเข็ม7ดาวนะคะมันจะเป็นก้านยาวๆแล้วก็หัวมันกลมๆเล็กๆแล้วก็มีปลายเข็มเล็กๆเยอะ
1: ๆ
0: เอาไว้เคาะบริเวณศีรษะ
1: ที่ร่วง
0: ใช่
1: คือเคาะเพื่ออะไรคะ
0: การกระตุ้นให้เลือดมันหมุนเวียนดีขึ้นเพราะว่าอย่างเช่นกรณีเลือดน้อยเลือดพร่องเนี่ยนะคะมันก็เลือดอาจจะขึ้นมาเลี้ยงได้
1: ไม่เพียงพอ
0: ใช่ไม่เพียงพอแล้วก็เลยต้อง
1: ถามนิดนึงนะคะคืออย่างเวลาที่เราเลือดพร่องบริเวณลงบริเวณศีรษะเลือดมาเลี้ยงไม่พอปุ๊บมันมีผลในเรื่องของน้ำมืดด้วยไหมคะ
0: ใช่
1: มึนหัวง่ายปวดหัวง่ายใช่ไหมคะ
0: ทีเนี้ยเราก็เลยจะมีสมุนไพรบางตัวนะคะก็จะช่วยเสริมในการหมุนเวียนของเลือดได้นะคะลดการหลุดร่วงของเส้นผมเช่นโกชีจือหรือว่าเกากี้นะคะที่เป็นเม็ดแดงๆหวานหวานหน่อยสามารถต้มในซุปหรือว่าต้มจืดอะไรเงี้ยทานได้
1: ซุปยาจีเนี่ยต้นอ้อเห็นบ่อยมากเลยเกากี้นะคะ
0: เกากี้นะคะแล้วก็มีหลินจือนะคะเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีทำเป็นแคปซูลก็สะดวกในการทานหลินจือก็จะเป็นยาบำรุงพลังไตด้วยแล้วก็เป็นยาอายุวัฒนะด้วยนะคะช่วยในการหมุนเวียนเลือดด้วย
1: คุณหมอคะแล้วอย่างนี้เราต้องฝังเข็มบ่อยไหมคะกว่าอาการผมร่วงของเราจะดีขึ้น
0: ก็ต้องมาเรื่อยๆค่ะอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งถ้าเกินไปจากนี้ก็มันจะนานเกินไปจะไม่ค่อยได้ผล
1: เอาเป็นว่าพร้อมไหมคะพี่โอพี่โอพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวจะรักษาอาการผมร่วงของพี่โอนะคะซึ่งเกิดจากการเป็นเลือดพร่องให้ดีขึ้นโดยคุณหม
0: อค่ะโอเคค่ะ
1: แล้วมีเลือกเข็มนิดนึงนะคะและพี่โอเคยได้ฝังเข็มมาบ้างเคยมีไหมคะ
4: ไม
1: ่เคยเลยรู้สึกตื่นเต้นไหมคะปกติแล้วเวลาเราผมร่วงนี้เรามีการรักษาโดยใช้ยาบำรุงผมอะไรอย่างงี้แก้ผมร่วงเอาก็ใช้ยาย ังไม่ดีเดี๋ยวลองดูนะคะว่า
0: ทีนี้เราก็จะบำรุงตรงศีรษะเสร็จแล้วนะคะ
1: ไม่รู้สึกอะไรเลยใช่ไหมคะเห็นไหมคะแป๊บเดียวคุยแป๊บเดียวไม่รู้สึกอะไรเลย
0: ต่อไปเราก็จะเป็นการบำรุงเข็มยาค่ะ
1: อันนี้เราจะทำที่ขาเหรอคะ
0: ใช่ค่ะ
1: บำรุงอะไรนะคะ
0: บำรุงตับกับไตนะคะ
1: เข็มก็จะไม่เหมือนกัน
0: ใช่ค่ะก็เข็มก็จะมีความยาวขึ้นมาอีกอะค่ะประมาณชุ่นครึ่งนิ้วครึ่งอะค่ะ
1: คุณหมอคะแล้วบริเวณที่เราฝังเนี่ยเราใช้เทคนิคหรือว่าการวินิจฉัยยังไงบ้างว่าเราต้องฝังตรงนี้หรือว่าปริมาณเข็มที่ฝังบริเวณนั้นเนี่ยต้องเยอะมากน้อยเพียงไหนคะ
0: อันนี้เป็นเทคนิคของแต่ละท่านของแพทย์แต่ละท่านก็ต้องดูว่าคนไข้เนี่ยเขาเป็นมากน้อยแค่ไหนเขาพร่องในด้านไหนหรือเขาเกินในด้านไหนแล้วเราจะฝังตรงไหนบำรุงจุดไหนอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็คือต้องดูที่อาการอีกทีนึงว่าถ้าอาการมากอาจจะฝังเยอะนิดนึงอะไรอย่างนี้ไหมคะ
0: ก็ต้องดูอะค่ะอาการมากนี่คือถ้าเป็นมานานแล้วเงี้ยอาจจะต้องฝังใช้ระยะเวลานานหน่อย
1: และถ้าคนที่กลัวบางคนพอได้ยินคำว่า

0: ถังแข็มเข็มทุกคนแบบจะเจ็บไหมกลัวจังเลยเรามีทางเลือกอย่างอื่นไหมคะนอกจากการฝังเข็ม
1: ทางเลือกอื่นสำหรับการรักษาผมร่วงผมงอกก่อนวัยนะคะก็จะเป็นการรับประทานยาสมุนไพรจีนนะคะการปรับการใช้ชีวิตประจำวันให้อยู่ห่างจากมลภาวะที่เป็นพิษหลีกเลี่ยงสารเคมีที่อาจจะมาทำลายเส้นผมหรือหนังศีรษะนะคะแล้วก็การรับประทานอาหารที่เป็นด่างมากขึ้นก็คือพืชผักผลไม้ให้มากเนื้อสัตว์ให้น้อยลงแล้วก็ทานมันให้น้อยลงเนาะรสชาติก็ให้อ่อน
0: ๆก็คือในเรื่องของการทานอาหารเป็นหลักมากกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วสำหรับคนที่เขามารักษาแล้วเขามีแบบเห็นคุณหมอเคยบอกว่าเราสามารถที่จะเลือกวิธีการที่ไม่ฝังเข็มได้ด้วยเหมือนกันเป็นแบบเป็นเลเซอร์มีนะเป็นเลเซอร์แต่ว่าให้ผลที่เหมือนกัน
1: มีค่ะสำหรับคนที่กลัวเข็มก็จะมีเลเซอร์ตอนนี้ทางศูนย์การแพทย์กัญชนาภิเษกเครื่องเลเซอร์ที่ใช้สำหรับเลเซอร์บริเวณจุดฝังเข็มนะคะก็ใช้แทนได
0: ้ก็คือสำหรับคนที่กลัวเข็มก็ใช้เป็นเลเซอร์แทนได้เหมือนกันนะคะที่นี่แล้วต้นอ้อเห็นมีมันเหมือนเป็นอุปกรณ์คือนอกจากเข็มแล้วก็จะมีอุปกรณ์ในเรื่องของการกระตุ้นด้วยใช่ไหมคะมีการครอบกระปุกด้วยก
1: ็
0: ช่วยเรื่องอะไรอะคะ
1: ครอบกระปุกนี่จะช่วยเรื่องอาการปวดต่างๆเนี่ยค่ะมักใช้กับอาการปวดเราก็จะใช้ครอบกระปุกหรือครอบแก้วเป็นแก้วแล้วก็ใช้ไฟลนในแก้วให้มีความอุ่นและครอบลงไปก็จะช่วยให้เลือดลมบริเวณนั้นหมุนเวียนดีขึ้นด้วยช่วยลดปวดได้ด้วย
0: อ๋อนั่นคือการครอบแก้วที่เวลาเหมือนเขาดึงออกมาแล้วตรงนั้นแดง
1: ใช่ค่ะ
0: เรื่องนี้ต้องใส่ครอบเยอะไหมคะในบริเวณจุดๆหนึ่งที่เราปวด
1: ก็ต้องดูว่าปวดจุดเดียวหรือปวดบริเวณกว้างๆแล้วก็จะทำตามนั้น
0: คุณหมอคะแล้วอย่างนี้คือถ้าหลายๆท่านเนี่ยต้องเชื่อนะคะว่าทุกท่านเนี่ยอยากจะให้ผมตัวเองเนี่ยขึ้นดกดำแล้วแบบผมหนาขึ้นกว่าเดิมคุณหมอมีวิธีการเลือกสถานที่ที่เราจะไปรักษาหรือการที่เราจะต้องไปรับบริการเนี้ยค่ะเราควรจะเลือกยังไงดี
1: ถ้าสำหรับการฝังเข็มนะคะก็ต้องเลือกสถานที่ที่มีการรับรองเนาะมีใบประกอบโรคศิลป์จากแพทย์นะคะนะว่าแพทย์จีนก็มีเหมือนกันนะ
0: ค่ะ
1: ค่ะก็จะปลอดภัยกว่า
0: แต่ว่าวันนี้ที่เราสาธิตกันเนี่ยคือในเรื่องการรักษาผมร่วงผมบางหรือว่าผมงอกนะคะไม่เป็นอันตรายด้วย
1: ใช่
0: วันนี้นะคะคุณผู้ชมก็ได้ทราบแล้วว่าจริงๆแล้วหลายๆท่านเนี่ยหาวิธีที่จะรักษาปัญหาเหล่านี้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าไม่รู้จะหาวิธีอะไรที่รักษาให้หายขาดหรือว่าแบบให้เรามีผมที่ดกดำนะคะเพราะว่าอย่างพี่อูนะคะก็บอกว่าหาวิธีมาเยอะเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่หายสักทีอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะรักษาผมงอกผมร่วงผมบางก็เป็นการฝังเข็มสามารถมาปรึกษาคุณหมอได้เหมือนกันนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆนะคะที่นำเคล็ดลับดีๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: คุณผู้ชมคะช่วงนี้นะคะก็ใกล้เข้าสู่เทศกาลตรุษจีนแล้วค่ะคนไทยเชื้อสายจีนก็จะมีการเตรียมตัวในการที่จะไหว้บรรพบุรุษในวันตรุษจีนเราจะมีการเลือกซื้อนะคะสิ่งของที่เป็นสุขภาพที่ดีในช่วงวันตรุษจีนมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยจะมีอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
2: ในช่วงกินดีอยู่ดีวันนี้ค่ะมาต้อนรับเทศกาลตรุษจีนนะคะกับคุณหมอพรเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
3: สวัสดีค่ะคุณตั๊กและท่านครับ
2: คุณหมอคะวันนี้มาเต็มยศเลยค่ะเต็มชุดเลยมาแนะนำเรื่องอะไรคะ
3: คือวันนี้นี่อยากจะมาแนะนำตั้งแต่เรื่องของการซื้อเลือกสิ่งที่เราจะไปไหว้พระไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในไหว้บรรพบุรุษแล้วซื้อมาแล้วจะเตรียมยังไงจะทำยังไงให้อร่อยที่สุดน
2: ะ
3: วิธีการนะแล้วก็ทำไงเราจะใช้ทูปนี้ยังไงให้มีคุณค่าครับ
2: ค่ะงั้นเราเริ่มจากการเลือกซื้ออาหารที่ปลอดภัยและได้คุณภาพก่อนดีไหมคะ
3: อย่างเงี้ยเนี่ยถ้าเราเห็นนี่ละว่าเราเวลาไปซื้อเนี่ยนะอย่างปลาเอาตัวปลาก่อนเลยปลาก่อนเลยนะปลาที่เราซื้อมาเนี่ยถ้าเป็นปลาที่ไม่สดเนี่ยเราดูจากครั้งแรกสุดเราดูจากหน้าตามันก่อนแล้วก็ดูที่ตามันนะครับ
2: สำคัญเลยนะคะปลานี้หมายถึงเหลือกินเหลือใช้นะคะอาจารย
3: ์ใช่ครับปลานี่บางทีดูตามันเนี่ยถ้ามันเลือดออกในตาเนี่ยบางทีมันไม่ดีแล้วแล้ววิธีการดูดีที่สุดก็คือเราดูที่เหงือกมันนะครับอย่างนี้ครับแล้วเราก็เปิดเหงือกออกดูถ้าเหงือกเขาเป็นสี

0: แดงสดแสดงว่าเขาสดมากนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไม่มีสีซีดๆเลยเนี่ยแสดงว่าเขาเนี่ยเสียชีวิตก่อนที่มาแช่น้ำนานมากในเมืองจีนนี่นะถ้าปลาไม่ว่ายมานี่เขาไม่ซื้อกินนะเขาไม่ซื้อกินเลยถ้าปลานี่ต้องปลาที่ว่ายมาเพราะว่ามันสดเขาจะไม่รู้แล้วว่าใส่น้ำแข็งมากี่วันกี่ปีกี่เดือนเพราะบ้านเรือนเขาอยู่ห่างไกลแล้วยิ่งเป็นปลาน้ำจืดอย่างเงี้ยเนี่ยเขาต้องไปชี้ที่น้ำเลยแล้วก็เอามากินแล้วเวลาเอาชี้เลยแล้วว่าว่ายอยู่แล้วตัวนี
1: ้
0: แล้วเวลามันอยู่ในจานเนี่ยเราทำยังไงเราจะรู้ว่าปลานี่สดรู้ไหมครับเรารู้ไหมว่าปลาตัวไหนมันสดไม่สดเวลาเขานึ่งอยู่บนจานเนี่ยรู้ไห
1: ม
0: ไม่ร
1: ู้ละ
0: โอ้นี่สำคัญมากเลยนะก็คือมันจะดูที่ไอ้ตรงนี้แหละครับครีบตัวเนี้ยถ้าปลาที่สดโดยเฉพาะปลาว่ายน้ำมาเวลานึ่งเสร็จเนี่ยมันจะชี้ขึ้นอย่างนี้ตั้งก้าวสีองศาเลยไม่เชื่อลองไปทำดูก็ได้เอาซื้อปลาว่ายมาแล้วก็ลองทุบหัวมาดูแล้วก็นึ่งดูอุ้ยไม่ได้บาปเอาว่าถ้าปลามันไม่สดถ้าปลามันสดแม้ว่ามันแช่น้ำแข็งมาก็ตามเวลานึ่งเสร็จมันจะเด้งขึ้นอย่างนี้เลยนะ
1: ดูที่ครีบนะครีบจะตั
0: ้งขึ้นเนี่ยอย่างเวลานึ่งเสร็จอยู่ในจานตั้งขึ้นเลยเพราะว่ากล้ามเนื้อมันจะแข็งอยู่แรงอยู่พอนึ่งแล้วมันก็จะเด้งขึ้นนะอันนี้เป็นเรื่องปลาเวลาเลือกต้องปลาที่ดูเงือกมันดูตามันแล้วอันที่สามคืออันนี้จิ้มมัน
1: ค่ะจิ้มเราต้องเป็นลักษณะ
0: ไหนคะไม่จิ้มแล้วไม่ใช่บุ๋มหายไปเลยถ้าจิ้มแล้วมันบุ๋มหายไปมันเน่าใกล้เน่าแล้วนะแล้วแต่ว่าถ้ามันบุ๋มหายไปนิดหน่อยแล้วปล่อยมันเด้งกลับมานี่ใช้ได้เลย
1: ค่ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นปลาหมูหรือไก่เนี่ยถ้าจิ้มลงไปแล้วเนี่ยพอเราคลายมือขึ้นมามันกลับมาเป็นเหมือนเดิมเลย
1: แสดงว่
0: ามันยังสดอยู่ถ้าจิ้มไปปุ๊บมันบุ๋มหายไปเลยนะไม่ขึ้นเลยนะใช่ไม่ได้แสดงว่ามันไม่สดละมันอยู่หลายวันละใกล้เน่าแล้วนะ
1: ค่ะ
0: นอกจากดูสีดูลายดูกลิ่นแล้วก็ต้องถ้าเขาไม่ว่าเราดมนิดนึง
1: ดมกลิ่น
0: มันมีกลิ่นเหม็นเน่าใช่ได้ทีนี้มาทีนี้เป็นหมูนะ
1: หมูนี่สีต้องเป็นยังไง
0: สีต้องเป็นอย่างนี้แหละครับสีคือไม่มีถ้าเป็นเนื้อชิ้นเดียวกันต้องเป็นสีเดียวกันหมดนะอย่างเงี้ยครับต้องเป็นสีเดียวกันนะเวลาซื้อหมูนะอย่ามีจุดแดงจุดดำจุดกระด่างจุดเลือดออกแสดงว่าเขาป่วยตายอย่างนี้ไม่ได้นะ
1: แล้วจะรู้ได้ยังไงคะว่าไม่มีสารเล่งเนื้อแดงอะคะ
0: สีก็เป็นสีไม่แดงนะสีออกสีเนื้อย่างนี้แต่ว่าบางเนื้อบางที่เช่นเนื้อสะโพกอาจจะแดงขึ้นหน่อยนึงนะส่วนอันนี้เป็นเนื้อสันนะเราจะเห็นเนื้อสันอย่างนี้นะฮ
1: ะ
0: มันก็จะมีลายเส้นอย่างนี้แล้วเวลาเราจะไปทำอาหารก็บอกอีกแล้วฮะวิธีการเดี๋ยวในการทำอาหารนี่เช่นกันเวลาเราจะตัดจะทอดนี่กรุณาตัดอย่างนี้นะครับขวางกับเส้นนะอย่าไปตัดอย่างนี้นะอย่างนี้ไม่อร่อยเลยครับไม่อร่อยไม่อร่อยไม่อร่อยไม่อร่อยเหนียวเหนียวเหนียวแล้วเวลาเราซื้อมาเสร็จเนี่ยไก่ด้วยนะครับเวลาเลือกก็เช่นกันสีอย่าเป็นสีเหลืองบางทีเอาสีไม่ใช่ผสมอาหารมาทาด้วยซ้ําแต่บางคนเค้าก็ใช้ขมิ้นทาเราไม่เอาดีกว่าเอาสีธรรมชาติอย่างนี้แหละครับแล้วไก่ก็คือช่วงนี้ในประเทศไทยเราไม่มีโรคไข้หวัดนกนะระบาดแต่อย่าประมาทนะเราควรจะซื้อใส่ไก่ที่เค้าทําเรียบร้อยมาแล้วไม่ใช่เอามาทําเองนะเพราะเราทําแล้วโดนเลือดเข้าไปอาจจะติดโรคไข้หวัดนกก็ได้ก็พยายามที่จะไม่ให้เป็นโรคก็คือซื้อเขาทำเสร็จมาแล้วแต่ว่าอย่างเช่นกันเราลองกดดูสิครับกดจิ้มดูกลับยืนยืนกลับมาแล้วใช้ได้แล้วก็ตามผิวจะไม่มีอะไรเป็นเลือดออกลายเลือดออกที่ไม่มี
1: นะ
0: ไม่มีร่องรอยนะฮะทีนี้เวลาเราเอาเข้าไปต้มอันนี้ปลานี่ก็ส่วนใหญ่จะเวลาเราเวลาเราถวายบรรพบุรุษเราจะต้มซาแซ่สามอย่างก็คือสิ่งที่เราเป็นเนื้อสัตว์นี่3ชนิดนะซึ่งภาษานี้ดีแล้วส่วนใหญ่เราก็จะใช้ต้มเอาทีนี้ถ้าเราต้มไม่ดีเนี่ยต้มตั้งแต่เมื่อวานนี้เช้านี้ว่ายถึงบ่ายถึงเย็นแล้วบางทีไม่ไหวแล้วเสียแล้วทำไมมันก็ต้องเอามาปรุงแต่งให้ดีทีนี้ก่อนที่เราจะค่าใจดีก็คือเราอย่าซื้อของที่เขาทำเสร็จแล้วเราควรจะซื้อแล้วมาทำเองเราจะได้บุญมากยิ่งขึ้นเพราะได้ของสดมาแล้วนะอ้าวสมมติเราตัดไปแล้วนี่น
1: ะ
0: ตัดเป็นชิ้นๆเงี้ยตัดตามขวางนะแล้วเราก็ไปต้มวิธีต้มเนี่ยอย่าต้มทิ้งไว้จนแบบโอ้โหทิ้งไว้เป็นชั่วโมงเงี้ยไม่ได้แล้วครับมาอร่อยแล้วเราก็ควรจะต้มแล้วก็ลองเอามือวางแล้วจิ้มๆดูเนี่ยเราจะรู้เลยว่าต้มสักกี่นาทีชิ้นมันหนาเล็กใช่ไหมอย่างเงี้ยถ้าน้ำเดือดๆในต้มไม่เกิน15นาทีแข็งโป๊กละถ้าเราเอา

0: นิ้วตัวเองทำอย่างนี้นะครับเอานิ้วโป้งจับนิ้วชี
1: ้
0: อย่างนี้ถ้ามันยังนิ่มๆอย่าง
1: น
0: ี้ยังไม่สุกนะ
1: ลองกดดูตรงน
0: ี้นะคะกินเข้าไปเชื่อจะเป็นอันตรายนะถ้าเป็นนิ้วก้อยเอานิ้วก้อยนี่ครับแข็งไหม
1: แข็งค่ะ
0: อันนี้คว้างหมาร้องเองเลยนะมันแข็งมากนะสุกเกินไปไม่อร่อยแล้วเอานิ้วกลางกำลังดีนะก็เราก็เอาความเอาตะเกียบอันนึงไปจิ้มๆดูก็ได้นะมันจะมีความรู้สึกยืดหยุ่นถ้ามันยืนอยู่ไม่ใช่ลึกลงไปมันนิ่มกันไปยังไม่สุกแต่ว่าถ้าเป็นแบบความรู้สึกเหมือนนิ้วกลางเนี่ยหรือนิ้วนางเนี่ยโอเคแล้วนิ้วก้อยแข็งโป๊กละถ้ากดไปแข็งโป๊กรีบเอาขึ้นเลยนะมันจะไม่อร่อยแล้วนะอันนี้เป็นเทคนิค
1: เนื้อไก่
0: เหมือนกันนะเวลาเราต้มแล้วก็เอานั่นจิ้มนิดหนึ่งก็จะรู้ว่ามันสุกไม่สุกนอกจากนี้ซื้อผลไม้มาไหว้เจ้าด้วยนะอย่าลืมนะ
1: ผลไม้มงคลขาดไม่ได้ในช่วงเทศกาลตรุษจีนค่ะ
0: ด้วยไหว้แล้วอายุจะยืนเพราะว่าคนกินกล้วยเรายืนไม่ใช่ไหว้แล้วนอกจากบรรพบุรุษเดินกินแล้วเรายังได้กินด้วยเราก็จะอายุยืนนะกล้วยเนี่ยแล้วส้มนี่เป็นของมงคลมีกินมีใช้ส้มนี่นะอันนี้ส้มครับส้มหมดแล้วครับส้มภาษาจีนเขาเรียกว่าเฉิงเฉิงแปลว่าสำเร็จเฉิงแปลว่าสำเร็จมันพ้องเสียงอย่างผมเนี่ยชื่อเฉินหยงแปลว่าผู้สำเร็จในการทำกิจการราชการได้เป็นอาชีพดีครับอันนี้ก็เฉิงอ่ะเฉิงนี่แปลว่ากินแล้ว
1: จะสำเร็จ
0: ไหว้สำเร็จแล้วก็จะไปให้กับคนสองลูกเนี่ยตายกิกก็คือเป็นคู่อ
1: ันนี้หนูถนัดเลยค่ะเอาไปให้ผู้ใหญ่แล้วก็แลกกับอั่งเปา
0: เออนี่กำลังจะให้ตักแล้วตักอั่งเปาเตรียมไว้ให้หมอยัง
1: ไม่ใช่หนูต้องเป็นคนให้อ
0: ั่งเปาเขาบอกว่าซินเจียอยู่อีซินนี่หัวชายวันซื่ออยู่อีซินเหนียนฟ้าฉายอังเปาหนาไหลเพราะว่าเอาซองแดงๆเอามาให้ฉันภาษาจีนกลางนะทีนี้อันนี้เราก็จะต้องซื้อพวกนี้นะเป็นอย่างสับปะรดเนี่ยก็เป็นของมงคลนะก็คือถ้ากินเข้าไปแล้วนี่ก็จะทำอะไรก็จะไม่ค่อยผิดพลาดนะก็จะสำเร็จเพราะว่าตาจะใสเหมือนตาสับปะรดมีเป็นร้อยๆตาเลยเราจะมองเห็นทุกอย่างหมดทะลุปูโป่งหมดเลยนะอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วมะละกอก็เป็นพืชมงคลของไทยเรานะมะละกอน
1: ะ
0: เนี่ยอันนี้ก็เป็นสาลี่นะเขาเรียกหลีนะหลีหลีนี่แปลว่ามีเงินมีทองเหมือนกันเพราะนั้นเหล่านี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของมงคลแล้วก็ซื้อมาอย่าลืมกล้วยน้ำว้านะของดีบ้านเราเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยถูกแล้วนะเมื่อกี้ไปซื้อตกใจเลย30บาทเมื่อก่อนนี่15บาทเองนะใครเนี่ยทำให้กล้วยแพงมากเลย
1: คุณหมอคะแต่ว่ามีเทคนิคการเลือกผลไม้ยังไงบ้าง
0: อย่างกล้วยนี่ก็ซื้อตอนดิบๆเขียวๆน
1: ะ
0: อย่าเพิ่งไปซื้อมาสุกๆเลยอย่างนี้เนี่ยอย่างนี้แย่แล้วเนี่ยอย่างนี้แย่แล้วเน่าแล้วเนี่ยพวกนี้ไหว้เสร็จแล้วกินไม่ได้แล้วช้ำละเดี๋ยวผมจะแจกทุกคนหมดเลยนะเตรียมรับไว้แจกให้หมดเลยเพราะว่ามันเริ่มช้ำแล้วนะจะแจกสักครึ่งหวีแล้วครึ่งหวีจะเอากลับบ้านเดี๋ยวหักไว้ก่อนครับ ไม่ได้ตรงจ่ายต้องแจกหมดแล้วส้มเหมือนกันนะส้มเวลาซื้อส้มมาเช่นกันนะส้มเนี่ยเวลาเลือกนี่แป้นๆหนึ่งแป้นๆนะทุกพันเลยน
1: ะ
0: สองแข็งๆยกเว้นส้มจีนมันจะยุบยุบยืนยืนหน่อยนะแต่ส้มทั่วไปต้องแข็งนะแล้วผิวบางฮะผิวบางๆหน่อยนะถ้าผิวหนาแสดงว่าข้างในมันเริ่มไม่ดีละฟ้ามนะมันเก็บไปนานเกินไปก็จะแห้งผิวสีจะต้องสวยน
1: ะ
0: อย่างเงี้ยสีแตกตึงแล้วไม่นิ่มไม่นะไม่นิ่มไม่ช้ำนะอันนี้ส้มนี่เลือกได้ไม่ยากส่วนกล้วยก็เอาแบบเขียวๆเต็มแล้วนับให้ได้16ลูกนะ2 4 6 8 10 12 14 16 18
1: โ
0: อ
1: ้
0: โหนี่อันนี้มันทำไมมันต้นเครือนะเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะไปขาย16ลูกผมก็ดึงออก2ลูก
1: ดึงออก
0: 2ลูก16ลูกพอดีเลยฮะ2 4 6 8 10 12 14 16เนี่ยแม่ค้าเขาทำอย่างเงี้ยเขาตัดออกเขาหลอกเราเหลือ16ลูกเพราะว่าเขารู้ว่า16ลูกนี่ดีที่สุดนะฮะไม่ต้องไปเอามากลูกนะฮะอย่างนี้เป็นต้น
1: แต่บางคนนะคะเลือกซื้อหลายอย่างค่ะไม่มีเวลาก็อาจจะเลือกซื้อจากแหล่งที่ขายได้คุณภาพของกรมอนามัยเองก็มีการมอบมาตรฐานตลาดให้ด้วย
0: ที่ถ้าเราไปตลาดเขาให้มองดูว่าเป็นตลาด5ดาวกรมอนามัยเขาก็จะสะอาดผักผลไม้ก็จะปลอดสารพิษน
1: ะ
0: ยาฆ่าแมลงก็ไม่มีนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราอยากให้ท่านไปเลือกซื้อจากตลาดสดน่าซื้อซึ่งในกรุงเทพมหานครก็มีตลาดสดน่าซื้อ3ดาวนี่อยู่ถึงเกือบทุกเขตเลยนะแล้วก็มี5ดาวยิ่งดีใหญ่อย่างที่ทุ่งครุก็มีตลาดใหม่ 3ย่านนะตลาดยิ่งเจริญตลาดแถวพาณิชย์ทนนะ
1: ฮะ
0: แล้วก็มีตลาด3ย่านนะฮะแล้วก็มีตลาดหลายที่นะครับไปดูแล้วกันที่ไหนมี
1: ค
0: ่ะ5ดาวใช้ได้
1: นะคะทูบค่ะ
0: ทูบนี่สำคัญมากๆเลยนะ
1: เห็นชอบปักกันในอาหาร
0: ชอบปักในอาหารเนี่ยไม่เชื่อลองปักแล้วลองไปผ่าดูที่แดงติดหมดเลยเนี่ยปักไปเนี่ยสีแดงจากก้านทูบเนี่ย
1: เป็นอันตราย
0: เพราะว่าเป็นสีทาบ้านสีน้ำมันมันถึงจุ่มไปแล้วมันติดเราไม่เชื่อเราจับที่ครับแป๊บเดียวติดแดงเลยนะเนี่ยสมัยเมื่อก่อนนี้ไงผมเป็นเด็กๆอ่ะก็เห็นผู้ใหญ่เขาชอบเอาลิปสติกมาทาน
1: ะ
0: ไอเราก็มีลิปสติกแล้วก็เอาทูบเนี่ยใส่ไปในน้ำแล้วก็ใส่ชามาแล้วมาจุ่มน้ำมาทาปากกันนะโอ้แดงเรื่อยๆเลยนะแล้วทาแก้มด้วยเดี๋ยวลองไหมครับสวยแล้วไม่ต้องทีนี้ก็คือนอกจากสีนี่ออกมาละลายมาเนี่ยติดมือแล้วนะมันไม่ดีแล้วนะก็เป็นอันตรายแล้วที่สำคัญคือเวลาเราไหว้พระ
1: ต้องระวังนะคะ
0: ต้องระวังผมไปงานสวดศพแล้วที่ผมไม่สบายใจมากๆเลยเพราะเดี๋ยวนี้ติดแอร์ข้างในติดแอร์หมดเลยแล้วจุดธูปยาวอย่างเงี้ยสวด3จบหมดพอดีแล้วก็สูดเข้าไปครึ่งชั่วโมงละสารพิษเป็นอันตรายทำให้มะเร็งเยื่อหุ้มปอดเยอะมากเพราะฉะนั้นพระที่อยู่ในบริเวณที่สวดแล้วปิดแอร์หมดเนี่ยจึงป่วยตายด้วยมะเร็งปอดคือเยื่อหุ้มปอดเยอะมากเพราะฉะนั้นเราเว้นในขณะที่จุดธูปนี่นะกรุณาอย่าอยู่ในห้องแอร์ต้องเปิดห้องหมดเลยเดี๋ยวนี้มีธูปแบบไฟฟ้าใช่ไหมเสียบปั๊บติดเป็นแดงเลยแล้วถ้ายังหลีกเลี่ยงไม่ได้นะถ้าเราจะจุดธูปโดยเฉพาะในช่วงตุ๊
1: ด
0: จีนเน
1: ี่
0: ยเรามักจะได้ข่าวไฟไหม้เรื่อยๆใช่ไหมเพราะว่าอากาศแห้งแล้วก็พวกเราก็ไหว้พระไหว้เจ้าก็จุดเทียนจุดธูปเทียนนี่ปั๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ดับถ้าจะจุดเทียนก็จุดให้มันสั้นๆแล้วต้องอยู่จนกว่าจะดับไม่งั้นเราต้องดับก่อนออกไปนะส่วนธูปนี่ก็เช่นกันวิธีการจุดธูปให้ดับเร็วนี่ทำยังไงครับ
1: หักครึ่ง
0: โอ้ยเก่งจังเลยนี่มาหักง่ายๆเลยเนี่ยอันนี้ไม่ต้องใช้แล้วจ
1: ุ
0: ดก็เราก็ควรจะหักทูบอย่างนี้เพราะฉะนั้นผมอยากจะขอให้บริษัทที่ทำทูบขายนะ1การทำทูบมีใช้ขี้ท่าขี้เลื่อยนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็2คือใช้ดอกไม้พันไม้ที่ไหว้พระแล้วแห้งแล้วเอามาปั่นให้ละเอียดแล้วผสมไปแล้วไม่ต้องใช้กลิ่นธรรมชาติเลยท่านจะได้บุญมากๆเลยนะขอให้บริษัทที่ทำทูบแบบนี้เจริญรุ่งเรืองนะมะเร็งไม่เป็นทั้งอย่างเลยน
1: ะ
0: ขอให้ร่างกายแข็งแรงและขอให้บริษัทที่ทำทูบเนี่ยอย่าใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้นนะแล้วทำทูบสั้นๆอย่างนี
1: ้
0: แล้วท่านจะขายดีนะต่อไปนี้เราจะรณรงค์ใช้ทูบสั้นๆกันดีไหมครับ
1: ดี
0: ไหมด
1: ี
0: ไหมแมวซ้อนแมวทูบยาวแล้วนะเอาทูบสั้นเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องที่มาอยู่ในบริเวณนี้แล้วไฟไม่ไหม้บ้านด้วยนะ
1: ทิ้งท้ายรายการวันนี้นะคะให้คุณหมออวยพรต้อนรับตรุษจีนนิดนึงค่ะ
0: ก็ขอให้บรรพบุรุษไทยนะฮะส่วนใหญ่ถ้าเป็นลูกหลานเราก็เกินครึ่งในห้องนี้ก็มีเชื้อสายจีนนะขอให้บรรพบุรุษของพวกเราทุกคนแล้วก็ที่บรรพบุรุษแล้วก็เทวดาฟ้าดินที่เรากราบไหว้อยู่เนี่ยได้โดนบันดาลให้พวกเรามีอายุวรรณะสุขภะละนะเงินทองไหลมาเทมาบวงสื่ออยู่ยุ่ยสิ่งนี้พวกไทยต่างๆขอให้รวบรวมรวยทุกคนนะครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาพมือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

เรื่องเพศเป็นเรื่องที่เป็นธรรมชาติที่สุดของมนุษย์เรื่องหนึ่งเลยนะคะการได้พูดคุยเรื่องเพศกับเด็กๆและวัยรุ่นจะทำให้พวกเขามีทัศนคติที่ดีมีองค์ความรู้มีทักษะที่สำคัญที่จะปกป้องให้พวกเขาเนี่ยมีสุขภาวะทางเพศที่ดีในอนาคตอย่ากลัวคำถามเรื่องเพศของเด็กๆและก็วัยรุ่นนะคะเมื่อลูกมีคำถามนะคะให้รู้ไว้นะคะว่านี่เป็นโอกาสทองแล้วก็เป็นเวลาที่ดีมากๆที่พวกเขาจะได้เกิดการเรียนรู้มากขึ้นและการเรียนรู้ที่สำคัญนะคะก็คือการเรียนรู้ว่าพ่อแม่คุยเรื่องเพศกับพวกเขาได้ค่ะ

อายุเท่าไหร่ที่เราควรคุยเรื่องเพศศึกษาหรือว่าเราจะต้องรอให้เด็กๆเป็นฝ่ายถามก่อนดีนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเด็กๆสามารถที่จะพูดคุยเรื่องเพศได้ตั้งแต่เมื่อเขาเริ่มรู้เรื่องเพศของตัวเองนะคะโดยปกติแล้ววัยประมาณ 2-3 ปีเด็กๆก็จะเริ่มมีความเข้าใจในเรื่องเพศของตัวเองมากขึ้นแล้วก็อาจจะเริ่มคุยเรื่องเพศตามวัยนะคะเช่นเด็กเล็กแล้วก็คุยเรื่องของตัวตนของเขานะคะการเปลี่ยนแปลงนะคะวัยเพศของเขานะคะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นความรู้ที่สามารถค่อยๆให้เพิ่มขึ้นมาแล้วก็พูดคุยกับเขาได้ตามวัยค่ะเราสามารถพูดคุยเรื่องเพศผ่านประสบการณ์ในชีวิตประจำวันนะคะเช่นทำให้เขาเห็นบทบาทที่แตกต่างระหว่างเพศชายเพศหญิงหรือเพศหลากหลายนะคะทำให้เขาเห็นว่าเนื้อตัวร่างกายเป็นสิทธิของเขาเป็นเรื่องที่เขาต้องปกป้องดูแลแล้วก็ไม่ต้องรอให้เด็กๆเป็นฝ่ายเริ่มคำถามนะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กๆมีคำถามเรามีคำตอบให้พวกเขาเสมอค่ะลูก3ขวบถามว่าหนูเกิดมาได้ยังไงนะคะอันนี้เป็นคำถามที่คุณพ่อคุณแม่ถ้าใครได้เป็นพ่อแม่หรือเป็นคุณครูคงจะพบว่านี่เป็นคำถามที่เราเจอบ่อยๆมากๆเลยค่ะสำหรับเด็กในวัย3ขวบนะคะเขาอาจจะไม่ได้อยากที่จะมีความรู้เรื่องเพศศึกษาเรื่องระบบสืบพันธุ์อะไรอย่างละเอียดเราจะตอบคำถามง่ายๆเช่นพ่อกับแม่รักกันพ่อกับแม่มาอยู่ด้วยกันวันนึงหนูก็มาเกิดกับแม่เกิดอยู่ในท้องแม่แม่ก็คลอดหนูออกมาแล้วแม่ก็รักหนูแล้วก็เลี้ยงดูหนูขึ้นมานะคะสำหรับเด็กวัย3ขวบการตอบคำถามแบบสั้นๆกระชับทำให้เขาเข้าใจง่ายเนี่ยแค่นี้ก็เพียงพอจะทำให้เด็กๆหายสงสัยสำหรับคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูที่อยากได้ตัวช่วยนะคะก็อาจจะชวนเขาอ่านนิทานนะคะนิทานภาพที่แสดงถึงเรื่องการเกิดมาของเด็กแบบง่ายๆนะคะทำให้เขาเข้าใจว่าอ๋อวันนึงนะคะที่พ่อกับแม่อยู่ด้วยกันไข่อสุจิมาเจอกันนะคะเขาก็ได้เติบโตมาอยู่ในท้องของแม่นะคะสิ่งที่ไม่ควรนะคะที่จะตอบกับเด็กๆก็คือเช่นยังเล็กอยู่ยังไม่ต้องไปรู้หรอกนะคะหรือหนูเกิดมาจากกระบอกไม้ไผ่หรือว่ามีคนเอามาทิ้งไว้หน้าบ้านแม่ก็เลยเก็บมาเลี้ยงสิ่งเหล่านี้อาจจะสร้างบาดแผลทางจิตใจนะคะทำให้เด็กไม่แน่ใจแล้วก็สงสัยในตัวเองนะคะที่สำคัญเนี่ยเด็กๆพอโตขึ้นก็จะเริ่มรู้ว่าคุณพ่อคุณแม่มีความไม่สะดวกใจหรือไม่ชอบพูดคุยในเรื่องเหล่านี้แล้วก็ทำให้เขาไม่กล้าที่จะพูดคุยเรื่องเพศกับพ่อแม่ได้ค่ะลูกชาย4ขวบชอบเล่นอวัยวะเพศนะคะจริงๆแล้วไม่ใช่แค่เด็กชายนะคะไม่ว่าจะเด็กเพศไหนๆเนี่ยในวัยนี้เขาอาจจะมีการสนใจในเรื่องการสำรวจเนื้อตัวร่างกายของตัวเองนะคะและอาจจะพบว่ามีบางจุดมีบางสัมผัสที่เขาสัมผัสตัวเองแล้วมันเกิดความเพลิดเพลินนะคะสิ่งสำคัญก็คือคุณพ่อคุณแม่อย่าตกอกตกใจทำให้เป็นเรื่องคอขาดบาดตายนะคะเพราะหลายครั้งเนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะชอบคิดไปไกลว่ามันแปลว่าลูกเราหมกมุ่นทางเพศแปลว่าลูกเรามีความสนใจในเรื่องเพศนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเด็กๆวัยนี้เขายังไม่ได้มีเรื่องของอารมณ์ทางเพศอะไรแบบที่เรากังวลนะคะแต่เป็นเรื่องของการรู้จักตัวเองที่เป็นไปได้ตามวัยของเด็กๆวัยนี้สิ่งที่เราควรจะทำนะคะก็คือทำให้เด็กๆเนี่ยเขารู้ว่าเออนี่มันเกิดได้เป็นธรรมดานะคะอันนี้เป็นอวัยวะเพศของหนูจับแล้วบางทีมันอาจจะเพลินๆแต่ทำให้เขาต้องระมัดระวังนะคะเช่นบางทีจับบ่อยๆมันอาจจะอักเสบได้นะลูกเวลาที่เห็นเด็กๆทำนะคะก็อย่ารีบใช้คำดุนะคะเพราะหลายครั้งเด็กจะเกิดความกังวลนะคะแล้วก็เกิดความเครียดคุณพ่อแม่อาจจะช่วยโดยการที่ดึงให้เขาเนี่ยไปสนใจในสิ่งอื่นๆนะคะเวลาที่มือเขาได้ไปจับดินน้ำมันนะคะไปวาดรูปเนี่ยค่ะเขาก็จะค่อยๆห่างจากการใช้มือมาจับสัมผัสอวัยวะเพศของตัวเองได้มากขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าลูกเริ่มไปสนใจหรือไปจับอวัยวะเพศของคนอื่นเล่นนะคะนี่เป็นสิ่งที่คุณพ่อ

พ่อแม่ก็ต้องสอนเขาในเรื่องของการเคารพในสิทธิเนื้อตัวร่างกายของคนอื่นสอนลูกด้วยกันทำให้ลูกเข้าใจว่าถ้าเป็นตัวลูกเองถ้ามีคนมาจับของเขาเขาจะรู้สึกอย่างไรถ้าเขาไม่ชอบเขาก็ไม่ควรทำกับคนอื่นสอนง่ายๆแบบนี้เลยค่ะเด็ก9ขวบถามว่าหนูมีแฟนได้ไหมนะคะคำถามนี้เวลาที่เราเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองหรือเป็นคุณครูเวลาที่ได้ยินเราอาจจะรู้สึกตกอกตกใจนะคะแต่จริงๆหลายๆครั้งในเด็กเขาก็ถามเพราะว่าเขาสงสัยเขาอยากรู้เขาไม่ได้มีความหมายอะไรเลยเถิดไปแบบที่เขาอาจจะอยากลุกขึ้นมาทำจริงๆนะคะสิ่งสำคัญมากๆกว่าการให้คำตอบว่าได้หรือไม่ได้คือการที่ทำให้เราเข้าใจว่าเขากำลังรู้สึกอะไรเขากำลังคิดอะไรอยู่มุมมองของเขาเป็นยังไงนะคะเราจะถามเขากลับไปว่าแฟนในนิยามของเขามันหมายความว่ายังไงนะคะถามให้เด็กสามารถที่จะแยกได้ว่าแฟนคืออะไรเพื่อนคืออะไรนะคะในวัยรุ่นหลายคนจะสนใจเรื่องของแฟนเพศสัมพันธ์นะคะมันดียังไงแล้วมันไม่ดียังไงมันมีอะไรที่มันอาจจะต้องระมัดระวังกับการมีแฟนในวัยนี้สิ่งเหล่านี้ค่ะจะเป็นการที่ทำให้เขาค่อยๆได้คิดได้ตกตะกอนนะคะมุมมองแล้วก็ได้คำตอบที่เป็นของตัวเองนะคะด้วยการรับฟังโดยไม่ตัดสินของพ่อแม่แล้วก็การชวนเขาตั้งคำถามกับสิ่งที่เขากำลังมีคำถามอยู่ค่ะเด็กวัยรุ่นถามว่าคนเราควรคบกันนานแค่ไหนถึงจะมีเพศสัมพันธ์ได้นะคะเวลาที่เราได้ฟังคำถามเหล่านี้หลายครั้งเราอาจจะรู้สึกตกใจนะคะว่าเอ้ยเขากำลังจะคิดทำอะไรหรือเปล่านะคะให้วางการตัดสินตรงนั้นของเราลงไปก่อนนะคะให้รู้สึกดีใจเลยนะคะว่าเวลาที่เขามีคำถามเหล่านี้แปลว่าเขากำลังกลับมาคิดแล้วก็ตั้งคำถามกับตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นแทนการที่เราจะตอบไปว่ามีเมื่อเรียนจบมีเมื่อแต่งงานนะคะซึ่งหลายครั้งมันอาจจะไม่ได้เป็นคำตอบของตัวเด็กเองเนี่ยเราอาจจะต้องป้อนคำถามกลับไปว่าแล้วตัวเขาล่ะเขามองเรื่องนี้ยังไงนะคะเขาคิดว่าคนเราควรคบกันนานแค่ไหนถึงจะมีเพศสัมพันธ์ได้นะคะความพร้อมของเขาในตัวตนในแบบนิยามของเขาเนี่ยเขาคิดว่าเมื่อไหร่ที่เขาจะรู้สึกพร้อมนะคะเขาจะได้กลับมาตกตะกอนแล้วก็ได้ฟังเสียงของตัวเองว่าตัวเขามองเรื่องนี้อย่างไรตัวเขาเชื่อเรื่องนี้อย่างไรตัวเขามีมุมมองในเรื่องนี้อย่างไรนะคะตัวเราก็จะเสริมนะคะให้เด็กๆแล้วก็วัยรุ่นเนี่ยได้รู้ว่ามันไม่ได้แปลว่าทุกครั้งที่เรามีความสัมพันธ์มันจะต้องเท่ากับการมีเพศสัมพันธ์นะคะเพศสัมพันธ์เป็นสิ่งที่เป็นทางเลือกที่เราแต่ละคนเนี่ยจะเลือกหรือไม่เลือกก็ได้นะคะการเลือกนั้นเนี่ยควรจะต้องมาพร้อมกับความพร้อมพร้อมที่จะรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็พร้อมที่จะป้องกันนะคะผลกระทบเชิงลบที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือการตั้งครรภ์แบบที่ไม่พึงประสงค์นะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กได้คิดรอบคอบนะคะวางแผนป้องกันมองเห็นข้อดีข้อเสียแล้วเมื่อนั้นอาจจะเป็นเวลาที่พร้อมของเด็กๆแล้วก็วัยรุ่นซึ่งเราแต่ละคนก็จะมีเวลาแห่งความพร้อมที่ไม่เท่ากันค่ะสอนลูกอย่างไรไม่ให้ถูกคุกคามทางเพศนะคะเรื่องหลักๆก็คือการที่เด็กต้องเข้าใจก่อนว่าความถูกคุกคามทางเพศเนี่ยคืออะไรนะคะก็คือเรื่องของการละเมิดในสิทธิเนื้อตัวร่างกายแบบที่เขาไม่ได้รู้สึกยินยอมนะคะหรือการที่อาจจะเป็นเรื่องของการละเมิดทางคำพูดทางด้านอารมณ์ความรู้สึกนะคะสิ่งเหล่านี้คือเรื่องของการคุกคามทางเพศทั้งสิ้นอันที่สองก็คือการที่จะสอนให้ลูกเขาว่าตัวของเขามีสิทธิในเนื้อตัวร่างกายของเขาเสมอนะคะไม่มีใครสามารถมีสิทธิ์มาทำอะไรบนเนื้อตัวร่างกายของเขาในแบบที่เขาไม่เต็มใจนะคะการสอนให้ลูกขอความช่วยเหลือนะคะเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นกับเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถูกล่วงละเมิดโดยคนใกล้ชิดนะคะทำให้เขารู้ว่าพ่อแม่เป็นพื้นที่ปลอดภัยเป็นพื้นที่ที่เขาสามารถจะพูดคุยในเรื่องเหล่านี้ได้นะคะพ่อแม่ควรเป็นตัวอย่างที่ดีของการไม่ blaming เหยื่อหรือการโทษไปที่ความผิดพลาดของเหยื่อนะคะเช่นเราจะไม่คอยพูดกับให้ลูกฟังว่าเนี่ยเป็นเพราะผู้หญิงแต่งตัวโป๊ก็เลยโดนเขามาข่มขืนการที่เราสร้างทัศนคติหรือความเชื่อแบบนี้นะคะจะทำให้หลายครั้งเมื่อเด็กนะคะหรือวัยรุ่นนะคะตกเป็นเหยื่อของการกระทำเหล่านี้เนี่ยเขาอาจจะไม่กล้าที่จะขอความช่วยเหลือเพราะว่าเขารู้สึกว่าพ่อแม่อาจจะโทษว่าเป็นความผิดของเขาที่ไม่ได้ระมัดระวังที่ไม่ได้ดูแลตัวเองให้ดีนะคะสิ่งที่เราต้องบอกกับเด็กเสมอก็คือว่าไม่ว่าการกระทำของเราจะเป็นอย่างไรเราจะแต่งตัวแบบไหนนะคะไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะมาละเมิด
ิดเนื้อตัวร่างกายของเราโดยที่เราไม่ยินยอมและนั่นคือความผิดเสมอพ่อแม่จะรับฟังลูกแล้วก็ถ้ามีอะไรเหล่านี้นะคะให้มาบอกกับพ่อแม่เสมอแล้วก็จะได้หาทางช่วยเหลือกันค่ะสิ่งสำคัญอีกอันนึงนะคะก็คือการที่เราอาจจะต้องระมัดระวังนะคะคำพูดของเราว่าคนที่ทำแบบนี้จะต้องถูกจับเข้าคุกต้องถูกเอาไปประหารชีวิตนะคะเพราะหลายครั้งค่ะการล่วงละเมิดทางเพศหรือการคุกคามทางเพศเนี่ยหลายครั้งมันจะเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวคนในครอบครัวพอเด็กๆ เขาเชื่อว่าถ้าเกิดเขาไปบอกกับใครหรือขอความช่วยเหลือจากใครคนในครอบครัวของเขาจะต้องถูกจำคุกถูกเอาไปประหารชีวิตเนี่ยบางทีทำให้เด็กๆ เนี่ยไม่กล้าที่จะขอความช่วยเหลือนะคะเพราะว่ากลัวว่าจะเกิดผลกระทบกับคนในครอบครัวนะคะสิ่งที่ต้องบอกกับเด็กๆ ก็คือคนในครอบครัวที่มีปัญหาในเรื่องของการไปทำอะไรไม่ดีกับคนอื่นๆเนี่ยควรจะต้องได้รับความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบำบัดสภาพจิตใจนะคะแล้วก็เราไม่ควรที่จะต้องอดทนอยู่ในภาวะที่เราอาจจะต้องถูกคนในครอบครัวเนี่ยล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเพราะว่านั่นจะไม่เป็นผลดีกับใครไม่ว่าจะเป็นตัวผู้กระทำแล้วก็ผู้ถูกกระทำเองค่ะเปิดประตูเข้าไปเจอลูกช่วยตัวเองอยู่ทำยังไงดีนะคะสิ่งสำคัญมากๆที่จะต้องทำก่อนเลยคือรีบปิดประตูนะคะแล้วก็รีบออกมาจากห้องนั้นนะคะอย่าเข้าไปในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ส่วนตัวของเขานะคะถ้ามีโอกาสนะคะก็อาจจะขอโทษลูกนะเดียวกันก็จะเป็นเวลาที่เราอาจจะได้สอนลูกๆด้วยนะคะที่เขาจะรู้จักที่จะช่วยตัวเองในพื้นที่ที่เป็นส่วนตัวนะคะก็คืออาจจะบอกกับเขาว่าวันหลังถ้าหนูอยากจะทำเรื่องที่เป็นส่วนตัวแบบนี้เนี่ยหนูอย่าลืมล็อกห้องด้วยนะลูกเพราะว่าเดี๋ยวบางทีแม่อาจจะเผลอเปิดเข้ามาได้นะคะเราอาจจะคุยกับลูกนะคะว่าการช่วยตัวเองเป็นเรื่องที่เป็นธรรมชาติเป็นเรื่องที่เป็นปกติแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นเรื่องผิดอะไรนะคะสิ่งสำคัญก็คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องเชื่อก่อนนะคะว่าการช่วยตัวเองเป็นธรรมชาติมากๆของวัยรุ่นนะคะแล้วก็เป็นการจัดการอารมณ์ทางเพศที่ทำให้เกิดสุขภาวะทางเพศที่ดีมากๆเพราะว่าเป็นวิธีการที่ไม่ได้เป็นอันตรายอะไรนะคะไม่ได้ทำให้เกิดความเสี่ยงอะไรไม่ได้มีผลกระทบทางด้านจิตใจหรือผลกระทบต่อร่างกายอะไรนะคะการให้ความรู้ความเข้าใจกับวัยรุ่นว่าเวลาที่เขามีอารมณ์ทางเพศแล้วเขาสามารถจัดการมันได้ด้วยการช่วยตัวเองเนี่ยก็จะทำให้วัยรุ่นสามารถจัดการอารมณ์เพศได้อย่างมีสุขภาวะที่ดีค่ะลูกมาบอกว่าลูกชอบเพศเดียวกันนะคะเราควรตอบลูกอย่างไรนะคะคิดว่าคงเป็นคำถามที่คุณพ่อคุณแม่หลายคนเวลาได้ยินก็อาจจะรู้สึกตกใจนะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะเราควรจะตอบลูกยังไงดีนะคะเวลาที่นึกอะไรไม่ออกนะคะประโยคแรกที่อยากจะแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่บอกกับลูกก็คือขอบคุณมากที่มาบอกแม่แม่ดีใจมากๆที่แม่ได้เป็นพื้นที่ปลอดภัยตรงนั้นในชีวิตลูกนะคะแล้วก็ถ้าเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้เลยนะคะเราจะบอกลูกไปว่าแม่ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องนี้มากนักแต่แม่อยากทำความเข้าใจกับมันมากขึ้นอาจจะขอไปศึกษาเรื่องนี้เพิ่มเติมก่อนหรือแม่จะขอไปทำความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนที่สำคัญก็คืออย่าลืมนะคะที่จะบอกกับเขาว่าไม่ว่าเราจะเป็นเพศไหนนะคะมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับศักยภาพหรือไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับความเป็นตัวตนของเรานะคะแล้วก็พ่อกับแม่รักแล้วก็ยอมรับแล้วก็เคารพกับสิ่งที่ลูกเป็นเสมอถ้าเราเชื่อแบบนั้นจริงๆนะคะสำหรับกรณีที่เราก็ยังรู้สึกช็อกเรายังรู้สึกงงหรือเรารู้สึกว่าเรายังรับไม่ได้เนี่ยเราก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบอกกับลูกว่าแม่รับได้แม่เข้าใจนะคะเพราะว่าเด็กเขาก็จะอ่านพลังงานอ่านสัญญาณอ่านภาษากายบางอย่างของเราออกเราจะบอกว่าแม่ยังรู้สึกตกใจอยู่แม่ยังรู้สึกสับสนอยู่นะคะแม่ขอใช้เวลาในการทำความเข้าใจกับเรื่องนี้มากขึ้นแต่ขอบคุณมากๆแล้วก็แม่ดีใจมากๆที่ลูกมาบอกเรื่องนี้กับแม่แม่ดีใจมากๆที่แม่ได้เป็นคนสำคัญแล้วก็เป็นพื้นที่ปลอดภัยของลูกนะคะลูก38มาบอกว่าสนใจที่อยากจะฝังยาคุมกำเนิดเราควรจะตอบลูกยังไงนะคะก่อนอื่นเลยก็คือจัดการกับใจของเราก่อนนะคะถ้าเกิดโดยเฉพาะกับเราที่เราเป็นคนที่อาจจะไม่ได้รู้เลยว่าลูกมีแฟนหรือลูกอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับแฟนเนี่ยเราอาจจะตกใจมากกับคำถามของลูกนะคะสิ่งสำคัญก็คืออาจจะลองชวนลูกคุยนะคะว่าทำไมเขาถึงสนใจเรื่องนี้นะคะความสัมพันธ์ของเขากับคู่เป็นยังไงนะคะที่สำคัญอย่าลืมชมเขานะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแม่ดีใจมากเลยที่เขาเป็นคนที่รู้จักที่จะดูแลตัวเองปกป้องตัวเองแล้วก็ป้องกันนะคะสิ่งที่อาจจะเป็นผลกระทบเชิงลบที่จะเกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธ์แบบที่ไม่ได้ป้องกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะชวนลูกให้มองนะคะถึงความพร้อมนะคะของการที่จะตัดสินใจมีเพศสัมพันธ์นะคะถ้าเกิดเขารู้สึกว่าเขาพร้อมเขาอยากจะป้องกันเราชวนให้เขาดูถึงข้อดีข้อเสียนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับการตัดสินใจที่จะ
ฝังยาคุมกำเนิดซึ่งจริงๆเป็นวิธีการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพที่สูงแล้วก็ดีมากแล้วก็เป็นวิธีที่เราก็แนะนำในวัยรุ่นนะคะอย่าลืมที่จะบอกเขาเสมอว่าการฝังยาคุมกำเนิดไม่ได้ช่วยป้องกันในเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะเราควรที่จะใช้ถุงยางอนามัยควบคู่ไปด้วยนะคะแล้วก็อาจจะชวนเขาคุยถึงการขอคอนเซนต์นะคะการขอความยินยอมรวมถึงการให้ความยินยอมของตัวเขากับคู่ของเขาด้วยค่ะเมื่อเจอถุงยางอนามัยในกระเป๋าของลูกสาววัยรุ่นนะคะเราจะทำยังไงดีนะคะก่อนอื่นเลยก็คือกลับมาสังเกตความคิดนะคะความรู้สึกของเราก่อนนะคะเพราะหลายทีเนี่ยพอเราเจอถุงยางอนามัยหรืออะไรก็ตามในกระเป๋าของเด็กๆเราก็จะตัดสินไปก่อนเลยว่าลูกเราต้องมีเพศสัมพันธ์แล้วแน่ๆนะคะสำคัญเลยก็คือการกลับมาฟังก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะคะเพราะว่าหลายทีเนี่ยเอาจริงๆตอนนี้เด็กๆหลายคนก็โรงเรียนหลายโรงเรียนมีแจกนะคะให้เด็กผู้หญิงสามารถพกถุงยางอนามัยติดเอาไว้จะได้ใช้หรือไม่ได้ใช้เนี่ยอย่างน้อยมันก็ทำให้เขาปลอดภัยมากขึ้นนะคะเพราะว่าเรื่องพกถุงยางอนามัยก็ไม่ควรจะเป็นเรื่องของเพศชายเพียงเท่านั้นนะคะคุยกับลูกก่อนนะคะสามารถบอกลูกได้ตรงไปตรงมาว่าพอดีแม่ไปเจอถุงยางอนามัยแม่รู้สึกไม่แน่ใจแล้วก็ไม่ค่อยสบายใจว่าเอ๊ะทำไมแบบมันไปอยู่ในกระเป๋าของลูกนะคะการชวนคุยเปิดบทสนทนานะคะโดยการไม่รีบปักปรำเขาไม่รีบตัดสินเขานะคะจะทำให้เราสามารถที่จะพูดคุยกับลูกได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็บางทีวัยรุ่นเขาก็อาจจะให้คำตอบแบบที่เราอาจจะไม่ได้คาดไว้เช่นเขาอาจจะทำรายงานเขาอาจจะพกเพราะโรงเรียนแจกนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยอย่าไปบอกเขาว่าอย่าไปห้ามหรือไปใช้คำสั่งนะคะว่าอย่าเพิ่งริมีอะไรกับแฟนนะห้ามมีอะไรเชียวนะคะเพราะว่ามันจริงๆการห้ามตรงนั้นน่ะมันไม่ได้ทำให้เขาแบบฟังมันได้จริงๆแต่ว่าเราควรจะชวนลูกคิดนะคะว่าเขามองเรื่องการมีเพศสัมพันธ์นะคะในวัยรุ่นเนี่ยยังไงเขามองเรื่องคำว่าพร้อมของเขาแบบไหนนะคะแล้วก็ชื่นชมค่ะว่าจริงๆการที่เขาตัดสินใจที่จะพกถุงยางนะคะไม่ว่าเขาจะมีหรือไม่มีเพศสัมพันธ์เนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องดีมากๆที่เขาจะรู้จักที่จะปกป้องแล้วก็ดูแลตัวเองให้มีความเสี่ยงแล้วก็มีอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธ์แบบที่ไม่ได้ป้องกันนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราสอดแทรกกับการคุยไปกับลูกได้ที่จะทำได้ดีแบบนั้นเราต้องละวางการตัดสินละวางการปรักปรำนะคะหรือละวางความตกใจเนาะทำให้ลูกรู้สึกได้ว่าเราพูดคุยกับเขาแบบที่เรามองมันเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดามากขึ้นค่ะไม่อยากให้ลูกมีแฟนกลัวลูกอกหักจะห้ามลูกยังไงดีนะคะก่อนอื่นหมอก็อยากจะชวนคุณพ่อคุณแม่คุณครูนะคะกลับมาทำงานกับตัวเองก่อนนะคะหลายครั้งเนี่ยเราจะมีความกลัวเนาะแล้วเราก็จะพยายามปกป้องลูกๆเด็กๆของเราให้อยู่แต่กับพื้นที่ที่มีแต่ความปลอดภัยนะคะทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยประสบการณ์หลายๆอย่างเนี่ยมีคุณค่าต่อการเติบโตของเด็กๆมากๆประสบการณ์ของการมีความรักประสบการณ์ของการได้เป็นคนสำคัญเนี่ยจริงๆมันพัฒนาตัวตนพัฒนาอัตลักษณ์ของวัยรุ่นหลายๆคนนะคะการที่เรารู้ว่าเราจะทำตัวน่ารักกับคนอื่นยังไงเราจะดูแลคนอื่นยังไงจริงๆพัฒนาทักษะที่สำคัญมากๆที่เขาจะใช้ในชีวิตนั้นการที่เขาจะมีความสัมพันธ์เนี่ยให้เรามองว่าเป็นเรื่องธรรมดานะคะเป็นเรื่องที่เป็นปกติการที่เขาจะอกหักเขาก็จะได้มีพื้นที่ที่จะเรียนรู้ที่จะอยู่กับความผิดหวังอยู่กับสิ่งที่ต้องการแล้วไม่ได้ดังใจนะคะซึ่งในชีวิตของเด็กๆแล้ววัยรุ่นที่เขาจะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ข้างหน้าเนี่ยเขาจะต้องผ่านประสบการณ์ของการที่ไม่ได้สิ่งที่หวังไม่ได้สิ่งที่ได้ดังใจหรือความผิดหวังที่ทำให้เขาเกิดความรู้สึกที่รุนแรงแต่การที่เขาได้อกหักโดยที่มีคุณพ่อคุณแม่คอยเป็นที่ปรึกษาคอยทำให้เขาสามารถที่จะก้าวข้ามกับความรู้สึกผิดหวังตรงนั้นไปได้เนี่ยจริงๆเป็นบทเรียนแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่สร้างการเติบโตของเด็กๆมากๆนะคะเพราะฉะนั้นอย่าห้ามลูกที่จะไม่ให้มีความรักเพราะหลายครั้งเราห้ามไม่ได้นะคะแต่ว่าทำให้เขาสามารถมีความรักแบบที่มีประโยชน์กับตัวตนของเขานะคะเวลาที่เขาอกหักนะคะก็ให้ความอกหักนั้นเป็นประสบการณ์สำคัญที่ทำให้เขาเรียนรู้ว่าเขาจะก้าวข้ามความผิดหวังความไม่ได้ดั่งใจนะคะในชีวิตไปได้ยังไงแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ทำให้เขาเรียนรู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตเขาก็จะมีพ่อแม่อยู่ข้างๆเขาเสมอมันเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีคุณค่าและก็สำคัญมากค่ะจ
จะมีวิธีสอนลูกอย่างไรให้รู้จักวิธีปฏิเสธอย่างเหมาะสมในเรื่องเพศโดยเฉพาะกับคำขอจากคนใกล้ชิดหรือคนใกล้ตัวนะคะหลักๆเลยเนี่ยเราก็ต้องเป็นตัวอย่างนะคะที่ทำให้ลูกเห็นว่าเราเนี่ยเคารพในสิทธิเนื้อตัวร่างกายของเขานะคะการที่ทำให้เด็กรับรู้ว่าตัวเขามีสิทธิในการเลือกเขามีสิทธิในเนื้อตัวร่างกายของเขาและเราเคารพในสิ่งนั้นเนี่ยเป็นการสอนที่สำคัญมากๆนะคะไม่บังคับให้เขาไปกอดหอมปู่ย่าตายายโดยที่เขาไม่รู้สึกเต็มใจแต่ทุกครั้งที่ปู่ย่าตายายอยากจะหอมเขาแล้วเราขออนุญาตเขาว่าคุณยายอยากหอมหนูหนูอนุญาตให้คุณ

กายหอมไม่ลูบสิ่งเหล่านี้ค่ะจะทำให้เด็กๆรู้ว่าตัวเขาเนี่ยมีสิทธิในตัวร่างกายของตัวเองแล้วผู้ใหญ่ควรจะมีความเคารพในสิ่งเหล่านั้นนะคะซึ่งถ้าเราทำมันเป็นเรื่องปกติเด็กๆจะเรียนรู้ว่าตัวเขาเนี่ยสามารถที่จะให้และปฏิเสธกับสิ่งเหล่านี้ได้นะคะอีกอันนึงก็คือสอนเรื่องของทักษะปฏิเสธนะคะก็คือทักษะที่ทำให้เด็กรู้ว่าเขาสามารถที่จะลุกขึ้นมาพูดคำว่าไม่โอเคค่ะไม่ชอบค่ะได้นะคะแล้วเราก็จะไม่ทำการแสดงท่าทางหรือแสดงการปฏิเสธกับคำพูดเหล่านั้นของเขาแต่เราแสดงการยอมรับและเราก็แสดงการที่จะเคารพการปฏิเสธนั้นนะคะอันที่สองก็คือบอกเด็กนะคะว่านอกจากการปฏิเสธนะคะเด็กควรจะเอาตัวเองออกมาจากสถานการณ์หรือพื้นที่ที่เขารู้สึกไม่ปลอดภัยนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ชิดหรือเป็นผู้ใหญ่ที่ดูแลเขานะคะเช่นเมื่อกี้คุณลุงเข้ามากอดหนูไม่ชอบเลยนะคะให้เด็กสามารถที่จะเข้ามาบอกและเมื่อเด็กมาบอกเราอะค่ะท่าทีของเราเนี่ยสำคัญมากๆการที่เราไม่ไปบอกเด็กว่าคุณลุงเขาก็แค่หอมเองลูกคุณลุงเขาก็แค่กอดเองลูกไม่เป็นไรหรอกเนี่ยจะทำให้เด็กเกิดความรู้สึกสับสนนะคะว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยตัวเขามีสิทธิในเนื้อตัวร่างกายของตัวเองหรือเปล่าแต่การที่เราบอกกับเด็กว่าโอ้แม่เข้าใจเลยคุณลุงไม่ควรทำสิ่งที่หนูไม่ชอบหรือหนูรู้สึกไม่โอเคเดี๋ยวแม่จะบอกกับคุณลุงให้นะการแสดงการลุกขึ้นมาปกป้องลูกนะคะปกป้องสิทธิของเขาจะทำให้เขารู้สึกมั่นคงแล้วก็มั่นใจว่าคุณพ่อคุณแม่เข้าใจว่าเขาเวลาที่เขาอยู่ในสถานการณ์ที่เขาไม่โอเคคุณพ่อแม่จะคอยรับฟังแล้วก็คอยช่วยเหลือเขานะคะและนี่ก็เป็นคำถามที่เราจะพบได้บ่อยๆจากเด็กๆจากลูกแล้วก็ลูกศิษย์ของเรานะคะมันอาจจะมีคำถามที่นอกเหนือไปจากคำถามตัวอย่างเหล่านี้นะคะสิ่งสำคัญมากๆก็คือการกลับมาฟังเสียงข้างในของตัวเราเองก่อนที่เราจะตอบคำถามเหล่านั้นไปนะคะแล้วก็รับฟังอย่างไม่ตัดสินกับเด็กๆตั้งคำถามกับพวกเขาแทนการบอกคำตอบของเราไปเฉยๆก็จะทำให้เด็กๆสามารถได้ฝึกคิดนะคะฝึกประมวลผลฝึกเลือกทางเลือกที่เป็นของตัวเองมากขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้ละค่ะที่จะนำมาซึ่งสุขภาวะทางเพศที่ดีแล้วก็ปลอดภัยทำให้เขาเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีทัศนคติทางเพศที่ดีต่อเรื่องเพศเป็นเด็กที่มีทักษะจัดการปัญหาจัดการทางเลือกต่างๆที่เข้ามาในชีวิตแล้วก็เป็นเด็กที่รู้จักที่จะรับผิดชอบกับทางเลือกของตัวเองค่ะ

จะเห็นได้ว่าเมื่อเราเปิดใจที่จะทำความเข้าใจในเรื่องเพศนะคะเราจะพบว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องที่เราคุยกันได้เป็นเรื่องที่เป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นเรื่องที่ทำให้เด็กๆเนี่ยสามารถมีองค์ความรู้มีทักษะมีทักษะคติที่ดีแล้วก็เติบโตไปอย่างมั่นคงแล้วก็ปลอดภัยนะคะสิ่งสำคัญก็คือว่าเราจะเป็นผู้ใหญ่ที่จะทำให้เด็กๆรู้สึกปลอดภัยที่จะมาคุยเรื่องเพศกับเราหรือเปล่าซึ่งสิ่งสำคัญก็คือการรับฟังอย่างเข้าใจไม่ตัดสินการชวนเด็กฝึกคิดตั้งคำถามนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะก็จะทำให้เขาเติบโตไปเป็นเด็กที่มีสุขภาวะทางเพศที่ดีแล้วก็เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาวะทางเพศที่ดีในอนาคตค่ะและนี่คือคอร์สเรียนเพศศึกษานอกตำราโดยหมอโอแพทย์หญิงจิราพรอรุณากูลขอให้ทุกคนเปิดใจแล้วก็มีความมั่นใจในการคุยเรื่องเพศกับเด็กๆของเรากันนะคะ

0: คนพูดว่าเงินที่เรามีอยู่นั้นสามารถทำให้เติบโตงอกเงยได้จริงหรือเปล่าแล้วจะเริ่มต้นยังไง
1: เคยสังเกตกันไหมครับว่าเงินที่เราเก็บออมไว้เนี่ยไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ยเงินก็ยังมีอยู่เท่าเดิม

0: แล้วเราจะมีวิธีที่จะทำให้เงินเนี่ยงอกเงยหรือว่าเติบโตขึ้นได้ยังไงวันนี้เรามี3ข้อทำให้เงินโตขึ้นมาฝากกันครับข้อที่1 นะครับคือแบ่งเงินคือการที่เราแบ่งเงินออมของเราเช่นเรามีเงินฝากอยู่ในธนาคารนะครับเราก็แบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อจะไปหาดอกผลให้มันเติบโตงอกเงยขึ้นแล้วเราจะแบ่งไว้ที่ไหนดีล่ะเราก็ต้องรู้ข้อต่อไปครับสำหรับข้อที่2นะครับก็คือเราจะต้องใส่เงินให้ถูกที่เราก็จะได้ออมได้ดอกเบี้ยด้วยนะครับเงินต้นไม่หายได้ลุ้นโชคทางเลือกแรกแนะนำให้ออมกับสลากออมทรัพย์เช่นสลากออมสินหรือสลากธกส.ครับเพราะเงินต้นไม่หายได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขแถมได้ลุ้นโชคเช่นซื้อสลากออมสินพิเศษ2ปี100บาทถือจนครบกำหนด2ปีได้เงินคืน100กับอีก35สตางค์และยังได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนรวม24ครั้งรางวัลใหญ่5ล้านบาททางเลือกที่2คือเงินฝากประจำปลอดภาษีที่จะให้ดอกเบี้ยสูงแต่เราจะต้องฝากเท่าๆกันทุกเดือนเป็นเวลาอย่างน้อย2ปีเช่นเงินฝากประจำ24เดือนฝากขั้นต่ำเดือนละ 1,000 บาทได้ดอกเบี้ย 2.15% ต่อปีฝาก1ปีมีเงินต้น 12,000 บาทได้ดอกเบี้ยประมาณ260บาทเทียบกับฝากออมทรัพย์ที่ได้ดอกเบี้ยน้อยเพียง 0.70% ต่อปีถ้าฝากเท่ากันที่ 12,000 บาทจะได้ดอกเบี้ยเพียงประมาณปีละ85บาท
1: แต่ในยุคนี้นะครับเราก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยเวลาที่มีคนมาชวนเราไปลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาอ้างว่าจะได้กำไรได้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเนี่ยแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรที่ชัดเจนครับว่าจะเอาเงินของเราไปลงทุนอะไรเงินต้นเราจะหายหรือเปล่าหรือมาพูดอะไรที่เราไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้เรื่องนะครับแถมเร่งรัดการตัดสินใจด้วยบอกว่าไม่งั้นจะพลาดโอกาสถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะครับแม้จะเป็นคนที่รู้จักคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่าเขาอาจจะมาหลอกลวงเราก็ได้ถ้ามีคำถามในลักษณะแบบนี้ให้ติดต่อมาที่สายด่วน1207นะครับของก.ล.ต.ได้เลยครับพอเราแบ่งเงินนะครับแล้วก็ใส่เงินเอาไว้ถูกที่แล้วเนี่ยขั้นตอนถัดมาเราก็ต้องมีการติดตามผลนะครับว่าเงินที่เราใส่ลงไปนั้นเนี่ยมันโตไปอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งใจหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเงินยังโตไม่พอถ้าเกิดว่าเรามีงานประจำแล้วเรายังมีเวลาเหลือจากงานประจำเนี่ยเราสามารถที่จะไปทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มเติมรายได้และนำมาเก็บออมให้เงินออมของเราเพิ่มขึ้นได้นะครับทางเลือกต่อมาก็คืออาจจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมนะครับแต่กองทุนรวมเนี่ยท่านก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้รู้จริงก่อนลงทุนนะครับครับเทคนิค3ข้อนี้ก็หวังว่าทุกท่านจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เติบโตขึ้นได้ครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ไม่กลับกรุงเทพสักทีคิดถึงห้างแอร์เย็นๆจริงๆเอ๊ะเราไปกันแค่นี้เหรอครับคุณปู
1: อยู่คนเดียวเหงาละสิไม่มีเพื่อนเล่นใช่ไหมล่ะปูไปขอแม่ตะวันไว้แล้วว่าจะพาไปทัศนศึกษาเดี๋ยวก็คงจะมาล่ะ
0: ก็ดีหรอกครับปูผมก็แค่สงสารเด็กที่ไม่เคยเห็นกรุงเทพน่ะฉันเคยเห็นในทีวีแล้วย่ะก็ไม่มีทางเหมือนของจริงหรอกพอเธอเข้ากรุงเทพเธอก็ต้องตื่นเต้นจนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทางไม่มีทาง
1: เด็กสองคนนี่

0: แถวนี้สวยจังเก่งแก้วดูนั่นสิตรงนั้นก็สวยโอ้โห
1: บอกแล้วไงครับคุณปู่ว่าต้องได้ยินเสียงคนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง ฉันนะเห็นจนเบื่อแล้ว
2: แล้วถนนกับตึกที่หนูตะวันว่าสวยๆเนี่ยรู้ไหมว่าเขาเอาเงินที่ไหนมาสร้างกัน
0: เงินภาษีค่ะทำไมเธอรู้เนี่ยแม่ฉันสอนว่าทุกคนต้องเสียภาษีเพื่อเอาไปพัฒนาประเทศแต่คุณปู่คะการเสียภาษีเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่สมัยไหนล่ะคะ
2: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวสยามเลยมีรายรับมากขึ้นทันกับการเร่งรัดพัฒนาประเทศในตอนนั้น
0: แล้วทำไมตอนนั้นถึงต้องเร่งพัฒนาประเทศล่ะคะ
2: เรื่องมันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ตอนนั้นพวกฝรั่งอ้างว่าเราล้าหลังจะยึดเป็นอาณานิคมและถูกกดดันให้เซ็นสนธิสัญญาบาวริ่งทำให้ต้องตกอยู่ใต้ข้อบังคับที่เสียเปรียบมากมายในหลวงรัชกาลที่5ท่านจึงทรงเร่งปฏิรูปประเทศทั้งเรื่องการเก็บภาษีแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของบ้านเมืองเราเลยล่ะ
0: นี่นายอยากกลับไปดูตอนนั้นเหรอ
1: พาไปทีตอนที่ปู่เล่า
3: ชนบทสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2446
1: ฮะโอ้นี่เราโผล่มาที่ไหนกันเนี่ย
4: พวกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
0: คือพวกหนูปีนต้นไม้แล้วตกมาในนี้ค่ะไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
4: ไปหัวเมืองใหม
1: ่หัวเมืองใหม่คืออะไรเหรอครับลุง
4: หัวเมืองใหม่ก็คือเมืองที่เกิดขึ้นใหม่จากการที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆทั้งเมืองเอกโทตรีจัตวาเข้าด้วยกันให้เป็นมณฑลยังไงล่ะ
1: อ๋อแล้วลุงจะไปทำอะไรที่หัวเมืองใหม่หรอครับ
4: ไปดูแลน่ะข้าน่ะเป็นคณะของท่านเทศาภิบาลที่ถูกส่งจากบางกอกให้ไปดูแลที่หัวเมืองใหม่ที่ว่านั่นแหละ
0: อ้าวแล้วเมื่อก่อนเมืองพวกนั้นไม่มีคนดูแลหรอคะ
4: เมื่อก่อนก็มีแต่เป็นแบบเมืองไหนก็ดูแลกันเองไม่มีระเบียบแบบแผนทำให้การพัฒนาล่าช้าไปแทบทุกเมืองแต่ตอนนี้พอรวมเมืองกันใหม่แล้วในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองไงล่ะนี่ถือเป็นการเปลี่ยนครั้งมโหฬารเลยนะเอาล่ะเดี๋ยวพวกข้าต้องรีบเดินทางกันต่อแล้วพวกเองหลบไปก่อนเดี๋ยวจะเกะกะขวางทาง
0: ครับ
5: วันนี้ฉันได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่

2565เป็นผู้เปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญ่ทำให้บ้านเมืองของเรามีระบบการเก็บภาษีอย่างใหม่เพื่อใช้พัฒนาประเทศและมีการปกครองที่ทันสมัยเหมือนกับประเทศอื่นๆในโลก

0: แล้วทั้งสองผืน
1: คุณปู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
2: สมัยนี้ไม่มีแล้วละในหลวงรัชกาลที่5พระองค์ทรงเลิกทาสยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
1: อ๊ะนี่มันตลาดนี่ที่นี่จะมีทาสเหรอนะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
3: ทานนี่แหละ

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนก้อนน้ำแข็งร่วงหล่นจากฟากฟ้า
1: เป็นโรคกระเพาะอีกแล้วล่ะสิปกป้อง
2: นิดหน่อยนะไม่เป็นไรมาก
0: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
1: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
0: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะ
2: โน่นเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน
1: ่ไหวไหมปกป้อง
2: ไหวไหวรีบเถอะฝนตกลมแรงเชียว
1: ถือว่าโชคดีนะที่ยังมีที่ให้หลบ
2: ว้าวเสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
1: ลูกเห็บตก
2: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
0: เอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตกนี่ก่อนดูสิกระเด็นมาทางนี้ด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไหร่อย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยโดยห้ามอยู่ใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาดเพราะกระจกอาจจะแตกเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยล่ะ
3: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
1: ลุงชิดมาช่วยพวกเราแล้ว
3: อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ไปไปไปขึ้นรถลุงแล้วไปหลบที่บ้านลุงก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวเย็นๆลุงขับรถไปส่งที่บ้านเอง
4: ครับ
2: ขอบคุณมากๆนะครับลุงชิดที่ช่วยพวกเราไว
3: ้โชคดีมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังทักแม่อิงฟ้าอยู่เลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงก็จอดรถหลบที่ใต้อาคารพอลูกเห็บหยุดตกลุงก็รีบขับกลับบ้านพอดีผ่านมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมาด้วย
2: พวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอและเจอกับแม่อิงฟ้าเหมือนกันครับ
3: บังเอิญจริงๆแล้วเป็นอะไรมากไหม
2: ไม่เป็นอะไรมากครับ
3: ดีแล้วจำไว้นะเวลาเกิดลูกเห็บตกแบบนี้เด็กๆต้องห้ามออกไปเล่นลูกเห็บเด็ดขาดและต้องหลบในที่ปลอดภัยต้องปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเลยถอดปลั๊กไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะก่อนที่จะมีลูกเห็บตกน่ะมันก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อนเราจึงต้องอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและไม่ใส่เครื่องประดับอย่างทองคำทองแดงหรือเครื่องเงินด้วยนะ
1: พวกเราเพิ่งเคยเจอลูกเห็บตกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนเหรอคะลุงชิด
3: อันตรายนะเด็กๆเพราะว่าลูกเห็บมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาจากฟากฟ้ายังไงล่ะแล้วลูกเห็บก็มักจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองที่ลมพัดรุนแรงมากนี่ล่ะคือความอันตรายของมันลมที่พัดรุนแรงทำให้บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังได้ถ้าลูกเห็บโดนหัวของเราก็จะทำให้หัวแตกได้

0: เอ่ยนะ
1: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดลูกเห็บตกเหรอครับลุง
0: ลูกเห็บตกไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรอกนะในประเทศไทยลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมและส่วนใหญ่เกิดบ่อยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
2: แล้วลูกเห็บเนี่ยเราจับได้ไหมคะ
0: จับได้
1: จับได้แต่กินไม่ได้ชัวร์ใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องต่อให้ลูกเห็บมีลักษณะคล้ายน้ำแข็งแต่กระบวนการเกิดลูกเห็บที่เกิดขึ้นบนก้อนเมฆต้องเจอทั้งละอองฝุ่นและควันต่างๆที่เป็นมลพิษลูกเห็บจึงมีการเจือปนของมลพิษมากมายกินไม่ได้เด็ดขาด
2: แล้วลูกเห็บมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
3: แหมรอมานานว่าเมื่อไหร่จะมีถามสักทีโอเคค้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้แหละพลังแห่งความคิดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่าลูกเห็บเกิดจากการที่หยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บยังไงล่ะ
1: กระบวนการซับซ้อนมากแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือได้ยังไงล่ะ
3: เราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจเช็คตัวบ้านให้แข็งแรงมั่นคงทนทานต่อพายุลูกเห็บได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณบ้านทั้งสายไฟในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้เก็บของไว้ในที่ต่ำเพราะอาจหล่นแตกหักเสียหายได้จัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นต่างๆรวมถึงเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยแต่ถ้าอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุลูกเห็บเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้นะ
2: ลุงชิดคะประเทศไทยเคยเกิดลูกเห็บตกที่รุนแรงบ้างไหมคะ
0: เท่าที่ลุงจำได้นะเห็นในข่าวเมื่อปี2564มีพายุฤดูร้อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีคำเตือนว่าจะมีลูกเห็บตกด้วยที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมิแต่สุดท้ายกลับไม่มีลูกเห็บตกนะ
1: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ล่ะครับ
0: ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บและยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการอีกด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้รับการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นำเครื่องบินคิงแอร์บินที่ความสูง 21,000 ฟุตบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้พลุสารดูดความชื้นยิงเข้ากลุ่มเมฆที่จะพัฒนาตัวเป็นลูกเห็บให้สลายไปหลังจากปฏิบัติการพบว่าทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการน่ะ
1: โอ้โหปฏิบัติการฝนหลวงหยุดพายุลูกเห็บได้ด้วย
0: ใช่แล้วพอพายุผ่านพ้นไปชาวบ้านเองก็ตรวจสอบตัวบ้านสายไฟเสาไฟท่อประปาแก๊สว่าต้องซ่อมแซมไหมเก็บเคลียร์ต้นไม้กิ่งไม้หักส่วนเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทันทีและก็นำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
1: ฟังลุงชิดเล่าเพลินเลย
0: ลุงว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองป่านนี้คงเป็นห่วงแย่แล้วล่ะ
4: ขอบคุณครับ
3: ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆฝนฟ้าคะนองถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระ

0: ดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหลายครั้งกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมส่วนใหญ่เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางเวลาเกิดลูกเห็บตกห้ามออกไปเล่นและกินลูกเห็บเด็ดขาดและต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
1: เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโก
2: ยิงเข้าประตูไปแล้ว
3: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
2: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: ถ้าวันหนึ่งเราจำเป็นต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เราจะมีทางเลือกและขั้นตอนอย่างไรดูคำตอบได้ในคลิปวิดีโอนี้ครับ

สวัสดีครับผมธนศิริวรังกูลนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund ครับเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับโดยปกติแล้วนะครับการจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับผมแบบแรกเลยนะครับคือการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบไม่ได้ออกจากงานนะครับผมในกรณีนี้ครับมักจะเกิดที่เราต้องการนำเงินก้อนเนี่ยออกมาใช้นั่นเองแต่ตรงนี้ก็จะมีปัญหาตามมาอยู่2ข้อนะครับผมข้อแรกก็คือเงินสำรองฉุกเฉินหรือว่าเงินสำรองเพื่อการเกษียณเนี่ยเราก็จะไม่เพียงพอนะครับแหมเสียดายเหลือเกินนะครับอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานนะครับผมและที่สำคัญครับต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมาคำนวณ นะครับเพื่อเสียภาษีด้วยนั่นเองครับผมหลักข้อที่2นะครับการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากออกจากงานด้วยนะครับคนเราครับการเปลี่ยนแปลงงานนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นอีกสาเหตุนึงนะครับที่เราต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบนะครับและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นนำมาเสียภาษีบุคคลธรรมดาเช่นกันครับผมดังนั้นนะครับหากตัดสินใจจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับผมย่อมมีภาระทางภาษีเกิดขึ้นตามมาด้วยครับผมแล้วเราต้อง

เสียภาษีอย่างไรเมื่อออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามนี้ให้เลยนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วครับการออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับจะได้รับเงินมา1ก้อนนะครับผมซึ่งเงินก้อนนี้ครับเราสามารถแบ่งออกมาได้เป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยก็ครับก็คือเงินสะสมที่เราสะสมทุกเดือนไปนั่นเองนะครับส่วนที่2ครับคือเงินสมทบครับที่ได้รับจากนายจ้างสมทบเข้ามานะครับส่วนที่3ครับคือเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมและส่วนที่4ครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนั่นเองนะครับผมสำหรับส่วนที่ไม่ต้องนำมาคิดเสียภาษีนะครับผมนั่นก็คือเงินสะสมนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเงินที่เราสะสมได้เองในแต่ละเดือนนะครับดังนั้นครับเงินส่วนนี้จึงไม่ถูกนำมาคิดภาษีครับแต่เงินที่เหลือส่วนอื่นๆ3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนะครับจะต้องนำมาคำนวณภาษีด้วยครับผมโดยนำมารวมกันนะครับถือว่าเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการทำงานนั่นเองครับแต่ในกรณีที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากลาออกจากงานด้วยนะครับจะมีสิทธิในการคำนวณภาษีที่แตกต่างกันครับระหว่างพนักงานที่ทำงานไม่ถึง5ปีกับคนที่ทำงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ชมกันครับจากตัวอย่างนะครับผมนาย A มีรายได้ทั้งปีทั้งหมดนะครับ 1.2 ล้านบาทครับผมตัดสินใจลาออกจากงานนะครับเมื่ออายุงานทั้งหมด10ปีครับโดยมีเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับสะสมไว้ทั้งหมดเลยฮะทั้งก้อนเลยนะครับ 1.6 ล้านบาทครับผมแบ่งออกเป็นเงินสะสมที่สะสมด้วยตัวเองนะครับ 700,000 บาทและเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมรวมถึงเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบรวมกันทั้งหมด 900,000 บาทครับในกรณีนี้นะครับนาย A สามารถนำเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมจำนวนทั้งหมด 900,000 บาทก้อนนี้แยกออกมาต่างหากเลยครับจากการคำนวณภาษีจากเงินเดือนของเราที่ได้รับเงินเดือนมาทั้งปีทั้งหมด 1.2 ล้านบาทการแยกคำนวณภาษีแบบนี้ทำให้เราจ่ายภาษีน้อยลงนั่นเองครับแต่จากตัวอย่างข้างต้นเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเปลี่ยนจากนาย A จากอายุงาน10ปีเป็น3ปีนะครับนาย A จะต้องนำเงินส่วนของเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมนั้นทั้งหมด 900,000 บาทมารวมกับเงินเดือนของตัวเองครับ1.2 ล้านบาทกลายเป็นเงินได้บุคคลทั้งหมด 2.1 ล้านบาทครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราเสียภาษีมากขึ้นนั่นเองในกรณีสุดท้ายนะครับผมถ้าหากนาย A ไม่ได้ลาออกจากงานแต่จำใจตำราต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียวนะครับกรณีนี้นะครับก็จะไม่ได้สิทธิในการแยกคำนวณภาษีต้องนำภาษีมาคำนวณรวมกันและจ่ายภาษีที่แพงขึ้นนะครับแม้ว่าอายุงานจะทำงานมามากกว่า5ปีแล้วก็ตามครับแต่ถ้าจำเป็นต้องออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ไม่อยากเสียภาษีมันยังมีวิธีอยู่ไหมนะครับผมต้องบอกว่ามีอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะครับสำหรับทางเลือกแรกนะครับก็คือการคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของที่ทำงานเดิมครับในกรณีนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมรายปีนิดๆหน่อยๆอยู่ที่ประมาณ500บาทต่อปีนะครับแต่เงินที่เราคงไว้ในกองทุนนี้ก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับและสามารถนำออกมาได้ตอนอายุ55ตามกฎหมายนั่นเองครับสำหรับเรื่องที่2นะครับผมใครที่ย้ายไปทำงานที่ใหม่ก็อย่าลืมนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตัวเองนะครับย้ายไปที่ใหม่ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลนะครับหรือว่าคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสับเปลี่ยนเงินก้อนนี้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่อยู่ในกองทุนใหม่นั่นเองเพื่อสะสมเงินลงทุนของเราอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับสำหรับทางเลือกสุดท้ายทางเลือกที่3นะครับคือการโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนต่อเนื่องใน RMF นะครับที่รองรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะเราจึงเรียกว่า RMF for PVD นะครับเพื่อให้แผนเกษียณของเรายังคงทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยครับซึ่งในกรณีที่3นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อ RMF ประเภทนี้ต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าเป็นการสับเปลี่ยนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงแยกออกจาก RMF แบบปกติซึ่งสามารถขายได้เมื่ออายุ55เหมือนกับRMF ทั่วไปครับสุดท้ายนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเรามีทางเลือกมากมายเลยครับในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราต้องลาออกแต่ไม่ว่าจะออกจากการทำงานหรือออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองก็ตามนะครับทางที่ดีครับเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรและการเอาเงินก้อนนี้ออกมาเราจะยังมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณของเราหรือไม่ครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าหากเรายังรักษาเงินก้อนนี้ให้สร้างผลตอบแทนให้กับเราต่อไปนอกจากเราได้รับผลประโยชน์ทางภาษีแบบเต็มๆแล้วนะครับยังได้เงินก้อนนี้เก็บไว้ใช้ในยามเกษียณอีกด้วยมีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยครับสำหรับใครนะครับที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นั่นเองนะครับตามนี้ได้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก.ล.ต.อยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.thกรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

ไอ้หมายมึงไม่บ้าก็เมาใช่เลยที่คนระดับที่เป็นอาจารย์ในหอคอยงาช้างนี่จะมาเป็นเกษตรกรมึงต้องตายมึงต้องเจ๊งเป็นไปไม่ได้มาปลูกต้นไม้ในที่แห้งแล้งในที่สูง

ที่จะกินเย็นนี้ทุกคนในบ้านตบกระเป๋าแล้วไม่มีเงินแม้แต่หนึ่งสตางค์แดงเดียวผมว่าแค่นี้ก็จนแล้วครับแม่ต้องไปขออาศัยที่ดินคนอื่นเขาอยู่และตั้งต้นชีวิตจากติดลบคือไปยืมเงินเข้ามา20บาทเพราะฉะนั้นการศึกษาของลูกเนี่ยเป็นเรื่องที่ไร้สาระเรียนไปทำไมไม่มีเงินที่จะส่งเสียเราเรียนที่จะซื้อเครื่องแบบที่จะซื้อเสื้อไม่รู้คิดเอาเองนะตอนเด็กๆแล้วก็ไม่มีใครมาอบรมสั่งสอนเราเชื่อว่าการศึกษาเท่านั้นที่จะเบี่ยงเราให้หลุดพ้นออกไปจากแรงดึงดูดของความยากจนจึงตั้งใจเรียนผมก็เดินทางเข้ากรุงเทพเป็นครั้งแรกในชีวิตก็ไปแบบเด็กบ้านนอกนะครับไปแบบงมในที่สุดก็สอบเข้าได้ตอนเรียนที่มหิดลปริญญาตรีก็เรียนด้วยทุนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือทุนภูมิพลจบปริญญาตรีเนี่ยได้เหรียญทองเกียรตินิยมก็ไปเรียนปริญญาโทที่จุฬา2ปีก็จบปริญญาโทได้ปริญญารัฐศาสตร์มหาบัณฑิตมีทุนเสนอมาให้ก็เลยเลือกไปเรียนที่อเมริกานะครับอาจารย์ที่ปรึกษาบอกถ้าอยากรู้เพื่อกลับไปพัฒนาประเทศก็ต้องไปชิคาโกเพราะที่นั่นมีอาจารย์ระดับโลกก็เลยไปเรียนต่อที่ชิคาโกนะครับชีวิตนี้ก็จบปริญญาตรี1ใบนะครับแล้วก็ปริญญาโท3ใบแล้วก็ปริญญาเอก1ใบก็คิดว่าน่าจะพอแล้วมั้งเนาะแล้วก็กลับมาทำงานก็ไปอยู่ที่ศาลายาเป็นคนแรกก็คือตอนทำโครงการบัณฑิตคืนถิ่นก็มีบัณฑิตท้าทายว่าอาจารย์สมหมายอย่าดีแต่พูดเรียนเก่งพูดเก่งเป็นนักเรียนนอกแน่จริงไปทำให้ดูเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถกลับคืนสู่สามัญคืนสู่รูปูได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีแต่เราไม่พร้อมเราไม่มีความพร้อมเรามีแต่ความยากจนเราไม่มีที่ดินก็เลยต้องสอดแสวงหาที่ดินเป็นต้นทุนเมื่อได้ที่ดินแล้วก็เริ่มปลูกต้นไม้เลยครับปลูกทันทีเลยครับแล้วก็ปลูกจนเต็มพื้นที่200ไร่ในปีเดียว

0: ตอนมาเริ่มเมื่อปีพ.ศ. 2532เป็นที่โล่งเนื่องจากเป็นไร่พืชล้มลุกโดยเฉพาะข้าวโพดมันสำปะหลังพวกนี้นะครับเพราะเวลาเขาไถมันก็จะไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยเราก็ตั้งเป้าว่าทำอย่างไรมันจึงจะเอาสีเขียวคืนมาเอาป่าคืนมาแต่โดยธรรมชาติของทุกผู้ทุกนามนะครับก็ต้องกินต้องใช้เพราะฉะนั้นก็ต้องสร้างเม็ดเงินสร้างรายได้เพื่อยังชีพเพื่อแลกอาหารการกินด้วยนะครับเราจึงแบ่งพื้นที่ออกเป็นเขตต่างๆเป็น5โซนด้วยกันถ้ามันขึ้นดีได้ผลดีคุณภาพออกมาดีเนี่ยเราก็จะขยายพันธุ์หรือแนะนำให้ปลูกถ้าไม่ดีเราก็บอกอย่านะปลูกไปก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับ
1: ต้นโบทั้งนั้นดีเขาไม่มีหนามไม่เหมือนทุเรียน
0: ความเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลใครก็รู้อยู่หอคอยงาช้างแต่อยู่ๆมาปลูกต้นไม้มาแบกจอบแบกเสียมมาอยู่กลางดินกินกลางทรายมาอยู่ใต้แสงดาวแสงเดือนเพราะฉะนั้นก็มีข้อครหานินทาเยอะแยะมากมายแต่ผมคิดว่าเป็นคำอวยพรนะคือจริงๆเราก็ไม่ได้ถือโกรธหรืออะไรนะครับแล้วก็เป็นเรื่องจริงที่โอกาสที่จะสำเร็จนี่มันก็ยากแต่เมื่อเราทำให้เห็นแล้วเนี่ยมันเป็นบทเรียนที่ดีที่สุดที่เขาจะเดินตาม

0: ั้งแต่รู้จักคุณลุงมาเนาะป้าก็เกิดคําถามหลายครั้งมากว่าคุณลุงเนี่ยเขาจะเกษียณตอนไหนเพราะในชีวิตเขารู้สึกว่าคําว่าเกษียณเนี่ยมันยังอีกห่างไกลมากแล้วก็ชีวิตเขาก็เต็มไปด้วยความฝันเนาะในการที่จะทิ้งร่องรอยจารึกเอาไว้ให้แผ่นดินนี้เพราะฉะนั้นเส้นทางที่เดินคู่กับคุณลุงมาเนี่ยมันก็มีทั้งกลีบดอกไม้มีทั้งก้อนอิฐมีทั้งถนนลูกรังมีทั้งถนนลาดยางถ้าดูจริงๆตามอายุคุณลุงเนี่ยมันก็เกินวัยคนที่อายุ79ไปมากเราจะแบ่งกันว่างานภายใต้ชายคาเป็นหน้าที่ของป้าส่วนงานนอกชายคาเป็นหน้าที่ของคุณลุงป้าก็จะทำทุกอย่างค่ะเท่าที่คนคนหนึ่งจะทำได้ในทุกบทบาทที่ป้าจะทำได้จริงๆเรื่องกำลังใจเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับทุกคนนะตัวป้าเองตัวคุณลุงเองเราก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันว่าคุณลุงเนี่ยจะแนวฮาร์ดคอร์มากกว่าส่วนป้าเนี่ยจะเป็นเกษตรกรแนวโรแมนติกบางทีเราก็เสริมกำลังใจด้วยการบอกว่าอุ้ยต้นอะไรอ่ะสวยจังเดี๋ยวสักพักคุณลุงก็จะหาปลูกเป็นห่วงเรื่องอันตรายที่ห่วงคุณลุงมากที่สุดก็คืออันตรายในการทำงานอย่างเงี้ยเราก็จะต้องบอกกันว่าเดินช้าลงนะเดินช้าลงนะเดินช้าลงนะอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยป้าว่ามันคือความห่วงใยที่คิดว่าเราน่าจะอะไรนะคะบอกคุณลุงได้อย่างเงี้ยค่ะคือง่ายๆมากคุณลุงค่ะไม่ได้ต้องการอะไรเยอะ
1: ตั้งแต่เริ่มต้นที่ลุงหมายนั้นได้เริ่มตั้งใจที่จะทำสิ่งนี้มาเนี่ยแน่นอนแหละครับมันมีคนทั้งเห็นดีด้วยมีคนชื่นชมด้วยกับอีกมุมนึงก็ต้องมีคนที่ค่อนแคบแต่ตัวลุงหมายเองแกไม่ได้เก็บคำติหรือคำต่อว่าพวกนี้มาเป็นสิ่งที่ทำให้มันลดทอนลงไปแกนำเอาสิ่งเหล่านี้เป็นแรงผลักดันให้ตัวแกเองได้เดินหน้าต่อไปคุณหมอคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี
2: ้ปกติคำพูดที่เข้ามาหาเราครับก็ต้องมีทั้งคำพูดที่เป็นเชิงบวกแล้วก็คำพูดที่เป็นเชิงลบใช่ไหมครับคำพูดที่เป็นเชิงบวกเนี่ยเป็นอะไรที่ดีอยู่แล้วส่วนคำพูดที่เป็นเชิงลบนะครับมันก็เป็นอุปสรรคที่มากระตุ้นเราให้สมองนะครับมีความสามารถในการปรับตัวอยู่เรื่อยๆครับการที่เราไม่เก็บเอาคำพูดที่เป็นเชิงลบมาเข้าสู่ตัวเราครับเมื่อสมองมีการปรับตัวก็จะไม่เกิดภาวะซึมเศร้าครับไม่เกิดภาวะเครียดหรือว่าภาวะความกังวล
1: ครับ
2: ซึ่งพอเราไม่เครียดเราไม่กังวลเราไม่เศร้าก็จะนําไปสู่สมรรถภาพของสมองที่ดีความจําเราก็จะยังดีอยู่ครับเราก็จะยังมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างได้อย่างดีต่อไปเรื่อยๆครับ
1: ผมคิดว่าลุงหมายเนี่ยก่อนจะมาถึงจุดนี้นะครับคุณหมอน่าจะมีทั้งความสุขบวกกับความเครียดบวกกับความเครียดอยู่ด้วย1เลยผมว่าเครียดจากอาจจะมีการแอบเครียดจากเสียงที่อยู่ในมุมที่ไม่ดีต่างๆกับ2คุณหมอคิดว่าเป็นไปได้ไหมครับว่าอาจจะเกิดจากความเครียดที่มาจากความตั้งใจอันเนี้ยพอคนเรามุ่งมั่นอะไรบางอย่างที่จะทำให้ได้อาจจะเกิดสะสมความเครียดกับตัวเองก็ได้
2: ใช่ครับในเรื่องของความเครียดเนี่ยที่เกิดจากการที่เราตั้งเป้าหมายเนี่ยจริงๆเราตั้งเป้าหมายได้แต่ว่าไม่อยากให้ไปกดดันตัวเองครับพอเรากดดันตัวเองมากไปเนี่ยก็จะเกิดภาวะความเครียดขึ้นความเครียดในทางฮอร์โมนแล้วก็สารสื่อประสาทเนี่ยครับเมื่อเราเครียดเองเนี่ยก็จะเกิดการหลั่งฮอร์โมนความเครียดตัวหนึ่งชื่อว่าฮอร์โมนคอร์ติซอลครับซึ่งฮอร์โมนตัวนี้ครับก็ส่งผลทำให้ระดับความดันโลหิตสูงทำให้ระดับน้ำตาลสูงขึ้นแล้วก็ทำให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยทำงานแย่ลงด้วยถ้าเกิดว่าเรายิ่งเครียดเราก็จะเกิดโรคต่างๆตามมาครับซึ่งก็ไม่อยากให้กดดันตัวเองเลยว่าเราจะต้องไปถึงจุดหมายถ้าทำได้ให้มองว่ามันเป็นเป้าหมายที่เราต้องค่อยขึ้นบันไดไปทีละขั้นทีละขั้นมากกว่า
1: แล้วยิ่งกับเฉพาะกับผู้สูงวัย
2: ใช่ครับ
1: ด้วยถ้าเกิดว่ายิ่งมาเครียดนี่ยิ่งส่งผลไม่ดีต่อสุขภาพตัวเองด้วยใช่ไหมครับ
2: ก็จะมีทั้งโรคทางกายเหมือนที่กล่าวไปแล้วก็โรคทางจิตใจด้วย

0: まり。
1: มันมีหลายอย่างหนึ่งแผนทุเรียนแผนการปลูกทุเรียนรุ่นใหม่ซึ่งอันนี้จะต้องทำเปลี่ยนถึงทำ
0: แล้ววันนี้เราก็จะมีเพื่อนเก่าเนาะเพื่อนเก่าสมัยมัธยมด้วยกันในทั้งคู่รักคู่แค้นอ่ะคู่ค้าน
2: สี่คือเรามีปุ๋ยอินทรีย์หน้าแรงนี่มันก็โหดดินแห้งเร็วมากแล้วก็อากาศก็แห้งส่วนใหญ่ก็เป็นพวกต้นไม้ที่มันเป็นไม้ดอกไม้ประดับหรือกล้าไม้จนเสร็จก็เป็นใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเสร็จแล้วก็เข้าสวนดูแลต้นไม้ปลูกต้นไ

คำว่าปลูกด้วยมือก็ใช้มือปลูกนะฮะไม่ใช่ปลูกแบบกระแทกกระทันคือแบบปลูกอย่างทนุถนอมดูแลด้วยใจนี่หมายความว่าเราใส่ใจทุกต้นไม้ที่ปลูกไม่ว่าจะเป็นต้นที่มีสายสกุลมีพันธุ์ดีมีดอกหอมหรืออะไรก็ตามคือเราใส่จิตวิญญาณไปในต้นไม้เพราะเรารักเขาแล้ววันหนึ่งเขาก็จะรักเรานะครับ

0: ชีวิตตั้งต้นตอนแรกเนี่ยมันเกิดมาในป่าดงพงไพรแต่ตอนนี้ป่ามันหายไปใจเราหายวาบเลยนะครับเราไม่ได้มุ่งหวังที่จะปลูกต้นไม้เพื่อจะเอาแต่เงินเราได้เห็นความเขียวขจีเห็นดอกเห็นยอดอ่อนที่มีสีสันต้นไม้ทุกต้นสอนเราเขาเรียกว่าสังคมไม้คือต้นไม้ก็อยู่กันมีความหลากหลายเหมือนคนในสังคมเนาะมีคนสูงคนต่ำคนดำคนขาวคนรวยคนจนต้นไม้ที่นี่ก็เหมือนกันนะครับก็จะอยู่คละเคล้ากันไปนะครับไม่ใช่มีประเภทใดประเภทหนึ่งนั่นคือบทเรียนที่เราได้จากต้นไม้ครับ
1: อาจจะมีผู้สูงวัยหลังเกษียณบางท่านตอนนี้อาจจะยังค้นหาเป้าหมายชีวิตหลังเกษียณนี้เจอบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมการอยู่ไปวันๆแบบนี้มันไม่มีคุณค่าต่อตัวเองเลยคุณหมออยากจะให้คำแนะนำอย่างไรบ้างฮะ
2: จริงๆในการสร้างคุณค่าครับแต่ละคนมองคุณค่าไม่เหมือนกันความสามารถแต่ละคนไม่เท่ากันถ้าเรายังไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรก่อนเลยครับเราต้องลองมองว่าที่ผ่านมาเราเคยทำอะไรได้บางคนอาจจะค้าขายอยู่เดิมก็อยากจะให้ทำสิ่งนี้ต่อไปเรื่อยๆครับเพื่อเป็นการสร้างคุณค่าในตนเองในบางรายยังทำงานอยู่และยังสามารถทำงานได้ต่อเนื่องครับก็ยังทำงานเดิมต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆครับแต่ถ้าเกิดว่าบางคนอยู่ในจุดที่ไม่ได้ทำอะไรแล้วแล้วก็รู้สึกว่าตนเองอ่ะเริ่มหมดคุณค่าไปจริงๆครอบครัวเราเนี่ยครับเป็นสิ่งที่ดีในการสร้างคุณค่าครับเรามีลูกหลานการที่ผู้สูงอายุคนนึงไม่ใช่ใครอื่นกันเลยครับอย่างเช่นคุณแม่ผมเนี่ยครับเขาก็จะมีความภูมิใจมากในการที่เขาอ่ะยังได้ทำงานบ้านยังสามารถดูแลลูกๆได้ยังสามารถทำอาหารให้ลูกๆกินได้ครับสิ่งนี้มันก็คือคุณค่าของเขาครับทุกครั้งที่เราได้เห็นสิ่งเหล่านี้ครับผมก็จะมีการชื่นชมเพราะว่าเออขอบคุณมากเลยนะครับที่แบบทำให้นะครับเพราะว่าทุกครั้งที่เขาได้รับการชื่นชมมันคือคุณค่าในตัวเขา
0: ครับนั่งกินนอนกินผมไม่ได้นั่งได้นอนหนึ่งเราได้ออกกำลังกายเราได้เดินเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงยิ่งสูงวัยผมคิดว่ายิ่งมีความจำเป็นที่จะต้องหาแหล่งหรือสถานที่ที่มันสงัดคำว่าเกษียณเนี่ยเป็นคำชั่วร้ายที่จริงคำเต็มคือเกษียณอายุงานแต่ผู้เกษียณเนี่ยกลับไปตีว่าเกษียณทุกสิ่งทุกอย่างจิตใจก็เกษียณกำลังใจก็เกษียณหลังจากเกษียณอายุเนี่ยท่านอาจจะอยู่ได้อีก30ปีนะครับท่านจะทำอะไรได้เยอะมากเลยถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้เริ่มเอาไว้ก่อนที่จะเกษียณอายุหลังเกษียณก็ไม่ช้าที่จะทำผมได้เรียนแล้วว่าต้นสักที่2คนโอบเนี่ยอายุแค่35ปีถ้าท่านปลูกเมื่ออายุ60อายุ80 90ท่านก็เห็นความเติบโตของมันได้อย่างชัดเจนแล้วเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าเราจะเริ่มเมื่อไหร่แต่ผมนี่บอกว่าเริ่มทันที
1: คราวนี้แล้วด้วยผู้สูงวัยด้วยอายุนะครับคุณหมอแน่นอนแหละจากความชื่นชมแล้วก็เป็นห่วงด้วยในการที่จะต้องไปลงมือทำในการปลูกต้นไม้ข้อควรระวังในการที่ถ้าผู้สูงวัยเนี่ยอยากจะใช้กิจกรรมในหลังเกษียณไปอยู่กับต้นไม้การทำสวนทำไร่ต่างๆครับ
2: นับว่าเป็นกิจกรรมทางกายอันนึงแล้วกันเนาะเพราะว่ากิจกรรมทางกายกับการออกกำลังกายเนี่ยก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยการออกกำลังกายมันจะต้องมีรูปแบบของการทำซ้ำแต่ว่าการทำสวนเนี่ยเราเรียกว่ากิจกรรมทางกายถึงแม้ว่าจะเป็นกิจกรรมทางกายครับก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆสำหรับผู้สูงอายุเพราะว่าเขาช่วยคงสมรรถภาพของเขาไว้ครับในบางรายที่มีโรคความดันโลหิตสูงก็จะช่วยลดระดับของความดันโลหิตสูงได้

0: กําลังกายก็ช่วยลดน้ําหนักได้ช่วยคุมน้ําหนักได้ช่วยคุมระดับน้ําตาลในเลือดแล้วก็คุมระดับไขมันได้เหมือนกันครับมันเป็นเลขที่ดีแต่ว่าก็มีสิ่งต้องควรระวังเหมือนกันใช่มั้ยครับประเทศไทยเป็นเมืองร้อนไปทําการปลูกต้นไม้กลางแจ้งอย่างเงี้ยครับก็อาจจะมีการภาวะร่างกายขาดน้ําได้ครับอาจจะต้องมีการพกน้ําไปดื่มจิบเป็นระยะเรื่อยๆเพื่อป้องกันการขาดน้ําอาจจะเกิดภาวะโรคลมร้อนหรือว่าโรคลมแดดได้ครับซึ่งอันตรายมากอาจจะต้องมีการระมัดระวังในเรื่องของเครื่องมือเนาะเพราะว่าเครื่องมือของการทําสวนครับบางอย่างก็มีคม
1: ครับ
0: ควรจะใส่ถุงมือและสวมรองเท้าให้มิดชิดครับถ้าเกิดว่าได้รับบาดเจ็บจากการที่เราไปสัมผัสดินหรือว่าสัมผัสกับเครื่องมือครับอีกอันนึงก็คืออาจจะแนะนําในการฉีดวัคซีนบาดทะยักครับ
1: คร
0: ับ โดยวัคซีนบาดทะยักเนี่ยก็ถ้าสําหรับใครที่ไม่เคยฉีดเลยครับก็จะต้องฉีดให้ครบ3เข็ม
1: ในผู้สูงวัยก็ฉีดได้ใช่มั้ยครับ
0: ควรจะต้องฉีดอย่างต่อเนื่องเลยครับเพราะว่าในรายที่เคยฉีดมาก่อนนะครับจะต้องมีการกระตุ้นภูมิทุก10ปีครับถ้าจะจําง่ายๆก็ทุกอายุที่ลงท้ายด้วยเลข0ครับ60 70 80ก็แนะนําว่าให้ไปฉีดกระตุ้นภูมิบาดทะยักครับ
1: ในทุกๆ10ปีโอ้สิ่งที่คุณหมอบอกเป็นประโยชน์ครับกับผู้สูงวัยที่คิดว่าวางแผนการใช้ชีวิตหลังเกษียณด้วยการที่อยากทํากิจกรรมอะไรที่ใช้แรงหรือต้องไปเกี่ยวข้องอะไรกับสิ่งของที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพเราได้ถ้ามีการวางแผนที่ดีผู้สูงวัยเหล่านั้นก็จะสามารถที่จะทํากิจกรรมเหล่านั้นได้ด้วยความปลอดภัยและด้วยความสุขด้วย

0: เมื่อก่อนตรงที่เป็นทุเรียนนี่เป็นมะม่วงนะครับคือเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญในการที่จะถ่ายโอนประสบการณ์ทั้งดีทั้งบวกทั้งลบไปสู่คนรุ่นหลังนะครับหมายความว่าเมื่อเขามาเห็นต้นไม้ตั้งแต่ต้นเล็กต้นกลางต้นใหญ่ก็ทำให้รู้สึกว่าโอ้ดินอย่างนี้ก็ปลูกได้การรับเอาความรู้ไปเนี่ยไปปฏิบัติไม่ใช่มารู้เฉยๆแล้วก็นิ่งเราเชื่อว่าบางเกร็ดบางความรู้นะครับมันเป็นประโยชน์ที่ถ้าเขาได้มาเห็นมันจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจได้อย่างดีแต่ถ้าเราอะไรไว้เลยทุกอย่างก็จะเลือนสลายไปทุกอย่างก็จะหายไปในกองเพลิงเมื่อผมตายผมต้องไม่ตายหมายความว่าประสบการณ์และองค์ความรู้จะต้องทำรงอยู่ให้เป็นอนุสรณ์ให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับพื้นแผ่นดินให้กับคนและอนุชนรุ่นหลังตลอดไปครับ
1: ครับ
0: วันก่อนท่านก็เอาใส่ถุงดินย้อมปุ๋ยไปเป็นสีดินแล้วก็เป็นสีหนึ่งของผ้าไหมสีสะเกดด้วยการปลูกกระท้อนร้อยต้นเนี่ยถ้าไม่บ้าก็เมาแต่ตอนนั้นน่าจะเมาเพราะว่ากระท้อนนี่เป็นผลไม้ที่ต้องห่อทุกลูกเขาจึงเรียกกระท้อนห่อการห่อกระท้อนที่ถูกต้องจะต้องห่อด้วยใบตองแห้งใบตองกล้วยแห้งไม่ใช่ถุงพลาสติกหรือไม่ใช่กระดาษเพราะว่าเราต้องห่อ3ชั้นแล้วก็ปลูกเอาไว้เผื่อแบ่งปันทีนี้มหาดอยู่ในมือเนี่ยเป็นมหาดที่ลูกใหญ่แล้วก็หวาน
2: ก็จากการที่ได้มาเรียนรู้กับท่านด็อกเตอร์นะครับก็มันทำให้ผมเปลี่ยนแนวคิดหลายๆอย่างครับอย่างเช่นการทำเกษตรผสมผสานการปลูกป่าอย่างที่ด็อกเตอร์ทำครับมันทำให้เรารู้ว่าจากมือท่านแบบ2มือเล็กๆของท่านนะครับกับพื้นที่200ไร่เนี่ยมันสามารถกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้โดยการแบบใช้การแบบลงมือทำในทุกๆวันอย่างสม่ำเสมอครับมันทำให้เราได้เห็นว่าการลงมือทำอย่างจริงจังมันสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ด็อกเตอร์ท่านได้ส่งมอบแล้วก็ได้ให้คำตอบในทุกๆอย่างที่สวนแห่งนี้เอาไว้ให้พวกเราว่าเวลาที่เราเดินตามท่านเราจะได้พบเจอกับอะไรบ้างซึ่งผมบอกได้เลยว่าด็อกเตอร์ท่านสุดยอดจริงๆครับสมที่จะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่จะเป็นไอดอลให้กับเด็กรุ่นใหม่ครับ
3: สิ่งที่ลุงหมายทำต้นไม้ที่ปลูกทุกต้นด้วยมือของตัวเองเนี่ยตอนนี้ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่เห็นลุงหมายทำสิ่งนี้แล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองอยากทำบ้างคนรุ่นใหม่ก็หันมาให้ความสนใจในเรื่องของการปลูกต้นไม้เลยครับคุณหมอ
4: คิดว่าสิ่งนี้ครับมันคือการส่งต่อคุณค่าให้กับคนรุ่นหลังครับในแต่ละช่วงวัยมันมีความแตกต่างกันมากเลยครับ
3: ครับ
4: การที่เราจะเข้าใจในแต่ละช่วงวัยครับการที่ลุงหมายยังมีการปลูกต้นไม้อยู่ต่อเนื่องและมีการส่งต่อคุณค่าเนี่ยครับก็ทําให้คนรุ่นหลังเข้าใจผู้สูงอายุมากขึ้นซึ่งปัจจุบันเนี่ยสังคมเรา

0: เป็นสังคมผู้สูงอายุเนาะ
1: ครับ
0: ผู้สูงอายุเองมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นในขณะที่คนเกิดใหม่ก็เริ่มลดลงเรื่อยๆครับเจนเนี้ยในอนาคตก็ต้องมาเป็นกลุ่มที่ดูแลผู้สูงอายุพอเรามีการส่งต่อคุณค่ามีการส่งต่อสิ่งดีๆต่อไปนี้ให้กับคนรุ่นหลังอ่ะครับเขาก็จะเอาสิ่งเนี้ยเหล่านี้ครับมาพัฒนาตนเองแล้วก็ยังมีความเชื่อมโยงกับคนรุ่นเก่า
2: เกิดการเชื่อมต่อกันด้วยไม่ทำให้แต่ละเจนที่ห่างกันมากเนี่ยมันขาดกันไปโดยกิจกรรมที่ทำแบบนี้แหละไปส่งต่อกับคนรุ่นใหม่ได้กลับมาเชื่อมต่อกัน

0: ผมจะต้องหาของขวัญให้กับแผ่นดินทรัพย์สินทั้งหมดนี้เราจะยกให้เป็นสาธารณสมบัติในวันสุดท้ายของชีวิตเพราะเราไม่ได้มาเพื่อกอบโกยเราไม่ได้มาเพื่อแสวงหาความมั่งคั่งรู้จักความพอดีและพอเพียงหลังเกษียณอายุนี่ท่านเป็นผู้เข้มแข็งความเข้มแข็งนี่มันอยู่ที่ใจเราอยู่กัน2คนกับภรรยาบางวันพูดเรื่องความตายนี่5ครั้งแล้วก็พูดทีพูดเป็นประจำเพื่อจะให้เกิดความคุ้นเคยความชินว่ามันเป็นสัจจะมันเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้วันหนึ่งมันก็ต้องมาถึงเราขณะเดียวกันเราจะตายอย่างไรผมว่ามันน่าจะเป็นสิทธิ์ที่เราจะผมพูดกับตัวเองว่าทุกคนเกิดมามีเกียรติมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์อย่าไปกลัวครับเราพร้อมจะตายวันนี้ผมพร้อมจะตายอย่างมีความสุขอย่างพอใจผมคิดว่าเกิดมาชาติชีวิตหนึ่งเราได้ทำขนาดนี้มอบของขวัญให้กับแผ่นดินขนาดนี้เรามีความสุขจะตายวินาทีไหนนี่ก็มีความสุขท่านอยากจะทำพินัยกรรมอะไรยังไงท่านจะมอบชีวิตมอบอวัยวะมันไม่ผิดกฎหมายอะไรแต่มันจะทำให้คนที่อยู่ข้างหลังสบายใจด้วยว่าได้ทำตามที่ผู้วายชนเนี่ยปรารถนา
1: ทิ้งเป็นมรดกแผ่นดินนี้ตราบเท่าชั่วลูกชั่วหลาน

0: คนพูดว่าเงินที่เรามีอยู่นั้นสามารถทำให้เติบโตงอกเงยได้จริงหรือเปล่าแล้วจะเริ่มต้นยังไงดีล่ะ
1: เคยสังเกตกันไหมครับว่าเงินที่เราเก็บออมไว้เนี่ยไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ยเงินก็ยังมีอยู่เท่าเดิมแล้วเราจะมีวิธีที่จะทำให้เงินเนี่ยงอกเงยหรือว่าเติบโตขึ้นได้ยังไงวันนี้เรามี3ข้อทำให้เงินโตขึ้นมาฝากกันครับข้อที่1 นะครับคือแบ่งเงินคือการที่เราแบ่งเงินออมของเราเช่นเรามีเงินฝากอยู่ในธนาคารนะครับเราก็แบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อจะไปหาดอกผลให้มันเติบโตงอกเงยขึ้นแล้วเราจะแบ่งไว้ที่ไหนดีล่ะเราก็ต้องรู้ข้อต่อไปครับสำหรับข้อที่2นะครับก็คือเราจะต้องใส่เงินให้ถูกที่เราก็จะได้ออมได้ดอกเบี้ยด้วยนะครับเงินต้นไม่หายได้ลุ้นโชค
2: ทางเลือกแรกแนะนำให้ออมกับสลากออมทรัพย์

ช่นสลากออมสินหรือสลากธ.ก.ส.ครับพร้อมเงินต้นไม่หายได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขแถมได้ลุ้นโชคเช่นซื้อสลากออมสินพิเศษ2ปี100บาทถือจนครบกำหนด2ปีได้เงินคืน100กับอีก35สตางค์และยังได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนรวม24ครั้งรางวัลใหญ่5ล้านบาททางเลือกที่2คือเงินฝากประจำปลอดภาษีที่จะให้ดอกเบี้ยสูงแต่เราจะต้องฝากเท่าๆกันทุกเดือนเป็นเวลาอย่างน้อย2ปีเช่นเงินฝากประจำ2เดือนฝากขั้นต่ำเดือนละ 1,000 บาทได้ดอกเบี้ย 2.15% ต่อปีฝาก1ปีมีเงินต้น 12,000 บาทได้ดอกเบี้ยประมาณ260บาทเทียบกับฝากออมทรัพย์ที่ได้ดอกเบี้ยน้อยเพียง 0.70% ต่อปีถ้าฝากเท่ากันที่ 12,000 บาทจะได้ดอกเบี้ยเพียงประมาณปีละ85บาทแต่ในยุคนี้นะครับเราก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยเวลาที่มีคนมาชวนเราไปลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาอ้างว่าจะได้กำไรได้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเนี่ยแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรที่ชัดเจนครับว่าจะเอาเงินของเราไปลงทุนอะไรเงินต้นเราจะหายหรือเปล่าหรือมาพูดอะไรที่เราไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้เรื่องนะครับแถมเร่งรัดการตัดสินใจด้วยบอกว่าไม่งั้นจะพลาดโอกาสถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะครับแม้จะเป็นคนที่รู้จักคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่าเขาอาจจะมาหลอกลวงเราก็ได้ถ้ามีคำถามในลักษณะแบบนี้ให้ติดต่อมาที่สายด่วน1207นะครับของก.ล.ต.ได้เลยครับพอเราแบ่งเงินนะครับแล้วก็ใส่เงินเอาไว้ถูกที่แล้วเนี่ยขั้นตอนถัดมาเราก็ต้องมีการติดตามผลนะครับว่าเงินที่เราใส่ลงไปนั้นเนี่ยมันโตไปอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งใจหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเงินยังโตไม่พอถ้าเกิดว่าเรามีงานประจำแล้วเรายังมีเวลาเหลือจากงานประจำเนี่ยเราสามารถที่จะไปทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มเติมรายได้และนำมาเก็บออมให้เงินออมของเราเพิ่มขึ้นได้นะครับทางเลือกต่อมาก็คืออาจจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมนะครับแต่กองทุนรวมเนี่ยท่านก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้รู้จริงก่อนลงทุนนะครับครับเทคนิค3ข้อนี้ก็หวังว่าทุกท่านจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เติบโตขึ้นได้ครับ

0: มะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติสรณีนะสหะปัญจสีรานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติสรณีนะสหะปัญจสีรานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติสรณีนะสหะปัญจสีรานิยาจามะ
1: ตถะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะ

0: สัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: พุทธัง

0: คัจฉามิ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ติสรณะคัมมังนิทิตัง
1: อามะพันเต
0: อานาติปาตังเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อทินายทานายเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อทินาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: กาเมสุมิชฌาจารายเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุมิชฌาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุสาวาทายเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: สุราเมรยะมัชฌปมาทัฏฐานายเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยะมัชฌปมาทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: หิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติ
1: สาธุ
0: สีเลนะโภคสัมปทา
1: สาธุ
0: สีเลนะนิพุติงยันติตัตตมาสีลังวิโตทะเย
1: สาธุพรหมาจโรกาธิปติกะหัมปติกะอัญชรีอธิวรังอาญาจทาสันติทัสสตัปปะชักชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิปังประชัง
2: อุกาสะสิริสักยะมุนีสัพพัญญูพุทธัสสะปารินิพุทธะอิวะสโตปัฏฐายะอัจฉาเอโกทินโนสัมปัตโตภาวีสติทิวะสุตระภารสะมาสาธิกาสัตตาสัตถิสังวัตรุตระปัญจสตาธิกานิทะเวสังวัตระสหัสสานิอติกันตานิอเอสุงอิมัสมิงปัจจุบันกาเลนาคะสังวัตเรคิมหันตาอุตุมหิวิสาขามาเสสุกะปะเคนวมิยาดิถิยังคารุวาเรอนาคเตกาเลชาธิวาสุตรามาสาธิกาภวัตติงสะสังวัจรุตระจะตุสตาธิกานิทะเวสังวัจระสหัสสานิภวิสันติสิริสุภามัสดุพระพุทธศาสนายุการนับจำเดิมแต่วันแห่งองค์สมเด็จพระบรมสักยะมุนีศรีสันเพชรพุทธเจ้านั้นเสด็จดับขันธริพานมาบัดนี้ล่วงแล้วได้ 2,567 พรรษาเศษนับแต่นาแห่งวันไผ่วิสาขบุรณมี

0: เดือนล่วงแล้วได้12เดือนกับ22วันมาจะกล่าวการปัจจุบันวันหนึ่งณบัดนี้ปีมะโรงนักสัตว์จะโศกตกอยู่ในคิมหันตะฤดูเดือน6ขึ้น9ค่ำพฤหัสบดีวันนี้เป็นปัจจุบันนวานยังพระพุทธศาสนายุการส่วนอนาคตจึงกำหนดว่าจะเป็นไปนะภายภาคเบื้องนานันยังจะมาอีก 2,432 พรรษาเศษก่อนแต่การที่หวันไผวิสาขบุระนมีมาเดือนนั้นไม่มีวันยังจะมาอีก6วันที่รวมพระพุทธศาสนายุการทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบัน3ส่วนประมวลมานาที่อันเดียวกันศาสนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรานั้นจึงจะมาบรรจบครบจำนวนท้วน 5,000 พรรษานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัคคทายีวรทายีเศรษฐทายีจโยนโรทีฆายุยัสวาโหนติยัตถายัตถุปปัจจติติณโอกาสบัดนี้อัตมภาพทั้งสองรูปจะได้ค่อยๆช่วยกันประคับประคองจะร้องศรัทธาระดับปัญญาบารมีเพิ่มกุศลบุญญราศีให้แด่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายเป็นต้นเป็นลำดับนับเอาวาระอันเป็นมงคลที่ในสถานที่แห่งนี้ได้จัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องราวของมหาชาติเวสสันดรชาดกก่อนที่จะแสดงในเรื่องของมหาชาติเวสสันดรชาดกคณะท่านเจ้าภาพพร้อมกับวงศาคณาญาติเพื่อนพ้องพี่น้องที่เคารพทุกท่านได้ดำริให้มีการจัดงานอันเป็นมงคลขึ้นในสถานที่แห่งนี้เรียกว่าเป็นวาระอันสำคัญที่ทุกคนทุกท่านจะได้จัดงานในพระราชนิเวศมฤคทัยวันของอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีขึ้นในวันที่ 16-17 พฤษภาคมพุทธศักราชพ.ศ. 2567ณสถานที่พระที่นั่งสโมสรเสวกามาศในพระราชนิเวศมฤคทัยวันก่อนที่จะดำเนินเนื้อหาสาระในเรื่องราวของมหาชาติเวสสันดรชาดกหยิบยกเอาในเรื่องของฎีกาพระมาลัยขึ้นมาชี้แจงแสดงให้พุทธบริษัททั้งหลายได้รับรู้รับทราบในเรื่องของบาปบุญคุณโทษที่เราทั้งหลายนั้นจะได้จำไว้เป็นข้อวัดปฏิบัติในโอกาสนี้ก็ถืออันเป็นมงคลสมัยอย่างยิ่งเนื่องในวาระพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวครบ12รอบมโรงนักสัตว์บรรจบกับโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบมโรงนักสัตว์และวาระ100ปีพระราชนิเวศมฤคทัยวันในพุทธศักราชพ.ศ. 2567นี้และเปิดพิพิธภัณฑ์ของสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวดังปรากฏหลังในโฉนดที่ดินคราวที่พระราชทานที่ดินในพระประมาภิไธยบริเวณค่ายพระราม6จำนวนทั้งสิ้น26โฉนดเนื้อที่ทั้งสิ้น 1,244 ไร่24.2 ตารางวาแก่กระทรวงการคลังเพื่อใช้ประโยชน์ในราชการของกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดน และพิพิธภัณฑ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นปีที่มีวาระสำคัญประจวบกัน4วาระดังต่อไปนี้1เป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบนักสัตว์ปีมะโรงของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบรมราชสมภพวันจันทร์ที่28กรกฎาคมพ.ศ. 2595 2ประจวบกับเป็นวาระพระบรมราชสมภพครบ12รอบนักสัตว์ปีมะโรงของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบรมราชสมภพวันเสาร์ที่1มกราคม2424 3เป็นวาระครบ100ปีที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกาศเหตุพระราชฐานพระราชนิเวศมฤคทัยวันและเขตห้ามไม่ให้ทำอันตรายแก่สัตว์อภัยทานแก่สัตว์ทั้งหลายวันที่ทรงประกาศเขตพระราชฐานพระราชนิเวศในปีพุทธศักราช2564นั้นตรงกับวันวิสาขะซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขะณพระที่นั่งสโมสรเสวกามาศ4วาระครบ100ปีเขื่อนพระราม6ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จทรงเปิดเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2467เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันมงคลที่เราท่านทั้งหลายจะได้จัดงานบุญงานกุศลเพื่อที่จะอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเพราะฉะนั้นญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายการสดับตับฟังธรรมะของพระพุทธองค์อย่างน้อยๆมีประโยชน์4ประการด้วยกันประการที่1เราท่านทั้งหลายจะได้รู้ได้ความรู้เป็นทุนประการที่2ได้เพิ่มพูนปัญญาประการที่3ได้พัฒนาความคิดและประการสุดท้ายเราท่านทั้งหลายจะได้ใช้ชีวิตในทางไม่ประมาทเกิดจากการสดับตับฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าสุดสูสังลปเตปัญญังฟังด้วยเริ่มเกิดปัญญาเพราะฉะนั้นวันนี้อัตมภาพทั้งสองรูปจะได้ค่อยๆช่วยกันประคับประคองฉลองศรัทธาแสดงพระสัทธรรมเทศนาดีกาพระมาลัยให้ตรงกับนิเขปบทเบื้องต้นว่าอัคคทายีวรทายีเศรษฐทายีจะโยนโรเป็นต้นแปลเป็นใจความง่ายๆว่าบุคคลทั้งหลายให้สิ่งที่ดีให้สิ่งที่เลิศให้สิ่งที่ประเสริฐเมื่อเราจากภพภูมิของแดนมนุษย์นี้ไปแล้วจะไปตกอยู่ใน3ภพไม่ว่าภพใดภพหนึ่งเราก็จะได้สิ่งที่ดีสิ่งที่ประเสริฐสิ่งที่เลิศติดตัวไปเพราะฉะนั้นวันนี้อัตมาภาพทั้งสองรูปได้รับการกราบอาราธนาจากเจ้าหน้าที่ให้มาเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาในเรื่องราวของดีกาพระมาลัยอุจฉาวิตัชนาสองธรรมะแบบถามตอบในเรื่องราวของบาปบุญคุณโทษที่เราท่านทั้งหลายอยากจะรู้อยากจะทราบว่าการปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเรานี้จะชี้ให้เราขึ้นไปบนไปสู่โลกสวรรค์หรือจะให้เราทั้งหลายลงไปในนรกภูมิไปเสวยเอาทุกข์นิพพานการแสดงพระธรรมเทศนาเป็นทํานองตั้งแต่2ธรรมาสขึ้นไปตามพระโบราณกาลได้ทำให้เป็นรูปแบบต้องมีการสมมุติถวายหน้าที่ให้แก่กันและกันในชั้นต้นนี้เสียก่อนเพื่อเป็นความสะดวกต่อพระสงฆ์องค์ธรรมกถึกเพื่อเป็นความแจ่มแจ้งแต่สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายปุระโตทักกิเนโตธรรมาสเนนิสินนังสัมมนามิวาระโอกาสบัดนี้อัตมภาพขอสมมุติพระเดชพระคุณพระสังฆชินบุตรพุทธชิโนรสปรากฏอยู่บนบัญญัติอาธรรมาสเยื้องเบื้องฝาของอัตมภาพพระเดชพระคุณรูปนี้เป็นพระคุณเจ้าที่มีความรู้มีความสามารถมีวิริยะอุตสาหะภาคเพียรในการศึกษาเล่าเรียนทั้งในทางธรรมก็จบนักธรรมชั้นเอกเรียกว่าสูงที่สุดในทางโลกมีวิริยะอุตสาหะเรียนศึกษาภาคเพียรจนจบมหาปริญญาโทพุทธศาสตร์บัณฑิต เรียกว่าในทางโลกท่านก็จบสูงในทางธรรมท่านก็จบสูงได้รับความไว้วางใจจากเจ้าคณะพระสังฆาธิการของจังหวัดเพชรบุรีให้ดำรงตำแหน่งเป็นรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบุรีรูปที่หนึ่งจ้าวาดวัดนาพรมราชดินนามในทางพระพุทธศาสนาของพระเดชพระคุณชื่อว่าพระครูพิสารวัชรกิจรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบุรีจ้าวาดวัดนาพรมวันนี้ขอหมายถวายตำแหน่งให้พระเดชพระคุณเป็นผู้ที่จะร้องโอดองค์พระมาลัยเทวะเถระมีหน้าที่ดำเนินเรื่องราวปุจฉาถามอัตมภาพทั้งสองภาคไม่ว่าจะเป็นในภาคของนรกและก็ภาคของสวรรค์สยเมวหังอัตนังสัมมนามิส่วนวาระโอกาสบัดนี้อัตมภาพผู้มีความรู้น้อยด้อยด้วยความสามารถจะขอตดถอยมาฉลองโอดในหน้าที่ของท้าวพระยายมราชแล้วก็ท้าวสักกะเทวราชสองหน้าที่ด้วยกันตัดสมาสาธโภเพราะเหตุฉะนั้นไซขอให้คณะพุทธบริษัททั้งหลายผู้ที่จะสดับตับฟังธรรมะเรื่องราวของดีกาพระมาลัยจึงได้ตั้งโสตประสาทประหนึ่งว่าภาชนะทองคอยรองรับซึ่งรถพระสัทธรรมเทศนาดังมวลอัตมภาพทั้งสองรูปจะได้ค่อยๆช่วยกันประคับประคองจะร้องศรัทธาก็มีนะพระคุณเจ้าขาน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะติเตกิระรัตนปฏิฐานภูเตลังกาทีปังขาเตตามพระปณิทีเปปริมิทิยาเนนะมาคโตมาลายะเทวัติโรเอโกทิโรคัมโพชคามังดิสายะโลหะชนะปะเทวิอาสีติอีพระสัทธรรมเทศนาวารานีอาตมภาพซึ่งได้รับสมุติกรรมคำสมมุติจากท่านพระสมุบูวาทีปะธรรมโมผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระรูปซึ่งเป็นอาจารย์สอนในวิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรีแห่งวัดพระรูปสังกัดในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยความรู้ในทางโลกคือปริญญาโทที่เดียวกันวันนี้ได้มาแสดงพระธรรมเทศนาณสถานที่นี้ที่เราทราบดีว่าเป็นพระที่นั่งสโมสรเสวกามาศซึ่งเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งย้ายมาจากหาเจ้าสำราญเพราะฉะนั้นคณะท่านเจ้าภาพโดยเฉพาะในการนี้ได้รับศรัทธาจากท่านผู้หญิงวิลาวันวีรานุวัฒน์ตลอดจนถึงคณะสาธุชนทั้งหลายซึ่งมีคุณสมปรารถนานาวงเป็นต้นเป็นเจ้าภาพในส่วนของดีกาพระมาลัยก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจนิดหนึ่งว่าเรื่องของดีกาพระมาลัยนั้นเป็นหนังสือหรือคัมภีร์ที่แต่งขึ้นในยุคหลังซึ่งแต่งโดยภิกษุชาวศรีลังกาหรือชาวสิงห์ขนซึ่งนำเอาในส่วนนี้เทียบเคียงได้กับหนังสือไตรภูมิพระร่วงซึ่งมีอยู่ในสมัยสุโขทัยในสมัยของพญาลิไทยเป็นต้นต่อมาในรัชสมัยของพ่อพุทธรามคำแหงนั้นก็ได้นำเอาไตรภูมิพระร่วงเหมือนกับเป็นสิ่งที่นำมาสอนประชาชนให้รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์เพื่อที่จะพัฒนาตนเองพัฒนาสังคมประเทศชาติสืบไปฉะนั้นวันนี้ที่คณะท่านเจ้าภาพทั้งหลายดังที่กล่าวแล้วจัดให้มีในส่วนของการแสดงพระธรรมเทศนาและก็วิธีการหรือการจัดการนั้นรักรูปแบบของโบราณราชประเพณีไว้โดยครบถ้วนโดยเฉพาะการเทศดีกาพระมาลัยเนี่ยก็มีโมเดลของพระจุฬามารีเจดีย์สถานซึ่งอยู่บนหน้าธรรมาสน์ตรงหน้าอัตมภาพนี้ให้เป็นที่ปรากฏฉะนั้นวันนี้ก็จะได้ประคับประคองฉลองศรัทธาของสาธุชนทุกท่านเริ่มตั้งแต่เวลา 14:30 น.จนถึงเวลา 17:00 น.ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งจริงๆแล้วเรื่องราวก็มีเยอะแต่ก็จะแสดงโดยสังเขปเพื่อให้รู้แนวทางเพราะเป็นกุศลศรัทธาส่วนหนึ่งในเบื้องต้นและก็เป็นเหตุให้คนนั้นคิดดีพูดดีทำดีประพฤติตนดีเป็นสีของสังคมสืบไปดำเนินความตามกระแสวาระพระบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นนิเขปบทในเบื้องต้นซึ่งแปลความโดยสังเขปว่าในฎีกาพระมลายสูตรนั้นปารภของภิกษุรูปหนึ่งซึ่งยกขึ้นมาให้เป็นแบบอย่างเทียบเคียงกับพระครสวกเบื้องซ้ายของพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งมีนามปรากฏว่าพระมหาโมคคัลลานะท่านได้รับการยกย่องที่เรียกว่าเอตทัคคะเป็นผู้เลิศในทางมีฤทธิ์ในบางคราวบางครั้งท่านอยากจะไปที่ไหนก็ตามเมื่อเวลาที่ท่านเข้าฌานสมาบัติลัดในมือใดก็ไม่ปรากฏยังสถานที่นั้นด้วยอำนาจของอภิญญา6ในข้อแรกที่เรียกว่าอิทธิวิธีคือการแสดงฤทธิ์ได้นั้นส่วนหนึ่งแต่ในส่วนของฎีกาพระมลัยก็เช่นเดียวกันพระมลัยนี้มีคุณสมบัติคือเป็นเสขบุคคลบุคคลผู้ไม่ต้องศึกษาเป็นบุคคลผู้สิ้นกิเลสแล้วมีคุณสมบัติเทียบได้กับพระมหาโมคคัลลานะประกอบด้วยปฏิสัมภิทาญาณทั้ง4ประการท่านได้แก่ธรรมะปฏิสัมภิทาญาณคือแตกฌานในเรื่องของธรรมะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนิรุตติปฏิสัมภิทาญาณการอย่างรู้ในส่วนของอักขรภาษาศาสตร์ในส่วนของปฏิภาณปฏิสัมภิทาญาณมีไหวพริบเฉลียวฉลาดในการรอบรู้ในกระบวนการของพระไตรปิฎกในส่วนของอัตตปฏิสัมภิทาญาณญาณที่อยากรู้ในเรื่องของหัวข้อธรรมทั้งหลายทั้ง4ส่วนนี้ไม่ได้หมายความว่าจะมีปรากฏในพระอรหันต์ทุกรูปนอกจากบางรูปที่มีความวิริยะอุตสาหะในการศึกษาในเบื้องต้น2ประการประการหนึ่งคันธทุระศึกษาตำรับตำราคำสอนของพระบรมศาสดาที่เรียกว่าพุทธวจนะหรือพระสัทธรรมคำสอนทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์อย่างแตกฉานอีกส่วนหนึ่งปฏิบัติไปในส่วนของวิปัสสนาธุระศึกษาในส่วนของลักษณะอาการของร่างกายของตนเองที่เรียกว่าทวัตติงสาการอาการ32ประการให้ปรากฏจนละอาสวะกิเลสทั้งหลายมีโลภะโทสะเป็นต้นประพฤติปฏิบัติในส่วนของการทำสมาธิให้เกิดขึ้นจนบรรลุเป็นพระอริยะในพระพุทธศาสนาคือไปผู้ประเสริฐในบางคราวบางครั้งพระเถระทั้งสองรูปที่กล่าวในตอนต้นนี่ท่านอยากจะไปดูความไปอยู่ของสัตว์นรกทั้งหลายที่ทำบาปกรรมไว้ท่านก็ไปดูในบางคราวบางครั้งท่านอยากไปดูความสุขของคนที่ทำบุญให้ทานไว้ละสังขารแล้วไปเกิดไปอยู่ในสุคติโลกสวรรค์ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโลกสวรรค์ถึง16ชั้นในส่วนของกามาวจรภูมิ6ชั้นหรือรูปประพรมอรูปประพรมอีก6ชั้นเป็นต้นก็สามารถไปได้ด้วยอำนาจของพระอรหันต์ทั้งหลายที่ประกอบด้วยอิทธาภิสังขารคือการอธิษฐานร่างกายของตนให้ปรากฏณสถานที่นั้นชั้นใดก็ฉะนั้นฉะนั้นเรื่องราวต่างๆก็เช่นเดียวกันท่านพระมาลัยนั้นเป็นบุคคลถือกำเนิดเกิดขึ้นในเกาะไม้จันแดงจึงได้มีนามปรากฏตามที่บิดามารดาตั้งชื่อให้อย่างนั้นในส่วนของท่านที่มีความประพฤติปฏิบัติรักษาศีลบริสุทธิ์ซึ่งเป็นวิสุทธิเทพมีความประพฤติปฏิบัติที่บริสุทธิ์ดีงามในส่วนของการที่ท่านเป็นเถระมีความมั่นคงหนักแน่นในพระพุทธศาสนาท่านอาศัยบ้านกรรมโพชฌคามนั้นไปที่โคจรบิณฑบาตโดยปกติอยู่มาวันหนึ่งหลังจากทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พิจารณาถึงสถานที่ต่างๆว่าควรจะจาริกไปเพื่อนมัสการเป็นโอกาสที่จะได้สั่งสอนประชาชนทั้งหลายให้ตั้งอยู่ในคุณธรรมให้ละชั่วทำความดีสืบไปก็จินตนาการว่าในส่วนต่างๆนั้นก็ไปมาแล้วหลายส่วนหลายประการก็อยากจะไปดูในส่วนของภาคนรกซึ่งก็มีความไปอยู่อย่างไรบ้างตามฎีกาพระมลัยนั้นได้กล่าวว่าเพียงแต่ท่านเข้าฌานสมาบัติเหมือนกับประมาณลัดนิ้วมือเดียวก็มาปรากฏอยู่ในยมโลกยมสถานเมื่อมานะยังสถานที่นั้นบรรดาเหล่าเนรยกษัตริย์ทั้งหลายคือสัตว์นรกซึ่งได้รับการทรมานทรกรรม ็ถูกความที่พระอรหันต์มาโปรดทำให้เครื่องพัน

าการจองจำทั้งหลายก็หยุดการทำงานคนเราเวลาที่คลายจากความทุกข์มีความสุขปรากฏขึ้นในระดับหนึ่งนั้นเมื่อเหลือบหน้าไปมองเห็นพระเถระมาปรากฏยังสถานที่นี้ก็มีความชื่นชมยินดีต่างก็พากันเข้าไปถวายนมัสการนั่งอยู่ในที่สมควรส่วนหนึ่งเพื่อนเอ่ยวาจาถามพระเถระว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญพระคุณเจ้าเป็นใครมาจากไหนมาสถานที่นี้มีวัตถุประสงค์อย่างไรพระมารัยนั้นก็จึงได้กล่าวตอบกับเหล่านิยกษัตริย์ว่าดูก่อนเหล่านิยกษัตริย์ทั้งหลายเรานั้นเป็นประชาชนคนธรรมดาเป็นพระรันที่สิ้นกิเลสแล้วมายังสถานที่นี้ส่วนหนึ่งก็อยากจะมาสนทนาปราศัยกับพระยายมราชผู้เป็นใหญ่ในเมืองนรกแห่งนี้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็จะได้ดูเที่ยวชมในส่วนของนรกต่างๆนั้นมีความทุกขเวทนาความเดือดร้อนหรือเป็นอย่างไรกันบ้าง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: คะทำอะไรอยู่อะคะทำไมหน้าดูนิ่งๆจัง
1: ปู่นอนไม่ค่อยจะหลับอะไม่ค่อยสบาย
0: คุณปู่บอกปวดเมื่อยนอนไม่หลับแล้วก็เบื่อค่ะปู่ก็เดินไปเดินมาค่ะแล้วก็หน้าตาไม่สดใสเลย
1: มันนอนไม่หลับก็เพราะว่ามันอาจจะร่างกายมันไม่สมบูรณ์นะแก่แล้วปู่ไม่ค่อยมีแรงปวดๆเมื่อยๆจะออกกำลังกายไหวเลย
0: เขาบอกว่าให้ออกกำลังกายค่ะแล้วคุณปู่ก็บอกว่าออกกำลังกายเหรอแก่ขนาดนี้แล้วว่ายน้ำก็ไม่เป็นปั่นจักรยานก็ไม่เก่งทำไมไม่ไปที่เนี่ยล่ะคะนี
1: ่อะไรล่ะ
0: โยคะคะ
1: โอ้ยต้องเหยียดแข้งเหยียดขายืดตัวโอ้ปู่เล่นไม่ไหวหรอก
0: ไปเจอเขาเล่นโยคะกันนะคะไม่ไหวค่ะไม่รอด
1: เคยเห็นแต่ไม่เคยเล่นนะแต่คิดว่ามันก็คงจะดีนะได้ทำให้เส้นสายเรายืดอาจจะมีผลดีภายหลังก็ได้
0: เนี่ยถ้าเกิดเป็นโยคะที่เนี่ยปู่ทำได้แน่ค่ะ
2: จริงหรือเปล่าไปก็ไปโอเคไป
3: มาเอาเลยครับเมื่อคุณหลานตัดสินใจร่วมเดินทางไปออกกำลังใจด้วยกันกับคุณปู่แล้วการประจนภัยของคนสองรุ่นก็ได้เริ่มต้นขึ้นต้องติดตามกันต่อนะครับว่าสถานที่ที่คนทั้งสองกำลังไปนี้จะทำให้คุณปู่ได้ฝึกโยคะและทำให้การนอนหลับดีขึ้นหรือไม่ต้องคอยติดตามเอาใจช่วยกันแล้วล่ะครับและแล้วทั้งสองก็เดินทางมาถึงที่หมายแล้วล่ะครับนั่นก็คือสวนรถไฟสำหรับใครที่ไม่เคยมาก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะสวนโมกกรุงเทพที่เราตั้งใจไปออกกำลังใจอยู่ภายในบริเวณสวนรถไฟนี่เองโดยสวนรถไฟนั้นเป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ในตัวเมืองเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจโดยจะเห็นได้ว่ามีผู้มาออกกำลังกายทั้งการวิ่งการปั่นจักรยานเพียบเลยซึ่งจักรยานก็มีให้เช่าในราคาเพียง30 บาทเท่านั้นเอง

0: คุณปู่เล่นโยคะเนี่ยค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีค่ะ
1: ได้เจอตัวจริง
2: ได้เจอตัวจริงคุณปู่มีปัญหาอะไรคะ
0: ก็คือคุณปู่ค่ะบ่นว่านอนไม่หลับเลยเซิร์ชหาวิธีรู้ค่ะแล้วในอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่าต้องเล่นโยคะค่ะ
2: โยคะเป็นการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจเป็นองค์รวมนะคะก็จะเป็นการดูแลกายแล้วก็ดูแลใจไปพร้อมๆกันการดูแลกายก็คือให้มีความสมดุลทั้งภายนอกและภายในดูแลจิตก็คือทำให้จิตเราเนี่ยมีสมาธิมีสติมากขึ้นการฝึกฝนบ่อยๆก็ทำให้เรามีสติแล้วก็มีความสงบเกิดขึ้นภายในกายภายในใจของเรานะคะแล้วคุณปู่สนใจไหมคะ
1: ก็กลัวร่างกายมันไม่ค่อยจะไหวแต่หลานชวนมาเขาบอกว่าดีก็น่าจะลองดูเผื่อจะดีตามที่หลานบอกนะฮะ
2: หนูพามาถูกแล้วล่ะค่ะโยคะของทางสถาบันก็คือฝึกกายฝึกใจเนาะตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่เลยสามารถฝึกได้เป็นโยคะพื้นฐานนะคะโยคะเขาก็มีความแตกต่างกันไปนะคะอย่างบางสำนักเขาก็เพื่อการออกกำลังกายบางสำนักก็อาจจะเพื่อลดความอ้วนโยคะหน้าเด็กโยคะอะไรมีเยอะแยะแต่อันนี้เป็นการพัฒนาจิตค่ะเป็นการฝึกจิตโดยเฉพาะการฝึกโยคะในแนวของดั้งเดิมนะคะมันก็ไปสอดคล้องกับทางพุทธศาสนาค่ะก็เป็นการดูแลกายดูแลใจนะคะเป็นการพัฒนาจิตเพื่อให้จิตเรามีสมาธิก็การฝึกอาสนะก็เป็นเหมือนกับเป็นแนวทางหนึ่งเหมือนกับเราฝึกนั่งกรรมฐานหรือเดินจงกรมแต่อันเนี้ยเราใช้อาสนะหรือใช้ท่าทางคือการเคลื่อนไหวของร่างกายแล้วจิตเราก็จดจ่ออยู่การเคลื่อนไหวของร่างกายก็ทำให้เรามีจิตอยู่กับกายตลอดเวลาก็คือทำให้เราเกิดมีสมาธิมีสติตามรู้ร่างกายตลอดเวลาถ้าพร้อมเราก็ไปกันเลยค่ะ
1: ดีครับดีค่ะ
0: ดีค่ะ
4: คือโดยส่วนใหญ่ผู้สูงอายุนะคะจะมีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องการนอนซึ่งจะเปลี่ยนไปจากตอนวัยหนุ่มสาวหรือวัยเด็กก็คือว่าการนอนเขาจะนอนหลับได้ไม่ลึกนะคะแล้วก็จะเข้านอนหลับได้ยาก เคยมีการศึกษาเรื่องคลื่นในการนอนหลับอะค่ะคือถ้าเป็นในวัยเด็กหรือวัยหนุ่มสาวเนี่ยจะมีช่วงที่เขาเรียกว่า deep wave sleep ก็คือช่วงเวลาที่เขาหลับลึกนะคะจะค่อนข้างนานแต่ถ้าเป็นในผู้สูงอายุเวลาในการหลับลึกเขาจะสั้นๆเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุจะตื่นง่ายนะคะจะมีปัญหาเรื่องตื่นง่ายตอนกลางคืนเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรกระตุ้น อย่างเช่นมีปัญหาเรื่องปัสสาวะส่วนใหญ่

ผู้สูงอายุจะมีปัญหาปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนอันนี้เป็นสรีระวิทยาที่เขาเปลี่ยนแปลงไปนะคะจากจะเรื่องกระเพาะปัสสาวะที่เริ่มความยืดหยุ่นในเรื่องเก็บปัสสาวะได้น้อยลงก็จะกระตุ้นให้รู้สึกปวดปัสสาวะง่ายอันนี้เราจะเจอปัญหานี้ค่อนข้างบ่อยหรือถ้าเป็นกรณีที่มีภาวะซึมเศร้านะคะหรือวิตกกังวลผิดปกติอันนี้ก็จะมีปัญหาการนอนคือนอนไม่หลับเลยตลอดทั้งคืนนะคะแล้วก็เป็นเรื้อรังอยู่นานๆหรืออาจจะมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยนะคะอย่างเช่นเบื่อนะคะหรือมีน้ำหนักลดนะคะไม่อยากไปไหนไม่อยากทำอะไรความแย่ลงนะคะคือถ้ามีอาการผิดปกติเหล่านี้ก็ควรจะมาพบแพทย์ค่ะ

0: ื่อพร้อมกันแล้วก็เริ่มออกกำลังใจกันได้เลยกิจกรรมแรกของการเรียนรู้โยคะในสวนธรรมในวันนี้ก็คือการฝึกหายใจและการยืดเหยียดกล้ามเนื้อไปดูกันครับว่าการเรียนโยคะสไตล์ปู่หลานจะเข้าใจกันหรือเปล่าแต่ดูท่าทางคุณปู่ดูจะยังไม่ค่อยมั่นใจอยู่พอสมควร
1: ก่อนที่เราจะไปฝึกโยคะหรืออาสนะนะคะเราก็มาเกรงคลายกล้ามเนื้อ8ส่วนของเราก่อนโอเคไหมคะค่ะค่อยๆคลายขาออกไปเหยียดยาวออกไปนะคะด้านข้างก็ได้ค่ะด้านข้างนะคะเหยียดยาวออกไปเลยมือวางไว้ด้านหลังปลายนิ้วมือชี้ออกนะคะตั้งฝ่าเท้าขึ้นค่ะหลังตรงนะคะให้น้ำหนักอยู่ที่สะโพกนะคะให้อยู่ที่ข้อมือน้อยหน่อยนะคะค่ะตั้งฝ่าเท้าขึ้นปลายเท้าชี้ขึ้นหาเพดานนะคะค่อยๆงุมนิ้วเท้าค่ะงุมให้แน่นขึ้นแน่นขึ้นแน่นขึ้นแล้วค้างไว้ค่ะ
2: ตื่นเต้นแล้วก็สนุกมากเลยค่ะเพราะว่าไม่เคยมาโยคะค่ะ
3: รู้สึกมันก็ตึงๆนะพอไปทำไปมันก็ตึงไปมันก็ต้องฝืนทำอ่ะครูเขาสอนมามันก็ฝืนก็ดีนะทำได้ก็ดีใจนะ
1: เราเลื่อนฝ่าเท้าเรามาเนาะมาใกล้ๆลำตัวนะคะค่ะเราจะบริหารข้อต่อสะโพกกันนะคะใช้มือนิ้วมือเนาะประสานกันแล้ววางไว้ที่ใต้เท้าเรานะคะค่ะแขนตึงไว้นะคะแล้วค่อยๆกดเข่าลงหาพื้นค่ะกดลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะค่ะจนรับรู้ถึงความตึงพอดีแล้วเราก็ค้างท่าสักครู่หนึ่งต่อจากนั้นเราจะมาบริหารข้อสะโพกกันเนาะท่านี้เรียกว่าท่าผีเสื้อนะคะฮะเราจะค่อยยกเข่าเราไปมาเนาะสัก10รอบนะคะโอเคดีค่ะแล้วก็คลาย
3: ถ้าไอ้นั่งแล้วก็เอามือมาแตะก้มลงไปแตะกับพื้นเนี่ยโหรู้สึกมันตึงมากเลยแต่ก็พยายามทำให้ได้ตามมาครูเขาบอกพอเสร็จแล้วมันคลายได้นะ
2: ก็ให้ทำท่านอนกับท่านั่งค่ะท่านอนเขาให้นอนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้นอนหงายด้วยแล้วก็มีท่าจระเข้ด้วยค่ะสนุกมากเลยค่ะยากที่ตอนที่เขาให้ยกขาขึ้นค่ะมันปวดมาก
1: ไปที่ขาข้างขวาก่อนนะคะฮะขาข้างขวาเหยียดตรงเข่าตึงนะคะฮะเหยียดแล้วค่อยๆ ยกขึ้นมาที่30องศา45องศา60องศาอยู่กับลมหายใจต่อเนื่องไม่เผลอกั้นลมหายใจบ่าไหล่ผ่อนคลายนะคะไม่เผลอเก่งก็รู้สึกดีใจที่มีคนสนใจโยคะในแนวนี้นะคะเพราะการฝึกในแนวนี้ก็คือทำให้ร่างกายของเราเนี่ยได้ผ่อนคลายมากขึ้นจิตใจผ่อนคลายมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะทำให้คุณปู่เนี่ยหลับได้ลึกขึ้นแล้วก็สบายขึ้นสอดมือไว้ที่ใต้สะโพกเรานะคะหลังมือนะคะค่ะเพื่อซัพพอร์ตหลังเนาะเพราะท่านี้เราจะใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องกล้ามเนื้อต้นขานะคะจากนั้นค่อยๆยกเข่าเข้าหาทรวงอกแล้วค่อยๆเหยียดขาขึ้นหาเพดานค่ะไหวไหม
2: มันหนักขาค่ะมันหนักมากเลยค่ะและมันยกไม่ขึ้นด้วยค่ะ
1: ถ้ารู้สึกเพียงพอเราก็ค่อยๆเก็บเข่าเหมือนเดิมนะคะงอเข่าเข้านะคะแล้วค่อยๆลดฝ่าเท้าลงวางที่พื้นค่ะแล้วค่อยๆคลายขาออกไปทีละข้างคลายมือออกไปด้วยนะคะคลายขาออกทีละข้างแล้วก็คลายมือออกไปด้วยกลับไปพักค่ะในท่าศพก็จะมีการเกร็งคลายนะคะหักกล้ามเนื้อ8ส่วนที่เกร็งคลายไปนะคะก็เป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อและข้อต่อเนาะก่อนที่จะมาฝึกเราก็ควรจะไปกระตุ้นกล้ามเนื้อข้อต่อเอ็นให้เขารับรู้ว่าเราจะฝึกอาสนะแล้วนะฝึกท่าทางแล้วนะเพราะเราก็จะใช้กล้ามเนื้อมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ไปกระตุ้นกล้ามเนื้อข้อต่อแล้วก็สอนอาสนะเพิ่มเติมก็มีหลายท่าที่คุณลุงและคุณปู่กับน้องเคที่ได้ฝึกไปเนาะค่อยๆรวบขาชิดค่ะแขนวางข้างลำตัวคว่ำลงจากนั้นค่อยๆชันเข่าทั้งสองข้างขึ้นยกเข่าเข้าหาทรวงอกค่ะ แล้วใช้มือซ้ายจับเข่าข้างซ้ายใช้มือขวาจับเข่าข้างขวาหักแขนเหยียดยาวไว้นะคะค่ะเราหายใจเข้าก่อนนะคะ
0: คุณผู้ชมครับไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับการเริ่มต้นฝึกโยคะเพราะโดยธรรมชาติแล้วผู้ที่มีอายุเพิ่มมากขึ้นก็มักจะมีปัญหาสุขภาพมากขึ้นเช่นระบบหมุนเวียนโลหิตแย่ลงปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและข้อต่อระบบขับถ่ายผิดปกติแต่ร่างกายของคนเราก็มีพลังการเยียวยามากพอหากได้อาหารอากาศและการฝึกฝนร่างกายและจิตใจที่ดีการฝึกโยคะเป็นประจำสม่ำเสมอจะช่วยให้ผู้สูงอายุมีการนอนหลับที่ดีขึ้นมีความตื่นตัวมีทัศนคติที่ดี
1: ลดไหล่ลงก่อนลำคอศีรษะแล้วก็ค่อยๆ คลายมือออกขาออกแล้วก็หยัดยาวออกไป
4: โยคะมันจะฝึกได้ทุกเพศทุกวัยแล้วก็มีประโยชน์กับทุกเพศทุกวัยนะคะโยคะทางสถาบันก็เป็นโยคะพื้นฐาน14ท่าที่เรามาชวนฝึกเป็นท่าที่ปลอดภัยฮะเป็นการเหยียดยืดกล้ามเนื้อข้อต่อแล้วก็เป็นการฝึกจิตไปในตัวด้วยค่ะคือทำให้มีความผ่อนคลายแล้วก็มีอารมณ์ที่มั่นคงเกิดขึ้นหาใบหน้ามองตรงนะ
1: ใบหน้าไม่เงยหรือก้มหน้ามากไปกว่านี้นะคะ
4: จากนั้นค่อยๆยกศีรษะขึ้นไหล่ตามมาทรวงอกจนรับรู้ถึงความตึงพอดีแล้วค้างไว้สักครู่บีบศอกไว้เราบริหารกล้ามเนื้อหลังส่วนบนแนวกระดูกสันหลังส่วนบนนะคะ
1: จากสะดือถึงปลายเท้าไม่ลอยขึ้นจากพื้นนะคะ
4: อยู่กับลมหายใจต่อเนื่องไม่เผลอกั้นลมหายใจ
0: การเริ่มต้นฝึกโยคะสำหรับผู้สูงวัยอาจจะมีการเริ่มต้นที่ท่าง่ายๆก่อนและมีอุปกรณ์ช่วยในการฝึกเช่นเบาะรองนั่งเก้าอี้หรือใช้ผนังช่วยเมื่อรู้สึกเหนื่อยขณะที่ฝึกอาจจะมีการพักเป็นระยะและพยายามหายใจให้เป็นปกติไม่พยายามยืดหรือฝืนจนเกินไปควรฝึกลมหายใจและฝึกสมาธิควบคู่กันไปด้วยจะให้ผลที่ดีหลังจากฝึกได้ 2-3 เดือนแล้วคุณจะพบความเปลี่ยนแปลงของร่างกายจิตใจและอารมณ
4: ์หน้าผากวางไว้ที่ท่อนแขนแยกขาห่างจากกันสบายๆปลายเท้าชี้ออกด้านข้าง
5: ถ้าถามว่าโยคะช่วยเรื่องนอนหลับไหมจริงๆมีงานวิจัยพูดถึงเรื่องการออกกำลังกายแบบโยคะช่วยหลายอย่างนะคะไม่ใช่แต่ช่วยในเรื่องของลดการบาดเจ็บของข้อหรือว่าเรื่องกระดูกแล้วเนี่ยโยคะจะช่วยในเรื่องของสติเรื่องของลมหายใจนะฮะจริงๆการฝึกโยคะจะคล้ายๆกับการออกกำลังกายที่เดี๋ยวนี้เป็นที่นิยมนะคะคือลำมวยจีนนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการฝึกออกกำลังกายแบบเน้นว่าอยู่กับตัวเองแล้วก็อยู่กับลมหายใจซึ่งอันนี้ทำให้ผู้สูงอายุมีสติแล้วก็ผ่อนคลายคือจะช่วยลดความตึงเครียดได้นะคะถ้าถามว่าช่วยไหมในเรื่องของการนอนหลับคือโดยส่วนตัวเนี่ยจะคิดว่าเขาจะช่วยลดความตึงเครียดลงนะคะเพราะนั้นคือถ้าปัจจัยที่ทำให้ผู้สูงอายุท่านนั้นนอนไม่หลับเป็นจากความตึงเครียดก็หมอน่าคิดว่าน่าจะช่วยได้ค่อนข้างดีค่ะ

0: หลังจากพยายามฝึกฝนกันมาพักใหญ่แล้วดูเหมือนคุณปู่จะทำได้ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวมาลองดูบททดสอบของเทรนเนอร์กันว่าคุณปู่และคุณหลานจะผ่านไปได้หรือเปล่าซึ่งนั่นก็คือให้ออกมานำสอนท่าโยคะที่เพิ่งเรียนไปให้ถูกต้อง
1: วันนี้มีผู้ช่วย2ท่านนะคะคือน้องแคทตี้กับคุณลุงหมูนะคะวันนี้มาเป็นผู้ช่วยค่ะกางนิ้วมือออกค่ะกางออกให้มากที่สุดเลยแล้วเกรงไว้เนาะจากนั้นกระดกข้อมือค่ะให้ปลายเรานิ้วมือเราชี้ขึ้นหาเพดานแล้วดันฝ่ามือไปใกล้ๆเลย
2: สนุกค่ะเรารู้ว่าวิธีที่เราจะทำท่าต้องทำยังไงบ้างแล้วบริหารยังไงบ้างค่ะ
3: ผมว่าได้นะเช่นร่างกายที่ผมปวดเมื่อยๆนอนไม่หลับนะผมคิดว่าคืนนี้นอนหลับเพราะอะไรไหมตอนนี้ร่างกายมันไม่ปวดไม่เมื่อยมันคลายเส้นคลายกล้ามเนื้อข้อกระดูกต่างๆรู้สึกมันจะเข้าที่ดีกว่าก่อนที่จะมาทำโยคะอีกนะ

0: แล้วก็นำพาความรู้สึกไปรับรู้ทั่วร่างกายรับรู้ที่ลมหายใจเข้าและออกจะฝึกนะคะเรียกว่าท่าขันไถนะคะท่านี้ก็มีประโยชน์ต่อระบบขับถ่ายระบบย่อยแล้วก็มีการไหลเวียนของเลือดด้วยนะคะเลื่อนคางวางไว้ที่พื้นคราวนี้เราออกแรงที่แขนที่ฝ่ามือได้นะคะจากนั้นค่อยๆยกศีรษะไหล่ทรงอกขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนแขนเหยียดตึงนะคะแล้วค้างไว้สักครู่หนึ่ง
1: ท่าจระเข้แล้วก็ท่าที่ต้องยกขาค่ะปวดเมื่อยค่ะเมื่อยมันผ่อนคลายแล้วก็เคร่งแรง
2: ทีแรกยากแต่มาทำมันก็ไม่ยากเท่าไหร่นะมันได้ประโยชน์ในร่างกายในทุกส่วนของร่างกายตั้งแต่อกคอต้นไหล่แขนขาทุกส่วนเลยผมว่าดีฮะคลายเส้นคลายดีครับ
0: เมื่ออยู่แล้วกันดีแล้วจึงค่อยๆ ยกศีรษะลำตัวแขนขึ้นพร้อมกันช้าๆนุ่มนวล นะคะเมื่อลำตัวอยู่ตรงกลางยืดลำตัวขึ้นยืดแขนขึ้นแล้วค่อยๆลดแขนลงด้านข้างวางข้างๆลำตัวค่ะก็น่ารักดีเนาะเพราะว่าหลานพาคุณปู่มาดูแลสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจโดยที่เขาค้นหาเองแล้วก็มาบอกคุณปู่แล้วก็ชักชวนคุณปู่มาฝึกโยคะด้วยกันนะคะก็มีความรู้สึกว่าเขาเป็นเด็กที่น่ารักแล้วก็ฉลาดมือวางไว้ที่เข่านะคะลำตัวตั้งตรงใบหน้ามองตรงเนาะเรามาดูแลแนวกระดูกสันหลังกันเราไม่นั่งหลังโก่งเนาะเรานั่งหลังตรงไว้นะคะอยู่กับลมหายใจสักครู่หนึ่งกับลมหายใจต่อเนื่องหน้าผากไม่ถึงพื้นไม่เป็นไรนะคะ
1: แต่ทำต่อจะได้แบบว่าจิตใจแจ่มใส
2: ต้องไปฝึกทบทวนผมว่ามันจะดีขึ้นทำให้ผมนอนหลับดีนะผมว่าดีมากเลยครับ
0: ฟังดีๆนะหายใจเข้ายืดลำตัวขึ้นหายใจออกเราจะพับลำตัวไปด้านหน้าค่ะแล้วจึงยกศีรษะลำตัวขึ้นพร้อมกันช้าๆนุ่มนวล นะคะเลือดจากศีรษะจะไหลกลับเข้าสู่หัวใจเร็วเกินไปเราจะเวียนศีรษะได้นะคะ
1: เราได้ใกล้ชิดกับคุณปู่ค่ะดีที่เป็นที่ทำให้คุณปู่ร่างกายแข็งแรงค่ะช่วยให้คุณปู่หลับสบาย
2: หลานมันตัวนำผมมาผมว่ามันอยากให้ปู่มันสุขภาพดีร่างนอนหลับปกติผมว่ามันรักปู่มันช่วยปู่ได้เยอะเลยงานเนี่ย
0: หาไปเรื่อยๆจนสุดทางของเรานะคะก็ค่อยๆเอามือวางที่พื้นหรือตรงที่ข้อเท้าหรือที่หน้าแข้งนะคะแล้วก็ผ่อนคลาย

คอลงไปเลยผ่อนคลายศอกเยอะๆเลยตั้งแต่ก้นกบขึ้นมาเลยทีละข้อทีละข้อจนถึงต้นคอนะคะก็มีความรู้สึกดีใจที่คุณปู่และก็น้องมีความสนใจโยคะในแนวนี้นะคะก็สำหรับผู้ที่สนใจนะคะไม่ว่าเพศไหนวัยไหนก็สามารถมาฝึกโยคะร่วมกันได้เช่นเดียวกับน้องเคทที่แล้วก็คุณปู่ที่ชวนกันมาฝึกโยคะในวันนี้นะคะถ้าท่านใดสนใจก็เรียนเชิญค่ะที่สวนโมกกรุงเทพนะคะ

0: คือเรื่องของโยคะจริงๆก็มีผู้สูงอายุหลายท่านนะคะที่ท่านจะเดี๋ยวนี้หันมาสนใจสุขภาพแล้วก็จะไปออกกำลังกายแบบโยคะจริงๆแล้วคือถ้าผู้สูงอายุทำตามลำดับขั้นตอนของโยคะซึ่งก็จะเริ่มต้นด้วยท่าที่ไม่ยากนักเนี่ยค่ะจริงก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะจริงๆการออกกำลังกายแบบโยคะเนี่ยจะเป็นการฝึกเรื่องการยืดคือเป็น stretching exercise คือเป็น exercise ที่ยืดกล้ามเนื้อกับยืดเอ็นซึ่งโดยปกตินะคะผู้สูงอายุที่เริ่มมีปัญหาข้อเสื่อมเนี่ยเขาก็จะมีปัญหาเรื่องเอ็นที่จะอักเสบง่ายหรือว่าเอ็นติดนะคะเพราะฉะนั้นโยคะก็เป็นการออกกำลังกายวิธีหนึ่งที่ทางแพทย์จะแนะนำ
1: ในตอนต่อไปปู่หมูกับหลานเคที่จะพาไปออกกำลังใจกันที่ไหนเตรียมตัวเตรียมใจของคุณให้พร้อมแล้วออกไปด้วยกันพบกันใหม่ทุกสัปดาห์ในรายการ Work Hard ออกกำลังใจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเพลิงศพพระราชวชิรคุณาธารทองดีอณีโควันนี้เวลา 14:30 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนชั่วคราววัดใหม่ปลายห้วยอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรในการพระราชทานเพลิงศพพระราชวชิรคุณาธารทองดีอณีโคซึ่งมรณภาพเมื่อวันที่

1512ที่อำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรเดิมชื่อทองดีเพชรพิจิตรบิดาและมารดาชื่อนายชวีและนางสุรินทร์เพชรพิจิตรจากนั้นทรงทอดผ้าไตร10ไตรพระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้หน้าที่ว่าการอำเภอดอนเจดีตำบลดอนเจดีอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคพันถุงไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและบำรุงขวัญกำลังใจโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีและส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานสถานการณ์การเกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีมีทั้งหมด10อำเภอซึ่งตั้งแต่วันที่4พฤษภาคม2569ถึงปัจจุบันได้เกิดสถานการณ์วาตภัยผลมาจากพายุฤดูร้อนเกิดความเสียหายในพื้นที่4อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองสุพรรณบุรีอำเภอดอนเจดีอำเภอศรีประจันและอำเภออู่ทองรวม28ตำบล140หมู่บ้าน 1,976 ครัวเรือนทางนี้ทางจังหวัดอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังต่อไปโอกาสนี้องคมนตรีเชิญกระแสพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณไปล้นพ้นต่อจากนั้นองคมนตรีลงพื้นที่อำเภอดอนเจดีเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ครอบครัวที่ประสบวาตภัยซึ่งมีผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพอยู่ในความดูแลจำนวน3ครอบครัวการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้องคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์สังเงินประจำปี2568วันนี้ที่กรมประชาสัมพันธ์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลกิตติคุณสำคัญสังทองประจำปี2568ซึ่งสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยจัดขึ้นเป็นครั้งที่26เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นด้านการประชาสัมพันธ์และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติและเป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จของนักประชาสัมพันธ์รวมทั้งเป็นเครื่องเตือนใจให้แก่บุคคลและหน่วยงานต่างๆให้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสื่อสารที่สร้างสรรค์จริงใจและเปี่ยมด้วยจริยธรรมเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนสังคมโดยครั้งนี้ได้ขอพระราชทานถวายรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์สังเงินประเภทบุคคลแด่ทูลกระหม่อมหญิงราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีที่ทรงเป็นประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดหรือ 2B Number 1 และมีผู้ทรงคุณวุฒิได้รับรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์สังเงินประเภทบุคคลประกอบด้วยพระราชวัชรธรรมภาณีสง่าสุภโรเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสิตจังหวัดนนทบุรีนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ศาสตราจารย์ดร.ยุบลเบญจรงค์กิจกรรมการวุฒยาจารย์สาขาวิชาสังคมและมนุษยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนายสุทธิพงษ์สุริยะผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตจังหวัดบึงกาฬและประเภทองค์กรประกอบด้วยธนาคารออมสินและสวนสัตว์เปิดเขาเขียวองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2542

18เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาวิชาชีพนักประชาสัมพันธ์และการสื่อสารในไทยให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความรู้ยกระดับศักยภาพบุคลากรตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศและสถาบันหลักผ่านการประชาสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ที่ถูกต้องและสร้างสรรค์องคมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการผู้นำเยาวชนคนราชภัฏ 2569วันนี้ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการผู้นำเยาวชนคนราชภัฏ 2569ราชภัฏอย่าง Leadership Program 2026โดยมีพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเข้าร่วมด้วยโครงการนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง38แห่งภายหลังการประชุมสัมมนาสมาพันธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเมื่อปี2566โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมภาวะผู้นำการทำงานเป็นทีมการมีจิตอาสาการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพมีคุณธรรมและพร้อมเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตในปี2569จัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง15พฤษภาคม2569มีผู้เข้าร่วมจำนวน450คนประกอบด้วยประธานสภานักศึกษานายกองค์กรนักศึกษาผู้นำนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาและบุคลากรกองพัฒนานักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง38แห่งทั่วประเทศด้วยกิจกรรมได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่21ควบคู่กับการปลูกฝังอัตลักษณ์ความเป็นคนราชภัฏที่พร้อมทำงานเพื่อท้องถิ่นและประเทศชาติในโอกาสนี้องคมนตรีได้ให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาตนเองการทำงานร่วมกับผู้อื่นการมีจิตสาธารณะและการเป็นผู้นำที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมพร้อมทั้งแสดงความเชื่อมั่นว่าเยาวชนราชภัฏจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นชุมชนและประเทศชาติในอนาคตสมดังนามพระราชทานราชภัฏอันหมายถึงคนของพระราชาข้าของแผ่นดินหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 14:30 นบริษัทไทยทราโฟร์แมนูแฟคเจอริ่งจำกัดบริษัทมาคอนเทนเนอร์แบ็กจำกัดบริษัทเอกาโกลบอลจำกัดบริษัทแป้งมันกาลสินจำกัดนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นปี2516และบริษัทRelationship Republic จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดทองนพคุณวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครและวัดในจังหวัดนครราชสีมาประกอบด้วยวัดชัยมงคลวัดวิปัสสนารังกาใหญ่วัดสแกวัดบึงวัดป่าหนองบัววัดวิเวการามและวัดประชาคมารามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรีบริษัทชินรัตน์โฟร์เทรคเตอร์จำกัดพระครูสิริธรรมสารและคณะศิษยานุศิษย์และสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบรมนิวาสวัดท่าทองวัดดวงแขวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวัดศรีรัตนธรรมารามจังหวัดสมุทรปราการวัดป่าดาราภิรมย์จังหวัดเชียงใหม่วัดประชาบำรุงจังหวัดมหาสารคามวัดป่าธรรมาภิรมย์จังหวัดลำพูนและวัดศรีภูมิจังหวัดเลยสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทละอพาณิชย์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม

ทำพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดกวิสรารามจังหวัดลพบุรี4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครสงขลาอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาและเทศบาลตำบลสมอแขอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ประดิษฐานหน้าพระโกศพระบรมศพพระราชทานแก่ผู้ที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพไว้เป็นที่ระลึกและสำนักพระราชวังแจ้งว่าในวันอังคารที่12พฤษภาคม2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีการจัดพระราชพิธีพืชมงคลจึงจะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.และงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการกำลังใจในพระดำริณเรือนจำกลางอุดรธานีวันนี้ในช่วงเช้าคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกาภานำโดยพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริเดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการกำลังใจในพระดำริณเรือนจำกลางอุดรธานีอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีซึ่งโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังผู้ถูกคุมประพฤติและกลุ่มเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดเพื่อสร้างกำลังใจและโอกาสให้แก่ผู้ที่ก้าวพลาดในชีวิตให้สามารถกลับไปเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีอาชีพที่มั่นคงตามแนวทางพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างมีประสิทธิภาพโอกาสนี้กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่คนต้นแบบเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตเรือนจำแห่งนี้ควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน30ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวม 4,580 รายมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังเพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพทางด้านร่างกายและจิตใจมีการอบรมให้ความรู้และฝึกวิชาชีพโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการต่างๆเช่นการแกะสลักไม้ด้วยเครื่องยิง CO2 การแกะสลักไม้ด้วยมืองานโมเดลรถโบราณการปั้นผสมขี้เลื่อยเป็นหุ่นต่างๆการตัดเย็บเสื้อผ้าการวาดภาพการส่งเสริมการเรียนรู้อาชีพผ่านโลกเสมือนจริงโดยนวัตกรรมเทคโนโลยีเสมือนจริงผ่านกล้อง VRอีกทั้งมีการสาธิตการรับสมัครงานของผู้ใกล้พ้นโทษด้วยความร่วมมือระหว่างศูนย์แคร์กับจัดหางานจังหวัดอุดรธานีนอกจากนั้นกองทุนการออมแห่งชาติและบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมไปให้ความรู้เกี่ยวกับด้านการเงินและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานีไปให้ความรู้ทางด้านกฎหมายโอกาสนี้กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เป็นประธานในพิธีเปิดห้องฝึกวิชาชีพเบเกอรี่ต้นแบบมาตรฐานอย. Inspire Bakery เพื่อผลิตเบเกอรี่จำหน่ายให้แก่ร้านค้าของเรือนจำและร้านค้าภายนอกนอกจากนี้มีการฝึกวิชาชีพต่างๆอาทิการทำขนมไทยการประกอบอาหารการชงเครื่องดื่มม็อกเทลการทำผ้ามัดย้อมการนวดฝ่าเท้าและนวดสปาตะวันตกและการพยากรณ์ด้วยผ้ายิปซีสำหรับเป็นแนวทางในการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ต้องขังให้สามารถนำไปประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษได้อย่างมั่นคง

ในช่วงบ่ายกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมยกระดับทักษะดิจิทัลเพื่ออาชีพวิถีใหม่ณอาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมอำเภอเมืองอุดรธานีโดยมีสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรมสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ร่วมให้การสนับสนุนซึ่งเป็นการดำเนินงานตามแนวทางพระราชทานในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงแนะนำให้อบรมความรู้ทางด้านดิจิทัลแก่ผู้ก้าวพลาดครั้งแรกเมื่อปี2566โดยครั้งนี้มีผู้พ้นโทษผู้ถูกคุมความประพฤติและคนต้นแบบของโครงการกำลังใจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมจำนวน29คนจากนั้นคณะเดินทางไปยังเรือนจำกลางอุดรธานีเพื่อประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการกำลังใจในพระดำรัสของเรือนจำกลางอุดรธานีซึ่งเรือนจำแห่งนี้ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จไปทรงเป็นประธานในกิจกรรมโครงการ Bra Charity Spirit of Love ภายใต้โครงการกำลังใจเมื่อปี2551และในปี2557เสด็จไปทรงเปิดศูนย์เชื่อมโยงเรือนจำกับสังคมเรือนจำกลางอุดรธานีได้ดำเนินงานโครงการกำลังใจอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำตามข้อกำหนดกรุงเทพในทุกด้านมิตินอกจากนี้ยังมีการบูรณาการความร่วมมือกับภาคีรวม23หน่วยงานเพื่อกำหนดกรอบแนวทางในการสนับสนุนและส่งเสริมผู้พ้นโทษอย่างเป็นระบบครอบคลุมทั้งการพัฒนาการศึกษาการพัฒนาอาชีพการจัดหางานการฝึกทักษะการให้คำปรึกษาทางสังคมและการติดตามหลังพ้นโทษเพื่อให้ผู้พ้นโทษมีงานทำที่มั่นคงสร้างความยอมรับให้กับสังคมตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสและความมั่นใจให้กับผู้พ้นโทษในการกลับไปเป็นคนดีที่มีประสิทธิภาพในสังคมต่อไปในอนาคตตามพระปณิธานต่อจากนั้นคณะเดินทางไปยังตำบลนาขาอำเภอเมืองอุดรธานีเพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจคนต้นแบบที่ได้นำทักษะความรู้จากการฝึกอบรมภายในเรือนจำมาประกอบธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ผ้าใบและให้เช่าเต็นท์สามารถดูแลตนเองและครอบครัวดำรงชีวิตเป็นคนดีของสังคมและไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่พ้นโทษในเรือนจำกลางอุดรธานีเข้ามาทำงานในร้านจำนวน7คนนับเป็นต้นแบบและกำลังใจในการดำเนินชีวิตให้แก่ผู้ต้องขังรายอื่นๆที่กำลังจะพ้นโทษและก้าวคืนสู่สังคมเพื่อกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ได้กลับกรุงเทพสักทีคิดถึงห้างแอร์เย็นๆจริงๆเอ๊ะเราไปกันแค่นี้เหรอครับคุณปู
1: อยู่คนเดียวเหงาละสิไม่มีเพื่อนเล่นใช่ไหมล่ะปูไปขอแม่ตะวันไว้แล้วว่าจะพาไปทัศนศึกษาเดี๋ยวก็คงจะมาล่ะ
0: ก็ดีหรอกครับปูผมก็แค่สงสารเด็กที่ไม่เคยเห็นกรุงเทพน่ะฉันเคยเห็นในทีวีแล้วย่ะก็ไม่มีทางเหมือนของจริงหรอกพอเธอเข้ากรุงเทพเธอก็ต้องตื่นเต้นจนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทางไม่มีทาง
1: เด็กสองคนนี่

0: วนี้สวยจังเก่งแก้วดูนั่นสิตรงนั้นก็สวยโอ้โห
1: บอกแล้วไงครับคุณปู่ว่าต้องได้ยินเสียงคนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง ฉันนะเห็นจนเบื่อแล้ว
2: แล้วถนนกับตึกที่หนูตะวันว่าสวยๆเนี่ยรู้ไหมว่าเขาเอาเงินที่ไหนมาสร้างกัน
0: เงินภาษีค่ะ
1: ทำไมเธอรู้เนี่ย
0: แม่ฉันสอนว่าทุกคนต้องเสียภาษีเพื่อเอาไปพัฒนาประเทศแต่คุณปู่คะการเสียภาษีเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่สมัยไหนล่ะคะ
2: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวสยามเลยมีรายรับมากขึ้นทันกับการเร่งรัดพัฒนาประเทศในตอนนั้น
0: แล้วทำไมตอนนั้นถึงต้องเร่งพัฒนาประเทศล่ะคะ
2: เรื่องมันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ตอนนั้นพวกฝรั่งอ้างว่าเราล้าหลังจะยึดเป็นอาณานิคมและถูกกดดันให้เซ็นสนธิสัญญาบาวริ่งทำให้ต้องตกอยู่ใต้ข้อบังคับที่เสียเปรียบมากมายในหลวงรัชกาลที่5ท่านจึงทรงเร่งปฏิรูปประเทศทั้งเรื่องการเก็บภาษีแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของบ้านเมืองเราเลยล่ะ
0: นี่นายอยากกลับไปดูตอนนั้นเหรอ
1: พาไปที่ตอนที่ปู่เล่า
3: ชนบทสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2446
1: ฮะโอ้โหนี่เราโผล่มาที่ไหนกันเนี่ย
4: บอกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
0: คือพวกหนูปีนต้นไม้แล้วตกมาในนี้ค่ะไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
4: ไปหัวเมืองใหม
1: ่หัวเมืองใหม่คืออะไรเหรอครับลุง
4: หัวเมืองใหม่ก็คือเมืองที่เกิดขึ้นใหม่จากการที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆทั้งเมืองเอกโทตรีจัตวาเข้าด้วยกันให้เป็นมณฑลยังไงล่ะ
1: อ๋อแล้วลุงจะไปทำอะไรที่หัวเมืองใหม่หรอครับ
4: ไปดูแลน่ะข้าน่ะเป็นคณะของท่านเทศาพิบาลที่ถูกส่งจากบางกอกให้ไปดูแลที่หัวเมืองใหม่ที่ว่านั่นแหละ
0: อ้าวแล้วเมื่อก่อนเมืองพวกนั้นไม่มีคนดูแลหรอคะ
4: เมื่อก่อนก็มีแต่เป็นแบบเมืองไหนก็ดูแลกันเองไม่มีระเบียบแบบแผนทำให้การพัฒนาล่าช้าไปเมืองแต่ตอนนี้พอรวมเมืองกันใหม่แล้วในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองไงล่ะนี่ถือเป็นการเปลี่ยนครั้งมโหฬารเลยนะเอาละเดี๋ยวพวกข้าต้องรีบเดินทางกันต่อแล้วพวกเองหลบไปก่อนเดี๋ยวจะเกะกะขวางทาง
0: แก่นแก้ว
1: เฮ้ยรถเธอด้วย
5: วันนี้ฉันได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่5เป็นผู้เปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญ่ทำให้บ้านเมืองของเรามีระบบการเก็บภาษีอย่างใหม่เพื่อใช้พัฒนาประเทศและมีการปกครองที่ทันสมัยเหมือนกับประเทศอื่นๆในโลก

0: แล้วทั้งสองผืน
1: คุณปู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
2: สมัยนี้ไม่มีแล้วละในหลวงรัชกาลที่5พระองค์ทรงเลิกทาสยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
1: อะนี่มันตลาดนี่ที่นี่จะมีทาสเหรอนะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
3: ทาสนี่แหละลูก

0: พี่คะสั่งข้าวหน่อยค่ะพี่คะ
1: เสียง
2: เสียงแกเมื่อกี้แหละ
1: ให้เสียงเยอะๆเดี๋ยว
0: ขอโทษน้องวันนี้ขายข้าวไหมคะ
3: ไม่ขายค่ะไม่ขาย
0: วันนี้เขาทำอะไรกันอยู
3: ่ถ่าย MV ค่ะ
0: ถ่าย MV เหรอ
3: ค่ะใช่ของอาจารย์เชยสละสัญจรค่ะเป็นนักร้องฟรีแลนซ์ค่ะไม่มีค่าย
0: ไม่มีค่ายอาจารย์เชยคนไหน
3: คนนั้นค่ะที่ใส่หมวกผ้าพันคอแดง
0: นี่หรอ
3: ใช่ค่ะ
0: เฮ้ยอยู่เยอะแล้วนี่
3: ใช่แต่แกยังเฮฟวี่อยู่นะ
0: นี่พี่อยากรู้จักอ
3: ่
0: ะ
3: ได้ได
0: ้พี่รู้จัก
3: ได้ได้โอเคพักแล้วไปได้แล้วค่ะ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหสวัสดีค่ะสวัสดีโอ้โหพี่เสกสวัสดีค่ะอาจารย์เชฟค่ะ
4: คร
0: ับอยากรู้จักอ่ะอาจารย์เชฟทำอะไรเนี่ย
4: ก็วันนี้มาถ่ายมิวสิกกัน
0: ถ่ายมิวสิกเหรออายุเท่าไหร่อ
4: ายุของอาจารย์รู้ไหม
3: ของอาจารย์นั่นแหละ
4: 55นะ
0: 55ค่ะโอ้หนูไม่กล้าเรียกลุงเลยเอ้ยยังดูเฮลอยู่เรียกน้าแล้วกันเนาะ
4: ได
0: ้หนูขออยู่ด้วยได้ไหมคะถ่าย MV ใช่ไหม
5: ดีเลยนะเดี๋ยวต้องเอาเป็นเดี๋ยวต้องเอาเข้าเป็นนางเอกได้เดี๋ยวเป็นนางเอก
1: เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวพอดีตรงนี้พี่ถ่ายเสร็จพอดีเดี๋ยวจะเข้าไปถ่ายบูที่บ้านต่อดีกว่า
0: ได้ค่ะ
1: จะย้ายไปนู่นพอดี
6: สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับขอบพระคุณอย่างสูงขอ

0: ถ่ายบูสกีนครับ
1: ถ่ายกินสกีนตรงนี
2: ้บูสกีนด้านนี
1: ้บูสกีนเพื่ออะไรคะร้องเพลงนะคะลิปซิง
2: ค์ลิปซิงค์กับเพลง
1: งั้นเดี๋ยวในระหว่างเขาเซตขอดูห้องบันทึกเสียงหน่อยได้ไหมคะนะโอ้โหสุดยอดเลยโหทำเองหมดเลยอะค่ะนาเช
2: ใช่ทำเองกับลูกน้อง
1: นาเชเริ่มต้นเป็นมายังไงคะทำไมถึงมาร้องเพลงได
2: ้จริงๆแล้วตัวเองไม่ได้เป็นนักดนตรีมาก่อนนะตั้งแต่เด็กมาก็ชอบในด้านนี้ก็เล่นเป็นบ้างพอหลังจากนั้นก็มาหนักทางธุรกิจก็คืองานก่อสร้างงานรับเหมางานอะไรเงี้ยเป็นเจ้าของแล้วเป็นประธานบริษัทพอดีมันมีมาในยุคช่วงหนึ่งของปี40ฟองสบู่แตกมันมีภาษีที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเข้ามาปะปนในบริษัท
1: คือมีคนทำภาษีของเรา
2: ใช่ภาษีของเราผิดพลาด
1: เรียกว่าล้มเลยไหม
2: ช่วงนั้นก็ยังงานก็ยังเดินพอหลังจากนั้นเสร็จก็ปีน่าจะเป็นปีปลายปี41หรือยังไงเนี่ยก็ล้มหมดเลยฟองสบู่แตกหมดทั่วประเทศอะทุกอย่างยึดหมดเครื่องมืออะไรก็เหลือแต่ตัว
1: ทำไมตอนนั้นถึงหันมาเล่นดนตร
2: ี
1: ค่ะ
2: ก็เล่นตลาดนัดนิดหน่อยอยู่แล้วล่ะเพื่อไม่ให้มันเครียดแล้วคราวนี้มันบังเอิญมันไปเจอไอ้เป็นนั่งกินก๋วยเตี๋ยวแล้วมันไปเจอไอ้ภาพที่เขาเปิดโทรทัศน์อยู่มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาโดดฆ่าตัวตายน่ะต่อหน้าต่อตาเราแล้วก็บอกเฮ้ยมันสะดุดใจเราใช่ไหม
1: ค่ะ
2: ตอนนั้นช่วงนั้นคนฆ่าตัวตายเยอะใช่ไหมโอ้ยเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วล่ะกลับมาถึงบ้านก็เริ่มทำก็แล้วก็เขียนป้ายโปสเตอร์ใหญ่ๆคนเราคิดฆ่าตัวตายทำไมแล้วเขียนกระดาษ A4 ที่เนี่ยกระดาษ A4 เนี่ยขึ้นมาทีนี้เราก็บอกว่าเราต้องให้กำลังใจเขาแล้ววันหนึ่งเราจะต้องรู้จักคนให้ได้50คนนะด้วยการเขามาหยิบเนี่ยเราก็เล่นคนเดียวก็วางนี้ไว้หัวรถแล้วก็เอามะม่วงเอาอะไรจากแฟนเนี่ยใส่ถุงแล้วเขียนว่าถุงละ20บาทแล้วก็วางอันเนี้ยวางไว้หน้ารถเงี้ย
1: วางใบเนี้ยที่เรา
2: ใช่ถ่ายเป็นปึกเลย
1: สรรพสิ่งที่มีชีวิตบนโลกย่อมดับสูญสลายไปตาม
2: กาลเวลา
1: เหลือเพียงความดีที่จารึกเราทุกยังมีคนทุกกว่าเรามีโอกาสได้แบ่งปันเขาคือความสุขที่แท้จริงต้นเนี่ยเราเจตนาดีเราอยากจะให้กระดาษแผ่นหนึ่งจะช่วยคนได
2: ้ครับ
1: แล้วได้จริงไหมคะ
2: ได้สังคมตอบแทนเราทุกวันนี้ก็เลยกลายเป็นว่า15ปีนี้เพดานที่เราวางไว้นะมันถึงแหละมันถึงเลยวันหนึ่งเรามีรายได้โดยการแต่ละวันนี้มีคนโทรมาหาเราหางานเราไปเล่นว่างๆก็ไปเล่นใต้สะพานลอยตรงนี้นะตอนเช้าอ่
1: ะ
2: เราเล่นไม่ให้คนวิ่งลอดสะพานลอยอ่ะ
1: อ๋อคือเล่นเพื่อให้คน
2: ข้ามสะพานลอย
1: โอ้เอ้ยอย่างห้องนี้นี่มีอะไรมากคะขอลื้อหน่อยได้ไหมคะเน
2: ี่
1: ย
2: ได้ครับ
1: อุ้ยนี่อะไรเนี่ยอุ้ย
2: อันนี้เป็นเสื้อเกราะ
1: ทำไมห้องดนตรีมีเสื้อเกราะด้วยอ่ะ
2: เป็นเสื้อเกราะที่ทำโครงการช่วยเหลือทหารช่วยส่งไปช่วยทหารภาคใต้นี่ก็กล่อง
1: รับบริจาค
2: ก็อยู
1: ่เสื้อเกราะทหาร
2: ตังยังอยู่ในนี้อยู่เลยยังไม่ได้เอาไปไหนเลยเนี่ย
1: โอ้โหเป็นฟ้อนเลยอ่ะ
2: เป็นฟ้อนรู้สึกจะเกือบ20,000หรือหมื่นกว่าบาท
1: อันนี้คือเหมือนแบบทำแล้วก็สั่งเขาทำหรือว่าทำเองคะ
2: อันนี้เซิร์ชเข้าไปในอินเทอร์เน็ตแล้วก็สั่งเข้ามาว่าตัวอย่างแบบนี้
1: อ๋อเราก็ใช้วิชาความรู้ของเราเดิม
2: ที่เคยเป็นเหล็กเป็นช่างเหล็ก
1: ช่างเหล็กช่างเชื่อม
2: ก็หยุดชะงักไปหลายเดือนละเพราะว่ามันไม่ผ่าน
1: ค่ะ
2: มันไม่ผ่านก็ต้องมานั่งคิดใหม
1: ่แล้วมีอย่างอื่นไหมคะ
2: มันก็มีเด็กยากจนเด็กสมัยสึนามิลงไปนั่นก็ช่วยมาตลอด
1: อย่างน้ำท่วมที่แสดงว่าช่วยใช่ไหมคะ
2: โหเยอะเลย
1: อย่างนี้เวลานะเชยอยากจะทำอะไรนะเชยเริ่มเลยป่ะคะ
2: คิดโปรเจกต์เยอะมากแต่ว่าไอการที่จะเริ่มเนี่ยทยอยและโปรเจกต์เป็นเพียนทั้งนั้นแหละ
1: พอดูแล้วน่าจะเป็นคนที่สนุกกับความคิดตลอดนะ
2: วันนี้เดี๋ยวก็ไปถ่ายบูสกรีน
1: ตรงนี้เดี๋ยวไปดูบูสกรีนก่อนเลย
2: ใช่ใ
1: ช่เพราะว่าฝนน่าจะหยุดแล้วนะ
3: ลุยเลยลุยไปตามใจเลยหากยังไม่หมดไฟไม่ต้องมาเครียดเสียเวลาน
1: ี่นัทนาเชร้องเองแต่งเองใช่ไหมคะอันนี้เป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรคะ
4: ลุงมีขี้เมาสับเปลือแต่ลุงมีก็เผามาเยอะเผาเจ้าพ่อพูดถึงว่าเผาคนมาเยอะแล้วกูใหญ่กว่ามึงจะใหญ่แค่ไหนก็เสร็จกูอะไรประมาณนี้กูยังไงกูเผา แต่วันนี้แย่นะนักแสดงเล่นกันไม่ค่อยได
0: ้วันนี้ค่ะเหนื่อยไหม
5: เหนื่อย
0: เหนื่อยหลายรอบเลยนะวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะ
4: คะเอาแค่นี้ก่อนเพราะเดี๋ยวต้องไปคอนเสิร์ตละ
0: วันนี้หนูรบกวนเท่านี้ค่ะเดี๋ยวลากลับก่อนเลยแล้วกันค่ะนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าหนูมาแต่เช้าเลยนะมากวนแต่เช้าค่ะค่ะงั้นวันนี้หนูลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะพรุ่งนี้มาใหม่ค่ะพี่สวัสดีค่ะพี่กอสวัสดีค่ะ

0: อรุณสวัสดิ์จ้า
1: สวัสดีจ้าสวัสดีสวัสดีเชิญเชิญเชิญปกติจะตื่นเช้าทุกวันมีออกกำลังบ้างนิดหน่อย
0: หรอ
1: ครับ
0: นี่ใส่รองเท้านี่คือแสดงวิ่งหนูมาไม่ทันแล้วใช่ไหม
1: ครับ
0: อย่างนี้ดูแลสุขภาพตัวเองยังไงคะสุขภาพแข็งแรงไหม
1: ก็มีป่วยบ้างนิดหน่อย
0: เป็นโรคอะไรคะ
1: ปวดหัวเพราะกระโหลกข้างนี้มันเป็นกระโหลกเทียมเนี่ยครั้งเนี้ย
0: เป็นกระโหลกเทียมเคยมีอุบัติเหตุ
1: ใช่
0: มา
1: แล้วมีอุบัติเหตุมาแล้วก็30ปีกว่าแล้วเหล็กมันหล่นมาใส่หล่นใส่เนี้ยแล้วก็ตัดกระโหลกออกแล้วก็ไปใส่กระโหลกเทียมมา
0: ดูแลสุขภาพยังไงคะเพราะว่าเราก็ไม่เหมือนคนอื่นด้วยอะค่ะ
1: กินให้ถูกวิธีอาหารที่มันเป็นมันมากก็เราก็ไม่กิน
0: แล้วอย่างนี้สุขภาพนะเชก็ไม่แข็งแรงแต่นะเชทำยังไงให้เรามีมุมมองความคิดที่ดี
1: เราต้องมองมุมในสังคมก่อนอันดับแรกนะเราถึงจะมีกำลังใจคนทุกข์กับเรายังมีอีกมากมายหากเราท้อแท้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรถูกไหมเดี๋ยวจะพาไปดูนะวันนี้มีม้า
0: ฮะ
1: มีม้าเลี้ยงม้าด้วยวันนี้เลี้ยงม้าไว้ตัวหนึ่งกำลังขุนกันเลยตอนนี้
0: เหรอไป
1: เพื่อจะ
0: โปรโมทใช่ไหมคะเนี่ยไหนอ่ะม้าอยู่ไหนเอ่ย
1: อันนี้คือม้าที่เรากำลังทำอยู่ก็คือเวลาเราเดินทางไปเล่นดนตรีหรือว่าไปอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: นะเราก็จะให้สีสันมันดีขึ้นมาหน่อยโดยการขี่ม้านะเพลงที่เราเล่นส่วนมากมันจะเป
0: ็
1: นเพลงคันทรีใช่เป
0: ็
1: นเพลง
0: คาวบอย
1: เป็นแนวคาวบอยแล้วก็เลยคิดสร้างตัวนี้ขึ้นมา
0: แต่หนูว่าเนี่ยก็ไม่มีใครคิดแปลกขนาดนี้ทำไมถึงได้แบบว่าสนุกกับการคิดมากอย่างเงี้ยคะ
1: เป็นคนที่มีไอเดียแปลกๆอยู่ตลอด
0: อุ้ยเดี๋ยวก่อนแล้วทำไมรอยสักตรงนี้มันไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาเน
1: ี่
0: ย
1: อ๋อเนี่ยไม่เหมือนแล้ว
0: เขียนว่าอะไรอะคะภูมิลำเนา
1: ใช
0: ่โอ้ยมีชื่อมีนามสกุลมีที่อยู่มีเบอร์โทรแล้วเชทำไมถึงสักอันนี้ไว้ที่ตัว
1: เมื่อปี40อะ40-41อะเดินทางก็ไม่รู้ว่าจะตายที่ไหนไงอันดับแรกเขาคงจะเจอนี่ก่อนนะเออไอ้นี่มันพร้อมใช่ไหมโทรติดต่อได้ตลอดเวลาใช่ไหม
0: ทำไมถึงมองความตายเป็นเรื่องแบบ
1: ปกติ
0: ใช่ค่ะ
1: ตอนเล็กๆเกิดเติบโตมาจากพระ
0: ค่ะ
1: เติบโตมากับหลวงพ
0: ่อค่ะ
1: หลวงพ่อท่านสอนก็เลยซึมซับตั้งแต่นั้นมาเลย
0: อ๋อ
1: ยอมร่วงโรยไปตามกาลและเวลาความโลภความโกรธความหลงถ้าครอบงำจิตใจใครก็คนก็มีแต่ทุกข์
0: แต่ว่ามีงานอื่นไหมคะ
1: มีครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปในงานบันทึกเสียงที่ห้อง
0: อ๋อเหรอป่ะป่ะถ้างั้นพ
1: ี่
0: เดี๋ยวหนูมาช่วยนะป่ะค่ะเดี๋ยวดูพี่สวัสดีค่ะโอ
2: ้
0: โหพี่อะไรคะเนี่ย
2: นี่กันออฟครับ
0: พี่ออฟหรอพี่ออฟมาช่วยทำอะไรอะคะนะเช
1: นี่เป็นทำโปรแกรมดนตรี
0: พี่ออฟก็เป็นผู้พิการ
2: ใช่ครับ
0: เป็นผู้พิการทางด้าน
2: ไหนด้านขา
0: ด้านขาเดินไม่ได้ใช่ไหมคะตรงนี้นะเชคือแบบว่าเหมือนเราเปิดโอกาสให้ใครก็ได้มาทำงานกับเราอย่างเงี้ย
1: ทำงานกับเราใครมีพรสวรรค์ด้านไหน
0: อาจจะเป็นผู้พิการแต่ว่าเราเปิดโอกาสหมด
1: ครับมาร่วมงานกันได้หมดทุกคน
0: ตรงนี้น้องลูกใครคะเนี่ย
1: อันนี้เด็กมาเรียนครับมีเวลาว่างวันไหนเขาจะมาสอนเขาจะมาฝึกเล่นกีตาร์เล่นอะไรอยู่แถวนี้
0: เขามาเรียนกับเรานานแล้วยังอะคะ
1: ก็ไปๆมาๆ
0: สอนเขา
1: ไม่ถือว่าสอนเป็นแนะนำอะไรอย่างเงี้ยเด็กก็ว่างก็มาเล่นกัน
0: ค่ะแล้วทำไมถึงเปิดโอกาสให้เด็กได้มาใช้เครื่องไม้เครื่องมือของเราเพราะแต่ละอันกว่าเราจะเก็บมาได้มันก็หลายบาทอะไรเงี้ยเปิดโอกาสให้เด็กค่ะนะ
1: อยากให้เขามีสิ่งที่เขาชอบได้ทำนะเพราะไม่รู้จะไปซ้อมที่ไหนอะเพราะว่าไปซ้อมห้องซ้อมก็เดือนนี้ชั่วโมงเท่าไหร่200 กว่าบาทละ
0: พอตอนนี้เราเริ่มมาเป็นผู้ให้โอกาสแล้วเราก็เลยให้อย่างเต็มที่ใช่ไหมคะเดี๋ยวรอฟังนะโอ้โหพร้อมยัง
3: เราทำให้กูไม่เคยจะรวยฟังดิเราทำให้กูไม่เคยจะรวยคนที่รวย
4: เจ้าของ
3: ลงเล่า
0: อยากร้องมั่งอ่ะ
1: จะได้เลยเข้าไปได้เลย
0: เพลงอะไรดีอ
1: ่
0: ะ
1: เอาอะไรดีเพลงอะไรดี
0: จัดมาเลย
1: เดี๋ยว
0: นุ
1: ชเชิญ
0: สอนหนูด้วยนะเพลงนี้อ่ะคะ
4: เพลงนี้นะชื่อว่าเพลง
0: คาวบอยมันจะเป็นคาวเกิร์ล
4: เพลงคาวบอยคาวเกิร์ลกัน
0: เพลงนี้นะคะต้องร้องแบบไหนคะ
4: เดี๋ยวร้องตามจานเชเลยนะ
0: จ้า

0: ะหนูร้องหนูจะเป็นนักร้องในวงอิสระสัญจรได้ไหมเนี่ย
1: เดี๋ยวเย็น
0: พูดไม่ออกเลยหรอ
1: เดี๋ยวเย็นนี้ไปได้เดี๋ยวเย็นนี้ไป
0: จริงเหรอไม่ได้ใช่ไหมโอ้หนูค่อยใจชื้นหน่อย
2: อย่างนี้แม่เขาก็ดูแลเรื่องอาหารการกินให้หมดเลยนะนะในบ้านเพราะว่าเหมือนแบบเรากินแล้วต้องระวังเป็นพิเศษทำให้เราเป็นโรคสุขภาพไม่แข็งแรงอะไรอย่างเง
3: ี้
2: ยแต่ส่วนใหญ่ต้องเป็นปลาเป็นผัก
3: สลัดแต่ส่วนมากจะน้อยที่จะกินอาหารตลาดแล้วจะเป็นคนกินข้าวเร็วกินข้าวนี่เร็วมาก
4: นี่กินช้าป่ะเนี่ยวันน
3: ี้กินนี่ยังช้านะปกติอิ่มไปแล้ววันน
4: ี้กินหมดแล้ว
0: จริงเหรออ
3: ืมดังนั้นก็เลยมีปัญหาเรื่องลำไส้บ้าง
2: เรื่องการย่อย
3: เพราะตอนเด็กได้อยู่วัดไง
2: อ๋อต้องกินเร็ว
3: ใช่ถ้าใครกินช้าก็ใครกินช้าไม่ทันเพื่อนแล้วก็โดนล้างจานด้วยโดนเก็บ
2: ก็แต่หนูชอบการที่ดูแลกันเนาะดูแลกันดีมีผักมีปลาจะให้งานมันออกมาดีหลังบ้านเราก็ต้องพร้อมต้องดี
0: โอ้โหหล่อระเบิดระเบ้อเถิดเทิงไปเลยเฮ้ๆนี
3: ่
0: ให้หนูเตรียมนี่คืออะไรคะ
3: ป้ายที่วันนี้เราจะทำกิจกรรมรับบริจาค
0: อ๋อจะบริจาคให้ที่ไหนนะคะฟิลิปปินส์ใช่ไหม
3: ใช่ใช่ประเทศฟิลิปปินส์
0: ถ้างั้นหนูเขียนเลยนะ
3: นี่ก็เป็นกิจกรรม
0: รอเดี๋ยวจะได้เร็ว
3: เขียนได้เลย
0: ค่ะ
2: คุณป้าก็ช่วยเดินไปเดินมาอาบน้ำแบบท่าเตรียมจะไปด้วยกันเลยเหรอคะ
3: ไปด้วยกัน
2: นี่อย่างลูกๆอะคะมีลูกสองคน
3: ครับวันนี้ไม่เจอพ่ออีกคนหนึ่งไปเต้นบีบอยที่โคราช
2: แล้วอย่างน้องผู้หญิงอะคะ
3: ผู้หญิงก็ไปโรงเรียน
2: หนูจะเห็นนะเชจะให้อิสระกับลูกๆแบบว่า
3: ใช่
2: ทำไมไม่เป็นพ่อแม่ที่ตีกรอบให้ลูกอะคะว่าไม่มีด่านนะเธอต้องเรียนแบบนั้นเธอต้องเรียนแบบนี้เธอต้องอะไรอย่างเงี้ย
3: เพราะว่าเราบอกเขาว่าชอบทางไหนเอาเลยแต่ขออย่าให้สังคมก็เดือดร้อนแล้วก็ไม่ผิดศีลธรรมไม่ผิดกฎหมายก็โอเค
2: แค่นี้ก็พอ
3: ชอบอะไรทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วน
0: ะ
3: การปกครองลูกต่างๆนี้เราจะไปบังคับอะไรเขาไม่ได้เพราะว่าเขาต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองทุกวันนี้ลูกยังสอนเรานะไม่ใช่เราสอนลูกเขาพัฒนาไปเยอะแต่มันก็ไม่ดีอย่างนึงนะ
2: ตรงไหนอะคะ
3: มันทำให้ตัวเราว้าเหวนะเพราะว่าประเพณีไทยจริงๆแล้วเนี่ยการที่ได้อยู่กับลูกได้อยู่กับครอบครัวได้กินข้าวกับลูกมีว้าเหวบ้างแต่เราต้องยอมรับในสภาพของสังคมทุกวันนี
0: ้เสร็จแล้วเขียนเสร็จแล้วอันนี้เดี๋ยวแปะที่กล่องเลยป่ะคะ
3: ใช
0: ่ตรงนั้น
3: อันนี้เอากล่อง
0: จะเริ่มกี่โมงอะคะ
3: ก็ประมาณ6โมง
0: ประมาณ6โมง
3: 6โมง1ทุ่มประมาณนั้นเดี๋ยวเราก็ไป
0: ใกล้แล้วใช่ไหมคะมาข้างหน้าหนูรีบ

0: พราะว่าเราเวทีวันนี้เราฟรีแลนซ์อยู่แล้ว
1: เอาเด็กอบจด้วย
0: ท่านประหลัดครับ
1: ประหลัดครับ
2: เชิญคนอยากช่วยพี่ดิปิน
0: ดิปินครับ
3: เตรียมพร้อมแล้วใช่ไหมคะ
0: เตรียมพร้อมแล้ว
3: เดี๋ยวกินเสร็จเรียบร้อยก็จะเห็นมาถึงแล้วก็แบบเจอเพื่อนเจอคนรู้จักเจอใครต่อใครแล้วแบบ
0: เป็นคล้ายๆเป็นนักดนตรีนี่จะมีเพื่อนเยอะ
3: ค่ะ
0: นี่ก็เพื่อนผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัด
3: แล้วอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ยังเป็นห่วงนะเพราะว่าอายุนาเชก็แบบมันเดินต่อไปเรื่อยๆล่ะจะร้องเพลงแล้วก็ยังคงทำประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะยังอิสระทางด้านความคิดยังมีความสุขกับการใช้ชีวิตอย่างนี้ต่อไปเรื่อย
0: ๆน่าจะจนตายอ่ะ
3: จนตายเลยเหรอโอ้นี่เดี๋ยวอายุนะเช70 80ก็ยังขึ้นร้องเพลงนี่หนูนึกไม่ออกว่าจะเป็นยังไง
0: ใจต้องสู้
3: วันนี้นะคะจักรจันทร์นะคะจะมาร้องเพลงทุกคนฟังนะคะเพื่อช่วยกัน

0: เหนื่อยไหม
1: ฮะ
0: เหนื่อยไหมสบายมาก
1: ไม่เหนื่อยหรอกสองเพลงสามเพลง
0: สบายสบายเนาะไม่ได้จะร้องต่อถึงกี่โมงคะคืนนี
1: ้ก็ไปเรื่อย
0: ๆ
1: น่าจะอยู่มา4-5 ทุ่ม 5 ทุ่มกว่า
0: จะเสร็จเนาะ
1: ใช่
0: ได้เยอะแล้วเหมือนกันนะ
1: ดีแล้วดีมีคนน้อยถ้าเกิดเป็นวันงานนะคนจะเยอะ
0: อย่างนี้เวลาเราไปเปิดที่ไหนแล้วมีคนคอยแบบช่วยอย่างนี้มันเป็นกำลังใจที่ดีเนาะ
1: ครับ
0: ตอนนี้นี่ก็ใกล้จะเลิกแล้วเสียทุ่มแล้วใช่ไหมคะเนี่ยโหจิตแล้วมารับมานับเงินกันดีกว่าว่าเท่าไหร่มารับของมา
1: เชิญทีมงานมานับหน่อย
0: ไหนดูหน่อยว่าเท่าไหร่ผมว่า30ว่า40 150นี
1: ่วันนี้ได้ 1,054 บาท
0: เอ้โห
1: ถือว่าได
0: ้น้ำใจอ่ะ
1: ครับน้ำใจครับเดี๋ยววันนี้ขอมอบให้กับน้องจักจั่นไปเลยนะเพื่อจะได้ส่งวันนี้เลย
0: ได้ค่ะ
1: ใช่ไหม
0: ถึงแน่นอนค่ะ
1: ส่งรายการเข้าวันนี้นะครับขอมอบไปเลยนะคร
0: ับ โอ้โหขอบคุณมากค่ะเอาแหละเรียบร้อยถ้างั้นหนูรับภาษานะคะงั้นหนูลาคุณน้าตรงนี้เลยนะคะโอเคสวัสดีค่ะสุขภาพแข็งแรงนะอยากให้แข็งแรงปีหน้าก็แข็งแรงมากกว่านี้ไปละค่ะโอเคพี่คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: ช่วงเวลาที่ได้มารู้จักณเชสิ่งที่จักรจั่นมองเห็นนอกจากภาพลักษณ์ภายนอกของณเชที่อาจดูแตกต่างจากคนทั่วไปก็คือความเป็นคนนอกกรอบอิสระจากกฎเกณฑ์แต่ก็ยังมีสำนึกห่วงใยสังคมทุกอย่างที่ณเชได้คิดและทำจะมองเรื่องทางสังคมเป็นสำคัญด้วยยึดคำที่ว่าเมื่อเราให้สังคมสังคมจะคืนให้เราทุกแนวคิดจะอิสระจากกรอบที่ทุกคนคิดและทำเลือกเดินตามทางของตนเองสมกับชื่อเชอิสระสัญจร

สูงอายุกับการดูแลสุขภาพในหน้าหนาวเมื่อย่างเข้าสู่ช่วงปลายปีอาจส่งภัยร้ายต่อสุขภาพได้ซึ่งทำง่ายๆโดยรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอโดยการสวมใส่เสื้อผ้ามีความหนาเพียงพอห่มผ้าให้ร่างกายอบอุ่นหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีอากาศเย็นออกกำลังกายเป็นประจำเคลื่อนไหวร่างกายบ่อยๆเพื่อช่วยเพิ่มความอบอุ่นให้แก่ร่างกายกินอาหารร้อนๆหลากหลายให้ครบ5หมู่ในแต่ละวันดื่มน้ำอุ่นวันละ 6-8 แก้วและนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอประมาณ 7-9 ชั่วโมงโรคที่ควรระวัง 1. โรคติดต่อทางการหายใจเช่นปอดอักเสบติดเชื้อ 2. ปัญหาเรื่องผิวหนังเช่นผิวแห้งผื่นผิวหนังอักเสบและคันเนื่องจากผู้สูงอายุมีไขมันใต้ผิวหนังน้อย 3. การกำเริบรุนแรงของโรคในระบบไหลเวียนเลือด 4. ปวดคออากาศที่หนาวเย็นอาจกระตุ้นให้เกิดโรคข้ออักเสบเช่นโรคเกาต์มีอาการรุนแรงขึ้นได้ดังนั้นการรักษาความอบอุ่นให้ร่างกายจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุด

0: มันนอกโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

One The Series สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะจากตอนที่แล้วที่เราได้รู้ว่าเครดิตเรตติ้งหรืออันดับความน่าเชื่อถือในตอนหุ้นกู้กับชานมไข่มุกวันนี้เราจะมาเจาะลึกในตรากลุ่มเสี่ยงหรือที่เรียกว่าไฮยูบอนด์กันค่ะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ชมคลิปที่แล้ว

0: แรกกลุ่มระดับการลงทุนหรือที่เรียกว่า investment grade กลุ่มนี้มีอันดับเครดิต rating ตั้งแต่ BBB- ไล่ขึ้นมาจนถึง AAA กลุ่มที่2กลุ่มระดับต่ำกว่าการลงทุนหรือที่เรียกว่ากลุ่ม non investment grade มีเครดิต rating BB+ ไล่ลงมาถึง Dซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงที่สูงกว่าและแน่นอนค่ะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจาก2กลุ่มนี้แล้วจริงๆยังมีอีกกลุ่มนึงค่ะนั่นก็คือ Unrated Bond หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นได้2กรณี1บริษัทผู้ออกตราสารไม่ได้ให้สถาบันจัดอันดับเครดิตจัดอันดับให้2ได้ขอให้จัดอันดับแล้วแต่ไม่ได้รับการพิจารณาค่ะทำให้เราไม่รู้ว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้นี้อยู่ในระดับใดผู้ลงทุนก็ต้องประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองค่ะโดยทั่วไป Unrated Bond มีแนวโน้มที่มีความเสี่ยงสูงแล้วจะดึงดูดผู้ลงทุนได้ยังไงคะก็ต้องให้ผลตอบแทนที่สูงเพื่อชดเชยความเสี่ยงตามหลักการ High Risk High Return เช่นเดียวกับกลุ่ม Non Investment Grade ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าให้ครบถ้วนต้องบอกว่าหุ้นกู้ที่เสนอขายทุกวันนี้มีอยู่3กลุ่มด้วยกันคือกลุ่ม Investment Grade กลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond
0: แล้วกลุ่มไหนล่ะคะที่เรียกว่า High Yield Bond หรือตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยง2กลุ่มนี้เลยค่ะกลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond เพราะ2กลุ่มนี้มีพื้นฐานที่เหมือนกันคือเป็นตราสารหนี้กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลตอบแทนที่สูงค่ะ
1: ถ้าเราดูสัดส่วนในตลาดทั้งหมดจะเห็นได้ว่ากลุ่ม Investment Grade มีมากถึง 94% ในขณะที่กลุ่ม High Yield Bond นั้นมีเพียงแค่ 6% เท่านั้นเห็นได้ชัดว่ากองช็อกโกแลตของ Investment Grade นั้นใหญ่กว่าของ High Yield Bond หลายเท่าเลย
0: ลองทายกันดูไหมคะว่าใครลงทุนใน High Yield Bond มากที่สุดใช่แล้วค่ะบุคคลธรรมดาลงทุนโดยตรงในกองทุน High Yield Bond มีมากถึง 84% ของมูลค่าทั้งหมดแต่ลงทุนผ่านกองทุนรวมเพียงแค่ 10% ทั้งที่บุคคลธรรมดามีข้อจำกัดด้านศักยภาพของการเข้าถึงข้อมูลและการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังนั้นถ้าอยากให้มืออาชีพมาดูแลก็เลือกลงทุนผ่านกองทุนรวมแทนนะคะ
1: จากการศึกษาทางวิชาการพบว่าโดยทั่วไปหุ้นกู้กลุ่ม Non Investment Grade มักจะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นตามระดับความเสี่ยงที่มากขึ้นแบบทวีคูณ
0: ถ้าเปรียบเทียบให้เจ้าช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลสีแดงแทนหุ้นกู้ที่ผิดนัดชำระหนี
1: ้ในสถานการณ์ปกติหุ้นกู้กลุ่ม Investment Grade ที่มี Rating AAA ถึง A+ จะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้น้อยมากๆเพียง 0.02 ถึง 0.15%
0: สำหรับ Rating BBB+ ถึง BBB-ซึ่งเป็นกลุ่มท้ายๆของ Investment Grade ก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงประมาณ 1.5% ค่ะ
1: ในส่วนของหุ้นกู้ที่เป็นกลุ่ม Non Investment Grade ที่มี Rating BB+ ถึง B+ มีความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น 3-4% และเพิ่มขึ้นถึง10เท่าหรือประมาณ 32% ในกลุ่ม Rating CCC+ ส่วนหุ้นกู้ที่มี Rating ต่ำที่สุดหรือ Rating Dเห็นเป็นสีแดงล้วนแบบนี้ใช่ค่ะความเสี่ยง 100% ซึ่งแปลว่าหุ้นกู้นั้นผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วนั่นเอง
0: แต่ถ้าเป็นกลุ่ม Unrated Bond จะไม่มีข้อมูลที่ช่วยประเมินความเสี่ยงผู้ลงทุนจะต้องศึกษาวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองและหุ้นกู้กลุ่มนี้จะเสนอขายให้เฉพาะผู้ลงทุนที่ดูแลตัวเองได้และรับความเสี่ยงสูงได้เท่านั้นค่ะนอกจากนี้ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหรือ Liquidity Riskซึ่งก็คือถ้าผู้ลงทุนต้องการขายตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดก็อาจจะไม่สามารถขายได้ตามเวลาที่ตัวต้องการหรือขายได้แต่ได้ราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ซื้อนั่นเองค่ะสำหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนไปแล้วต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะแม้แต่เครดิตเรตติ้งชั้นดีผู้ลงทุนก็มีโอกาสที่ไม่ได้รับเงินคืนเป็นการตอบย้ำว่าไม่มีการลงทุนใดที่ปลอดภัย 100% ค่ะ
1: ส่วนการติดตามข้อมูลต่างๆและเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แต่ละตัวทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งกลต.พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะคะโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กลต. www.sec.or.th ได้เลยค่ะ
0: Bond The Series ตอนนี้ขอลาไปก่อนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
2: นิทานเรื่องพ่อแม่สอนหนู

0: รู้จักใช้เงินสวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าวทุกเช้าหนูตื่นขึ้นมาเห็นคุณพ่อแต่งตัวไปทำงานเอ๊ะทำไมคุณพ่อต้องไปทำงานคะ
1: เราต้องหาเงินเพราะเงินไม่ได้งอกมาจากต้นไม้ถ้าเราขยันทำงานเราก็จะได้เงินเยอะๆไงล่ะ
0: แล้วทำไมเราต้องมีเงินเหรอคะ
1: เราต้องมีเงินมาใช้จ่ายสิ่งที่จำเป็นอย่างค่ากับข้าวค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าขนมของต้นข้าวยังไงล่ะ
0: คุณพ่อให้เงินค่าขนมหนูทุกๆวันจันทร์แถมหนูยังได้เงินพิเศษถ้าหนูเป็นเด็กดีช่วยแม่ทำความสะอาดห้องนวดบ่าให้พ่อหรือให้ออกไปซื้อของหนูก็ทำได้วันนี้คุณแม่ให้เงินหนู50บาทไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้คุณพ่อแค่ซื้อของเองหนูทำได้สบายมากระหว่างทางหนูเห็นรถเข็นขายไอติมหนูอยากกินไอติมก็เลยเอาเงินที่แม่ให้ไปซื้อไอติม20บาทหนูเหลือเงิน30บาทพอไปถึงร้านหนูตกใจมากแม่ค้าบอกว่าก๋วยเตี๋ยวราคา40บาทแต่หนูมีเงินแค่30บาทหนูเลยซื้อก๋วยเตี๋ยวไม่ได้หนูเสียใจคุณพ่อไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวและหนูก็ไม่ได้เงินพิเศษหนูขอโทษทีหลังลูกต้องเอาเงินไปซื้อของที่จำเป็นก่อนแล้วถ้ามีเงินเหลือค่อยไปซื้อของที่อยากได้นะจ๊ะคุณแม่สอนให้หนูแบ่งเงินค่าขนมที่ได้มาหยอดใส่กระปุกสีสวยทุกๆวันทุกสิ้นเดือนคุณแม่ก็จะพาหนูไปฝากเงินที่ธนาคารหนูสงสัยว่าแล้วเราเอาเงินมาฝากธนาคารทำไมคะ
2: เพราะธนาคารจะให้เงินเพิ่มเป็นการขอบคุณเราเรียกเงินเพิ่มนี้ว่าดอกเบี้ยยังไงล่ะจ๊ะ
0: วันก่อนหนูเห็นตุ๊กตาของเพื่อนน่ารักมากคุณพ่อคะหนูอยากได้ตุ๊กตาบ้างจัง
1: เรามาช่วยกันเก็บเงินกันเถอะแล้วพ่อจะช่วยหยอดกระปุกให้เท่ากับที่หนูหยอดด้วยนะ
0: หนูอยากมีเงินหยอดกระปุกเยอะๆทุกวันหนูเลยอดทนไม่กินขนมพอกระปุกเต็มหนูทุบกระปุกแล้วช่วยนับเงินกับพ่อโอ้โหมีเงินตั้ง500บาทเย้ซื้อตุ๊กตาได้แล้วยังเหลือเงินอีกตั้ง200บาท
2: ดีใจด้วยนะจ๊ะที่ได้ตุ๊กตาแล้วแต่หนูก็ต้องเข้าใจนะว่าคุณพ่อช่วยหนูเก็บเงินแบบนี้ไม่ได้ทุกครั้งเพราะบางครั้งคุณพ่อก็มีค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน
0: งั้นหนูจะตั้งใจหยอดกระปุกจะได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ยามฉุกเฉินได้ค่ะตอนนี้ต้นข้าวหยอดกระปุกอยู่ทุกวันค่ะต้นข้าวภูมิใจทุกครั้งที่เงินเต็มกระปุกได้ซื้อของที่อยากได้และสะสมไปเข้าธนาคาร
1: โอ้โหต้นข้าวมีเงินในบัญชีเยอะแยะเลย
2: แม่ภูมิใจในตัวลูกนะจ๊ะ
0: เพื่อนๆประหยัดเงินแล้วมาหยอดกระปุกอย่างต้นข้าวกันนะคะบาย
1: กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยใส่ใจกัน

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เรื่องออกอากาศ

perpetual bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเขามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1นะคะลักษณะที่สําคัญที่2นะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวเนี้ยมันไม่กําหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถ่ถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทําได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้มั้ยนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสําคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเค้าเรียกว่าclause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สําคัญมากๆก็คือว่าสมมุตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆอิชชูนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชําระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมุตินะคะแล้วมีจํานวนที่มันฮิต trigger ตามที่กําหนดในข้อกําหนดสิทธิ์เนี่ยสมมุติว่าdefault ไป500ล้านหรืออะไรสมมุตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเค้าจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมุติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิดดีฟอลต์ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทําให้ดีฟอลต์พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลําดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คืนไม่ได้นะคะอีกประเด็นนึงที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะหนึ่งที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชำระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าเป็น refinance นะคะถ้าเขาเห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมุติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชําระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงๆที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สําคัญมากๆเลยสมมุติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กําหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกําไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ค่ะ

0: คนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ชนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่สองคือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะคะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่หนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่สองที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชนิรันดร์ของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับนึงนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชนิรันดร์ตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับนึงเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชำระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสำคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ชนิรันดร์นี้นะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเรียกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ
1: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่4จัดพอร์ตและติดตามผลการลงทุน
2: พี่ฝนทำอะไรอยู่ครับ
3: พี่กำลังเตรียมแบ่งเงินไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษนะ
1: สวัสดีจ้าฝนเมฆได้ยินว่ากำลังจะเตรียมตัวไปลงทุนกันเหรอแบบนี้ก็พร้อมลงทุนกันแล้วล่ะสิแต่เดี๋ยวก่อนกัปตันยังมีอีกอย่างที่อยากให้น้องๆรู้ไว้หลังจากที่น้องๆสำรวจตัวเองรู้เป้าหมายที่ชัดเจนและรู้จักผลิตภัณฑ์กันไปแล้วขั้นตอนต่อไปคือการจัดพอร์ตการลงทุนวันนี้กัปตันจะมาบอกเคล็ดลับการจัดพอร์ตการลงทุนที่ดีให้น้องๆฟังนะ
2: จัดพอร์ตลงทุนเหรอครับพอร์ตมันคืออะไรครับกัปตัน
1: พอร์ตที่กัปตันพูดถึงนั้นย่อมาจากคำว่าพอร์ตโฟลิโอการจัดพอร์ตการลงทุนเป็นการวางแผนลงทุนเป็นองค์รวมสมของผลิตภัณฑ์

0: ทางการเงินที่พอเหมาะโดยเราเริ่มจากการกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายหัวใจของการจัดพอร์ตการลงทุนมี2ข้อข้อแรกจัดพอร์ตให้ตรงตามเป้าหมายและตรงกับความเสี่ยงที่รับได
1: ้หนูคิดว่าหนูจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายการใช้เงินและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้แล้วค่ะเพราะหนูรับความเสี่ยงได้ต่ำมีระยะเวลาลงทุนน้อยแค่6เดือนหนูจะลงทุนในกองทุนรวมเสี่ยงต่ำเป็นส่วนใหญ่และลงทุนในความเสี่ยงปานกลางนิดหน่อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดค่ะ
0: เยี่ยมมากตอนนี้น้องๆมีเป้าหมายระยะสั้นกันแล้วแต่เมื่อโตขึ้นพวกเราก็จะมีเป้าหมายในการใช้เงินที่มากขึ้นซึ่งต้องเก็บเงินและลงทุนนานขึ้นเราเรียกว่าเป้าหมายระยะกลางเช่นเก็บเงินซื้อรถซื้อที่อยู่อาศัยและพอเราเริ่มทำงานเราต้องเตรียมเงินก้อนไว้ใช้สำหรับวัยเกษียณในอีก 20-30 ปีข้างหน้าซึ่งก็จะเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ใช้เวลาและวินัยในการลงทุนเพิ่มขึ้นไปอีก
1: หากเราต้องมีเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแบบนี้จะจัดพอร์ตยังไงคะกัปตัน
0: ทุกครั้งที่จัดพอร์ตก็ต้องแยกเป้าหมายของการลงทุนเพราะแต่ละเป้าหมายนั้นจะมีระยะเวลาและผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกันไปเช่นพอร์ต A มีไว้สำหรับซื้อของที่ต้องการภายใน1ปีพอร์ต B สำหรับซื้อบ้านในระยะ3ปีพอร์ต C เตรียมไว้ใช้ยามเกษียณอีก20ปีโดยพอร์ตแต่ละประเภทก็จะประกอบด้วยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำปานกลางสูงในสัดส่วนที่ต่างกันพอที่มีเวลานานกว่าไปถึงเป้าหมายก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงได้มากเพราะหากเกิดความผันผวนก็ปรับการลงทุนในระหว่างทางได้ไงล่ะ
1: ถ้าพวกเราโตขึ้นจะแบ่งพอร์ตเหมือนที่กัปตันแนะนำนะครับว่าแต่หัวใจอีกข้อของการจัดพอร์ตคืออะไรครับกัปตัน
0: หัวใจข้อ2ของการจัดพอร์ตลงทุนก็คือการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนไปในสินทรัพย์หลายๆประเภทเพื่อลดความเสี่ยงหรือความผันผวนของมูลค่าพอร์ตการลงทุน
1: การลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
0: ก็เพราะว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทเช่นหุ้นกู้อสังหาริมทรัพย์หรือทองคำมีความผันผวนต่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่แตกต่างกันเช่นในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเงินที่คนมีความมั่นใจในทองคำมากกว่าหุ้นทำให้ราคาทองคำมักจะสูงขึ้นและราคาหุ้นมักจะตกลงหากเราลงทุนในหุ้นอย่างเดียวก็อาจทำให้เงินลงทุนเราลดลงจนแทบไม่เหลืออะไรเลยเปรียบเหมือนเราใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวหากทำตะกร้าตกไข่ในตะกร้าก็จะแตกหมดเลยแต่หากเราลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ได้รับผลกระทบผสมด้วยเช่นหุ้นกู้ทองคำก็จะทำให้มูลค่าพอร์ตลงทุนเราไม่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเปรียบเหมือนเรากระจายไข่ใส่ไว้ในหลายๆตะกร้าหากตะกร้าใดตะกร้าหนึ่งตกเราก็ยังเหลือไข่ในตะกร้าอื่นไงเล่านอกจากนี้ผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทมีขึ้นมีลงไม่ได้จะแพ้หรือชนะผลตอบแทนของตลาดได้ตลอดไปเราจึงต้องกระจายการลงทุนไงล่ะ
1: ผมต้องไปทบทวนพอร์ตลงทุนแล้วล่ะว่ามีการกระจายไปลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทหรือยัง
0: เยี่ยมมากเมฆเมื่อเราเลือกและกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆแล้วเรายังต้องดูต่อไปอีกว่าเรายังกระจายความเสี่ยงได้อีกหรือไม่ถ้าพอร์ตลงทุนเรามีหุ้นเป็นส่วนใหญ่ก็ควรจะกระจายลงทุนในหลายๆอุตสาหกรรมเช่นถ้าเกิดโรคระบาดนักท่องเที่ยวลดลงถ้าเราลงทุนในธุรกิจสายการบินและธุรกิจโรงแรมก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยกันทำให้มูลค่าพอร์ตเราเสียหายเราจึงต้องกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่สัมพันธ์กันหรือสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามเพราะเวลาตลาดหุ้นตกอาจมีหุ้นบางตัวหรือกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มขึ้นสวนทิศทางของตลาดก็จะช่วยให้พอร์ตลงทุนเราไม่ลดลงมากเกินไปการกระจายความเสี่ยงสามารถทำได้โดยการลงทุนข้ามประเทศด้วยนะ
1: แล้วมันช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
0: การแบ่งไปลงทุนในต่างประเทศช่วยป้องกันพอร์ตลงทุนไม่ให้เสียหายและทำให้ไม่ได้รับผลกระทบเต็มๆเพราะปัจจัยภายในประเทศเช่นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจอาจทำให้ตลาดหุ้นประเทศนั้นลดลงแต่ไม่ได้กระทบต่อหุ้นประเทศอื่นๆที่เศรษฐกิจยังแข็งแกร่งนอกจากนี้อาจทำให้เรามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นกว่าการลงทุนในประเทศเดียวแต่การลงทุนต่างประเทศต้องระวังความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและต้องติดตามสภาวะเศรษฐกิจการเมืองของประเทศนั้นๆอย่างใกล้ชิดด้วย
1: อ๋อแบบนี้นี่เองแล้วถ้าเป็นทุนในกองทุนรวมบ้างล่ะคะจะดูการกระจายความเสี่ยงยังไงคะ
0: การลงทุนในกองทุนรวมผู้จัดการกองทุนจะช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้ระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าเราซื้อกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายๆแห่งเราจึงต้องดูว่ากองทุนรวมทั้งหมดที่เรามีลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดมีการลงทุนซ้ำๆหรือกระจุกตัวในบริษัทอุตสาหกรรมหรือประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่เพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ตลงทุนของเรามีการกระจายความเสี่ยงแล้ว
1: โอ้โหขอบคุณกัปตันมากๆครับที่มาช่วยแนะนำพวกเราย
0: ังมีอีกอย่างนึงที่ควรรู้เมื่อน้องๆจัดพอร์ตการลงทุนได้แล้วก็ต้องมาติดตามด้วยนะเพราะเมื่อเวลาผ่านไป มูลค่าพอร์ตการลงทุนก็จะเปลี่ยนไปสัดส่วนของสินทรัพย์ที่เคยแบ่งไว้ก็อาจเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นอย่างน้อยทุกๆปีน้องๆจะต้องมาสำรวจพอร์ตของตัวเองว่ายังตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนอยู่หรือเปล่าถ้าไม่น้องๆก็ต้องมาแบ่งสัดส่วนการลงทุนใหม่หรือที่เรียกว่าการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุน

0: หรือรีบาลานซ์พอร์ตไงล่ะ
1: ได้เลยครับกัปตัน
0: หากมีข้อสงสัยตรงไหนถามกัปตันกลต.ได้เสมอนะแล้วอย่าลืมว่าก่อนตัดสินใจลงทุนเราต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนกัปตันกลต.จะอยู่เคียงข้างและเป็นที่ปรึกษาเรื่องการลงทุนให้เองจ้า
1: ขอบคุณมากครับกัปตันบ๊ายบายค่ะกัปตันกลต.
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

0: ขอความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านในโอกาสนี้ก็เป็นโอกาสดีอีกคราวหนึ่งซึ่งจะได้ทำได้ฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งในวันนี้ขอเสนอธรรมะประยุกต์ในเรื่องการดำเนินชีวิตประจำวันในสาระที่ตรงกับวันที่เป็นเทศกาลสำคัญอีกวันหนึ่งของชาวพุทธโดยเฉพาะชาวพุทธไทยในวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2559นี้ก็จะเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งก็คือวันอันหบูชาแล้วจากนั้นวันที่20กรกฎาคมก็จะเป็นวันเข้าพรรษาซึ่งถ้าเราย้อนหลังไป 2,604 ปีก็จะเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากตรัสรู้ธรรมะเป็นการตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้ดำเนินมาแสดงธรรมที่สำคัญถือว่าเป็นการแสดงธรรมครั้งแรกคือธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเป็นปฐมเทศนาปฐมเทศนานี้ถือว่าเป็นการเผยแผ่พุทธศาสนาครั้งแรกอย่างเป็นทางการซึ่งมีผู้ฟังเป็นพระสาวกก็คือท่านพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ซึ่งเคยเป็นผู้เฝ้ารอการตรัสรู้ของพระองค์พระองค์ได้เทศนาพระธรรมเทศนากันนี้จบแล้วท่านโกณฑัญญะก็มีดวงตาเห็นธรรมแล้วก็พระองค์ก็ได้ขนานนามใหม่ว่าท่านพระอัญญาโกณฑัญญะแล้วก็ได้ขอบวชเป็นพระภิกษุองค์แรกในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นอริยสงฆ์จึงทำให้พระรัตนตรัยครบสมบูรณ์ทั้ง3องค์คือพระธรรมรัตนะซึ่งมีอยู่แล้วโดยธรรมชาติพระพุทธรัตนะก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ในวันวิสาขบูชาแล้วก็พระสังฆรัตนะก็คือท่านพระอัญญาโกณฑัญญะซึ่งเป็นพระอริยะระดับโสดาบันเป็นระดับต้นจากนั้นพระองค์ท่านก็ได้แสดงธรรมมาโดยลำดับจนได้มีดวงตาเห็นธรรมเกิดขึ้นกับท่านปัญจวัคคีย์โดยลำดับแล้วก็ได้ขอบวชโดยลำดับเป็นพระสงฆ์ชุดแรกเพราะนั้นวันอาสันหบูชาจึงเป็นวันที่มีความสำคัญอย่างน้อยก็สองเรื่องก็คือเรื่องการแสดงพระธรรมเทศนาการแรกที่เรียกว่าปฐมเทศนาที่มีชื่อของธรรมะเรื่องนี้ว่าธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรซึ่งปัจจุบันเราได้ประยุกต์ธรรมนี้มาใช้ในประเพณีไทยที่สำคัญก็คือการทำบุญอายุวัฒนมงคลต่างๆพระสงฆ์ท่านก็จะเจริญพระพุทธมนต์บทนี้ให้ในโอกาสที่ได้รับการนิมนต์ให้เจริญพระพุทธมนต์ในโอกาสอายุวัฒนมงคลหรือการทำบุญอายุท่านก็เจริญพระพุทธมนต์บทนี้ให้ซึ่งเนื้อหาของธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรก็จะเป็นเรื่องของการพูดถึงการปฏิบัติตนเป็นคนที่สุดโต่งสองด้านพระพุทธองค์ตรัสว่านั้นเป็นเรื่องของชาวบ้านเป็นเรื่องที่ไม่ดีไม่พัฒนาไม่งามนักงามสำหรับชาวบ้านก็จริงแต่สำหรับความเป็นผู้ประเสริฐต้องเดินทางตามทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทาและพระองค์ก็ได้ตรัสเรื่องนี้ในรายละเอียดจนถึงการบอกถึงว่าธรรมะที่จะเดินทางได้นั้นก็ต้องเดินด้วยมรรคมีองค์8เป็นต้นจากนั้นในเนื้อหาเหล่านี้เราก็ได้นำมาเป็นข้อที่ปฏิบัติตามพุทธพระองค์ที่ท่านตรัสว่าตราบใดที่ยังมีคนที่ปฏิบัติตามมรรคมีองค์8ก็จะยังมีพระอริยะอยู่ในโลกตราบนั้นอย่างนี้เป็นต้นเรื่องที่2ก็คือเรื่องการเกิดขึ้นของพระอริยสงฆ์หรือของพระสงฆ์วันอาสาฬหบูชาถือว่าเป็นวันเกิดขึ้นของพระสงฆ์ครั้งแรกในโลกเพราะหลังจากมีธรรมชาติที่เป็นอยู่พระสิทธัตถะได้มาค้นพบตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็มาเผยแผ่ธรรมเป็นการครบสมบูรณ์ของพระรัตนตรัยดังนั้นในโอกาสที่เวียนมาบรรจบของวันสำคัญคือวันอาสาฬหบูชาอย่างนี้พวกเราชาวพุทธโดยเฉพาะชาวไทยเราก็จะได้ประกอบพิธีทำบุญทำทานรักษาศีลเวียนเทียนถวายสักการะบูชาเพื่อเป็นการรำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายที่แม้ท่านได้ผ่านนานไปแล้วก็ตามเราก็น้อมนำธรรมะของท่านมาใช้ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการปฏิบัติตนเป็นคนที่พอดีในเรื่องต่างๆที่ท่านเรียกว่าทางสายกลางไม่ใช่อยู่ตรงกลางอย่างเดียว ต้องเป็นผู้ที่มีความยืดหยุ่นปฏิบัติตนเหมาะสมในโอกาสต่างๆจึงจะเหมาะกับธรรมะเพราะในหลักของมรรคนั้นมีเรื่องความเห็นเป็นเรื่องใหญ่ที่ท่านเรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นสามารถเอามาประยุกต์ใช้ในปัจจุบันด้วยวิธีใดก็ได้ปฏิบัติได้ในทุกระดับเรื่องที่สองในโอกาสเดียวกันนี้ก็จะเป็นช่วงของวันเข้าพรรษาซึ่งเป็นวันที่พระสงฆ์ได้รับพระบรมราชานุญาตจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้อธิษฐานจำพรรษาเป็นเวลา3เดือนติดต่อกันตั้งแต่วันที่ในปีนี้ตรงกับวันที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2559เป็นต้นไปการจำพรรษานี้ก็เพื่อที่จะให้พระสงฆ์ได้สำรวจตนได้ศึกษาเพิ่มพูนความรู้พัฒนาตนเองจากที่พัฒนามาตั้งแต่ต้นก็ให้พัฒนามากยิ่งขึ้นจนถึงขั้นเป็นผู้ที่พัฒนาได้เต็มตามศักยภาพของตนให้เป็นผู้ที่ได้รับการพัฒนาอย่างสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจรักษาตนได้แล้วก็จะสามารถนำธรรมะนำความรู้นำประสบการณ์ที่ได้ไปเผยแผ่ให้กับชาวบ้านชาวโลกได้เห็นได้รับในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารธรรมหรือธรรมะที่เรียกว่าอริยธรรมในพระพุทธศาสนานั้นได้รับการประกาศเป็นธรรมะเป็นอริยธรรมที่สำคัญของโลกโดยที่สหประชาชาติได้ประกาศธรรมะเหล่านี้ว่าเป็นอริยธรรมสำคัญที่จะทำให้เกิดสันติสุขแก่มวลมนุษยชาติซึ่งเราก็เป็นผู้ที่เป็นชาวพุทธเป็นชาวไทยอยู่ใกล้พระพุทธศาสนาอยู่ใกล้พระสงฆ์แล้วก็จะได้ปฏิบัติตนในส่วนที่เป็นหน้าที่ของตนพระสงฆ์ท่านก็จะต้องพัฒนาตนให้เหมาะสมเหมาะกับการเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามราชานังอนุวัติเตตุงเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามกฎตามวัฒนธรรมของบ้านเมืองของชุมชนและสังคมไปด้วยปฏิบัติตนให้เป็นผู้น้อมนำธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน้อมธรรมวินัยของท่านมาปฏิบัติมาเผยแผ่และขณะเดียวกันชาวพุทธชาวไทยชาวบ้านคฤหัสถ์ก็จะได้ปฏิบัติศีลปฏิบัติภาวนาปฏิบัติความเป็นผู้มีจิตให้สงบให้จิตผ่องใสอย่างนี้เป็นต้นก็จะได้ทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเข้าพรรษาอย่างนี้เรามาปฏิบัติสืบทอดธรรมะที่สำคัญสืบทอดประเพณีที่สำคัญของคนไทยเราโดยเฉพาะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่แต่ละท่านไปปฏิบัติทานปฏิบัติศีลปฏิบัติภาวนาได้เช่นการบรรพชาการอุปสมบทโดยเฉพาะในเทศกาลช่วงนี้ปีนี้เป็นปีมหามงคลที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทรงครองสิริราชสมบัติครบ80ครบ70ปีเราก็ปฏิบัติธรรมปฏิบัติความดีให้พระองค์ท่านมีพระชนมายุยั่งยืนนานให้ทรงครองสิริราชสมบัติให้ยิ่งยืนนานต่อไปในขณะเดียวกันปีนี้ก็เป็นวันปีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมีพระชนพรรษา84พรรษาพวกเราเข้ามาน้อมใจการปฏิบัติธรรมปฏิบัติความดีเพื่อถวายพระองค์ท่านเป็นการเฉลิมเกียรติพระองค์ท่านด้วยแล้วเราก็จะได้น้อมนำธรรมะเหล่านี้น้อมนำการปฏิบัติเหล่านี้มาชำระจิตใจของตนน้อมนำธรรมะเหล่านี้มาพัฒนาตนพัฒนาครอบครัวพัฒนาชุมชนสังคมของพวกเราจนถึงความสงบสุขของมวลมนุษยชาติซึ่งทำอย่างนั้นได้ก็โดยเช่นเราไปทำบุญถวายเทียนพรรษาถวายผ้าอาบน้ำฝนแล้วก็มีการปฏิบัติธรรมรักษาศีลในเทศกาลเข้าพรรษานี้แล้วก็น้อมนำไปปฏิบัติให้เป็นระยะยาวในชีวิตของเราสืบไป
1: วันอาสาฬหบูชาเช่นในเมื่อเย็นมาถึงแต่รักปีพุทธศาสนิกชนทั้งฝ่ายพระภิกษุสงฆ์และฝ่ายคารวะถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้จุดประทีปทำขึ้นในโลกได้แก่ทรงแสดงพระธรรมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรโปรด ภิกษุปัญจวัคคีย์ในเนื้อหาพระธรรมเทศนาธรรมจักรกับวัตถุสูตรนั้นมีความสำคัญมากเพราะเป็นพระธรรมเทศนาที่ทรงปฏิเสธการปฏิบัติที่สุดโต่งสองประการประการที่หนึ่งคืออัตตกิลมัฏฐานุโยคถือการปฏิบัติทรมานตนด้วยวิธีหลากหลายที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายในภายหลังต่อมาเพราะการถือการปฏิบัติอัตตกิลมัฏฐานุโยคซึ่งเป็นความเชื่อแต่ดั้งเดิมที่มีมาของคำสอนก่อนหน้านี้ก็เป้าหมายของการประพฤติพรหมจรรย์เพื่อถึงที่สุดตามความเชื่อของคนในสมัยนั้นจะต้องมีการประพฤติทรมานตนโดยประการต่างๆเช่นไม่กินอาหารนอนบนพื้นดินใช้เท่าทุรีฉาบทาตัวเดินกระโยชน์บริโภคอาหารเป็นบางมื้อไม่ดื่มน้ำไม่กินปลากินเนื้อเปลือยกายนุ่งห่มน้ำเสือบูชาไฟเสกเวทมนต์คาถาทำพิธีบูชายัญด้วยการฆ่าสัตว์อาบน้ำวันละ3เวลาบูชาดวงอาทิตย์ขึ้นอาทิตย์ตกเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้จึงทรงปฏิเสธข้อปฏิบัติอัตตกิลมัฏฐานุโยค

มันไม่มีทางที่จะทำให้บุคคลที่ยังมีความสงสัยให้บริสุทธิ์ได้นี่ประการหนึ่งเนื้อหาประการที่สองกามสุขันธ์หรือกานุโยคคือการประพฤติหมกมุ่นมัวเมาอยู่กับกามคุณทั้งหลายทั้งห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสถึงกับตั้งเป็นข้อประเด็นย่อชื่อว่าประพฤติตามหลักม.5 ม.5 ในที่นี้ม.ที่1ก็คือมังสะให้บริโภคเนื้อม.ที่2คือมัจฉะให้บริโภคปลาม.ที่3ก็คือเมรยะให้ดื่มเหล้าสุราเมรัยและม.ที่4คือเมถุนคือให้เศร้าเสพเมถุนและม.ที่5คือมาราหมายถึงให้ดูการละเล่นฟ้อนรำขับร้องทัดทรงประดับประดาดอกไม้ของหอมเป็นต้นเมื่อได้ประพฤติปฏิบัติตามม.ทั้ง5นี้ก็จะถึงที่สุดแห่งทุกข์ถึงกับมีรัตติโยรัตติหนึ่งเขาเรียกว่ารัตติวามจาริงสนับสนุนให้สาวกนั้นได้ประพฤติเรื่องการเสพเมถุนมีโบราณสถานที่แกะสลักภาพเมถุนจังว่าที่เราเรียกชื่อว่ากามสุขอยู่ที่วิหารเมืองกาจุระโภผมเคยได้ไปชมมาซึ่งวิหารดังนี้สร้างมาเป็นมีอายุเป็นพันปีตามผนังวิหารนั้นมีจิตรกรรมแกะสลักภาพเศษเมถุนจังวาดซึ่งเขาสอนสาวกในรัตตินี้ให้มัวเมาอยู่กับเรื่องการเศษจังวาดเรื่องโลกเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะบริโภคปลาเนื้อนะดูการเล่นดื่มสุราเมรัยเสพเมถุนสังวาสจบก็ถึงที่สุดหมดฤทธิ์หมดเดชก็นอนแผ่ถือว่าเป็นที่สุดของความประพฤตินะนั่นเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จออกอภินิษกรมใหม่ๆก็ได้เข้าไปประพฤติปฏิบัติตามลัทธิที่นิยมกันในยุคนั้นต่อมาเมื่อพระองค์พิจารณาเห็นว่าไม่ทำให้พระองค์นั้นหมดความสงสัยในการประพฤติปฏิบัติและไม่มากจะทำให้ถึงความบริสุทธิ์ได้เป็นพระองค์จึงทรงปฏิเสธทางทั้งสองอย่างทั้งสองประการและสิ่งที่สำคัญในพระธรรมเทศนาพระธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนี้พระพุทธองค์ได้ทรงจุดประทีปแนวทางปฏิบัติให้แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่เราเรียกกันว่ามัชฌิมาปฏิปทาหรือที่เรียกกันว่าทางสายก

ไม่สุดโต่งไม่ย่อหย่อนให้ปฏิบัติตามทางสายกลางที่ประกอบไปด้วยองค์อริยมรรคหรือทางอันประเสริฐ8ประการคือมีความมีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาการเจรจาชอบสัมมากัมมันตะการงานชอบสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชอบชีพชอบสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติการมีสติหรือการระลึกชอบและสัมมาสมาธิการตั้งใจไว้มั่นชอบเป็นทางสายกลางที่จะนำผู้ปฏิบัติให้เป็นโสการอโรเจและพระองค์ยังได้แสดงต่อไปว่าเมื่อปฏิบัติตามมัชฌิมาปฏิปทานี้เนี่ยไปรู้แจ้งอะไรก็คือไปรู้แจ้งอริยสัจ4นะรู้แจ้งอริยสัจ4คือทุกขอริยสัจสมุทัยอริยสัจนิโรธสัจและมรรคสัจผู้ที่จะปรารถนารู้แจ้งอริยสัจจะทำทั้ง4ประการนี้ต้องเดินตามมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางนี้โดยใช้หลักในการปฏิบัติเพื่อให้รู้แจ้งอริยสัจจะทำทั้ง4ประการด้วยหลักปฏิบัติทั้ง4ประการด้วยหลักปฏิบัติ4ประการคือ1ญาตปริญญากำหนดรู้ทุกข์2ปหานะปริญญากำหนดรักสามสัจฉิกรณะปริญญากำหนดกระทำให้แจ้งแล้วก็4ภาวนาปริญญากำหนดเจริญทำให้เกิดมีขึ้นเมื่อปฏิบัติได้ครบดังกล่าวทั้ง4ประการแล้วจะทำให้เกิดจักขุอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโรโกอุทปาทิคือธรรมจักสุดวงตาเห็นธรรมก็เกิดขึ้นญาณอย่างรู้อริยสัจธรรมทั้ง4ประการก็เกิดขึ้นปัญญาความรู้ทั่วในอริยสัจธรรมทั้ง4ประการก็เกิดขึ้นวิชาความรู้แจ้งในอริยสัจธรรมก็เกิดขึ้นอโรโกความสว่างสวัยดุจดวงประทีปก็เกิดขึ้นในจิตใจของผู้ปฏิบัติดุจดวงประทีปที่เกิดหรือที่จุดขึ้นในที่มืดฉะนั้นพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ได้ฟังธรรมจักกัปปวัตตนสูตรโดยเฉพาะท่านโกณฑัญญะได้รู้แจ้งที่เรียกว่าธรรมจักสุได้ดวงตาเห็นธรรมได้ญาณอย่างรู้ได้ปัญญาได้วิชาได้แสงสว่างในธรรมเกิดขึ้นธรรมจักสุในระดับนี้ก็คือท่านพระอนาคตัญญะได้บรรลุเป็นพระโสดาบันตัดสังโยชน์กิเลส3ประการ

คือสักกายทิฏฐิการยึดมั่นถือมั่นตัวตนว่าเป็นเราเป็นของเราได้เด็ดขาดวิจิกิจฉาหมดความสงสัยในข้อปฏิบัติไอ้ที่ตนปฏิบัติมาในการฝึกทรมานตนนุ่งห่มหนังเสือผิดไม่ถูกศีลปฏิปรมาสวัดศีลพรตที่ประพฤติปฏิบัติกันเช่นการไม่ฉันปลาเนื้อเป็นต้องที่กล่าวมาไว้ข้างต้นหมดไปได้ดวงตาเห็นธรรมจึงทำให้มีจากนั้นจึงได้ขอบรรพชาอุปสมบทเป็นภิกษุองค์แรกในพุทธศาสนาตามที่กล่าวไว้ว่าทำให้พระพุทธพระอัญญาโกณฑัญญะเป็นพุทธสาวกองค์แรกและทำให้พระรัตนตรัยเกิดครบอย่างบริบูรณ์

0: การระดมทุนแบบ crowdfunding คือการระดมทุนจากคนหมู่มากในจำนวนเงินคนละเล็กละน้อยผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งส่วนมากคือเว็บไซต์หรือที่เราเรียกว่า funding portal ค่ะcrowdfunding ที่พบกันทั่วไปแบ่งเป็น4รูปแบบแตกต่างกันไปตามสิ่งตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือ 1. donation based crowdfunding ซึ่งเป็นการระดมทุนในรูปแบบเงินบริจาคซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นความสุขใจเช่น payjay.com 9kn9.com ของมูลนิธิ9คนละ9 2. reward based crowdfunding เป็นการระดมทุนที่ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่จะได้สิทธิเศษหรือได้ของตอบแทนคล้ายๆการพรีออเดอร์สินค้าเช่น kickstarter.com ในต่างประเทศ 3. peer-to-peer lendingเป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ระดมทุนได้เงินและให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนและเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย 4. investment based crowdfunding เป็นการระดมเงินทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นหรือหุ้นกู้ซึ่งเป็นหลักทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทนดังนั้นการระดมทุนในรูปแบบนี้จึงอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และอยู่ในความดูแลของสำนักงานก.ล.ต.ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นผู้ลงทุนก็จะได้รับหุ้นและกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ผู้ลงทุนก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่จ่ายคืนดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ตกลงไว้แต่แรกถ้าเราเป็นกิจการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้ช่องทาง crowdfunding มักจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการระดมทุนด้วยวิธีอื่นๆค่ะด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์จะช่วยให้ลดระยะเวลาการระดมทุนให้สั้นลงเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้ทดสอบตลาดค่ะว่าจะมีคนสนใจสินค้าหรือบริการของเรามากน้อยแค่ไหนให้เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากก่อนที่เราจะเริ่มต้นหรือขยายกิจการค่ะและถ้าระดมทุนสำเร็จนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากกลุ่มทุนหรือผู้ลงทุนรายใหญ่อีกด้วยค่ะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัยทอง

0: รับเชิญคนสำคัญยิ่งของผมนะครับคุณอาข้อมูลคดีสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: พายัคร้าย2490ของเราพร้อมแล้วหรือยังครับที่จะรับภารกิจในครั้งนี
1: ้โอ้โหคุณถ้าผมไม่พร้อมผมก็ไม่มานั่งอยู่ตรงนี้หรอกครับ
2: ถ้าอย่างนั้นลองดูก่อนนะครับ
3: สร้างแฟนเพจเพื่อของเพื่อนและหายอดไลค์ให้ได้อย่างน้อย100ไลค์ให้สำเร็จจากผมมิสเตอร์อาร์
1: โฮสบายอยู่แล้วแค่สร้างแฟนเพจบน Facebook มันของจิ๊บจิ๊บคุณเอ้ย
2: แต่ไม่เท่านั้นครับคุณอาครับต้องแนะนำเพื่อคุณอาให้สร้างแฟนเพจครับยังไม่พอต้องให้ได้100ไลค์ภายใน1ชั่วโมง
1: งั้นผมกลับก่อนละคุณไม่เอา
2: คุณอาอย่าเพิ่งครับเรามีผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำครับคุณอา
1: เขายังชั่ว
2: เสียงสู้ไม่ได้คุณอาเชิญไปเลยครับ
4: มิสเตอร์อาร์ของเราแอบแฝงตัวเข้าไปเป็นเพื่อนบนเฟซบุ๊กของพยัคฆ์ร้าย2490ผู้สูงวัยซึ่งไม่ยอมพ่ายแพ้ต่อเทคโนโลยีเขาจะส่งไลน์ทักทายเพื่อนและอัปเดตเฟซบุ๊กทุกวันไม่เคยขาดฉะนั้นภารกิจนี้ถือว่าไม่เกินความสามารถของเขาอย่างแน่นอน
0: สวัสดีครับผมสวัสดีครับอันนี้ครูพลกฤตนะครับหรือว่าทุกคนเรียกว่าครูพล
5: ยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านปลารักครับจุดประสงค์ตั้งแต่แรกก็คือต้องการส่งเสริมให้เกิดสังคมเรียนรู้จะมีการอบรมธรรมะ มีการสอนภาษาต่างประเทศเรียนเทคโนโลยี
0: นี่เลยครับ
1: จะอยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีครับแล้วครูสอนโซเชียลมีเดียให้กับผู้สูงอายุมาหลายรุ่นหรือยังครับ
5: ตัวผมเองเนี่ยสอนมาประมาณ 4-5 รุ่นนะครับประมาณ8เดือน
1: ยากไหม
5: จริงๆแล้วผู้สูงอายุก็บอกว่าครูสอนมาเถอะเดี๋ยวฉันก็ลืม
0: อ้าวแล้วกัน
2: แล้วสำหรับรายนี้เป็นไงบ้างครับคาดว่า
5: เดี๋ยวเรามาดูกัน
2: เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพยัคฆ์ร้าย2490ของเรานี่จะปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จหรือไม่นะครับพอว่าไงไหวไหม
1: มันก็ต้องพยายาม
2: นี
1: ่ไม่เป็นไรหรอกครับเดี๋ยวก็ลืม
4: ข้อแนะนำในการเล่น Facebook อันดับแรกใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ 2. โหลดแอปพลิเคชัน Facebook ติดตั้งไว้ในเครื่อง 3. ต้องมีอีเมลของตัวเองสำหรับการใช้สมัคร Facebook 4. อย่าลืมแว่นสายตาประจำตัว 5. เตรียมสมุดและปากกาไว้สำหรับจดการใช้งานในคำสั่งต่างๆและสุดท้ายต้องมีความอดทนในการเรียนรู้สิ่งใหม่รวมทั้งหมั่นฝึกฝนในการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กเพื่อให้เกิดความคล่องแคล่วในการใช้เทคโนโลยีด้วยนะครับ
1: ถ้าอยากจะรู้นิดเดียวอ่ะ
0: ครับ
1: เราตั้งเพจเรารับพยัคฆ์ร้าย2490ตั้งขึ้นมาทำไม
2: เพราะมีผลงานอะไรมีรูปหล่อๆมาลงได
1: ้รูปหล่อๆจะเอารูปไหนดีมันหล่อทุกรูปอ่ะ
2: แท็กทีมไวทอง
4: แล้วตอนนี้พยัคฆ์ร้าย2490ของเราก็กำลังจะเดินทางไปเข้าร่วมการฝึกฝนสร้างเพจ Facebook ของสมาคมบ้านปันรักกันนะครับด้านไหนนี่มีแต่คนวัยเดียวกันทั้งนั้นเลย
5: สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามีสมาชิกใหม่2คนนะครับท่านแรกพยัคฆ์ร้าย2490นะครับและอีกท่านหนึ่ง00เป็ดขอเสียงปรบมือด้วยนะครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
6: สว
1: ั
6: สด
1: ี
6: คร
1: ับ
5: ครับวันนี้เราจะเรียนการใช้โซเชียลมีเดียแล้วก็การสร้างแฟนเพจใน Facebook กันนะครับเปิดแอปพลิเคชัน Facebook กันเลย
4: วิทยากรของเราไม่รอช้าครับให้ทุกคนเปิดเพจ Facebook กันเลยทีเดียวพยัคฆ์ร้ายของเราก็ทำหน้างงๆนะฮะดูจะตามไม่ทัน
1: เนี่ยมาแล้วแล้วเรากดอันไหน
5: เข้าไปเลยครับ
1: อ๋อเข้าไปเลยใช่ไหมโอเค
5: การตั้งชื่อ Facebook เป็นการตั้งชื่อที่ตรงประเด็นที่สุดนะครับถ้าเกิดเรามีรายการอันนึงซึ่งเป็นรายการทีวีที่น่าสนใจแล้วก็ตั้งมาเลยนะครับว่าเรารักพยัคฆ์ร้ายไวทองอย่างนี้เป็นต้น
4: หลังจากการตั้งชื่อครับคราวนี้ก็ต้องทำให้เพจดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นต้องฟังวิทยากรกันครับว่าเ ขามีเคล็ดลับอะไรบ้าง

0: แล้วสิ่งที่ต้องมีก็คือรูปที่น่าสนใจสิ่งที่เราทำก็คือว่าเราอาจจะต้องถ่ายรูปนะครับเพื่อเรียกเรตติ้งหรือว่าการแชร์บทความที่มันน่าสนใจนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือมีการเคลื่อนไหวมีการสร้างกระแสอย่างนี้เป็นต้นนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทำให้เพจของเราเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับก็เดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีอินไว้เพื่อนแล้วก็โปรโมทกันนะครับ
1: แล้วตอนนี้ก็มาถึงการโปรโมทเพจกันแล้วนะครับพยัคฆ์ร้าย2490ของเรานี่ดูค่อนข้างซีเรียสเลยทีเดียวต้องการให้ภารกิจนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับตอนนี้มีทั้งสีหน้าที่กังวลก็มีนะฮะโอ้คำถามก็มีค่อนข้างเยอะมีแอบดูคนด้านข้างด้วยและไม่นานครับก็ได้เพจของตัวเองมาครับเรารักพยัคฆ์ร้าย2490ครับเดี๋ยวต่อไปเราก็ไปลุ้นกันว่าจะมีคนมากดไลค์เพจนี้ถึง100คนหรือไม่
2: ครับแล้วตอนนี้เราก็ย้ายจากข้างบนลงมาอยู่ชั้นนี้แล้วอยู่กับทุกคนตอนนี้เรามีเพื่อนใหม่นะครับพ
3: ่อใช่จะอะไรเพื่อนใหม่แต่อยากจะรู้นิดเดียวว่า
2: ครับ
3: เราตั้งเพจเรารักพยัคฆ์ร้าย2490ตั้งขึ้นมาทำไมเพื่อประสงค์อะไร
2: ก็อยากให้มีเพื่อนเยอะๆครับพ่อคุยกันได้ครับพ่อมีผลงานอะไรมีรูปถ่ายหล่อๆเอามาลงได้
3: รูปหล่อจะเอารูปไหนดีมันหล่อทุกรูป
2: เมื่อสักครู่นี้เราอยู่ด้านบนนะครับก็สร้างเพจมาแล้วครับตอนนี้ครับมีคนมากดไลค์เพจของพ่อนี
3: ่30
2: มีคนมาเขียนคอมเมนต์อะไร
3: ไม่ยังไงครับเขียนคอมเมนต์อุ้ยตานี่ผมชอบใจจังเลยใครเขียนเนี่ยพ่อรองหล่อเสมอ
2: ก็คงจะมีคอมเมนต์มาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าตอนนี้ภารกิจของพ่อก็คือพ่อจำได้ไหมครับ
3: ใช่แล้วต้องหาคนเข้ามาเป็นเข้ามาไลค์เราด้วย
2: ร้อยคน
3: ร้อยคนตอนนี้1ชั่วโมงนี่มันกี่เท่าไหร่แล้วเนี่ย
2: ครึ่งชั่วโมงครับเราได้30ครับอีก70ที่เหลือ
3: นี่70ที่เหลือทำไงดี
2: แป๊บเดียวเท่านั้นท่านผู้ชมครึ่งชั่วโมงผ่านไปตอนนี้พ่อรองของเราจากที่เป็นนักเรียนข้างบนลงมาข้างล่างสอนเพื่อนได้แล้ว
3: นี่นะครับนี่ครับ
2: นี่
3: ฮะแล้วเข้าไปที่เป็นแล้วเราก็กดแชร์ไป
2: แชร์ไปนี่มันจะไปขึ้นที่เพื่อนเรา
3: เพื่อนเราจะเห็นเราหมดเจอยังครับเจอยังครับแล้วเราจะเขียนอะไรไปก็ได้เขียนเชิญชวนอะไรก็ได้เขียนไปกันว่าถ้าเห็นคุณลองหล่อช่วยกดไลค์ด้วยนะกดไลค์ได้ยังครับได้ยังครับ
4: ได
3: ้แล้วเหรอครับผมยังไม่ได้เลยฮะ
2: ครับผมตอนนี้เวลาผ่านไป5นาทีแล้วนะฮะยอดคนไลค์เป็นเท่าไหร่แล้วครับอัปเดต37เพิ่มมา7คนโอ้โหแป๊บเดียวเท่านั้น5นาที7คนเป็นไงครับพ่อยากไหมครับผม
3: มันก็ไม่ยากเท่าไหร่นะสนุกนะฮะ
1: ตอนนี้ก็เริ่มสนุกดีครับแต่ถ้าเวลาใกล้หมดแล้วยอดไลค์นี่ยังไม่ถึง100ขึ้นมาแล้วก็ท่าทางจะเครียดนะครับพยัคฆ์ร้าย2490ของเรา
3: อย่ามัวจะกดเพลินนะครับเหลือ5นาที5นาทีวิกฤตเท่าไหร่ตอนนี้เท่าไหร่ครับ
2: 99ครับผม
3: อีก5นาที99ขาดอีกคนแล้วจะเอาที่ไหน
2: ขาดอ
3: ี
2: กคนครับ
3: เอาที่ไหนจะเอาที่ไหนเดี๋ยว008
2: ครับผม
3: คุณน่ะอยู่ข้างผมคุณกดหรือยังคุณน่ะกดหรือยัง
2: คร
3: ับ คุณกดก็ครบแล้วอุตาต้องดื่มน้ำเลย
2: อ่ะกด
3: ปึ้งร้อยพอดีร้อยพอดี
2: ขอเสียงปรบมือให้กับพยัคฆ์ร้ายวัยทองของเราด้วย2490ครับ
3: ขอบคุณครับขอบคุณครับไม่จะจบแต่ผมต
2: ้
3: องปรบมือให้ผู้ที่ร่วมกับเราด้วย
2: ใช่ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณน้องๆแล้วก็
3: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: เพื่อนๆของคุณบ้านนะครับและช่วงหน้าเราไปพบกับห้องวิจัยไว้ทอง
1: โซเชียลเน็ตเวิร์กไม่ว่าจะเป็นการท่องเว็บเล่น Facebook หรือไลน์แชทกับผู้อื่นก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับข้อดีก็คือเป็นคลังข้อมูลความรู้เพราะสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนกันได้โดยอาจจะตั้งเป็นประเด็นคำถามหรือปัญหาให้ผู้อื่นมาช่วยเหลือหาคำตอบให้เราได้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารกับคนอื่นเป็นสื่อนำเสนอผลงานของตัวเองได้ทั้งงานเขียนภาพถ่ายและวิดีโอเป็นช่องทางโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจช่วยคลายเครียดในการหาสาระบันเทิงช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับผู้อื่นขณะที่ข้อเสียก็คือหากเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวมากเกินไปจนอาจถูกผู้ไม่หวังดีนำไปใช้ในทางเสียหายจนเกิดการละเมิดสิทธิ์ได้เป็นสังคมออนไลน์ที่กว้างขวางหากขาดวิจารณญาณอาจถูกหลอกลวงเพื่อจุดประสงค์ร้าย

0: ช่องทางในการขโมยผลงานเพื่อละเมิดลิขสิทธิ์ข้อมูลข่าวสารบางอย่างยากแก่การตรวจสอบหาที่มาและความจริงหากใช้เวลาในการเพ่งจอนานๆจะส่งผลเสียต่อสายตาได้ทำให้เสียเวลาหากใช้งานอย่างไร้ประโยชน์
1: บางวันนี้ปั๊บเขาบอกพ่อกลับบ้านได้เล่นๆเพลินๆเนี่ยเพราะว่าไม่ทันแล้วเดินมาขึ้นรถขับเขามากกทรถข้างหน้าที่วิ่งนำผมอยู่เนี่ยมันเบลอผมก็วิตกจริตฮะเฮ้ยสายตาเราเป็นต้อหรือเปล่าต้อหินหรือต้อกระจกโอ้คิดมากเลยฮะ
2: ช่วงห้องวิจัยไว้ทอง
3: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องวิจัยไว้ทองนะครับช่วงนี้มาพบกับแพทย์ประจำห้องวิจัยแห่งนี้นะฮะอาจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมกายสอนสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
5: สว
4: ั
5: สด
4: ี
5: คร
4: ับ
6: ขอโทษแป๊บนึงนะคะหมอกำลังกดไลค์อยู่เลยค่ะ
3: ครับถ่ายแล้วครับถ่ายแล้ว
7: กดหรือยังครับ
6: กดแล้วค่ะปิ๊ง
7: คุณรู้ไหมว่าคุณหมอเป็นคนที่ไหน
3: ที่ไหนครับ
8: คนอีสาน
6: เอ้าทำไม
3: พอลองทำไม
8: ก็มันคือเป็น101 101หรือเปล่าล่ะ
3: ยอดไลค์ของเราในเพจเรารักพยัคฆ์ร้าย2490 90นะครับ
8: 101ครับ
3: เลขสวยมาก
8: ครับสวยมาก
3: เดี๋ยวรอชั่วโมงหน้าจะขึ้นอีกหรือเปล่า
8: ได้ๆๆเดี๋ย
6: วจะขึ้นแบบเป็นหมื่นไลค์แล้ว
3: ครับเหมือนดารา
8: ครับครับ
6: เป็นไงบ้างคะพยัคฆ์ร้าย2490นะคะได้ไปปฏิบัติภารกิจรอบนี
8: ้ผมก็มึนตึกพอสมควรนะครับคือผมเนี่ยเป็นคนที่ว่าเล่นโพเนี่ยเล่นได้บ้างแต่ถ้าไปลึกๆเนี่ยมันไม่ได้แล้วตรงนั้นแล้วมันไปเข้าสอนเร็วมาก
3: ใช่ใช่
8: แล้วไอเรายังไปอันดับ2เข้าไปนู่นแล้ว5แล้ว
6: ทั้ง2ท่านคะหลังจากไปปฏิบัติภารกิจสำคัญระดับชาติมามิสเตอร์อาร์มีอะไรฝากบอกคะ
9: ยักษ์ร้าย2490ภารกิจที่มอบให้อาจทำให้คุณสอนเพื่อนวัยเดียวกันไม่ได้เต็มที่ผมแอบเห็นว่าตอนนั้นคุณค่อนข้างเพ่งใช้สายตาพอสมควรผมขอให้คุณปรึกษากับคุณหมอเรื่องดวงตาด้วยและกันนั้นผมขอชมเชยว่าคุณปฏิบัติภารกิจได้อย่างยอดเยี่ยมมาก
3: ขอบคุณมากมากนะครับมิสเตอร์อาร์ครับขอบคุณครับ
8: เขารู้ความลับเราคงจะเห็นเราเพ่งมาก
6: ค่ะ
8: จริงๆนะคุณหมอครับผมก็มีปัญหาคืออย่างผมได้ชอบเป็นคนชอบเล่นโทรศัพท์มากวันวันผมไม่ห่วงใครเลยนะผมไปอยู่กองถ่ายรอ3ชั่วโมง4ชั่วโมงผมก็ไม่สนผมนั่งเล่นบางวันนี่ปั๊บเขาบอกพ่อกลับบ้านได้เล่นๆเพลินๆน่ะเพราะว่าไม่ทันแล้วเดินมาขึ้นรถขับเขามากทรถข้างหน้าที่วิ่งนำผมอยู่เนี่ยมันเบลอผมก็วิตกจริตฮะเฮ้ยสายตาเราเป็นต้อหรือเปล่
3: า
8: ต้อหินหรือต้อกระจกโอ้คิดมากเลย
3: คร
8: ับจริงๆแล้วมันเกิดจากอะไรคุณหมอครับ
6: จริงๆแล้วนี่นะคะหน้าจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พวกนี้รวมทั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนอย่างที่พยัคฆ์ร้าย2490ใช้เนี่ยนะคะมันมีผลต่อสายตาทั้งนั้นจากการที่เราเพ่งหน้าจอเป็นระยะเวลานานๆนะคะมีผลต่อดวงตาในแง่ที่หนึ่งตาแห้งพอตาแห้งก็จะเกิดการมัวของสายของตาเกิดขึ้นแสบตาน้ำตาไหลจากการที่เราเพ่งจอแล้วเราไม่ค่อยได้กระพริบตาทำให้เกิดตาแห้งนะคะอันที่สองก็เกิดการเพ่งของดวงตามากๆมันทำให้กล้ามเนื้อตาเนี่ยอ่อนล้าค่ะนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีผลต่อเนื่องทำให้เกิดอาการตาสายตาสั้นด้วยถ้าเกิดทำเป็นในเด็กอะไรแบบนี้ค่ะ
3: นั่นหมายถึงว่าทุกเพศทุกวัยถ้าใช้สายตานานๆกับสิ่งพวกนี้
6: ใช่มีผลต่อดวงตาทั้งนั้นนอกจากดวงตาแล้วนะคะยังมีผลเกี่ยวกับพวกกล้ามเนื้อต่างๆอีกด้วย
3: โอ้แล้วครับ
6: ใช่ค่ะบางที
3: เกี่ยวยังไงครับ
6: เกี่ยวค่ะเพราะว่ากล้ามเนื้ออย่างเช่นบริเวณคอบ่าไหล่นะคะหรือว่าปวดศีรษะจากการที่เราเพ่งเป็นระยะเวลานานๆคอนี่ก็เกร็งอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งนานๆนะคะแล้วไม่ใช่คอบ่าไหล่หลังเองอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งเป็นระยะเวลานานแล้วมักจะผิดท่านะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยข้อนะคะอย่างที่เวลาเรากดเนี่ยข้อนิ้วมือนะคะข้อมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะ

0: ู่ในท่าใดท่าหนึ่งครั้งเป็นระยะเวลานานๆทำให้เกิดอาการปวดอาการชาของมือข้อมือได้
1: ถ้าอย่างนั้นเราไม่ควรใช้เครื่องพวกนี
2: ้ติดต่อการติดต่อ
0: เป็นระยะเวลานานจริงๆเขาแนะนำว่าการดูแลตาที่เหมาะสมก็คือใช้20นาทีพัก20วินาที
1: 20วินาท
0: ีแล้วก็มองไกลไปสัก20เมตรเป็นเลข20
1: ช่วงนี้ผมเห็นผู้สูงวัยหลายท่านนะครับก
0: ็
1: คุยกับเพื่อนอยู่หน้าจ
0: อ
1: ไวมากเลยแล้วก็ใช้เวลาค่อนข้างนานแม่ผมเองเนี่ยก็คุยกับบ้านก็คุยกับเพื่อนละไม่ว่าไลน์ไม่ว่าเฟซบุ๊กนะ
0: ค่ะค่ะ
1: มีอะไรแนะนำท่านพวกนี้ไหมฮะ
0: แนะนำอันที่หนึ่งนี่นะคะก็คือชื่นชมที่ท่านเนี่ยอยากเรียนรู้เทคโนโลยีแบบกระตุ้นสมองไม่ให้สมองเสื่อมนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าพึงระวังเรื่องโรคเกี่ยวกับดวงตาโรคของกล้ามเนื้อและข้อจากการที่เราอยู่ในท่าเดิมๆมากเกินไปแล้วมันผิดท่านะคะแล้วก็อันที่3อ้วนค่ะ
2: อ้วนได้ยังไงครับ
0: อ้าวก็เพราะเราไม่ได้มีการกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายค่ะนั่งอยู่กับจอเป็นระยะเวลานานๆเวลาหลายชั่วโมง
1: บางคนไม่พอเคี้ยวด้วย
0: เคี้ยวด้วยคุยด้วยสิ่งที่ออกกำลังกายมากเป็นนิ้วมือไม่ใช่ร่างกายนะคะนะคะและอันสุดท้ายคือสังคมค่ะถึงแม้ว่าเราจะยังมีสังคมกับเพื่อนที่อยู่ห่างไกลอย่างดีสนิทใกล้ชิดแต่กับคนรู้ใจในบ้านเนี่ยมันอาจจะเหินห่างได้ระดับหนึ่งเลยนะคะ
2: ใช
0: ่ค่ะแล้วฝากไว้อันสุดท้ายนะคะถ้ามีความผิดปกติเกี่ยวกับสายตาและการมองเห็นแนะนำรีบพบจักษุแพทย์ค่ะค่ะโดยสรุปภารกิจที่สำคัญของพยัคฆ์ร้าย2490วันนี้นะคะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
2: ขอบคุณ
0: นะคะ
1: และทางรายการนะครับในเมื่อสำเร็จแล้วเราก็มีประกาศนียบัตรมาให้พ่อรองข้อมูลคดีของเรานะครับ
2: โอ้โหแม่ขอบคุณครับขอบคุณครับ
3: มีใบประกาศแล้วนะ
1: แล้วมาพบกันใหม่ในภารกิจหน้านะครับกับรายการพยัคฆ์ร้ายไว้ทอง
0: สวัสดีครับ
1: เดี๋ยวเราไปครบ
4: และช่วงหน้าครับ
1: 42ขอเสียงปรบมือให้กับพยัคฆ์ร้าย2490ของเรานะครับตอนนี้ภารกิจสำเร็จลุโอเคขอที่ครับขอเสียงปรบมือให้กับพยัคฆ์ร้ายมุ่งขอที่ยังไงก็ผ่านอยู่แล้วอย่างถ้าอย่างยิ่งผ่านไปอ่ะแค่ไม่กี่วันนะครับ
2: ครับ
1: โทษทีไม่ใช่ไม่กี่วันแป๊บเดียวใช่ไหมกำลังจะพูดถึงไอ้กดไลค์มันผ่านไม่ได้ชั่วโมงเดียว
2: ขอบคุณครับหมอครับขอบคุณครับ
1: แล้วเราก็มาพบกับรายการพยัคฆ์ร้ายไวทองได้ใหม่ในช่วงหน้านะครับไม่ใช่ครับ
5: นิทานเรื่องพ่อแม่สอนหนูรู้จักใช้เงินสวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าวทุกเช้าหนูตื่นขึ้นมาเห็นคุณพ่อแต่งตัวไปทำงานเอ๊ะทำไมคุณพ่อต้องไปทำงานคะ
6: เราต้องหาเงินเพราะเงินไม่ได้งอกมาจากต้นไม้ถ้าเราขยันทำงานเราก็จะได้เงินเยอะๆไงล่ะ
5: แล้วทำไมเราต้องมีเงินเหรอคะ
6: เราต้องมีเงินมาใช้จ่ายสิ่งที่จำเป็นอย่างค่ากับข้าวค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าขนมของต้นข้าวยังไงล่ะ
5: คุณพ่อให้เงินค่าขนมหนูทุกๆวันจันทร์แถมหนูยังได้เงินพิเศษถ้าหนูเป็นเด็กดีช่วยแม่ทำความสะอาดห้องนวดบ่าให้พ่อหรือให้ออกไปซื้อของหนูก็ทำได้วันนี้คุณแม่ให้เงินหนู50บาทไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้คุณพ่อแค่ซื้อของเองหนูทำได้สบายมากระหว่างทางหนูเห็นรถเข็นขายไอติมหนูอยากกินไอติมก็เลยเอาเงินที่แม่ให้ไปซื้อไอติม20บาทหนูเหลือเงิน30บาทพอไปถึงร้านหนูตกใจมากแม่ค้าบอกว่าก๋วยเตี๋ยวราคา40บาทแต่หนูมีเงินแค่30บาทหนูเลยซื้อก๋วยเตี๋ยวไม่ได้หนูเสียใจคุณพ่อไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวและหนูก็ไม่ได้เงินพิเศษหนูขอโทษทีหลังลูกต้องเอาเงินไปซื้อของที่จำเป็นก่อนแล้วถ้ามีเงินเหลือค่อยไปซื้อของที่อยากได้นะจ๊ะคุณแม่สอนให้หนูแบ่งเงินค่าขนมที่ได้มาหยอดใส่กระปุกสีสวยทุกๆวันทุกสิ้นเดือนคุณแม่ก็จะพาหนูไปฝากเงินที่ธนาคารหนูสงสัยว่าแล้วเราเอาเงินมาฝากธนาคารทำไมคะ
7: เพราะธนาคารจะให้เงินเพิ่มเป็นการขอบคุณ
5: เราเรียกเงินเพิ่มนี้ว่าดอกเบี้ยยังไงล่ะจ๊ะวันก่อนหนูเห็นตุ๊กตาของเพื่อนน่ารักมากคุณพ่อคะหนูอยากได้ตุ๊กตาบ้างจัง
6: เรามาช่วยกันเก็บเงินกันเถอะแล้วพ่อจะช่วยหยอดกระปุกให้เท่ากับที่หนูหยอดด้วยนะ
5: หนูอยากมีเงินกระปุกเยอะๆทุกวันหนูเลยอดทนไม่กินขนมพ่อกระปุกเต็มหนูทุกกระปุกแล้วช่วยนับเงินกับพ่อโอ้โหมีเงินตั้ง500บาทเย้ซื้อตุ๊กตาได้แล้วยังเหลือเงินอีกตั้ง200บาทดีใจด้วยนะจ๊ะที่ได้ตุ๊กตาแล้วแต่หนูก็ต้องเข้าใจนะว่าคุณพ่อช่วยหนูเก็บเงินแบบนี้ไม่ได้ทุกครั้งเพราะบางครั้งคุณพ่อก็มีค่าใช้จ่ายฉุกเฉินงั้นหนูจะตั้งใจหยอดกระปุกจะได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ยามฉุกเฉินได้ค่ะตอนนี้ต้นข้าวหยอดกระปุกหยุดทุกวันค่ะต้นข้าวภูมิใจทุกครั้งที่เงินเต็มกระปุกได้ซื้อของที่อยากได้และสะสมไปเข้าธนาคาร
6: โอ้โหต้นข้าวมีเงินในบัญชีเยอะแยะเลย
5: แม่ภูมิใจในตัวลูกนะจ๊ะเพื่อนๆประหยัดเงินแล้วมาหยอดกระปุกอย่างต้นข้าวกันนะคะบาย
6: กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยใส่ใจการออม
7: พลังแสงทะลุมิติ
8: โอ้โหนี่มันนอกโลก
9: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
7: ้พลังแห่งความคิด
9: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา funding portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถ

มายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

เวลาของความสุขของคนในครอบครัวนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันแต่เพียงแค่มีเวลาให้กันและกันก็เพียงพอแล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าวันหนึ่งนะครับแม้คนที่รักกันแต่เหมือนไม่รู้จักกันหรือไม่เข้าใจกันแล้วเราจะอยู่ด้วยกันอย่างไรครับ

0: ากวันหนึ่งเราตื่นขึ้นมาพร้อมกับความทรงจำบางส่วนที่หายไปจะเกิดอะไรขึ้นครับไม่อยากจะคิดเลยนะครับว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างไรในโลกที่ไร้ความทรงจำครับมีผู้ป่วยกลุ่มหนึ่งครับที่ต้องทนทุกข์ทรมานกับความทรงจำที่ไม่สมบูรณ์และทำให้การดำเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไปรวมถึงกระทบต่อคนรอบข้างด้วยภาวะที่ผมกำลังพูดถึงนี้ก็คือภาวะสมองเสื่อมครับภาวะนี้ไม่ใช่เพียงแค่จำอะไรไม่ได้เท่านั้นนะครับแต่ยังมีรายละเอียดต่างๆอีกมากมายที่เราควรจะรู้เท่าทันเพื่อป้องกันคนที่เรารักไม่ให้ประสบกับภาวะสมองเสื่อมนี้ครับและนี่คือรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจและเข้าถึงภาวะสมองเสื่อมในทุกๆมิตินะครับเพื่อที่เราจะได้มาช่วยกันปลดล็อกสมองเสื่อมกันครับจากนี้ไปเราจะได้ยินคำว่าสมองเสื่อมกันในรายการมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วคนส่วนใหญ่จะเข้าใจความหมายของภาวะสมองเสื่อมนี้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของเขากันครับ
1: เคยได้ยินมาบ้างครับ
2: อ๋อก็เคยรู้จักมาบ้างอะค่ะที่แบบหลงๆลืม
3: ๆก็เคยได้ยินมาบ้างครับ
4: รู้จักค่ะ
2: รู้จักค่ะ
1: ตอนแรกอาจจะเริ่มจากการหลงลืมเล็กน้อยในบ้านก่อนนะครับแล้วอาการจะค่อยหนักขึ้นบางทีก็จะจำลูกหลานไม่ได้หรืออารมณ์ก็จะเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยครับส่วนข่าวสารก็เหมือนเคยเห็นตาม Facebook นะครับว่ามีเหมือนคุณพ่อของเจ้าของเฟซบางท่านเขาอยู่ในบ้านแล้วพอลูกกลับมาเนี่ยเขาก็หายไปลูกออกประกาศตามหาอะไรเงี้ยครับก็อาจจะอาการกำเริบครับเพราะลืมว่าเขาอยู่ที่ไหนแล้วก็เหมือนอาจจะสับสนอยู่โดยหาทางกลับบ้านไม่ได้ครับ
2: จะเป็นในคนที่แบบว่ามีอายุนิดนึงหรือว่าแบบมีอายุมากก็จะเห็นบ่อยก็จะมีแบบว่าหลงลืมบางครั้งลืมว่าตัวเองเป็นใครลืมชื่อตัวเองแล้วก็จะเห็นแบบว่าตามหน้าหนังสือพิมพ์อะค่ะที่ประกาศแบบว่าคนมีอายุหน่อยหายอันนี้ก็เดาว่าน่าจะเป็นจากภาวะสมองเสื่อม

0: ทำให้จำไม่ได้ว่าตัวเองเป็นใครบ้านอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ในความคิดผมว่าน่าจะเป็นแบบเหมือนจำเคยจำสิ่งนี้ได้แล้วก็ลืมหรือว่าอาจจะเป็นอารมณ์ที่แบบสมมุติว่าตอนนี้ผมคุยกับพี่อยู่แต่ว่าพอเดินไปอีกแป๊บนึงก็อาจจะนึกไม่ออกว่าเอ๊ะเมื่อกี้ทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าจริงๆมันก็ได้หมดนะเพราะว่าเหมือนคือสมองมันก็ต้องมีการพัฒนาเรื่อยๆใช่ไหมครับแล้วคือถ้าสมมติอย่างในวัยอย่างเราอย่างเงี้ยมันเด็กอยู่แต่ว่าการพัฒนาของสมองอย่างเช่นเราไม่ได้มีการฝึกทำอะไรต่างๆบ่อยๆมันก็อาจจะมีอาการลืมขึ้นมาได้หรือแบบเราว่างงานนานๆอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้มีการรับสมองบ่อยๆก็ผมว่าก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นได้นะ
2: ก็ส่วนใหญ่เป็นคนสูงอายุนะคะที่เป็นก็จะหลงๆลืมๆแล้วทำอะไรแล้วก็จะจำไม่ได้ผู้ป่วยที่เจอก็คือคุณปู่อะค่ะเข้าไปอื่นในห้องครัวแล้วก็ลืมว่าตัวเองเข้าไปแล้วก็โทษหลานว่าหลานเป็นคนทำก็พยายามเข้ากับแกให้ได้อะค่ะเพราะว่าแกก็ย้อนเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกรอบนึงแต่ก็สร้างปัญหาเหมือนกันนะ
3: ค่ะก็จากประสบการณ์ส่วนตัวนะคะก็จะมีคุณย่าค่ะที่เป็นโรคอัลไซเมอร์อยู่แล้วก็คือท่านก็จะมีอาการก็คือจะค่อนข้างที่จะมีอาการตื่นกลัวกับคนแปลกหน้าหรือตื่นกลัวคนใหม่ๆค่ะก็จะไว้ใจแต่คนที่ดูแลใกล้ชิดแล้วก็จะมีอาการก็คือชอบถามคำถามเดิมๆบ่อยๆซ้ำๆค่ะก็ถามว่ากินข้าวหรือยังก็อีก10นาทีอีกแป๊บนึงก็ถามมาเดิมๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะซ้ำๆอยู่อย่างเงี้ยก็จะเหมือนกับว่าจำไม่ได้ว่าตัวเองเป็นใครอย่างเงี้ยก็จะแบบหลงๆลืมๆแต่ว่าถ้าเกิดให้เล่าว่าชอบจำได้ว่าเนี่ยเคยนั่งเรือมาจากจีนกับคนนี้นะก็จะพูดอย่างเงี้ยค่ะเดิมๆจะทำพอเห็นคนแก่คนเนี้ยเห็นเพื่อนเขาจะนึกออกแต่ถ้าเป็นเราอย่างเงี้ยว่าเราคือใครเป็นลูกหลานเขาจะจำไม่ได้ใช่ค่ะ
4: แล้วคุณผู้ชมล่ะครับเข้าใจภาวะสมองเสื่อมอย่างที่พวกเขาบอกกันหรือเปล่าครับแต่เท่าที่ฟังดูยังมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมกันอยู่มากทีเดียวนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามว่าสมองที่ทำให้เรามีชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่านั้นเมื่อเสื่อมไปแล้วเราจะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไรครับ

0: ลายคนคิดว่าวัยเรียนเป็นวัยที่ต้องใช้สมองมากนะครับเป็นวัยที่จะฉลาดหรือไม่จะดีหรือร้ายอย่างไรขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูของพ่อแม่หรือการได้รับโอกาสในการศึกษาเล่าเรียนอย่างไรครับและเมื่อเราเติบโตขึ้นสู่วัยทำงานเราก็ยังต้องใช้สมองตลอดเวลาสมองจะยังคงทำงานให้เราต่อไปได้นานแค่ไหนภาวะสมองเสื่อมจะเหมือนกับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสื่อมหรือไม่บางอย่างก็ยังพอซ่อมแซมและใช้ต่อได้แต่อุปกรณ์บางอย่างเมื่อเสื่อมก็ใช้การไม่ได้เลยแล้วสมองจะเป็นแบบไหนกันทีนี้เราลองไปดูตัวอย่างจากครอบครัวนึงครับที่เป็นเหตุการณ์จำลองจากเรื่องจริงนะครับที่ต้องมาเจอประสบการณ์ที่คาดไม่ถึงทีเดียวครับ
1: ตุ๊กมาชิมแล้วแม่คิดหมูทอดสูตรใหม่จ้ะลูก
2: จัดมาเลยค่ะคุณแม่ครัวหัวปลาน่าทานจังเลยค่ะรสชาติเหมือนผัดกะเพราเลยค่ะแม่แซ่บมาก
3: แหมลิ้นเราเนี่ยใช้ได้เลยนะก็หมูทอดสูตรใหม่รสผัดกะเพราไงจ๊ะ
2: เยี่ยม
3: ทานเยอะๆเลยจ้ะลูก
2: ค่ะไม่ทานด้วยกันสิคะ
3: จ้าเดี๋ยวมีน้ำพริกกะปิอีกนะจ๊ะแล้วก็ผัด

0: หนูโชคดีจังมีแม่ชอบคิดเมนูอาหารใหม่ๆแต่จานนี้หวานไปนะคะ
1: หวานไปเหรอ
0: ค่ะ
1: แม่คงชิมตอนที่มันร้อนน่ะก็เลยไม่รู้สึกว่าหวาน
0: แกงนี้ก็เค็มไปค่ะ
1: จริงเหรอหรือว่าแม่คงแก่แล้วลิ้มก็เลยไม่รู้รส
0: แต่ไม่เป็นไรค่ะผัดกะเพรานี้มันจืดกินคู่กันคงพอดี
2: คุณอรุณีเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ชอบดัดแปลงคิดสูตรทำอาหารแปลกๆใหม่ๆให้แก่ครอบครัวเสมอโดยมีคุณตุ๊กซึ่งเป็นลูกสาวคอยติชมสูตรอาหารใหม่ๆให้เสมอแม้ว่าในระยะหลังรสชาติของอาหารจะเพี้ยนไปจนกลายเป็นเสียรสชาติในบางครั้งคุณตุ๊กก็ไม่เอะใจอะไรคิดเพียงแต่ว่าแม่ก็แค่ทดลองทำอาหารสูตรใหม่ๆแค่นั้นเอง
0: แปลกๆ
3: แปลกอะไรอ่ะแม่ก็ว่าอร่อยนะ
2: แม้เมื่อคุณอรุณีเริ่มจำที่วางของไม่ได้หาของไม่เจอบ่อยครั้งแต่คุณตุ๊กก็คิดเพียงว่าเป็นอาการหลงลืมของคนวัย70ปี
3: หาอยู่พอดีเลยเนี่ยหาอยู่ตั้งนานเนี
2: ่
3: ย
2: และแม้ถึงขั้นลืมต้มน้ำทิ้งไว้บนเตาแต่กลับบอกว่าไม่ได้เป็นคนต้มน้ำคุณตุ๊กก็ยังคิดว่าเป็นอาการหลงลืมตามวัยเช่นกัน
3: แม่ไม่ได้ทำ
0: แม่ไม่ได้
3: ต้มน้ำ
0: แม่ไม่ทำแล้วเขาจะทำคะ
2: คุณตุ๊กปล่อยให้ความผิดปกติของคุณแม่เกิดขึ้นนานถึง2ปีจนคุณอรุณีมีอาการหนักขึ้นถึงขั้นมีอาการหลอนว่ามีคนมาขโมยของและเริ่มทะเลาะกับคนในบ้านสิ่งที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของครอบครัวเป็นอย่างมาก
3: เฮ้ยแต่วันก่อนนะแม่เห็นใครก็ไม่รู้อ่ะมันย่องเข้ามาเปิดเก๊ะแม่คุณตุ๊กเป็นขโมยแน่ๆเลยอ่ะ
2: คุณตุ๊กจึงเริ่มยอมรับว่ามารดาของเธอมีอาการผิดปกติควรเข้ารับการรักษาและเมื่อพามารดาไปพบแพทย์คุณตุ๊กจึงเริ่มรู้จักกับคำว่าสมองเสื่อมจากเรื่องราวของคุณตุ๊กนะครับที่คิดว่าคุณแม่มีอาการหลงลืมตามวัยแล้วปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปถึง2ปีโดยไม่ได้ทำอะไรเลยจนคุณแม่มีอาการมากขึ้นถึงขั้นอาการหลอนนะครับคิดว่ามีคนขโมยขึ้นบ้านจนครอบครัวอยู่ไม่เป็นสุขเราลองไปฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอาการนี้กันครับ
4: ถ้าเราทบทวนกันว่าเมื่อกี้เนี่ยเราเห็นอะไรบ้างนะคะอันที่พูดชัดๆออกมาเลยเห็นชัดๆเลยก็คือเรื่องของการทำอาหารซึ่งมีรสชาติเปลี่ยนไปหรือแม้แต่บางทีเป็นอาหารที่กลบเกลื่อนกันไปว่าสูตรใหม่นะคะว่าสูตรใหม่ทำให้คนรู้สึกว่าอาจจะใช่หรือไม่ใช่นะคะอ๋อคงทำสูตรใหม่มันก็เลยรสชาติเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่รสชาติเดิมของอาหารอย่างนั้นที่เราเคยกินจนกระทั่งว่าต่อไปเนี่ยเขาก็เริ่มมีอาการทำอะไรซึ่งเป็นการทำโดยตั้งใจแล้วก็กลับลืมหมดจดหมดสิ้นเลยถ้าหากว่าใครเห็นตั้งน้ำไว้แล้วก็จำไม่ได้จนกระทั่งหม้อไหม้ขนาดนั้นแล้วบอกว่าตัวเองไม่ได้ตั้งเนี่ยนะคะอาจารย์ว่าคนที่ใกล้ชิดก็คงจะไม่อยากให้ทำกับข้าวแล้วล่ะเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรขึ้นมากำลังทำกับข้าวอยู่สะกิดอะไรขึ้นมาออกไปแล้วก็ลืมไปเลยว่าตัวเองตั้งกระทะไว้บนเตามันอาจจะเกิดอันตรายร้ายแรงอย่างอื่นขึ้นมาได้อย่างนี้เราก็บอกว่าคนไข้เนี่ยมีแนวโน้มเยอะที่จะเป็นสมองเสื่อมในประสบการณ์ของอาจารย์พบว่ากว่าที่ครอบครัวจะพาผู้ป่วยมาหาอาจารย์ส่วนใหญ่มักจะมีระยะเวลายาวนานเท่าที่อาจารย์ประมวลได้นะคะหลายรายเนี่ยก็บอกว่ามีความรู้สึกว่าคิดว่าสูงวัยแล้วก็ต้องเป็นอย่างนี้ง่ายๆบอกแก่แล้วก็ลืมบ้างประมาณนั้นนะคะซึ่งอาจารย์คิดว่ามันเป็นกลไกของการปกป้องตัวเองทั้งผู้ป่วยแล้วก็ทั้งครอบครัวเลยผู้ป่วยก็คิดว่าเอ้ยเราคงไม่เป็นไรนะคือไม่อยากเป็นว่างั้นเถอะปกติแล้วเนี่ยเราก็จะพบว่ากว่าที่คนไข้และครอบครัวจะมาถึงมือหมอนะคะก็เป็นเวลาหลายปีมีน้อยรายนะคะที่มาเร็วแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นเวลาเป็นปีนะคะ1ปี2ปีนี่ยังถือว่าน้อยนะบางทีอาจารย์ยังเจอ5 6 7ปีเลยทำไมหรืออาจารย์พบว่าทั้งสองส่วนเลยค่ะทั้งตัวผู้ป่วยเองก็รู้สึกว่าฉันไม่น่าจะเป็นนะอาจพยายามคิดเข้าข้างตัวเองว่าคงไม่ใช่ญาติเองก็เหมือนกันเลยคิดว่าอาจจะไม่ใช่อาจจะเป็นเพราะว่าสูงวัยอย่างเดียวไม่น่าจะเป็นสมองเสื่อมหรืออะไรมากมายเนาะ
2: ผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมแต่ละรายนะครับจะมีอาการแรกเริ่มแตกต่างกันไปทีนี้เราลองไปฟังญาติของผู้ป่วยกันบ้างนะครับว่าจะมีอาการอะไรอีกบ้างที่ไม่คิดว่าจะนำไปสู่ภาวะสมองเสื่อมครับ
5: สิ่งแรกที่เห็นประจำเลยก็คือถ้าเราจะพูดหรือจะถามอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะเขาไม่สามารถที่จะสื่อสารเราออกมาเป็นคำพูดได้ก็จะแรกๆก็มีหงุดหงิดบ้างแต่คือในเมื่อจริงๆคือไม่ใช่คนใจเย็นนะคะก็แบบโมโหแบบแม่ทำไมแม่จะเอาอะไรทำไมไม่บอกจะเอาอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมีอาการอย่างแม่เคยเป็นคนที่ทำกับข้าวอร่อยรสชาติอาหารนี่จะเปลี่ยนเลยแล้วบอก

0: ำไมเหรอคะแม่แม่มันเป็นอะไรทำไมมันถึงแปลกอะไรได้ขนาดนี
1: ้ตอนแรกพี่สาวก็คือว่าขับรถไปที่ไปซุปเปอร์มาร์เก็ตด้วยกันเสร็จแล้วตัวพี่สาวเนี่ยอยากให้พี่เต้เนี่ยไปซื้ออาหารให้สุนัขทานเสร็จแล้วพอไปซื้อเสร็จตัวแกก็ขับรถกลับบ้านเลยแล้วพอเราก็เอ๊ะหายไปไหนถามรปภ รปภรถก็ออกไปแล้วพี่ก็เลยเออสงสัยเขาคงกลับบ้านไปก่อนพี่ก็เลยกลับไปบ้านเขาบอกว่าจำได้ไหมว่าเรามาด้วยกันเขาบอกว่าจำไม่ได้อะไรเงี้ยบอกเนี่ยเธอใช้ให้เราไปปลาแซลมอนอะไรเงี้ยเขาบอกเหรออ๋อฉันรอนานฉันเลยแกล้งทิ้งเธอแต่เขาไม่ได้รู้สึกอะไรอะค่ะ
2: โอ้คุณแม่ชอบมาขอเงินเหมือนเด็กๆวิ่งตามมานึกว่าจะมากอดขอเงินหน่อยค่ะจะไปซื้อขนมซึ่งคุณแม่เป็นคนมีศักดิ์ศรีมากจะไม่ขอเงินลูกนะคะแล้วอยู่ๆก็มาอยากได้เงินแล้วจะเก็บขยะคุณแม่จะไปเที่ยวเก็บกระป๋องกระแป้งกระป๋องอะไรเป็นร้อยร้อยใบเป็นร้อยร้อยชิ้นบางทีไปเก็บขยะนอกบ้านเอามาล้างเอามาเก็บเป็นพฤติกรรมที่เขาไม่เป็นมาก่อนนะคะไม่เฉลียวใจก็นึกว่ามันแปลกคนก็บอกว่าเป็นคนแก่สังเกตดูคนแก่หลายๆบ้านก็จะมีบ้านที่รกเพราะชอบเก็บของค่ะก็เลยนึกว่าเออคงไม่เป็นอะไรคงคนแก่
3: คุณผู้ชมครับลองสังเกตคนในครอบครัวกันดูบ้างไหมครับว่ามีอาการเหมือนหรือคล้ายกับอาการในกรณีตัวอย่างนั้นอย่างไรกันบ้างและถ้ามีอาการแบบนั้นจะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไรครับ
4: อาการที่ไม่ปกติซึ่งอาจารย์เจอได้ยินมาบ่อยๆนะคะเช่นเคยบริหารจัดการกิจการต่างๆได้สลับซับซ้อนจัดการได้อย่างราบรื่นแต่กับขาดตกบกพร่องไปอีกอันที่เจอนะคะก็คือคนไข้หลงทางแม้ในที่คุ้นเคยที่คุ้นเคยนี่อาจจะไม่ได้ไปทุกวันนะแต่ว่าอาจจะไปสม่ำเสมออย่างเช่นไปรับบำนาญตั้งแต่อายุ60ปีรับกันทุกเดือนมาเป็นเวลา20กว่าปีคราวนี้ก็ไปที่เดิมห้องรับบำนาญก็อยู่ที่เดิมแต่หาไม่เจอนะคะคือพอไปปุ๊บเนี่ยเลี้ยวไม่ถูกมันไม่กระจ่างซะแล้วว่าจะต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอย่างไรอีกกลุ่มหนึ่งที่เจอได้เจอบ่อยในคนไข้ที่เป็นสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์เนี่ยก็คือเรื่องของความผิดปกติทางด้านภาษาคนไข้อาจจะหาคำพูดหรือหาศัพท์ลำบากอยากจะกินแกงอะไรเรียกชื่อแกงไม่ถูกอยากจะได้ของอย่างนี้บอกไม่ถูกอยากได้กล้องถ่ายรูปเรียกไม่ถูกว่าเป็นกล้องถ่ายรูปนะคะกว่าจะสื่อสารกับญาติได้คนไข้จะใช้ลักษณะการพูดที่เป็นอ้อมๆว่าไอ้กล่องๆที่อันนั้นน่ะที่เรานั่นไปแล้วเราเก็บภาพได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งกว่าคนจะเข้าใจได้ก็ใช้เวลาแต่จะไม่หลุดคำว่ากล้องถ่ายรูปออกมาหรือบางทีจะเรียกทีวีไม่ถูกเรียกเป็นไอ้ตู้ฉายหนังอย่างเงี้ยค่ะแล้วต่อไปคนไข้ก็จะมีปัญหาเรื่องของการใช้ภาษามากขึ้นเรื่อยๆคนไข้หลายคนจะมีลักษณะของการจอสมาธิกับสิ่งใดๆได้ไม่ค่อยดีเรียกว่าสมาธิสั้นแหละคือคุยกันอยู่เรื่องนี้ไปอีกเรื่องหนึ่งแล้วไปอีกเรื่องหนึ่งแล้วแล้วก็จำไม่ได้ว่าไอ้เรื่องเมื่อกี้ที่เราพูดกันอยู่เนี่ยเป็นอย่างไรอันนั้นก็จะเจอได้เหมือนกันนะเราพูดถึงเรื่องปัญหาความจำอยู่แล้วนะคะว่าจะลืมสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ของที่เกิดขึ้นใช้เวลาระยะยาวแล้วก็ที่ร่างกายบันทึกให้เราเลยเนี่ยกับจำไม่ได้นะนอกจากนี้ยังมีอาการทางจิตทางประสาทที่เจอได้เหมือนกันเช่นเห็นภาพหลอนหรือคนไข้หลงผิดคิดว่าคนนี้จะมาทำร้ายหรือว่ากลัวว่าจะมีคนมาเอาของไปคนมีคนมาจับตัวลักตัวไปนอกจากนี้คนไข้ยังอาจจะมีเรื่องของการแต่งตัวพฤติกรรมบุคลิกภาพที่เปลี่ยนไปอาจจะหยาบคายอาจจะมีอารมณ์ที่รุนแรงแม้ในเรื่องที่ไม่สมควรเรื่องเล็กน้อยเรื่องเล็กเดียวนิดเดียวแต่ว่าทำเหมือนกับเป็นเรื่องใหญ่โตด่าแล้วด่าอีกนะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่เจอได้นะคะหลายอย่างที่เกิดขึ้นได้แต่อย่างน้อยของพวกนี้ต้องเกิดขึ้น2และรุนแรงจนกระทั่งกระทบกับอาชีพและสังคมถึงจะบอกว่าเขาน่าจะเป็นสมองเสื่อม
0: เคยเห็นแบบฟอร์มประกันใช่ไหมคะใบเคลมประกันเนี่ยคือเจ้าหน้าที่เขาจะกรอกมาให้จนครบกว่าจะกรอกครบนะใช่ไหมคะและคือแค่เขาเซ็นตรงเดียวคือถ้าเซ็นผิดเนี่ยมันต้องไปกรอกกลับไปใหม่วันนั้นนั่งกรอกอยู่ประมาณ10ใบอะค่ะ

0: มีอารมณ์เหมือนกันแล้วก็บอกแม่ขอร้องทั้งไหว้ทั้งกราบแบบแม่ขอร้องนะอย่าผิดเขียนตัวอย่างให้ดูแล้วก็แล้วแม่เขียนได้แม่เรียนจบสูงนะเขียนชื่อตัวเองแม่เขียนได้สุดท้าย12ใบ
1: ค่ะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยกว่าที่คนไข้จะมีอาการผิดปกติชัดเจนเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงแต่ว่าเราต้องคอยเฝ้าประเมินว่าของที่ลืมเนี่ยมันเป็นของที่เจอได้ในคนทั่วไปไหมถ้ามันไม่ใช่มันไม่ได้เจอได้ในคนทั่วไปหรือมันเปลี่ยนจากเดิมนะคะมันน่าจะสงสัยแล้วว่ามันแปลกไปการเปลี่ยนจากเดิมนี่อาจจะไม่ใช่ครั้งเดียวนะอาจจะหลายครั้งอาจารย์มีญาติผู้ป่วยซึ่งพาคนไข้มาเร็วมากนะคะอาจจะมีเป็นไม่นานมาถึงแล้วเนี่ยคือเขาบอกว่าอาจารย์มันผิดไปแต่ก่อนเขาไม่ใช่อย่างนี้แต่เขาก็ไม่ยอมรอให้จนถึงเป็นปีแต่เขาบอกมันดูแล้ว3เดือน4เดือนนี่มันไม่ใช่เดิมแหละอาจารย์อันนี้ไม่ใช่เขาต้องบอกงี้อันนี้ไม่ใช่เขานะคะเรื่องของการแต่งตัวเรื่องของพฤติกรรมเรื่องของการพูดอะไรทั้งหลายแหละเนี่ยมันไม่ใช่เขาญาติก็จะพามาเร็วนะแต่ก็จะมีอีกกลุ่มนึงนะคะที่ตัวเองพาตัวเองมาส่วนใหญ่พวกนั้นบางทีก็วิตกกังวลเยอะสรุปว่าอยากให้เป็นกลางๆดูอย่างไม่ได้จับผิดแต่ว่าดูด้วยความระมัดระวังแล้วก็การพยายามที่จะบอกว่ามันใช่หรือไม่ใช่โดยการเปรียบเทียบกับของเดิมที่ผู้ป่วยเคยเป็นถ้ามันเปลี่ยนไปอันนั้นสงสัยมากก็รีบพามาและหลายครั้งค่ะไม่ใช่ว่ามาถึงหมอและหมอก็จะชี้ชั่วได้เลยบางครั้งการส่งคนไข้ไปทำแบบทดสอบผลที่ได้ก็ก้ำกึ่งไปเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองมันก็ยังก้ำกึ่งอยู่ดีแล้วอย่างนี้หมอทำอย่างไรเราก็ติดตามอาการค่ะให้คำแนะนำไปว่าระวังนะอย่าเป็นอย่างนี้นะให้มีการพัฒนาศักยภาพสมองให้คิดอย่างนี้เรื่อยมีกิจกรรมทำอะไรที่พอสมควรแล้วเรากลับมาดูอีกทีหนึ่งเป็นระยะ2เดือน4เดือน6เดือนมาดูกันทีแล้วดูว่ามันเปลี่ยนไปหรือเปล่าเพราะหลายรายอาจดูยากแต่หลายรายอาจดูง่ายค่ะพอมาถึงปุ๊บอย่างนี้เราบอกใช่เลยแต่หลายรายอาจจะไม่ง่ายขนาดนั้นเนาะเพราะนั้นอาจจะต้องให้เวลาด้วยสักนิดนึงแต่การมาเร็วและเราสงสัยแล้วก็เฝ้าสังเกตไว้น่าจะดีกว่าที่จะปล่อยไปและเราก็มารู้สึกเสียใจทีหลัง
2: ทีนี้เราคงทราบถึงอาการผิดปกติเบื้องต้นของภาวะสมองเสื่อมแล้วนะครับแล้วก็คงไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นกับคนในครอบครัวของเราเองคงไม่มีใครรู้ว่าสมองของเราจะเสื่อมเมื่อไหร่นะครับที่สำคัญก็คืออันตรายจากสมองเสื่อมนั้นมากกว่าที่เราคิดครับในสัปดาห์หน้าครับเราจะเข้าใกล้ภาวะสมองเสื่อมกันมากกว่านี้อีกสักนิดหนึ่งนะครับและคุณผู้ชมจะทราบว่าทำไมเราต้องรู้จักภาวะสมองเสื่อมและทำไมเราต้องให้กำลังใจของครอบครัวที่เผชิญกับภาวะสมองเสื่อมนะครับติดตามได้ในรายการปลดล็อกสมองเสื่อมครับ
1: ญาติเนี่ยจริงๆสิ่งที่เป็นความยากของการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมมากๆเลยเนี่ยคือเขาหน้าตาจะเหมือนเดิมผู้ป่วยหน้าตาเหมือนเดิมแต่ว่าในสมองความสามารถของเขาเนี่ยมันบกพร่องลงไป
3: ฮัลโหลนั่นใครคะ
4: แม่โทรหาใครเนี่ยแม่ชอบโทรไปหาคนไม่รู้จักอ่ะ
3: เฮ้ยตัวอะไรรบกวนเวลาโทรศัพท์จริง
4: แม่เป็นอย่างนี้เรื่อยเลยอ่ะโทรหาคนไม่รู้จักตลอดเลยอ่ะ
3: แม่นี่ลำพังจริง
4: หาอะไรอีกล่ะแม
3: ่หาโทรศัพท์เอาไว้ตรงเนี้ย
4: หาทุกวี่ทุกวันหาทุกอย่างไม่ได้หาอะไรนักหนาแม่อยู่เฉยไม่ได้เรื่องยังไงอ่ะ
3: ก็หาสิแม่เก็บไว้ตรงเนี้ยหนูมาช่วยแม่หาเลยไม่ต้องมาดูด่าแม่เลยมาหาเลย
4: หนูไม่รู้ทั้งนั้นหรอกแม่เก็บไว้ไหนอ่ะ
3: อยู่นี่มันไม่ไปไหนหรอกพอนั่นแหละเอาไป
5: หวังนะคะแต่ว่ามันไม่จริงเลยเพราะว่าเขายังไม่มีวิธีรักษาแม้กระทั่งยาที่ทานอยู่ทุกวันนี้มันก็ไม่ได้การันตีว่าจะทำให้สมองเสื่อมช้าลง
6: ความหวังผมก็คือโอกาสที่จะได้ทำมากกว่าอะไรที่มีโอกาสแล้วข่าวสารหรือผมรู้แล้วมันทำให้แกดีขึ้นผมก็จะทำ
0: ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยท้อไหมท้อแต่ไม่ถอยหวังค่ะหวังให้เขามาเหมือนเดิม

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นเป็นเหยื่อได้ง่ายก.ล.ต.อยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.อผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.thกรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ
2: ก่อนจะตามเทรนด์เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีก

แต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

0: ูงวัยไอดอลวันนี้พบกับเรื่องราวของครอบครัวบะหมี่เส้นสดทำมือที่สืบทอดกันมา3รุ่นและทำมานานกว่า40ปีและมีกรรมวิธีแบบจีนโบราณเรื่องราวของครอบครัวบะหมี่เส้นสดทำมือจะเป็นยังไงติดตามได้ในช่วงสูงวัยไอดอลค่ะช่วงสำรับตำรับยายวันนี้พบกับวัตถุดิบท้องถิ่นที่จะพบเห็นได้ที่ใต้โคลนวัตถุดิบที่ว่านั้นก็คือหอยพอกแต่จะมีวิธีการหาและมาทำเมนูอะไรนั้นรอติดตามได้เลยนะคะห้ามลุกไปไหนนะ
1: ช่วงสูงวัยไอดอลตอนบะหมี่เส้นสด3รุ่นแห่งเมืองอยุธยาให้เสียงบรรยายโดยกุ้งพรชัย
0: และน้องทิตินันท์ค่ะ
1: น่ากินใช่ไหมล่ะครับคุณผู้ชมวันนี้พวกเราทีมรายการลุยไม่รู้โรยนำบะหมี่สดๆมาเรียกน้ำย่อยกันตั้งแต่เช้าเลยแหละครับและบะหมี่ที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่นี้ไม่ใช่บะหมี่ธรรมดานะครับเพราะว่านี่คือบะหมี่เส้นสดที่ทำมือสดๆทุกวันและก็ทำมานานกว่า40ปีแล้วล่ะครับ
2: แม่ก่อนค่ะบะหมี่น้ำเกี๊ยวน้ำค่ะแม่สวัสดีค่ะ
0: ถ้าเกิดว่าใครผ่านไปผ่านมาแถวตลาดองค์การโทรศัพท์อยุธยาจะต้องสะดุดตากับร้านรถเข็นแสนคึกคักที่จะมีคนคอยเรียกให้ชิมบะหมี่แบบนี้ค่ะ
2: มีร้านอะไรจ๊ะตรงไหนว่างนะคะบะหมี่เกี๊ยวข้าวหมูแดง
1: และเจ้าของร้านขายบะหมี่เส้นสดร้านนี้ก็คือป๋าก้วงวัย70ปีและผู้สืบทอดรุ่นต่อไปก็คือลูกสาวและลูกชายของป๋าก้วงคุณเอ๋วัย43ปีและอาจารย์เจี๊ยบวัย50ปีซึ่งครอบครัวนี้ก็จะขายบะหมี่ด้วยกันทุกวันเลยแหละครับเป็นภาพคุ้นตาของใครหลายๆคนที่จะได้เห็นครอบครัวนี้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาคู่หน้าร้านเป็นประจำครับสวัสดีครับป้า
3: ครับสวัสดีครับ
1: บะหมี่ร้านนี้ทำกันกี่คนครับเนี่ย
3: 4 5 6 7คนครับก็มีลูกชายลูกสาวแล้วก็ลูกพี
1: ่มีลูกค้าเข้าร้านเยอะเลยนะครับป้า
3: ครับผม
1: ร้านบะหมี่ร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วครับ
3: ที่นี่เฉพาะที่นี่นะครับตลาดองค์การโทรศัพท์เนี่ยตั้งแต่ปี4420แล้ว
1: ร้านนี้เปิดกี่โมงครับป้าก
3: ว่าจะพร้อมก็ประมาณ4โมงเย็นถึงทุ่มเสร็จส่วนใหญ่จะเป็นทุ่มกว่าถึง2ทุ่ม2ทุ่มครับ
1: เห็นมีลูกชายมาช่วยด้วยแล้วแบ่งหน้าที่กันยังไงล่ะครับ
3: ลูกชายจะเป็นคนทำลูกสาวก็เชียร
2: ์ทานได้เลยค่ะพี่บะหมี่เกี๊ยวข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบทานอะไรจ๊ะ
3: ทำในครัว

0: เต้าหู้ยัดไส้หมูสับ
1: แล้วสนนราคาล่ะครับ
0: ราคาปัจจุบันนี่อยู่ที่50บาทครับชามพิเศษก็60ถ้ามีขยับไปหน่อยแต่เครื่องเคียงเยอะนะครับมีหมูแดงหมูกรอบปลาเส้นลูกชิ้นปลาบางรายก็มีหมูสับด้วย
2: แล้วต่อไปค้าจะทำอะไรแทน
0: หน้าที่ต่อไปต้มเส้นหยุงหลังครับ
2: ไหนเส้นอยู่ตรงไหนคะ
0: อยู่นี่เลยครับ

0: ลูกค้าที่มาซื้อจะเป็นลูกค้าแบบไหนคะ
1: ส่วนมากก็เป็นลูกค้าประจำแล้วก็เป็นลูกค้าไม่ประจำมาจากที่อื่นมาจากการบอกต่อของแต่ละคนที่เขาแบบว่าเคยมากินแล้วเขาก็บอกต่อกันอะไรเงี้ยค่ะส่วนมากลูกค้าบอกว่ามาจาก TikTok บางคนก็มาจากเพื่อนที่บอกว่าอร่อยอะไรเงี้ยค่ะ แม่ทาอะไรคะบะหมี่เกี๊ยวข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบค่ะทาอะไรคะคุณพี่กี่กล่องคะจ้ะแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวด้วยนะคะ
0: ระหว่างเราสัมภาษณ์ลูกค้าก็เข้าร้านไม่หยุดเลยนะคะขายดีจริงๆเลย
2: นอกจากเขาจะมีรสชาติบะหมี่ที่อร่อยแล้วบรรยากาศของร้านนี้สดใสคึกคักเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะเขาจะชวนลูกค้าพูดคุยกันอย่างเป็นกันเองตลอดเวลาเลยละครับซึ่งบรรยากาศแบบนี้เป็นภาพที่ชินตาของคนแถวนี้ไปแล้วละครับ
0: ร้านบะหมี่ที่เห็นลูกค้ามาซื้อเยอะแบบนี้และมีคนชื่นชมบอกต่อกันปากต่อปากจนเป็นที่รู้จักนั่นก็เพราะเส้นบะหมี่ร้านนี้เขาไม่ธรรมดาเลยนะคะเพราะเส้นบะหมี่ทุกเส้นล้วนมาจากฝีมือของป้าทั้งหมดและป้าเองก็ลุกขึ้นมาทำเองในทุกๆวันเลยค่ะ

0: การจะขายบะหมี่ได้ยาวนานถึง40ปีต้องอาศัยความขยันขันแข็งและฝีมือที่ชำนาญในการทำมากๆเลยแหละครับเพื่อให้ลูกค้าได้ชิมของดีที่อร่อยและสดใหม่ทุกๆวันเพราะฉะนั้นป้าก้วงก็เลยต้องลุกขึ้นมาทำเส้นสดทุกวันอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยและที่สำคัญหน้าที่การทำเส้นป้าก้วงรับหน้าที่ทำเองทั้งหมดเลยแหละครับ
1: แป้งเราก็น่าจะอร่อยมากนะฮะเส้นนุ่มหอมทำใหม่สดทุกวันสูตรเหล่านี้มันเป็นของอากงแล้วก็อากงก็สอนเตี๋ยเตี๋ยก็มาบังคับให้ผมทำอีกทีหนึ่งเตี๋ยบอกว่ามันเป็นวิชาชีพที่สามารถที่จะติดตัวไปตลอดเวลาคือเอามาใช้เมื่อไหร่ก็ได้ถึงแม้ทำเป็นแล้วจะไม่ต้องไปทำหรือไม่ต้องเอาอาชีพนี้ไปค้าขายไปหากินก็ได้แต่ต้องรู
2: ้ป้าก้วงอยู่กับเส้นบะหมี่มาตั้งแต่เด็กเลยไหมคะ
1: ตั้งแต่จำความได้ก็เห็นแล้ว
0: ถึงแม้จะมีความรู้เรื่องบะหมี่ที่ได้รับสืบทอดมาจากเตี่ยแต่ป้าก้วงก็ไม่ได้ตัดสินใจทำอาชีพนี้มาตั้งแต่แรกเพราะป้าเองก็มีอาชีพและสิ่งที่อยากจะทำอยู่ในช่วงวัยรุ่น
2: ป้ากวงเล่าให้เราฟังว่าก่อนที่จะมาทำบะหมี่ป้ากวงเคยทำมาหลากหลายอาชีพมากค่ะทั้งเป็นลูกจ้างอยู่ร้านทองเป็นช่างซ่อมนาฬิกาแล้วก็มาผันตัวขับรถตุ๊กๆเพราะว่าชื่นชอบในอาชีพเหล่านี้ค่ะก็เลยเลือกที่จะทำอาชีพเหล่านี้ก่อน
1: เรื่องการศึกษาของพวกเด็กๆพวกลูกเพราะถ้าเรามัวแต่ขับรถมันถ้าล้อไม่หมุนเงินไม่ได้ไงแต่นี้ก็นึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะในผมเขาก็มีอาชีพนี้อยู่แล้วใช่ไหมแล้วผมก็มีความรู้ทางนี้อยู่ก็เลยไปคุยกันเจ๊โมให้ขายบะหมี่ไหมก็โดนตอกกลับมาว่าหน้ายังขายได้เหรอทำเป็นเหรอก็มีอารมณ์นะกลับบ้านเลยไปหาแม่บอกแม่ผมจะมาขายก๋วยเตี๋ยวแล้วนะแม่ลูบหัวแม่ลูบหัวแล้วก็บอกว่าเองรวยแล้วลูกแค่มีความคิดที่ว่าจะขายก๋วยเตี๋ยวเองรวยแล้วลูกน้ำแกงหม้อเดียวเลี้ยงคนได้ทั้งครอบครัว

0: อนที่ปาก้วงตัดสินใจเริ่มทำอาชีพนี้ตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะ
1: ประมาณ20 กับ 22
0: แล้วปาก้วงทำอาชีพนี้มากี่ปีแล้วคะ
1: ตั้งแต่ปี2526 40ปีเต็ม
0: คุณผู้ชมสังเกตไหมคะว่าในการทำเส้นบะหมี่ของปาก้วงทำจากมือทั้งหมดนวดเองตัดเองคลุกเคล้าเองเรียกได้ว่าใส่ใจทุกขั้นตอนเลยล่ะค่ะนอกจากกระบวนการทำบะหมี่ที่ไม่เหมือนใครแล้วเชื่อไหมคะว่าบะหมี่นี่แหละคืออาชีพเริ่มต้นที่ใช้สร้างชีวิตจนกระทั่งสามารถส่งลูกเรียนได้จนจบปริญญาตรีมาแล้ว 5-6 คนค่ะป้าก้วงเป็นคนที่แข็งแกร่งและมีใจอดทนมากมากเลย
2: ทำไมป้าถึงยังใช้วิธีการทำแบบนี้
1: สมัยก่อนเรายากจนไม่มีทุนที่จะไปซื้อเครื่องจักรทันสมัยแล้วอีกอย่างนึงที่เตี๋ยสอนมามันไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยมันนอกจากเครื่องตัวเล็กๆตึงใช้มือหมุนน่ะมันไม่มีมอเตอร์ไม่มีอะไรไม่ได้คิดจะเป็นโรงงานใหญ่หรือว่าใช้เครื่องจักรทันสมัยเราก็เพลิดเพลินมีความสุขอยู่กับมันได้แหละค่อยๆทำไปรายได้ผลกำไรที่ค้าขายมาก็ส่งเด็กเรียนหนังสือค่าใช้จ่ายในครอบครัว
3: ป้าก้วงใช้เวลาในการทำเส้นบะหมี่ประมาณ2ชั่วโมงพอทำเส้นเสร็จป้าก้วงกับคุณเอ๋ก็รีบขนของขึ้นรถแล้วไปตลาดกันต่อครับชีวิตประจำป้าก้วงก็จะเป็นแบบนี้ในทุกๆวันเลยแหละครับ
0: ตลอดทั้งวันภาพที่เราเห็นก็คือภาพการทำงานแบบครอบครัวที่มีหน้าที่ตัวเองชัดเจนแต่ที่น่าชื่นใจไปกว่านั้นก็คือบะหมี่เส้นสดทำมือของป้าก้วงตอนนี้ได้มีผู้รับสืบทอดเป็นทายาทรุ่นที่3อย่างคุณเอและอาจารย์เจี๊ยบที่ตัดสินใจสืบทอดกิจการร้านบะหมี่เส้นสดแห่งนี้เป็นที่เรียบร้อยค่ะ
1: ปัจจุบันรู้สึกภาคภูมิใจที่ลูกหลานเห็นความสำคัญของอาชีพหรือของวิชาหรือของความรู้ที่เรามี
0: ป้าก้วงรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองไหมคะ
1: ตัวเองก็ภูมิใจในตัวเองที่ว่าสามารถที่จะฝ่าฟันมาถึงจนทุกวันนี
0: ้วันที่คุณเอได้เดินมาบอกกับป้าก้วงว่าขอขายบะหมี่ต่อนะตอนนั้นป้าก้วงรู้สึกยังไงคะ
1: ตอนที่จะเลิกขายเนี่ยถามลูกชายคนโตว่าเราหมดภาระหรือยังกับหลานที่เรียนหนังสือก็จบไปแล้วแล้วตัวป้าเองก็อายุใกล้70จำทนแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีชีวิตอยู่ได้ยาวนานการที่เราหยุดหรือเลิกในขณะที่เรายังสุขสบายอยู่ยังแข็งแรงคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสแต่เมื่อลูกสาวมาถึงบอกว่าเอ๋จะขายนั่นแหละอึ้งในตัวเองคิดว่าเราจะทำยังไงต้องถ่ายทอดให้เขาหมดกลัวว่ารายละเอียดทั้งหมดเขาจะได้ไม่ครบ
4: ป้ามาบอกเราก่อนว่าไม่ไหวแล้วเขาเหนื่อยเราก็เลยบอกว่าโอเคถ้าไม่ไหวหนูเอาต่อนะก็เลยทำต่อเลยเพราะว่าเรารู้ว่าบะหมี่เนี่ยมันเป็นขุมทรัพย์ที่ดีเพราะเราเกิดมาก็เจอป้าทำบะหมี่มาตั้งแต่เกิดเลยเนี่ยแล้วเรารู้ว่าบะหมี่เราอร่อยและมันไม่เหมือนใครเราก็เลยต้องการที่จะมาทำต่อจากป้าภูมิใจค่ะภูมิใจมากเลยเพราะว่าเส้นที่ร้านเวลาเรากินอ่ะเรากินมาตั้งแต่เกิดไงเราก็เลยเฮ้ยเส้นเรามันอร่อยว่ะเนี่ยเราก็เลยภูมิใจว่าเฮ้ยป้าเขาก็ทำในสิ่งที่เราแบบไม่คิดว่าเฮ้ยร้านอื่นมันจะร้านเรามันจะอร่อยได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยเรากินมาตั้งแต่เด็กแล้วมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเส้นเรามันเหนียวนุ่มแล้วมันไม่เหมือนคนอื่นเพราะว่าวัตถุดิบในการใส่เข้าไปอ่ะมันก็มีแค่แป้งกับไข่อ่ะมันก็ไม่น่าจะทำให้บะหมี่อร่อยขนาดนี้เลยนี่หว่าอย่างเงี้ยแต่ของเรามันทำได้แบบได้นิ่มได้เหนียวได้หอมของความเป็นไข่กับแป้งออกมาค่ะซึ่งมันไม่เหมือนคนอื่นเลยแล้วมันเป็นเส้นสดที่นวดมือทุกวันอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบมันเป็นซิกเนเจอร์ของเรานี่หว่าอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องทำต่อ ไม่อยากให้มันสูญหายไปอ่ะ
3: ร้านบะหมี่กุ้งนอกจากจะมีเส้นบะหมี่ที่ไม่เหมือนใครมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วแต่เบื้องลึกเบื้องหลังที่เป็นเรื่องราวของความคิดป้ากับการเคารพในอาชีพนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ป้ากุ้งให้ความสำคัญมากๆเลยครับป้ากุ้งมักจะพูดเสมอว่าอาชีพนี้ทำเป็นอาชีพแห่งความหวังที่ทำให้ลูกหลานได้เรียนหนังสือกันจนจบได้ครับ
0: เห็นป้ากุ้งพูดทุกครั้งว่าเก็บเงินเพื่อไว้ส่งลูกๆเรียนอะไรที่ทำให้คิดแบบนั้นคะ
1: 1. ผมเรียนไม่จบแล้ว 2. คนที่มีการศึกษาเราเรียนเนี่ยเขาจะมีความรู้เพราะความรู้นั่นแหละก็คือช่วยพัฒนาชีวิตเขามีความมั่นคงในวันข้างหน้า
0: คุณเอ๋ภูมิใจในตัวป้ากุ้งไหมคะเพราะป้ากุ้งจะชอบพูดเสมอว่าอาชีพนี้ทำเพื่อลูก
4: ๆพูดแล้วจะร้องไห้เลยนะก็คือว่าที่เราโตมาได้ก็เพราะบะหมี่เนาะจริงๆเพราะว่าลูกหลานเยอะอะแล้วป้าเขาก็แบบเลี้ยงทุกคนมาให้จบได้อะไรอย่างเงี้ยทุกคนแบบแยกย้ายกันไปมีครอบครัวเพราะว่าเขาสอนให้ทุกคนมีอาชีพอะแล้วก็เขาเหนื่อยอะก็บอกให้ป้าก็วางมือได้เพราะว่าเอ๋จะสามารถสานต่อของป้าให้มันแบบเจริญรุ่งเรืองไปได้ด้วยฝีมือเอ๋เองเอ๋เชื่อได้ค่ะ
0: ตลอดทั้งวันที่อยู่กับป้ากุ้งมาทำให้เห็นถึงความใจดีสดใสและมองโลกในแง่บวกของป้ากุ้งและยังสัมผัสได้ว่าป้ากุ้งเป็นคนที่เคารพในอาชีพจริงๆป้าบอกกับเราว่ารู้สึกขอบคุณอาชีพบะหมี่ที่ทำให้ป้ามีอาชีพมีรายได้สร้างอนาคตลูกหลานได้และทำให้ป้ามีสุขภาพที่แข็งแรงขนาดนี้เราขอยกให้ป้ากุ้งเป็นอีกคนตัวอย่างที่รักและเคารพในอาชีพตัวเองอย่างจริงใจเลยค่ะสุดยอดมากๆค่ะป้ากุ้งและสำหรับช่วงหน้านะคะในช่วงสำรับตำรับยายไปดูกันค่ะว่าวันนี้มีเมนูอะไรมานำเสนอค่ะแสงอาทิตย์ยามเช้าล้อมรอบด้วยป่าโกงกางและแม่น้ำที่นี่ก็คืออำเภอแกลงจังหวัดระยองค่ะที่พวกเรารายการลุยไม่รู้โรยมาที่นี่ก็เพราะว่าจะมาตามหาวัตถุดิบท้องถิ่นของที่นี่นั่นเองค่ะและวัตถุดิบท้องถิ่นที่พูดถึงก็คือหอยพอกค่ะซึ่งหอยพอกชาวบ้านจะนิยมหาเพื่อมาทำอาหารกินกันหอยพอกมีลักษณะเป็นหอยสองฝาเปลือกใหญ่หนามีสีน้ำตาลปนสีดำและมักจะฝังตัวอยู่ในโคลนนั่นเองค่ะซึ่งหอยพอกจะมีทุกฤดูกาลเลยนะคะชาวบ้านสามารถหากินกันได้ตลอดทั้งปีค่ะเมนูที่เราจะมาทำให้คุณผู้ชมดูวันนี้ก็คือเมนูผัดพริกหอยพอกนั่นเองค่ะและคนที่จะมาโชว์ฝีมือในการทำเมนูผัดพริกหอยพอกให้เราดูก็คือน้ามุกดาคนนี้นี่เองค่ะน้ามุกดาบอกกับเราทีมงานลุยไม่รู้โรยว่านัดเจอกันเช้าหน่อยนะเพราะว่าน้าจะพาไปดูแหล่งที่อยู่ของหอยพอกไปหากันสดๆเลยน่าสนุกมากเลยค่ะเช้าวันนี้น้ามุกดาเจอพวกเราทีมรายการลุยไม่รู้โรยเวลา 7:00 นช่วงเวลาน้ำกำลังลงหาหอยพอกตามโคลนได้สบายส่วนน้ามุกดาก็กำลังแต่งตัวเตรียมพร้อมค่ะอุปกรณ์ที่น้ำมุกดาพกไปด้วยก็มีแค่มีดกับถุงใส่หอยแค่นั้นเลยค่ะเมื่อเตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วน้ำมุกดาก็รีบพาพวกเราไปที่หาหอยพอกกันค่ะตรงนี้ก็คือที่หาหอยพอกนะคะมาถึงน้ำมุกดาไม่รีรออะไรเลยเดินดุ่มๆลงไปแล้วค่ะ
5: พ่อกับมันอยู่ชอบอยู่ตามเลน

0: ามเลนเวลาน้ำขึ้นเนี่ยมันจะพ่นอ่ะพ่นปุ๊บให้เรารู้ว่าเออนี่หอยพอกนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปเก็บมาเราก็ทำมีคาดแล้วลองเอาคาดเราไม่นั่นดูบางทีก็เอามีดนะไปกรีดไปทั่วหมดเดินไปทั่วมันแน่กรีดโดนแก๊กเออนั่นแล้วก็เอามือลงไปคำดูใช่ไหมแล้วก็เอาขึ้นมามันมีทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กมี
1: ใหญ่สุดคือเท
0: ่
1: าไหร่
0: ตัวใหญ่ก็ทำไปห้าตัวจะได้กิโลถ้าไปเดินเจอที่มันตรงนั้นจะเยอะมากแต่ที่อยากก็ค้ำไปเถอะที่โอ้ยนานมากถึงวันที่ได้สองสามตัวเองมันต้องเดินไปทั่วที่อยู่ตามเลนตามทราย
2: น้ามุกดาเล่าให้ฟังว่าตอนเด็กๆกิจกรรมที่ต้องทำประจำปู่กับย่าจะชอบชวนไปหาหอยพอกนี่แหละค่ะเป็นวิถีชีวิตที่ทำกันมาเรื่อยๆเลยนะคะ
0: ตอนเล็กๆเขาก่อนไปหาหอยพอกกันอ้าวแล้วหายังไงเขาก็ดูสิมันเป็นอย่างนี้มันอยู่กับเลนแล้วก็มีน้ำขึ้นมันจะพุดอ๋อเนี่ยเลยแล้วเป็นเด็กพอเก่าที่มาจากโรงเรียนชวนกันบอกชวนน้องๆนะบอกไปหาหอยพอกมาทำกับข้าวกินกันเถอะอย่างเงี้ยอายเขาไปขายปลาจะกลับมามันก็ดึกมาจากเรียนก็หิวเนาะก็ไปหามาต้มจิ้มพริกเกลือบ้างอะไรบ้างแล้วแต่เราอยากทำง่ายๆเลยประมาณเนี้ยแหละ
2: น้ำมุกดาหาหอยพอกมาได้สักพักแล้วนะคะคุณผู้ชมน้ำมุกดาบอกว่าพอแล้วน่าจะได้หอยพอที่จะทำอาหารแล้วล่ะเดี๋ยวรีบเอาหอยพอกลับไปบ้านและทำอาหารกินกันวัตถุดิบที่ใช้ในการทำอาหารวันนี้ก็จะมีพริกหวาน3สีถั่วฝักยาวใบโหระพาพริกแกงน้ำปลาน้ำตาลและที่ขาดไม่ได้ก็คือหอยพอกค่ะ
0: ไปหามาแล้วเราเก็บมาแล้วเราก็เอามาล้างให้สะอาดนะสะอาดแล้วเราก็มาผ่าเอาเนื้อผ่ามันก็ต้องเอามีดแซะตรงระหว่างปากมันน่ะจะมีปากใช่ไหมเราก็ค่อยๆแซะเอาแซะแล้วเราก็งัดให้ตัวหอยมันแยกจากกันแล้วเราก็ฟักเอาเนื้อมันพอได้แล้วนะเราก็เอาไปล้างตัวเนื้อมันนะล้างให้สะอาดใช่แล้วเราก็ไปส่งให้น้ำมันแห้งเดี๋ยวเราก็เอามาผัดพริกกับตังกระทะทายรอดแล้วก็น้ำมันใส่แล้วก็น้ำพริกใส่แล้วเราก็เอาหอยลงไปคนไปผัด

0: เราก็เติมน้ำปลาผงชูรสอะไรน้ำตาลอะไรแล้วแต่เราเครื่องปรุงของเราก็แล้วแต่คนชอบรสจัดไม่จัดอย่างเงี้ยจ้ะอย่างจัดก็พริกก็เผ็ดหน่อยนะพริกเผ็ดหน่อยแล้วก็ใส่น้ำปลาน้ำตาลให้มันแล้วอ่ะเข้มข้นถ้าเราใส่อะไรให้มันสวยก็คือมีพริกอ่อนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะพริกอ่อนก็ได้หรือว่าถั่วค้างก็ได้ให้มันสวยสีสัน
1: น้ำย่อยเนื้อกระเพาะดองเรียกแล้วค่ะน้ำมุกดาน่ากินมากๆเลยค่ะจริงๆเมนูนี้ก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายคุณผู้ชมสามารถลองทำเมนูนี้กับวัตถุดิบในชุมชนที่อยู่บ้านตัวเองก็ได้นะคะอาจจะเป็นเมนูที่แปลกใหม่แล้วก็อย่าลืมอวดกันด้วยนะคะ
2: และทั้งหมดนี้เราภูมิใจนำเสนอกับรายการลุยไม่รู้โรยของวันนี้นะครับ
3: ค่ะและสำหรับคุณตาคุณยายที่มีสูตรเด็ดเคล็ดลับในการทำอาหารนะคะแชร์มาให้เราได้รู้กันบ้างเพื่อที่จะได้ออกอากาศให้คนอื่นได้ลองทำตามดูนะคะในช่วงของสำรับตำรับยายค่ะสามารถแชร์สูตรต่างๆเข้ามาได้นะคะทางเพจ Facebook รายการลุยไม่รู้โรยค่ะ
2: และติดตามชมรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ไทย PBS หรือ Facebook และที่ YouTube ของรายการลุยไม่รู้โรยได้นะครับวันนี้ต้องขอตัวแล้วเอาหัวไปด้วยสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: ลุยไปลุย
5: ฟ้ายังใช้การทำแบบนี้

0: สมัยก่อนเราไม่มีทุนที่จะไปซื้อเครื่องจักรทันสมัยแล้วอีกอย่างหนึ่งมันก็ดีนะมันเป็นการที่ได้ออกกำลังกายได้สุขภาพแข็งแรง
1: ตาพูดใส่ไม้ไปนะ
0: ทำงานเพลิน
2: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
3: รวยอยู่แล้วยิ่งรวย
2: ขอบคุณค่ะ
4: เขาไม่นั่ง
2: เอามาถ่ายคนสวย
5: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
6: คริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ใหญ่พาซ่ารายการที่คุณดูแล้วอยากจะพาผู้สูงวัยที่บ้านออกไปเที่ยวออกไปเฟี้ยวให้คลายเหงาและยังได้ความรู้เรื่องสุขภาพเพื่อนำไปดูแลผู้สูงวัยที่บ้านกันอีกด้วยวันนี้ก๊อฟเบญจพลพิธีกรมากอารมณ์ขันขอชวนคุณหมอโสศาสตราจารย์แพทย์หญิงสสิโสพินเกียรติบูรณกุลมาซึมซับบรรยากาศริมคลองแสนแสบในแบบฉบับขวัญเรียมใช่แล้วครับที่นี่ตลาดน้ำขวัญเรียม
1: คุณใหญ่พาซ่าม
2: ีอีกหนึ่งท่านนะฮะมาร่วมพูดคุยกับเรานะครับแต่ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าหนึ่งท่านนี้เนี่ยจะแนะนำว่ายังไงให้ดูสมเกียรติกับเขานะฮะถ้าผู้หญิงคนนี้เดินมาคนจะลังเลเลยเอ๊ะจะไหว้ศาลขวัญเรียมหรือจะไหว้ผู้หญิงคนนี้ดี
3: ไม่แน่ใจในความเก่าแก่ใช่ไหมครับ
2: คุณหมอพูดเองนะ
0: รุ่นใหญ่ที่จะมาซ่ากับเราในวันนี้เป็นนักแสดงอารมณ์ดีเชื่อเหลือเกินว่าจะเดินไปไหนใครๆก็รู้จักเพราะเธอมีเอกลักษณ์ในการพูดที่ไม่เหมือนใครพูดไปเดี๋ยวจะไม่เชื่ออ่ะงั้นไปฟัง
4: เว้ยรายการอะไรก็ไม่รู้ทำไมมีแต่กินอย่างเดียวอ่ะโอ้โห
5: เอา
4: แล้วมีแต่อันนี้เสียงานนี้ยัง
5: เอาแต่เดี๋ยวไปเอาพี่เอาแม่จะมีครอบครัวซะแล้วแป๊บเดียวเองเว้ยไป
2: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
2: นี่คือแม่โซเฟียลานะครับจะลาเลยไหมครับ
4: ทำไมต้องลา
2: เอ้า
4: ลาคือไปคือไปเลย
2: มันนามสกุลเราก็โซเฟียลา
4: อ๋อไม่เอาลา
2: ลาไม่ดี
4: ใช่
2: เอ้าเชิญพบกับคุณแม่โซเฟียมาครับสวัสดีโอเคยังโอเคยังแฮปปี้นะแม่เคยมาเที่ยวตลาดขวัญเรียมป่ะ
4: ไม่เคย
2: นี่คือครั้งแรกเลยใช่ไหม
4: ชีวิตครั้ง
2: แรกแม่อยากได้แม่หยิบเสร็จปั๊บแม่ก็ควักเงินจ่ายด้วย
4: ถ้าไม่จ่ายไม่ก็ไม่ต้องซื้อ
2: เอาทำไมอ่ะ
4: ถ้าเธอจ่ายฉันซื้อ
2: พูดถึงนะอายุปีนี้เท่าไหร
4: ่ทำไมเราต้องบอก
2: จะบอกว่าผู้ใหญ่เนี่ยพอเริ่มอายุเยอะขึ้นเนี่ยมันต้องมีการฉีดวัคซีนนะเคยฉีดบ้างไหม
4: วัคซีน
2: วัคซีน
4: หรือบ็อกซีน
2: วัคซีน
4: วัคซีนภาษาไทยวัคซีน
2: เออเคยฉีดบ้างไหมเนี่ย
4: วัคซีนคืออะไร
6: คือวัคซีนนะครับวัคซีนนี่เป็นเข็ม
4: วัคซีนเหรอเอาไอ้ป้องกันโรคไง
7: ป้องกันโรคต่างๆใช่ไหมฮะประมาณนั้นที่เท่าที่พอจะทราบ
8: ก็วัคซีนแก้ไข้แก้อะไรอย่างเงี้ย
0: ไม่รู้ว่าที่ตอบกันถูกต้องหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปฟังคุณหมอโสตอบกันครับ
9: วัคซีนก็คือสิ่งที่อาจจะทำมาจากตัวเชื้อโรคเองแต่ว่าทำให้อ่อนตัวลงฉีดเข้าไปปุ๊บร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันจะได้ไม่เป็นโรคป้องกันโรคได้อย่างในเด็กเราคุ้นเคยใช่ไหมเอาพาลูกพาหลานไปฉีดวัคซีนทุกคนคุ้นเคยกับวัคซีนในเด็กแต่จริงแล้วเนี่ยเราไม่เคยรู้ว่าจริงแล้วผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุเองเนี่ยที่ไม่ยอมบอกอายุเนี่ยนะ
2: ครับผม
9: ต้องฉีดมีวัคซีนที่จำเป็นด้วยเพราะว่าพอเราอายุเยอะขึ้นภูมิต้านทานเราลดลง
2: เ
9: พราะนั้นเราต้องฉีดวัคซีนเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
2: ร่างกายเราใช้ตลอดเวลาไงแม่ก็ต้องเข้าไปดูแลเขาหน่อย
0: และหัวข้อที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็คือการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุนั่นเองครับ
10: ถ้าวัคซีนกับผู้สูงอายุยังไม่ค่อยทราบเท่าไหร่ค่ะ
11: ยังไม่ทราบเลยค่ะ
12: ไม่ทราบ
13: ฉีดค่ะฉีดค่ะเพราะต้องฉีดอยู่แล้วเพราะเราอยู่เมืองนอกเราอยู่อเมริกาเราฉีด
14: อ๋อฉีดนี่ก็ฉีดปีต่อปีไข้หวัดใหญ่พวกอะไรเงี้ยไม่แน่ใจที่3อย่างแต่ก็ไปฉีดป้องกันไว้
2: มีวัคซีนอะไรบ้างคะที่ไม่ควรขาด
9: ก็หลักๆนะจริงๆในผู้สูงอายุเราอยากเน้นคือ4วัคซีนนะอันแรกทุกคนอาจจะคุ้นเคยคือไข้หวัดใหญ
2: ่โอเคอัน
9: นี้ทุกคนได้ยินอยู่แล
2: ้
9: วอันที่2วัคซีนปอดบวม
2: โอ้โหต้องด้วยเหรอ
9: วัคซีนปอดบวมอันที่3วัคซีนงูสวัดร
2: ู้
9: จักมั้ยไม่รู้จัก
2: มันจะเป็นแผลรอบๆตัว
9: เดี๋ยวเรามาคุยรายละเอียดกันอีกทีสุดท้ายคือวัคซีนบาดทะยักกับคอตีบ
2: แล้ววันนี้นะครับเนื่องจากว่าแ

0: ให้เกียรติรายการของเรานะครับเราจะฉีดวัคซีนให้กับแม่ตรงนี้เลยนะครับ
1: ไปไป
0: งั้นพาเดินเล่นดีกว่าโอเคป่ะไปไปดูของกินกันนะอยากได้อะไรแม่หยิบเลยนะ
2: ตลาดน้ำขวัญเรียมแห่งนี้เป็นตลาดน้ำที่อยู่แถวย่านรามคำแหงครับมาเที่ยวที่นี่นอกจากจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวบ้านริมคลองแสนแสบแล้วยังได้ช็อปได้ชิมกันแบบพุงกลางเรียกว่าเป็นสวรรค์ของนักชิมขนาดย่อมๆเลยก็ว่าได้ส่วนใครที่อยากจะพาครอบครัวมานั่งเรือเล่นชิวๆหรืออยากจะมาถ่ายรูปน่ารักน่ารักให้อาหารบรรดาสัตว์ต่างๆที่นี่เขาก็มีครับแต่ว่าเขาเปิดแค่เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะครับตั้งแต่7โมงเช้าไปจนถึง6โมงเย็นยังไงก็ลองแวะมาเที่ยวกันได้ครับ
0: แถวๆนี้มี
3: อะไรเกี๊ยวอยู่เกี๊ยวเกี๊ยวนะนี่เนี่ย
0: นี่ไง
3: เพราะว่าเมื่อกี้ชิมดูชิ้นนึงมากเลยม
0: าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาเลยแม่เอาเลยอ่ะแม่ปกติต้องมีจิ้มน้ำจิ้มมั้ยครับ
4: ค
0: ่
4: ะ
0: อ๋ออร่อยฮะอร่อยแล้วเหรอ
4: กินลงดูสิถ้า
5: ใครอร่อยแล้วอร่อยแล้ว
0: อร่อยแล้ว
4: น้ำจิ้มเราก็รสเด็ด
3: แม่จะบอกให้กินทุกอย่างต้องกินก่อนถ้าแม่อร่อยถึงใส่น้ำจิ้มถ้าอร่อยไม่ต้องใส่นะคุณผู้ชมคะ
0: เ
3: ราจะกินก๋วยเตี๋ยวหรือกินอะไรก็แล้วแต่ต้องกินก่อนนะอาเถินใส่น้ำจิ้มคุณขายอ่ะเขาจะไม่สนใจเขาถ้าเราจะซื้อขายตังเอามาให้แกก็จบเขาจะไปท้องเสียก็เรื่องของเธอเข้าใจหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราต้องดูในตัวเองกล่องที่จะกินอะไรเราต้องกินกล่องถึงแสบบุญโอ้ยเหนื่อยนะ
0: ใครบังคับมีใครเขาไปบังคับเอาซื้อเขาหน่อยอุดหนุน50บาทขอบคุณครับตอนนี้นะฮะเราเดินมาอยู่ที่หน้าร้านอีเปรตนะครับ
5: อีเปรตเนาะ
0: อะไรนะอ๋ออีเปรต
5: อีเปรต
0: ไม่ใช่อีเปรตนะร้านนี้เขาดังมากนะคุณผู้ชมโดยเพราะพวกโลกโซเชียลเนี่ยเนาะคือดังเรื่องอะไรเรื่องชีสใช่ไหมชีสใส่ขนมปังแล้วมันจะยืด
5: ขนมปังชีสยืด
3: ก็ไปดื้อนะ
0: เขามีชื่อด้วยนะแม่เขาจะชื่อชีสว่าชีสสปริโลแต่ลองพูดสิ
3: ชีสสปริโล
5: เออเหมือนอะ
0: ไหนลองสิพอแล้วเหมือนกระสือแต่มันน่าจะมีเป็นพวกรสช็อกโกแลตบ้างเนาะ
5: เออสวยสวย
2: พักเรื่องกินแล้วมาพูดคุยเรื่องวัคซีนในผู้สูงวัยกันสักหน่อยเข็มแรกวัคซีนอะไรตั้งใจฟังกันให้ดีครับ
0: จะขอความรู้เกี่ยวกับโรคงูสวัสดกับคุณหมอหน่อย
5: ค
0: ือโรคนี้มันเป็นยังไงกันรู้แม่เคยได้ยินไหม
3: ไม่รู้อ่ะงูสวัสดเกี่ยวกับงูเหร
0: อมันจะเป็นย่างของงูเหลืองไงมันจะรัดแม่นะ
3: เออ
0: ถ้ารัดปุ๊บกระดูกจะหักโรคงูสวัสดมันจะเป็นแผลรอบๆตัวมีความเชื่อว่าถ้าหากว่าวนมาบรรจบกันจะเสียชีวิตเออจริงไหมฮะ
5: งูสวัสดก็คือเป็นโรคติดเชื้อชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส
0: น
5: ะซึ่งเป็นไวรัสเดียวกับที่เราเป็นตอนอีสุอีใสรู้จักไหมเด็กๆอ่ะเราจะเป็นอีสุอีใสแต่หลังจากเราหายจากอีสุอีใสแล้วไอไวรัสตัวเนี้ยมันจะเป็นหลบอยู่ในปมประสาทนั้นเวลาเราอายุเยอะขึ้นแก่ตัวลงหรือมีโรคประจำตัวที่ทำให้ภูมิไม่ดีไอไวรัสตัวเนี้ยที่มันหลบอยู่มันก็โผล่มาม
0: ีจุดสังเกตไหมหมออย่างแม่เนี่ยอาจจะเป็นอยู่ก็ได้แต่แม่ไม่รู้ตัว
3: เว้ยทุเรศ
5: ก็หลักๆแล้วส่วนใหญ่นะจะมีอาการปวดแสบปวดร้อนนำมาก่
0: อ
5: นแล้วก็หลังจากนั้นแล้วจะเป็นเหมือนตุ่มน้ำใสแล้วมันจะขึ้นตามเหมือนแนวเส้นประสาทเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยบางคนเป็นที่หน้าก็มีที่คุณก๊อฟถามก็คือเป็นรอบตัวตาจริงไห
0: ม
5: ถ้าเป็นมารอบตัวแสดงว่าเป็นหลายเส้นมันก็คือแสดงถึงความรุนแรงเท่านั้นเองแต่มันไม่ได้บอกว่าไอ้รอบตัวแล้วมันจะตายทุกรายแต่บอกว่ามันเป็นเยอะเป็นหลายเส้น
0: ครับผมอันตรายนะแม่ในแม่ต้องฉีดไว้ไงวัคซีนอ่ะรู้เปล่าหมอทีนี้ถ้าเกิดอาวัคซีนเนี่ยมันคงจะเป็นเข็มเดียวถูกต้องไหมคร
5: ับ วัคซีนงูสวัสดตอนนี้ฉีดเข็มเดียว
0: อยู่ได้กี่ปี
5: นักข้อมูลตอนนี้ประมาณ10ปียังไม่แนะนำว่าต้องกระตุ้นฉีดทีเดียวจบนะตอนนี้อายุเกิน60ปีเป็นข้อบ่งชี้วัคซีนงูสวัสดเป็นวัคซีนที่ยังราคาสูงอยู่นะคะหลักประมาณสัก 4-5,000 บาท
0: โอ้ไม่แพง
5: ไม่แพงเลยแป๊บเดียว
0: ไม่แพงมันคุ้มกับชีวิตของเราอ่ะเออมันเป็นเรื่องที่ต้องฉีดแล้วต้อง10ปีอ่ะ
5: เข็มเดียว
0: มันเฉลี่ยแล้วเท่ากับเราจ่ายอยู่ปีละ400เอง
5: โอเ
0: คคุ้มมากคุ้มมากนะครับไปดูส่วนอื่นกันดีกว่าเชิญครับ
3: เห็นฟุยก็เอามาตั้งเยอะแยะทุเรศนะ
0: แม่
3: ฟังให้เขา
0: แม่ฟังให้จบ
3: อันนี้เสียงงานหรือยัง
0: เอาแต่เดี๋ยวเอาพี่เอาแม่จะมีครอบครัวซะแล้วแป๊บเดียวเองเว้ยไป
2: คุณใหญ่พาซ่า

0: ใหญ่พาซ่าย
1: ังอยู่กันที่ตลาดน้ำขวัญเรียมและเรื่องราวเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุกับรายการรุ่นใหญ่พาซ่าครับวันนี้บอกเลยว่ายอมใจแม่โซเฟียจริงๆเนื่องจากว่าแม่ไม่เคยมาเที่ยวที่นี่มาก่อนวันนี้รายการพามาทั้งทีแม่ก็เลยจัดเต็มแวะทุกร้านอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
2: นี่ถ้าคนมาหวังกินไม่ได้เพราะว่ามาหวาน
3: มันหวานใช่
4: นี่ร้านนี้ดังนะสวัสดีครับร้านนี้ดังมากนะชื่ออะไรนะ
5: ร้านชอสอนแก้ว
4: ชอสอนแก้วดังขนาดไหนรู้ไหมแม่
3: ขนาดไหน
4: ฮะชอสอนแก้วเนี่ยดังไหม
2: ชอสอนแก้ว
4: เกี่ยวอะไรแก้ว
2: แก้ว
3: แก้ว
4: เอาแค่นี้ฮะเท่าไหร่ครับบ้า
2: ไม่คิดตังค์ไม่ได้
3: ด้วย
4: เดี๋ยวไม่ได้มันจะอายสิมันจะอายแม่
2: เขาให้ฟรีนะไม่ก็จะเอา
4: ก็นี่ไงเราก็ต้อง
2: ควงช่างผู้หน่อยอันนี้ต้องให้ตังค์พวกคงขายอย่างนี้ได้กำไรที่เดียวนี
4: ่ก็ใช่ไงอ
2: ย่าไปเอาเห็นฟรีก็เอามาตั้งเยอะแยะท
4: ุกอย่าง
2: เอามาคืน
4: แม่ฟังให้จบเขาพูดว่าให้ฟรีคือให้ผมถูกไหมครับแม่จ่ายเอาแม่ไปไหนวะแม่
2: เอามาคืน
4: ก็นี่ไงจะขอบคุณเขาก่อนเกรงใจเลยขอบคุณนะครับ
2: เ
4: ขาต้มมัดอร่อยไหมเดี๋ยวคราวหน้ามาซื้อเอ๊ะแม่นี่จริงเลยอ่ะอันนี้ให้แม่ฟรีเฮ้ยแม่ขอให้แม่กินฟร
2: ีขอบคุณมากนะขอบค
4: ุ
2: ณมาก
4: โอ้ขอบคุณครับทำไมผมได้ฟรีไวๆจังเลย
3: มันนิดหน่อยอันนี้มันนิดหน่อย
4: เออพอตัวเองได้ไม่เป็นไรเว้ย
2: อันนี้เจ๋งอันนี้ยัง
4: เอาแต่เดี๋ยวไปพี่เอาแม่จะมีครอบครัวซะแล้วแป๊บเดียวเองเว้ยไป
2: บอกคนนั้นใจดีมากเลยคงขายเขาให้แม่ฟรีนะแม่ได้คิดตังค์นะจริงๆอันแม่ก็คิดว่าที่เดียวคงไม่เท่าไหร่แม่ก็ไม่ให้
4: เอาโอ้โหคุณหมอฮะนี่หมูย่าง
3: ตัวใหญ่มาก
4: นี่ผู้ใหญ่ชอบกินนะ
3: ใช่
4: ผู้ใหญ่โดยมากเห็นแล้วแบบอดไม่ได้ต้องสักขีดสองขีดต้องอ่าชอบเหมือนกันแล้วถ้าเกิดผู้ใหญ่ทานเยอะๆเป็นไงฮะ
3: แต่ประเด็นคือเราต้องเลือกเพราะว่าจริงถ้าเราดูตัวหมูเองมีทั้งตัวที่เป็นเนื้อถูกไหมคะตัวที่เป็นมันตัวที่เป็นหนัง
4: ครับ
3: นะเพราะนั้นเนื้อมีปัญหาแน่ๆถ้าเป็นเนื้อจริงๆกินเท่าไหร่ก็คือโปรตีน
2: แต่ที่จริงกินอย่างนี้ต้องกินหนังเขา
4: เห็นไหมผู้ใหญ่หน่อยก็จะนื้อก็จะไม่ยอม
2: ที่จริงคนนอนอะไรก็กินได้แต่เรากินน้อยหน่อย
4: สั่งกลับบ้านเลยเอากี่ขีดคุณหมอครับลูกค้า
3: ว่า
4: จำได้ว่าหมออยู่รามาพอดีเลยคุณหมอวันนี้จะให้ความรู้เกี่ยวกับผู้สูงวัยคุณหมอต้องเตือนแม่ฮ
3: ะ
4: เป็นผู้ใหญ่ต้องฉีดวัคซีนฟังไว้เลย
3: วันนี้เราไปวัคซีน
4: พาแม่ไปต้องสี่ตัว
3: ป้าเคยฉีดอะไรแล้วบ้างคะ
4: ยังไม่รู้ใช่ไหมผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ไม่รู
3: ้จริงในผู้สูงอายุก็แน่นอนไข้หวัดใหญ
2: ่ไข้หวัดใหญ
3: ่มีวัคซีนปอดบวม
4: วัคปอดบวม
3: วัคซีนงูสวัด
6: ตามตัวแล้วนะ
3: แล้วก็มีวัคซีนคอติบาดทะยักอีกอันนึง
4: 4ตัว
6: ติดไว้ขนาดนี้ก็มี
4: ใช่ใช
3: ่60-65ขึ้นไปมีอย่างน้อย4ตัวที่ต้องฉีด
6: แม่คะแล้ว
4: ไม่คือเราใช้ร่างกายไปเรื่อยๆฮะมันก็จะคุณภาพในร่างกายมันจะสดถอย
3: เพราะว่าผู้สูงอายุอ่ะ
6: เป็นคนใต้ค่ะ
4: ครับผมผู้สูงอายุก็จะเป็นคนใต้อะไรเนี่ยกำลังคุย
6: ไม่ใช่คุณโซเฟ
4: ียแม่แกล้งนะแม่นะแม่อย่างนี้นะ4ตัวนะ
6: จ้าจำได้จ้า
4: สี่วัคซีนที่เราฉีดนะฮ
3: ะ
4: ไอ้1ใน4เนี่ยมีผลกับการช่วยเหลือเรื่องการกินไหมครับ
3: ไม่มี
4: เลย
3: ส่วนใหญ่วัคซีนเนี่ยมันก็จะเป็นป้องกันพวกโรคติดต่อเบาหวานความดันไขมันอันนี้ไม่มีวัคซีนวัคซีนคือการส่วนใหญ่ก็คือเป็นป้องกันโรคติดต
4: ่
3: อทั้งหลาย
4: คุณพี่ครับโทษครับปีนี้อายุประมาณเท่าไหร่แล้วครับ
7: 45ย่าง46แล้วค่ะ
4: 45ย่าง46อย่างนี้คุณจะต้องฉีดวัคซีนยังฮะ
3: คือจริงถ้า45ย่าง46ก็จะมีวัคซีนที่อย่างน้อย2ตัวที่ต้องได
4: ้อ้าว
3: นะ
4: พี่ควรจะฉีดนะ
3: เช่นไข้หวัดใหญ่นะเนื่องจากว่าอย่างคุณพี่เนี่ยทำงานคนเยอะแยะหมดเรามีโอกาสที่จะรับเชื้อมาคนไอจามร่วมกันเพราะนั้นไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็ควรจะฉีดอันที่2คือคอติดกับบาดทะยักอันนี้ฉีด10ปีครั้งหนึ่งนะคะ
4: 10ปีครั้ง
3: ส่วนอีก2วัคซีนเนี่ยยังไม่ถึงเกณฑ์อายุ
4: ของพี่ก็มีโอกาสก็อย่าลืมไปฉีดนะครับฉีดไปซะหน่อยป้องกันเอาไว
6: ้
4: ออกแรงเยอะๆสิ
2: โอ้โหหนักจริงๆนะเรา
4: ฮะ
2: หนัก
4: รออะไรเนี่ยรออะไรไม่หมอรออะไรช่วยบ้างสิเอ๊ยยืนรออยู่ได้อะ

0: ีแต่กินอย่างเดียวอ่ะโอ้โห
1: เอาแล้วมีแต่กิน
2: ทำไมอ่ะ
0: ทำไมมีแต่กินกินไม่อยู่สักทีเลยนะเรา
3: เดี๋ยวตอนนี้ให้แม่โซเฟียแขกรับเชิญรุ่นใหญ่ของเราเขาได้นั่งพักกันหน่อยรู้สึกเหมือนว่าจะกินจนเหนื่อยยังไงก็ไม่รู้งั้นเรามาฟังคุณหมอโสแนะนำวัคซีนชนิดต่อไปที่ผู้สูงอายุควรจะฉีดป้องกันไว้กันดีกว่าครับ
2: คุณหมออย่างแม่เนี่ยเป็นคนที่ดูแลตัวเองดี
4: ใช
2: ่แล้วก็ตรวจสุขภาพทุกปีด้วยอย่างนี้ต้องไปฉีดกันไว้ไหม
4: คือจริงแล้ววัคซีนหลักการเราก็คือเพื่อป้องกันโรค
2: ครับ
4: บางคนอาจจะเข้าใจว่าเออฉันก็สบายดีอ่ะฉันไม่ป่วยทำไมฉันต้องได้รับวัคซีนในผู้สูงอายุเพราะจริงหลักการคือเราเพื่อจะได้ป้องกันไม่ให้เป็นไงคือไม่ใช่ป่วยแล้วมานั่งฉีดวัคซีนอันนี้ก็ช้าไปแล้ว
5: จะเป็นป้องกัน
4: ป้องกันถ้าไม่มีโรคประจำตัว65ขึ้นไปแนะนำแล้วว่าวัคซีนปอดบวมเป็นอันนึงที่เราควรต้องฉีดแต่ถ้ามีโรคประจำตัวฉีดก่อนหน้านี้อีก
2: คร
4: ับ นะถ้าบางคนเป็นเบาหวานเป็นโรคตับโรคปอดไม่ต้องถึง65เป็นข้อบอกชี้แล้วเพราะนั้นให้ปรึกษาคุณหมอว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรไหม
2: ครับ
4: อายุเท่าไหร่แล้วจะฉีดปอดวัคซีนปอดบวมฉีดได้ยัง
2: ตอนนี้บางคนกำลังสับสนอยู่คุณหมอระหว่างปอดบวมกับปอดอักเสบมันอันเดียวกันไหม
4: จริงๆแล้วก็คือคำเดียวกันก็คือเป็นการติดเชื้อที่ปอดนั่นเองแต่เรียกปอดบวมปอดอักเสบก็ได
2: ้ครับผมอาการเริ่มต้นเป็นยังไง
4: เริ่มต้นอาจจะมีไข้มีไอเยอะๆก็จะเริ่มเหนื่อยพอเหนื่อยปุ๊บหายใจไม่ไหวสุดท้ายอาจต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ
2: โอ้
4: ถ้าหายใจไม่ไหวตัวใส่ท่อนี่คือเป็นเยอะละ
2: เร็วไปทีมงานจดไว้หมดแล้วว่าแม่กินอะไรไปบ้าง 2,200 จ่ายมา
3: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่ากลับมาสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าและเรื่องราวการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุตอนนี้คนที่ชอบดูแลสุขภาพอย่างคุณแม่โซเฟียคงต้องเริ่มคิดถึงเรื่องการฉีดวัคซีนแล้วล่ะครับ
2: มาทำความเข้าใจอีกโรคนึงบาดทะยัก
4: ค่ะ
2: คนเราจะโดนปลูกฝังว่าเนี่ยเด็ก
4: ค
2: ่
4: ะ
2: ไปจับอะไรเป็นแผลโดนสนิมปุ๊บบาดทะยักจะกินนะจริงๆแล้วเฉพาะสนิมมั้ยครับ
4: คือจริงแล้วส่วนใหญ่ก็คือบาดทะยักก็คือจะเข้าทางแผลเป็นหลักเพราะนั้นก็คือเวลาที่เราได้มีแผลเชื้อเข้าทางนั้นเพราะหลักๆคือทางนั้นแหละแต่บางทีไม่จำเป็นอะไรที่ต้องเป็นสนิมก็ได้บางทีเรามีเคยมีคนไข้ที่อาจจะแค่โดนเสี้ยนไม
2: ้โอ้ก็เป็นเหรอ
4: บางทีมันมีเชื้ออยู่ตามดินไงมีอยู่ตามสิ่งแวดล้อมตามดินได้เพราะนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นคนต้องเข้าใจว่าต้องเป็นเหล็กเท่านั้นต้องสนิมเพราะนั้น
2: อย่างนั้นแสดงว่าเวลาแบบมีแผลอะไรอย่างเงี้ยมันก็ควรที่จะไปหาหมอก่อน
4: ใช่ให้คุณหมอประเมินว่ามันสกปรกไหมมันมีโอกาสที่จะเป็นบาดทะยักได้ไหมนะคุณหมอเขาก็จะฉีดยาให
2: ้ครับ
4: นะคะ
2: มีแบบว่าผู้สูงอายุประเภทไหนบ้างไหมครับที่ไม่ควรจะฉีด
4: อันดับแรกก็คือเราต้องดูว่าเราป่วยไหมนะตอนที่จะไปฉีดเช่นถ้าเราป่วยเยอะมีไข้เจ็บป่วยหนักก็ควรเว้นไปก่อนแต่ถ้าเป็นไข้หวัดนิดหน่อยไปฉีดได
2: ้ได้ได
4: อันที่2คือเรามีข้อห้ามไหมสำหรับวัคซีนนั้นๆนะคะเรามีโรคที่ทำให้เกิดภูมิกันบกพร่องไหมบางโรคเป็นข้อห้ามในการฉีดก็เหมือนเราเอาเชื้อเข้าไปในตัวมันจะก่อโรคได
2: ้
4: ค่ะอันที่3ก็คือเช่นถ้าเราเคยมีหวัดเคยแพ้วัคซีนหรือส่วนประกอบในวัคซีนเนี่ยก็คือห้ามฉีด
2: ก็คือโดยหลักการแล้วก็คือไปปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะฉีดหรือว่ามันต้องมีตรวจเรื่องรายละเอียดต่างๆ
4: มีอะไรไหม
2: เวลาเราเห็นผู้ใหญ่ที่เรารักที่เราเคารพเนี่ยนะครับเขาจะเหมือนย้อนกลับไปเป็นเด็กเขาจะงอแงนึกถึงสมัยเราเด็กอะตอนเรางอแง
5: ว่าอ
2: ัน
5: นี้คือธรรมชาติ
2: พ่อแม่ยังบังคับให้เราไปหาหมอเลยเห็นไหมไปตรวจสุขภาพไปหาหมอเราก็ต้องบังคับให้ท่านไปหาหมอเหมือนกันอย่าปล่อยแบบตามใจบอกไม่เป็นไรแล้วแต่พ่อแล้วแต่แม่ไม่ได
0: ้อันนั้นคือเก๋เราคือธรรมชาติไม่ต้องพูดหรอก
2: แต่ก็อย่างที่บอกนะครับมารายการเราแล้วรุ่นใหญ่พาซ่านะฮะด้วยความเป็นห่วงแม่นะครับเอ้าอีกอย่างอีกครั้งนึงวันนี้ฉีดทั้ง4เข็มเลยนะครับฉีดในรายการนะครับแล้วก็ฉีดกันตรงเนี้ยนะฮะทีมงานเชิญครับเอาซ้ายหรือขวาก่อนเอ้าเป็นห่วงนี่ไงนี่ที่พูดทั้งหมดคือเป็นห่วงไง
0: ไม่ต้องห่วงนะปีนึงเช็คครั้งนึง
2: ก็รู้แล้วแต่วัคซีนมันต้องฉีดมันไม่เกี่ยวกับการตรวจร่างกาย
5: โอเคพรุ่งนี้ไปฉ
2: ีดเหนื่อยยังเหนื่อยยังเดี๋ยวพาไปเดินเล่นตรงนู้นนิดนึงไปมั้ย
5: ไป
2: เอาเฮ้ยเอาเข็มย้ายไปตรงนู้นไปมั้ยไป
3: เดี๋ยวเราพาแม่ไปเดินรีแลกซ์ก่อนแล้วมาฟังวัคซีนเข็มสุดท้ายที่ผู้สูงอายุควรจะฉีดกันครับ
2: แม่ก่อนจะเดินไปออกกำลังกายหน่อยเล่นตามเขาเอาเร็วไปเออ เราต้องเต้นตามเขาไม่ใช่เต้นแรงกว่าเขาดูเขาด้วยดูเขาด้วยถอยมาหน่อยนึงเต้นตามเขานิ่งๆเดี๋ยวรอพร้อมเขานะพร้อมเขาเต้นตามไปนะเร็วๆเร็วตัวเอวเอวเอวเอวเอวมาเร็วๆเร็วๆเออเต้นไปเต้นไปเต้นไปเต้นไปเต้นไปหมอไปเต้นไปเต้นไปเต้นไปเลยเต้นไปเลยเต้นไปเลยหมอเราไปนู้นหมอไปนู้นกัน
4: ไป
2: มาผมจะพาไปให้อาหารอัลปาก้ากันนะครับที่นี่เขาจะมี
0: นี่ไงชื่ออะไรชื่ออัลปาก้า
2: อัลปาก้าอัลปาก้า
0: อัลปาก้าน
2: ี่ไงยืดออกมาเลยเห็นไหมน่ารักไหม

0: นี้ก็เก๋นะอันนี้เขาก็จะเป็นร้านขายกาแฟโอเลี้ย
1: งยังเข็นภาษาจีนด้วยเซิงอีชิงหลง
2: ออกไหม
1: ถ้าภาษาจีนเซิงอีชิงหลงคือว่าขายดีดี
2: ขายดี
0: ขายดีดีนี
1: ่ขอถ่ายรูปโบราณ
0: อ่า
1: แต่แล้วก็สามคน150เหรอ
2: ใช่คนละ
0: รวมกันแล้วไงคนละ50เอง
3: 50บาท
0: มามามามามา
2: คนละ50แต่ได้ใบเดียวอ
0: ่ะแม่นั่งแม่นั่งอย่างงี้เฉียบเฉียบ
1: เฉียบ
0: อย่างงี้ข้าง
3: หลังโอเคครับ1 2 3โอเค
1: ดีดีต้องเก็บให้ดีๆนะ
3: ครับ
1: ต้องเก็บให้ดีๆนะ
0: อยากได้สไตล์ไหนบอกเขาเขาปรับภาพให้ระหว่างรอรูปภาพนะครับเราก็มาพูดคุยกันให้หายข้องใจถึงเรื่องของไข้หวัดกันหน่อยคุณหมอการฉีดวัคซีนเนี่ยฮะ1เข็มป้องกันได้ทุกหวัดไหม
2: ก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราพูดถึงไข้หวัดเฉยๆเกิดจากเชื้อไวรัสเยอะแยะมากมายไวรัสมีเป็น10 20 30หลายๆชนิดแต่ถ้าไข้หวัดใหญ่ก็คือหมายถึงไข้หวัดเฉพาะที่เกิดจากไวรัสไข้หวัดใหญ
0: ่
2: นะคะซึ่งที่เราคุยกันเรื่องของวัคซีนเนี่ยเป็นวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เท่านั้นนะคะเพราะว่าไม่งั้นคนจะเข้าใจผิดว่าทำไมฉีดวัคซีนแล้วไข้หวัดแล้วทำไมยังเป็นไข้หวัดอีกเพราะมันป้องกันเฉพาะไวรัสไข้หวัดใหญ่เท่านั้นไวรัสอื่นไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นเราก็ยังเป็นได้อีกถ้าเราไม่ดูแลรักษาตัวเอง
0: ครับแม่เคยเป็นไหมไข้หวัดใหญ
1: ่เพราะนั่นคือตรงที่สมัยก่อน
0: ครับ
1: สมัยก่อนเคยเป็นข้างนึง
0: ระหว่างที่เดินมาวันนี้ผมสังเกตคุณหมอจะพูดกับเจ้าของร้านทุกร้านเลยบอกว่ายิ่งทำงานอาชีพประมาณอย่างเงี้ยไปฉีดไว้เลยป้องกันไข้หวัดเนี่ย
2: ปัญหาคือเราเจอคนเยอะใช่ไหมบางทีเราก็ไอคนมันก็ไอจามเราก็สูดเข้าไปหรือบางทีเราไม่ได้ล้างมือก็จับนู่นจับนี
0: ่
2: เชื้อมันก็บางทีเราไปขยี้ตาเช็ดน้ำมูกก็เข้าไปแล้วเรียบร้อย
0: โดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเน
2: า
0: ะ
2: ใช่เราไม่ได้ตั้งใจ
0: เพราะฉะนั้นย้ำอีกครั้งนึงนะครับวันนี้เรามาคุยเน้นไปว่าผู้สูงวัยผู้สูงอายุควรจะฉีด4วัคซีนหลักๆคืออะไรเดี๋ยวเราทวนให้นะครับอีกทีนึงคร
2: ับแรกคือวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะซึ่งต้องฉีดทุกปีทีละครั้งอันที่2คือวัคซีนปอดบวมจะมีวิธีการฉีดที่ยุ่งยากนิดนึงอันที่3คือวัคซีนงูสวัดอันนี้ฉีดเข็มเดียวจบนะคะแล้วก็สุดท้ายคือวัคซีนบาดทะยักคอตีอันนี้ฉีดทุก10ปีกระตุ้นนะคะแล้วก็ใน1ครั้งนั้นให้ฉีดเป็นแบบรวม3อย่างคือคอตีไอโกลบาดทะยัก
0: ย้ำอีกครั้งนะฮะนี่คือการฉีดเพื่อป้องกันนะครับ
2: ป้องกันโรค
0: เพราะฉะนั้นอย่ารอว่าฉันเป็นคนแข็งแรงอยู่แล้วฉันไม่ต้องฉีดก็ได้ไม่ได้นะฉีดไว้ก่อนป้องกันไว้ก่อนแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่ารายการของเราเนี่ยถ้าจะเน้นไปทางโรคของผู้สูงวัยแต่ว่าเด็กๆวัยรุ่นก็ดูได้เหมือนกันดูเสร็จแล้วจะได้ไปเตือนพ่อแม่ปู่ย่าตายายว่าต้องดูแลตัวเองยังไงถ้าหากว่าท่านงอแงดื้อไม่ยอมฟังให้ชมรายการของเราเลยนะครับวันนี้ฮะก่อนลาจากไปนะครับเอาข้างซ้ายหรือข้างขวาก่อนนี่ทีมงานมันเอายามาให้แล้วมันเอาวัคซีนมาให้แล้วนี่ตะล่อมมาตั้งแต่ต้นรายการ
1: พี่หมอเนี่ยพูดนี่ทันที
2: เมื่อกี้ผ่านไปพูดนี่ไปละ
0: ต้องถ้าถีบวันนี้มันฟรี
1: ไม่เอาพูดนี้พูดนี
0: ้ไอ้เอาเข็มเข้ามาเข็มเข้ามา
1: เว้ยเว้ยเว้ย
0: แม่ครับมาเที่ยวกับเราเป็นไงบ้างวันนี
1: ้ก็ดีเพราะว่ารายการมาเป็นสบายสบายเราดึงไปดึงมาจะกินอะไรก็กิน
2: กินตั้งแต่ต้นรายการจนจบรายการ
1: รายการนี้มีประโยชน์มากเลย
2: ความรู้ไหม
1: ใช่ได้มีความรู้ก็ได้มีประโยชน์มาก
0: อ้าวเดี๋ยวจะต้องปิดรายการแล้วนะแม่นะเฮ้ยไอจดไว้หมดเลยใช่ไหมทีมงานจดไว้หมดแล้วว่าแม่กินอะไรไปบ้างเอาอะไรกลับบ้านไปบ้างทั้งหมด2,200จ่ายมาเอา
1: เว้ย
0: มาตีมือทำไม
1: คุณเป็นพิธีกร

0: ายนั่นเอา
1: บ้าบอพิธีกรจะมาจ่ายทำไมอ่ะเอออ่ะแม่อย่าลืมนะถ้าหากว่ามีเวลานะครับก็หาเวลาไปพักผ่อนบ้างนะครับไปเดินเที่ยวเดินเล่นอะไรก็ได้เนาะอย่าทำแต่งานนะจ๊ะและตอนนี้ก็มาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะครับพอดีรูปเสร็จพอดีเลยนะครับรูปนี้นะครับคุณหมอได้เป็นคนเลือกเอาไว้แล้วก็เลือกกรอบเอาไว้ก็ตั้งใจว่าจะให้คุณหมอเอากลับบ้านแต่ว่าเอาลืมไปแม่เป็นแขกงั้นก็ต้องให้แม่คุณหมอก็อดไปเนาะ
2: ไม่เป็นไรค่ะ
1: ไม่เป็นไรนะหมอนะไม่ร้องไห้
2: ไม่ร้องไห้
1: กันเอง
2: เดี๋ยวไปเอาใหม
0: ่ไม่
1: เดี๋ยวต้อง
0: ถามให้ดูหนึ่งไม่ต้องจ่ายตังค์นะ
2: ที่ระทึก
1: ฟรี
0: เป็นที่ร้านเลย
1: นะแม่นะขอมอบให้นะสวยไหมสวยไหมดูยังสวยยัง
2: สวยนะ
1: สวยไหม
0: สวย
2: เด็กสวยเสื้อสวย
1: โอเคเวลาหมดแล้วนะครับมาดูกันว่ารุ่นใหญ่พาซ่าครั้งหน้าจะพาไปไหนนะครับวันนี้ขอขอบคุณมากมากเลยนะครับคุณหมอขอบคุณครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณแม่โซเฟียครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: โซเฟียไม่ลานะ
2: ไม่ลา
1: ขอบคุณแม่โซเฟียมานะครับส่วนผมลาไปก่อนสัปดาห์หน้าพาไปไหนแล้วเจอกันสวัสดีครับแม่เสียงดังมากไปรู้เปล่าน
0: ี่ต้องพูดเสียงดัง
1: ตำรวจมาคุมแล้ว
0: ฉันบอกแล้วฉันไม่ได้ทำผิดตำรวจไม่ต้องกลัว
1: ถ้าเรามาแหกปากอยู่เนี่ยเขาตำรวจมาคุมแล้วเนี่ย
0: มาโฆษณาแล้วเขา
1: โฆษณาอะไรล่ะมาบอกอยากกินลูกชิ้นเน่าเนี่ย
0: เอ๊ะถ้าเราไม่พูดเสียงดังไม่มีใครได้ยินแต่อันนี้เราคือทำความดีให้คุณผู้ชมทุกคนดูประชาชนดูเรากินอะไรเราต้องกินก่อน
1: ตำรวจโทรเรียกกำลังเสริมแล้วนะ
3: คุณใหญ่พาซ่า
4: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
5: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

0: ใหญ่พาซ่ารายการที่คุณดูแล้วอยากจะพาผู้สูงวัยที่บ้านออกไปเที่ยวออกไปเฟี้ยวให้คลายเหงาและยังได้ความรู้เรื่องสุขภาพเพื่อนำไปดูแลผู้สูงวัยที่บ้านกันอีกด้วยวันนี้ก๊อฟเบญจพลพิธีกรมากอารมณ์ขันขอชวนคุณหมอโสศาสตราจารย์แพทย์หญิงสสิโสพินเกียรติบูรณะคุณมาซึมซับบรรยากาศริมคลองแสนแสบในแบบฉบับขวัญเรียมใช่แล้วครับที่นี่ตลาดน้ำขวัญเรียม
1: คุณใหญ่พาซ่าม
2: ีอีกหนึ่งท่านนะฮะมาร่วมพูดคุยกับเรานะครับแต่ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าหนึ่งท่านนี้เนี่ยจะแนะนำว่ายังไงให้ดูสมเกียรติกับเขานะฮะถ้าผู้หญิงคนนี้เดินมาคนจะลังเลเลยเอ๊ะจะไหว้สารขวัญเรียมหรือจะไหว้ผู้หญิงคนนี้ดี
3: ไม่แน่ใจในความเก่าแก่ใช่ไหมคะ
2: คุณหมอพูดเองนะ
0: รุ่นใหญ่ที่จะมาซ่ากับเราในวันนี้เป็นนักแสดงดีเชื่อเหลือเกินว่าจะเดินไปไหนใครๆก็รู้จักเพราะเธอมีเอกลักษณ์ในการพูดที่ไม่เหมือนใครพูดไปเดี๋ยวจะไม่เชื่ออ่ะงั้นไปฟัง
4: เว้ยรายการอะไรก็ไม่รู้ทำไมมีแต่กินอย่างเดียวอ่ะโอ้โห
5: เอาแล้วมีแต
4: ่อันนี้เสียงานนี้ยัง
2: เอาแต่เดี๋ยวไปเอาพี่เอาแหมจะมีครอบครัวซะแล้วแป๊บเดียวเองเว้ยไปสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
2: นี่คือแม่โซเฟียลานะครับจะลาเลยไหมครับ
4: ทำไมต้องลาลาคือไปคือไปเลย
2: มันนามสกุลเราก็โซเฟียลา
4: อ๋อไม่เอาลา
2: ลาไม่ดี
4: ใช่
2: เชิญพบกับคุณแม่โซเฟียมาครับวันนี้โอเคยังแฮปปี้นะแม่เคยมาเที่ยวตลาดขวัญเรียมป่ะ
4: ไม่เคย
2: นี่คือครั้งแรกเลยใช่ไหม
4: ชีวิตครั้ง
2: แ
4: ร
2: กแม่อยากได้แม่หยิบเสร็จปั๊บแม่ก็ควักเงินจ่ายด้วย
4: ถ้าไม่จ่ายมันก็ไม่ต้องซื้อ
2: เอาทำไมอ
4: ่ะถ้าเธอจ่ายฉันซื้อ
2: พูดถึงนะอายุปีนี้เท่าไหร
4: ่ทำไมเราต้องบอก
2: จะบอกว่าผู้ใหญ่เนี่ยพอเริ่มอายุเยอะขึ้นเนี่ยมันต้องมีการฉีดวัคซีนนะเคยฉีดบ้างไหม
4: วัคซีนหรือบ็อกซีน
2: วัคซีน
4: ภาษาไทยวัคซีน
2: เออเคยฉีดบ้างไหมเนี่ย
4: วัคซีนคืออะไร
6: ก็คือวัคซีนนะครับวัคซีนนี่เป็นเข็ม
4: วัคซีนเหรอเอาไอ้ป้องกันโรคไง
7: ป้องกันโรคต่างๆใช่ไหมคะประมาณนั้นที่เท่าที่พอจะทราบ
8: ก็มักถึงแก้ไข้แก้อะไรอย่างเงี้ย
0: ไม่รู้ว่าที่ตอบๆกันนั้นถูกต้องหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปฟังคุณหมอโสตอบกันครับ
9: วัคซีนก็คือสิ่งที่อาจจะทำมาจากตัวเชื้อโรคเองแต่ว่าทำให้อ่อนตัวลงฉีดเข้าไปปุ๊บร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันจะได้ไม่เป็นโรคป้องกันโรคได้อย่างในเด็กเราคุ้นเคยใช่ไหมเอาพาลูกพาหลานไปฉีดวัคซีนทุกคนคุ้นเคยกับวัคซีนในเด็กแต่จริงแล้วเนี่ยเราไม่เคยรู้ว่าจริงแล้วผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุเองเนี่ยที่ไม่ยอมบอกอายุเนี่ยนะต้องฉีดมีวัคซีนที่จำเป็นด้วยเพราะว่าพอเราอายุเยอะขึ้นภูมิต้านทานเราลดลง
2: เ
9: พราะนั้นเราต้องฉีดวัคซีนเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
2: ร่างกายเราใช้ตลอดเวลาไงแม่ก็ต้องเข้าไปดูแลเขาหน่อย
0: และหัวข้อที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็คือการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุนั่นเองครับ
10: ถ้าวัคซีนกับผู้สูงอายุยังไม่ค่อยทราบเท่าไหร่ค
11: ่
10: ะ
11: ไม่ยังไม่ทราบเลยค่ะ
12: ไม่ทราบ
13: ฉีดค่ะฉีดค่ะเพราะต้องฉีดอยู่แล้วเพราะเราอยู่เมืองนอกเราอยู่อเมริกาเราฉีด
14: อ๋อฉีดนี่ก็ฉีดปีต่อปีไข้หวัดใหญ่พวกอะไรเงี้ยไม่แน่ใจที่3อย่างแต่ก็ไปฉีดป้องกันไว้
2: มีวัคซีนอะไรบ้างคะที่ไม่ควรขาด
9: จริงๆในผู้สูงอายุเราอยากเน้นคือ4วัคซีนนะอันแรกทุกคนอาจจะคุ้นเคยคือไข้หวัดใหญ
2: ่โอเคอัน
9: นี้ทุกคนได้ยินอยู่แล
2: ้
9: วอันที่2วัคซีนปอดบวม
2: โอ้โหต้องด้วยเหรอ
9: วัคซีนปอดบวมอันที่3วัคซีนงูสวัดร
2: ู้
9: จักมั้ยไม่รู้จัก
2: มันจะเป็นแผลรอบๆตัว
9: เดี๋ยวเรามาคุยรายละเอียดกันอีกทีสุดท้ายคือวัคซีนบาดทะยักกับคอตีบ
2: แล้ววันนี้นะครับเนื่องจากว่าแม่ให้เกียรติ

0: รายการของเรานะครับเราจะฉีดวัคซีนให้กับแม่ตรงนี้เลยนะครับ
1: ไปไป
0: งั้นพาเดินเล่นดีกว่าโอเคป่ะบ่ายไปดูของกินกันนะอยากได้อะไรแม่หยิบเลยนะ
2: ตลาดน้ำขวัญเรียมแห่งนี้เป็นตลาดน้ำ

0: สวรรค์ของนักชิมขนาดย่อมย่อมเลยก็ว่าได้ส่วนใครที่อยากจะพาครอบครัวมานั่งเรือเล่นชิวๆหรืออยากจะมาถ่ายรูปน่ารักน่ารักให้อาหารบรรดาสัตว์ต่างๆที่นี่เขาก็มีครับแต่ว่าเขาเปิดแค่เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะครับตั้งแต่7โมงเช้าไปจนถึง6โมงเย็นยังไงก็ลองแวะมาเที่ยวกันได้ครับ
1: แถวเนี้ยมีร้านเกี๊ยวอยู่
2: เกี๊ยวเกี๊ยวนั่นนี่เนี่ย
1: นี่ไง
2: เพราะว่าเมื่อกี้ชิมดูชิ้นนึง
1: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาเลยแม่เอาเลยอ่ะแม่เอาติต้องมีจิ้มน้ำจิ้มมั้ยครับ
3: ค
1: ่
3: ะ
1: อ๋ออร่อยฮะอร่อยแล้วเหรอ
4: กินลองดูสิ
5: ถ้าใครอร่อยแล้วอร่อยแล้ว
1: อร่อยแล้ว
2: น้ำจิ้มเราก็รสดีแม่จะบอกให้กินทุกอย่างต้องกินก่อนถ้าแม่อร่อยถึงใส่น้ำจิ้มถ้าอร่อยไม่ต้องใส่นะคุณผู้ชมคะเราจะกินก๋วยเตี๋ยวหรือกินอะไรก็แล้วแต่ต้องกินก่อนนะอาเถินใส่น้ำจิ้มคุณขายอ่ะเขาจะไม่สนใจเขาถ้าเราจะซื้อขายตังเอามาให้แกก็จบเขาจะกลับไปท้องเสียเขาเรื่องของเธอเข้าใจหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลตัวเองกล่องที่จะกินอะไรเราต้องกินกล่องถึงแสบบุญโอ้โหเหนื่อยนะ
1: ใครบังคับมีใครเขาไปบังคับเอาซื้อเขาหน่อยอุดหนุน50บาทขอบคุณครับตอนนี้นะฮะเราเดินมาอยู่ที่หน้าร้านอีเปรตนะครับ
6: อีเปรตเนาะ
1: อะไรนะอีเปรต
6: อีเปรต
1: ไม่อีเปรตนะร้านนี้เขาดังมากนะคุณผู้ชมโดยเพราะพวกโลกโซเชียลเนี่ยเนาะคือดังเรื่องอะไรเรื่องชีสใช่ไหมชีสใส่ขนมปังแล้วมันจะยืด
6: ขนมปังชีสยืด
2: ก็ไปดื้อนะ
1: เขามีชื่อด้วยนะแม่เขาจะชื่อชีสว่าชีสสปริโลไหนลองพูดสิ
2: ชีสสปริโล
6: เหมือนอ่ะเหมือนอ่ะ
1: ไหนลองสิพอแล้วเหมือนกระสือแต่มันน่าจะมีเป็นพวกรสช็อกโกแลตบ้างเนาะ
0: พักเรื่องกินแล้วมาพูดคุยเรื่องวัคซีนในผู้สูงวัยกันสักหน่อยเข็มแรกจะเป็นวัคซีนอะไรตั้งใจฟังกันให้ดีครับ
1: จะขอความรู้เกี่ยวกับโรคงูสวัดกับคุณหมอหน่อย
6: ค
1: ือโรคนี้มันเป็นยังไงก็ไม่รู้แม่ไม่เคยได้ยินไหม
2: ไม่รู้อ่ะงูสวัดเกี่ยวกับงูเหรอ
1: มันจะเป็นย่างของงูเหลืองไงมันจะรัดแม่นะ
2: เ
1: ออถ้าได้ปุ๊บกระดูกจะหักโรคงูสวัดมันจะเป็นแผลรอบๆตัวมีความเชื่อว่าถ้าหากว่าวนมาบรรจบกันจะเสียชีวิตเออจริงไหมฮะ
6: งูสวัดก็คือเป็นโรคติดเชื้อชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส
1: ค่
6: ะซึ่งเป็นไวรัสเดียวกับที่เราเป็นตอนอีสุอีใสรู้จักไหมเด็กๆอ่ะเราจะเป็นอีสุอีใสแต่หลังจากเราหายจากอีสุอีใสแล้วไอ้ไวรัสตัวเนี้ยมันจะเป็นหลบอยู่ในโพรงประสาทนั้นเวลาเราอายุเยอะขึ้นแก่ตัวลงหรือมีโรคประจำตัวที่ทำให้ภูมิไม่ดีไอ้ไวรัสตัวเนี้ยที่มันหลบอยู่มันก็โผล่มาม
1: ีจุดสังเกตไหมหมออย่างเนี้ยอย่างแม่เนี่ยอาจจะเป็นอยู่ก็ได้แต่แม่ไม่รู้ตัว
2: เว้ยทุเรศ
6: หลักๆแล้วส่วนใหญ่นะจะมีอาการปวดแสบปวดร้อนนำมาก่อนแล้วก็หลังจากนั้นแล้วจะเป็นเหมือนตุ่มน้ำใสแล้วมันจะขึ้นตามเหมือนแนวเส้นประสาทเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยบางคนเป็นที่หน้าก็มีที่คุณก๊อกถามก็คือเป็นรอบตัวตาจริงไห
1: ม
6: ถ้าเป็นมารอบตัวแสดงว่าเป็นหลายเส้นมันก็คือแสดงถึงความรุนแรงเท่านั้นเองแต่มันไม่ได้บอกว่าไอ้รอบตัวแล้วมันจะตายทุกรายแต่บอกว่ามันเป็นเยอะเป็นหลายเส้น
1: ครับผมอันตรายนะแม่เนี่ยแม่ต้องฉีดไว้ไงวัคซีนอ่ะรู้เปล่าหมอทีนี้ถ้าเกิดวัคซีนเนี่ยมันคงจะเป็นเข็มเดียวถูกต้องไหมคร
6: ับ วัคซีนงูสวัดตอนนี้ฉีดเข็มเดียว
1: อยู่ได้กี่ปี
6: นักข้อมูลตอนนี้ประมาณ10ปียังไม่แนะนำว่าต้องกระตุ้นฉีดทีเดียวจบณตอนนี้อายุเกิน60ปีเป็นข้อบ่งชี้วัคซีนงูสวัดเป็นวัคซีนที่ยังราคาสูงอยู่นะคะหลักประมาณสัก 4-5,000 บาท
1: โอ้ไม่แพง
6: ไม่แพงเลยแป๊บเดียว
1: ไม่แพงมันคุ้มกับชีวิตของเราอ่ะเออมันเป็นเรื่องที่ต้องฉีดแล้วต้อง10ปีอ่ะ
6: เข็มเดียว
1: มันเฉลี่ยแล้วเท่ากับเราจ่ายอยู่ปีละ400เอง
6: โอเ
1: คคุ้มมากคุ้มมากนะครับอ่ะไปดูส่วนอื่นกันดีกว่าเจ๊ครับ
2: เห็นฟรีก็เอามาตั้งเยอะๆทุเรศนะ
1: เอาม
2: าเคืนให้เขา
1: แม่ฟังให้จบ
2: อันนี้เสียงานหรือยัง
1: เอาแต่เดี๋ยวเอาพี่เอาแหมจะมีครอบครัวซะแล้วแป๊บเดียวเองเว้ยไป
0: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่ายังอยู่กันที่ตลาดน้ำขวัญเรียมและเรื่องราวเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุกับรายการรุ่นใหญ่พาซ่าครับวันนี้บอกเลยว่ายอมใจแม่โซเฟียจริงๆเนื่องจากว่าแม่ไม่เคยมาเที่ยวที่นี่มาก่อนวันนี้รายการพามาทั้งทีแม่ก็เลยจัดเต็มแวะทุกร้านอย่างที่เห็นนี่แหละครับ

0: นี่ถ้าคนมาหวังกินไม่ได้เพราะว่ามาหวาน
1: ค่ะมันหวานใช่
2: นี่ร้านนี้ดังนะสวัสดีครับร้านนี้ดังมากนะชื่ออะไรนะ
3: ร้านชอสอนแก้ว
2: ชอสอนแก้วดังขนาดไหนรู้ไหมแม่
1: ขนาดไหน
2: ชอสอนแก้วเนี่ยดังไหม
0: ชอสอนแก้ว
2: แก้วอะไรแก้ว
0: แก้ว
1: แก้ว
2: เอาแค่นี้ฮะเท่าไหร่ครับ
0: ไม่คิดตังค์ไม่ได้
2: ด้วยเดี๋ยวไม่ได้มันจะอายอะสิมันจะอายแม่
0: เขาให้ฟรีแล้วมันก็จะเอา
2: ก็นี่ไงเราก็ต้อง
0: ฟังชั้นพูดหน่อยอันนี้ต้องให้ตังค์เพราะคงขายอย่างนี้ได้กำไรได้เดียวนี
2: ่ก็ใช่ไงอ
0: ย
2: ่
0: าไปเอาเห็นฟรีเขาเอามาตั้งเยอะแยะท
2: ุกเ
0: ร
2: ื่อง
0: เอามาคืน
2: แม่ฟังให้จบเขาพูดว่าให้ฟรีคือให้ผมถูกไหมครับแม่จ่ายเอาแม่ไปไหนวะแม่
0: เอามาคืนเอามาคืน
2: ก็นี่ไงจะขอบคุณเขาก่อนเกรงใจเลยขอบคุณนะครับ
0: ข
2: ้าวต้มมัดอร่อยไหมเดี๋ยวคราวหน้ามาซื้อเอ๊ะแม่นี่จริงเลยอ่ะอันนี้ให้แม่ฟรีเฮ้ยแม่ขอให้แม่กินฟรี
0: ขอบคุณมากนะขอบคุณมาก
2: โอ้ขอบคุณครับทำไมเมื่อกี้ผมได้ฟรีไวๆจังเลย
1: มันนิดหน่อยอันนี้มันนิดหน่อย
2: เออพอตัวเองได้ไม่เป็นไรเว้ย
0: อันนี้เสียงานนี้ยัง
2: เอาแต่เดี๋ยวแม่ฟังพี่เอาแม่จะมีครอบครัวซะแล้วแป๊บเดียวเองเว้ยไป
0: บอกคนนั้นใจดีมากเลยคงขายเขาให้แม่ฟรีนะแม่จะคิดตังค์นะจริงๆถ้าแม่ก็คิดว่าดิ้งเดียวคงไม่เท่าไหร่แม่ก็ไม่ให้
2: เอาโอ้คุณหมอฮะนี่หมูย่าง
1: ตัวใหญ่มาก
2: นี่ผู้ใหญ่ชอบกินนะ
1: ใช่
2: ผู้ใหญ่โดยมากเห็นแล้วแบบอดไม่ได้ต้องสักขีดสองขีดต้องอ่าชอบเหมือนกันแล้วถ้าเกิดผู้ใหญ่ทานเยอะๆเป็นไงฮะ
1: แต่ประเด็นคือเราต้องเลือกเพราะว่าจริงถ้าเราดูตัวหมูเองมีทั้งตัวที่เป็นเนื้อถูกไหมคะตัวที่เป็นมันตัวที่เป็นหนัง
2: ครับ
1: นะเพราะนั้นเนื้อมีปัญหาแน่ๆถ้าเป็นเนื้อจริงๆกินเท่าไหร่ก็คือโปรตีน
0: แต่ที่จริงกินอย่างนี้ต้องกินหนังเขา
2: เห็นไหมผู้ใหญ่หน่อยก็จะนื้อก็จะไม่ยอม
0: ที่จริงคนนอนอะไรก็กินได้แต่เรากินน้อยหน่อย
2: สั่งกลับบ้านเลยเอากี่ขีดคุณหมอครับลูกค้า
1: ว่า
2: จำได้ว่าหมออยู่รามาพอดีเลยคุณหมอวันนี้จะให้ความรู้เกี่ยวกับผู้สูงวัยคุณหมอต้องตึงแม่ฮ
1: ะ
2: เป็นผู้ใหญ่ต้องฉีดวัคซีนฟังไว้เลย
1: วันนี้เราคุยเรื่องวัคซีน
2: พาแม่ไปต้อง4ตัว
1: ป้าเคยฉีดอะไรแล้วบ้างคะ
2: ยังไม่รู้ใช่ไหมผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ไม่รู
1: ้จริงในผู้สูงอายุก็แน่นอนไข้หวัดใหญ
0: ่ไข้หวัดใหญ
1: ่มีวัคซีนปอดบวม
2: วัคซีนปอดบวม
1: วัคซีนงูสวัด
2: งูสวัด
3: ตามตัวแล้ว
1: แล้วก็มีวัคซีนคอตีบาดทะยักอีกอันน
2: ึ
1: ง
2: 4ตัว
3: ตีไปขนาดนี้ต้อง
2: ใช่
1: ใช่60-65ขึ้นไปมีอย่างน้อย4ตัวที่ต้องฉีด
2: ไม่คือเราใช้ร่างกายไปเรื่อยๆฮะมันก็จะคุณภาพในร่างกายมันจะถดถอย
1: เพราะว่าผู้สูงอายุอ่ะ
3: เป็นคนใต้ค่ะ
2: ครับผมผู้สูงอายุก็จะเป็นคนใต้อะไรเนี่ยกำลังคุย
3: ไม่ใช่คุณโซเฟ
2: ียแม่แกล้งนะแม่นะแม่อย่าลืมนะ4ตัวนะ
3: จ้าจำได้จ้า
2: สี่วัคซีนที่เราฉีดนะฮ
1: ะ
2: ไอ้หนึ่งใน4เนี่ยมีผลกับการช่วยเหลือเรื่องการกินไหมครับ
1: ไม่มี
2: เลย
1: ส่วนใหญ่วัคซีนเนี่ยมันก็จะเป็นป้องกันพวกโรคติดต่อเบาหวานความดันไขมันอันนี้ไม่มีวัคซีนวัคซีนคือการส่วนใหญ่ก็คือเป็นป้องกันโรคติดต
2: ่
1: อทั้งหลาย
2: คุณพี่ครับโทษครับปีนี้อายุประมาณเท่าไหร่แล้วครับ
4: 45ย่าง46แล้วค่ะ
2: 45ย่าง46อย่างนี้คุณจะต้องฉีดวัคซีนยังฮะ
1: คือจริงถ้า45ย่าง46ก็จะมีวัคซีนที่อย่างน้อย2ตัวที่ต้องได
2: ้อ้าว
1: นะ
2: พี่ควรจะฉีดนะ
1: เช่นไข้หวัดใหญ่นะเนื่องจากว่าอย่างคุณพี่เนี่ยทำงานคนเยอะแยะหมดเรามีโอกาสที่จะรับเชื้อมาคนไอจามร่วมกันเพราะฉะนั้นไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็ควรจะฉีดอันที่2คือคอตีบกับบาดทะยักอันนี้ฉีด10ปีครั้งหนึ่งนะคะ
2: 10ปีครั้ง
1: ส่วนอีก2วัคซีนเนี่ยยังไม่ถึงเกณฑ์อายุ
2: ของพี่ก็มีโอกาสก็อย่าลืมไปฉีดนะครับฉีดไปซะหน่อยป้องกันเอาไว
3: ้
2: ออกแรงเยอะๆสิ
0: โอ้โหหนักจริงๆนะเรา
2: ฮะ
0: มาก
2: รออะไรเนี่ยรออะไร
0: ต้องคุณ
2: ไม่หมอรออะไรช่วยด้วยสิเอ๊ยยืนรออยู่ได้อ่ะ
0: มีแต่กินอย่างเดียวอ่ะโอ้โห
2: เอาแล้ว
1: มีแต่ก
2: ิน ทำไมอ่ะ
0: ทำไมมีแต่กินกินไม่หยุดสักทีเลยนะเรา

0: เดี๋ยวตอนนี้ให้แม่โซเฟียแขกรับเชิญรุ่นใหญ่ของเราเขาได้นั่งพักกันหน่อยรู้สึกเหมือนว่าจะกินจนเหนื่อยยังไงก็ไม่รู้งั้นเรามาฟังคุณหมอโสแนะนำวัคซีนชนิดต่อไปที่ผู้สูงอายุควรจะฉีดป้องกันไว้กันดีกว่าครับ
1: คุณหมอครับอย่างแม่เนี่ยเป็นคนที่ดูแลตัวเองดี
2: ใช
1: ่แล้วก็ตรวจสุขภาพทุกปีด้วยอย่างนี้ต้องไปฉีดกันไว้ไหม
2: คือจริงแล้ววัคซีนหลักการเราก็คือเพื่อป้องกันโรค
1: ครับ
2: บางคนอาจจะเข้าใจว่าเออฉันก็สบายดีอ่ะฉันไม่ป่วยทำไมฉันต้องได้รับวัคซีนในผู้สูงอายุเพราะจริงหลักการคือเราเพื่อจะได้ป้องกันไม่ให้เป็นไงคือไม่ใช่ป่วยแล้วมานั่งฉีดวัคซีนอันนี้ก็ช้าไปแล้ว
3: จะเป็นป้องกัน
2: ป้องกันถ้าไม่มีโรคประจำตัว65ขึ้นไปแนะนำแล้วว่าวัคซีนปอดบวมเป็นอันนึงที่เราควรต้องฉีดแต่ถ้ามีโรคประจำตัวฉีดก่อนหน้านี้อีก
1: คร
2: ับ นะถ้าบางคนเป็นเบาหวานเป็นโรคตับโรคปอดไม่ต้องถึง65เป็นข้อบอกชี้แล้วเพราะนั้นให้ปรึกษาคุณหมอว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรไหม
1: ครับ
2: อายุเท่าไหร่แล้วจะฉีดปอดวัคซีนปอดบวมฉีดได้ยัง
1: ตอนนี้บางคนกำลังสับสนอยู่คุณหมอระหว่างปอดบวมกับปอดอักเสบมันอันเดียวกันไหม
2: จริงๆแล้วก็คือคำเดียวกันก็คือเป็นการติดเชื้อที่ปอดนั่นเองแต่เรียกปอดบวมปอดอักเสบก็ได
1: ้ครับผมอาการเริ่มต้นเป็นยังไงฮะ
2: เริ่มต้นอาจจะมีไข้มีไอเยอะๆก็จะเริ่มเหนื่อยพอเหนื่อยปุ๊บหายใจไม่ไหวสุดท้ายอาจต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ
1: โอ้
2: ถ้าหายใจไม่ไหวตัวใส่ท่อนี่คือเป็นเยอะละ
1: อ่ะเร็วไปทีมงานจดไว้หมดแล้วว่าแม่กินอะไรไปบ้าง 2,200 จ่ายมา
0: หุ่นใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่ากลับมาสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าและเรื่องราวการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุตอนนี้คนที่ชอบดูแลสุขภาพอย่างคุณแม่โซเฟียคงต้องเริ่มคิดถึงเรื่องการฉีดวัคซีนแล้วล่ะครับ
1: มาทำความเข้าใจอีกโรคหนึ่งบาดทะยัก
2: ค่ะ
1: คนเราจะโดนปลูกฝังว่าเด็กไปจับอะไรเป็นแผลโดนสนิมปุ๊บบาดทะยักจะกินนะจริงๆแล้วเฉพาะสนิมไหมครับ
2: คือจริงแล้วส่วนใหญ่ก็คือบาดทะยักก็คือจะเข้าทางแผลเป็นหลักเพราะนั้นก็คือเวลาที่เราได้มีแผลเชื้อเข้าทางนั้นเพราะหลักๆคือทางนั้นแหละแต่บางทีไม่จำเป็นอะไรที่ต้องเป็นสนิมก็ได้บางทีเรามีเคยมีคนไข้ที่อาจจะแค่โดนเสี้ยนไม
1: ้อ๋อก็เป็นหรอ
2: ที่มันมีเชื้ออยู่ตามดินไงมีอยู่ตามสิ่งแวดล้อมตามดินได้เพราะนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นคนต้องเข้าใจว่าต้องเป็นเหล็กเท่านั้นต้องสนิมเพราะนั้น
1: อย่างนั้นแสดงว่าเวลาแบบมีแผลอะไรเงี้ยมันก็ควรที่จะไปหาหมอ
2: ใช่ให้คุณหมอประเมินว่ามันสกปรกไหมมันมีโอกาสที่จะเป็นบาดทะยักได้ไหมนะคุณหมอเขาก็จะฉีดยาให้
1: ครับ
2: นะคะ
1: มีแบบว่าผู้สูงอายุประเภทไหนบ้างไหมครับที่ไม่ควรจะฉีด
2: อันดับแรกก็คือเราต้องดูว่าเราป่วยไหมนะตอนที่จะไปฉีด
1: ครับ
2: เช่นถ้าเราป่วยเยอะมีไข้เจ็บป่วยหนักก็ควรเว้นไปก่อนแต่ถ้าเป็นไข้หวัดนิดหน่อยไปฉีดได
1: ้ ได
2: ้อันที่2คือเรามีข้อห้ามไหมสำหรับวัคซีนนั้นๆนะคะเรามีโรคที่ทำให้เกิดภูมิคุ้มกันบกพร่องไหมบางโรคเป็นข้อห้ามในการฉีดเพราะเหมือนเราเอาเชื้อเข้าไปในตัวมันจะก่อโรคได
1: ้
2: ค่ะอันที่3ก็คือเช่นถ้าเราเคยมีหวัดเคยแพ้วัคซีนหรือส่วนประกอบในวัคซีนเนี่ยก็คือห้ามฉีด
1: ก็คือโดยหลักการแล้วก็คือไปปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะฉีดถือว่ามันต้องมีตรวจเรื่องรายละเอียดต่างๆ
2: มีอะไรไหม
1: เวลาเราเห็นผู้ใหญ่ที่เรารักที่เราเคารพเนี่ยนะครับเขาจะเหมือนย้อนกลับไปเป็นเด็กเขาจะงอแงนึกถึงสมัยเราเด็กอะตอนเรางอแง
3: ว
1: ่
3: าอ
1: ัน
3: นี้คือธรรมชาติ
1: พ่อแม่ยังบังคับให้เราไปหาหมอเลยเห็นไหมไปตรวจสุขภาพไปหาหมอเราก็ต้องบังคับให้ท่านไปหาหมอเหมือนกันอย่าปล่อยแบบตามใจบอกไม่เป็นไรแล้วแต่พ่อแล้วแต่แม่ไม่ได
3: ้อันนั้นคือเก๋จะคือธรรมชาติไม่ต้องพูดหรอก
1: แต่ก็อย่างที่บอกนะครับมารายการเราแล้วรุ่นใหญ่พาซ่านะฮะด้วยความเป็นห่วงแม่นะครับเอ้าอีกอย่างอีกครั้งนึงวันนี้ฉีดทั้ง4เข็มเลยนะครับฉีดในรายการนะครับแล้วก็ฉีดกันตรงเนี้ยนะฮะทีมงานเชิญครับเอาซ้ายหรือขวาก่อนเอ้าเป็นห่วงนี่ไงนี่ที่พูดทั้งหมดคือเป็นห่วงไง
3: ไม่ต้องห่วงนะปีนึงเช็คครั้งนึง
1: ก็รู้แล้วแต่วัคซีนมันต้องฉีดมันไม่เกี่ยวกับการตรวจร่างกาย
3: โอเคพรุ่งนี้ไปฉีด
1: เหนื่อยยังเหนื่อยยังเดี๋ยวพาไปเดินเล่นตรงนู้นนิดนึงไปไหมเอาเฮ้ยเอาเข็มย้ายไปตรงนู้นไป
0: เดี๋ยวเราพาแม่ไปเดินรีแลกซ์ก่อนแล้วมาฟังวัคซีนเข็มสุดท้ายที่ผู้สูงอายุควรจะฉีดกันครับ
1: แม่ก่อนจะเดินไปออกกำลังกายหน่อยเต้นตามเขาเอาเร็วไปเราต้องเต้นตามเขาไม่ใช่เต้นแรงกว่าเขาดูเขาด้วยดูเขาด้วยถอยมาหน่อยนึงเอาเต้นตามเขานิ่งๆเดี๋ยวรอพร้อมเขานะพร้อมเต้นตามไปนะเอาเร็วๆเต็มตัวเอวเอวเอวเอว
3: เอว
1: มั

0: เออเต้นไปเต้นไปเต้นไปเต้นไปเต้นไปหมอไปไปไปเต้นไปเต้นไปเต้นไปเลยเต้นไปเลยเต้นไปเลยหมอเราไปนู้นหมอไปนู้นกัน
1: ไป
0: มาผมจะพาไปให้อาหารอัลปาก้ากันนะครับที่นี่เขาจะมี
1: นี่ไงชื่ออะไรชื่ออัลปาก้า
0: อัลปาก้าอัลปาก้า
1: อัลปาก้าน
0: ี่ไงยืดออกมาเลยเห็นไหมน่ารักไหม

0: ี้ก็เก๋นะอันนี้เขาก็จะเป็นร้านขายกาแฟโอเลี้ยง
1: ยังเขียนภาษาจีนด้วยเซิงยี่ชิงหลง
2: ออกไหม
1: ถ้าภาษาจีนเซิงยี่ชิงหลงคือว่าขายดีดี
2: ขายดีดี
0: ขายดีดีนี
1: ่ขอถ่ายรูปโบราณ
0: อ่า
1: แต่แล้วก็สามคนร้อยห้าสิบเหรอ
2: ใช่คนละ
0: รวมกันแล้วไงคนละห้าสิบเอง
3: ห้าสิบบาท
0: มามามามามา
2: คนละห้าสิบแต่ได้ใบเดียว
0: อ่ะแม่นั่งแม่นั่งอย่างงี้เฉียบเฉียบ
1: เฉียบ
0: อย่างงี
3: ้โอเคครับหนึ่งสองสามโอเค
1: ดูดีต้องเก็บให้ดีๆนะ
3: ครับ
1: ต้องเก็บให้ดีๆนะ
0: อยากได้สไตล์ไหนบอกเขาเขาปรับภาพให้ระหว่างรอรูปภาพนะครับเราก็มาพูดคุยกันให้หายข้องใจถึงเรื่องของไข้หวัดกันหน่อยคุณหมอการฉีดวัคซีนเนี่ยฮะ1เข็มป้องกันได้ทุกหวัดไหม
2: ก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราพูดถึงไข้หวัดเฉยๆเนี่ยก็ไวรัสเยอะแยะมากมายไวรัสมีเป็น10 20 30หลายๆชนิดแต่ถ้าไข้หวัดใหญ่ก็คือหมายถึงไข้หวัดเฉพาะที่เกิดจากไวรัสไข้หวัดใหญ
0: ่
2: นะคะซึ่งที่เราคุยกันเรื่องของวัคซีนเนี่ยเป็นวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เท่านั้นนะคะเพราะว่าไม่ว่าคนจะเข้าใจผิดว่าถ้าไม่ฉีดวัคซีนแล้วไข้หวัดแล้วทำไมยังเป็นไข้หวัดอีกเพราะมันป้องกันเฉพาะไวรัสไข้หวัดใหญ่เท่านั้นเวลาอื่นไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นเราก็ยังเป็นได้อีกถ้าเราไม่ดูแลรักษาตัวเอง
0: ครับแม่เคยเป็นไหมไข้หวัดใหญ
1: ่ว่านั่นคือตรงที่สมัยก่อน
0: ครับ
1: สมัยก่อนเคยเป็นข้างหนึ่ง
0: ระหว่างที่เดินมาวันนี้ผมสังเกตคุณหมอจะพูดกับเจ้าของร้านทุกร้านเลยบอกว่ายิ่งทำงานอาชีพประมาณอย่างเงี้ยไปฉีดไว้เลยป้องกันไข้หวัดเนี่ย
2: ปัญหาคือเราเจอคนเยอะนะคะบางทีเราก็ไอคนมันก็ไอจามเราก็สูดเข้าไปหรือบางทีเราไม่ได้ล้างมือก็จับนู่นจับนี
0: ่
2: เชื้อมันก็บางทีเราไปขยี้ตาเช็ดน้ำมูกก็เข้าไปแล้วเรียบร้อย
0: โดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเนาะ
2: ใช่เราไม่ได้ตั้งใจ
0: เพราะฉะนั้นย้ำอีกครั้งนึงนะครับวันนี้เรามาคุยเน้นไปว่าผู้สูงวัยผู้สูงอายุควรจะฉีด4วัคซีนหลักๆคืออะไรเดี๋ยวเราทวนให้นะครับอีกทีนึงคร
2: ับแรกคือวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะซึ่งต้องฉีดทุกปีปีละครั้งอันที่2คือวัคซีนปอดบวมจะมีวิธีการฉีดที่ยุ่งยากนิดนึงอันที่3คือวัคซีนงูสวัดอันนี้ฉีดเข็มเดียวจบค่ะแล้วก็สุดท้ายคือวัคซีนบาดทะยักคอตีอันนี้ฉีดทุก10ปีกระตุ้นนะคะแล้วก็ใน1ครั้งนั้นให้ฉีดเป็นแบบรวม3อย่างคือคอตีไอโคลบาดทะยัก
0: ย้ำอีกครั้งนะฮะนี่คือการฉีดเพื่อป้องกันนะครับ
2: ป้องกันโรค
0: เพราะฉะนั้นอย่ารอว่าฉันเป็นคนแข็งแรงอยู่แล้วฉันไม่ต้องฉีดก็ได้ไม่ได้นะฉีดไว้ก่อนป้องกันไว้ก่อนแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่ารายการของเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะเน้นไปทางโรคของผู้สูงวัยแต่ว่าเด็กๆวัยรุ่นก็ดูได้เหมือนกันดูเสร็จแล้วจะได้ไปเตือนพ่อแม่ปู่ย่าตายายว่าต้องดูแลตัวเองยังไงถ้าหากว่าท่านงอแงดื้อไม่ยอมฟังให้ชมรายการของเราเลยนะครับวันนี้ฮะก่อนลาจากไปนะครับเอาข้างซ้ายหรือข้างขวาก่อนนี่ทีมงานมันเอายามาให้แล้วมันเอาวัคซีนมาให้แล้วนี่ตะล่อมมาตั้งแต่ต้นรายการ
1: พี่หมอเนี่ยพูดนี่แทนที
2: เมื่อกี้ผ่านไปพูดนี่ไปแล
0: ้วก็ถ้าทีวันนี้มันฟรี
1: ไม่เอาพูดนี้พูดนี
0: ้เอ้ยเอาเข็มเข้ามาเข็มเข้ามา
1: เว้ยเว้ย
0: อ่ะแม่ครับมาเที่ยวกับเราเป็นไงบ้างวันนี
1: ้ก็ดีเพราะว่ารายการมาเป็นสบายๆเราดึงไปดึงมาจะกินอะไรก็กิน
2: กินตั้งแต่ต้นรายการจนจบรายการ
1: รายการนี้มีประโยชน์มากเลย
2: ความรู้ไหม
1: ใช่ได้มีความรู้ก็ได้มีประโยชน์มาก
0: อ้าวเดี๋ยวจะต้องปิดรายการแล้วนะแม่นะ
1: ค่ะ
0: เฮ้ยไอจดไว้หมดเลยใช่ไหมทีมงานจดไว้หมดแล้วว่าแม่กินอะไรไปบ้างเอาอะไรกลับบ้านไปบ้างทั้งหมด2,200จ่ายมาเอา
1: เว้ย
0: มาตีมือทำไม
1: คุณเป็นพิธีกรคุณต้องจ่ายนะเรา
0: บ้าบอพิธีกรจะมาจ่ายทำไมอ่ะอ่ะแม่อย่าลืมนะถ้าหากว่ามีเวลานะครับก็หาเวลาไปพักผ่อนบ้างนะครับไปเดินเที่ยวเดินเล่นอะไรก็ได้เนาะอย่าทำแต่งานนะจ๊ะแล้วตอนนี้ก็มาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะครับพอดีรูปเสร็จพอดีเลยนะครับรูปนี้นะครับคุณหมอได้เป็นคนเลือกเอาไว้แล้วก็เลือกกรอบเอาไว้ก็ตั้งใจว่าจะให้คุณหมอเอากลับบ้านแต่ว่าเอาลืมไปแม่เป็นแขกงั้นก็ต้องให้แม่คุณหมอก็อดไปเนาะ
2: ไม่เป็นไรค่ะ
0: ไม่เป็นไรหมอนะไม่ร้องไห้
2: ไม่ร้องไห้
0: กันเอง
2: เดี๋ยวไปเอาใหม
1: ่ไม่
0: เด
1: ี๋
0: ยวต้องใหม่ก่อน
1: เดี๋ยวต้องถามแม่ดูหนึ่งไม่ต้องจ่ายตังค์นะ
2: ที่ระทึกที่ระทึก
0: ที่ระทึกฟรี
1: เป็นที่ร้านเลย
0: นะแม่นะขอมอบให้นะ
1: ขอบคุณมาก
0: สวยไหมสวยไหมดูยังสวยยัง
2: สวยนะ
0: สวยไหม
1: สวย
2: สวยเสื้อสวย
0: โอเคเวลาหมดแล้วนะครับมาดูกันว่ารุ่นใหญ่พาซ่าครั้งหน้าจะพาไปไหนนะครับวันนี้ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณหมอขอบคุณครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณแม่โซเฟียครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: โซเฟียไม่ลานะ
2: ไม่ลา
0: ขอบคุณแม่โซเฟียมานะครับส่งผมลาไปก่อนสัปดาห์หน้าพาไปไหนแล้วเจอกันสวัสดีครับแม่เสียงดังมากไปรู้เปล่า
1: นี่ต้องพูดช้ำดัง
0: ตำรวจมาคุมแล้ว
1: ฉันบอกแล้วฉันไม่ได้ทำผิดตำรวจไม่ต้องกลัว
0: ถ้าเรามาแหกปากอยู่เนี่ยเขาตำรวจมาคุมแล้วเนี่ย
1: มาโฆษณาแล้วเขา
0: โฆษณาอะไรล่ะมาบอกอยากกินลูกชิ้นเน่าเนี่ย
1: ถ้าผู้เสียงดังไม่มีใครได้ยินแต่อันนี้เราคือทำความดีให้คุณผู้ชมทุกคนดูประชาชนดูเรากินอะไรเราต้องกินก่อน
0: ตำรวจโทรเรียกกำลังเสริมนะ
4: คุณใหญ่พาซ่า
5: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดียเสิร์ชเอนจินและทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com
6: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
7: ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

วัสดีค่ะพบกับรายการอย่างแอดฮาร์ดค่ะรายการวาไรตี้สำหรับผู้สูงวัยที่นำเสนอสาระดีๆให้กับคุณผู้ชมทั้งเรื่องของการกินการอยู่การนอนพักผ่อนการออกกำลังกายรวมไปถึงการดูแลรักษาป้องกันโรคด้วยเพื่อให้เรามีสุขภาพที่ดีทั้งกายและก็ใจค่ะวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวดีๆในเรื่องของการฝังเข็มมาฝากคุณผู้ชมมาฝากสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของผมร่วงผมบางและก็หนังศีรษะล้านก่อนวัยน่าสนใจใช่ไหมคะติดตามได้ในช่วงสนทนาค่ะแต่ว่าช่วงนี้เช้าๆอากาศดีมากๆเราต้องยืดเส้นยืดสายกันสักนิดหนึ่งจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยด้วยกับช่วง Good Look ค่ะ

0: วันนี้นะคะเก๋จะมาสอนท่าบริหารคอนะคะเหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการตึงนะคะบริเวณคอเราสามารถนะคะทำท่านี้นะคะได้ทุกที่นะคะทุกเวลาที่เราสะดวกเพราะเราใช้เวลาไม่มากค่ะสามารถนั่งทำบนเก้าอี้ก็ได้นะคะหรือว่านั่งกับพื้นค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทำกันเลยนะคะเริ่มจากนะคะมืออ้อมด้านหลังค่ะจับศอกสองข้างค่ะดึงหัวไหล่ลงนะคะไม่เกรงหัวไหล่ค่ะหายใจเข้าค่ะช้าๆยาวๆค่ะหายใจออกค่ะกดคางชิดอกค่ะให้รู้สึกตึงบริเวณด้านหลังคอค่ะแล้วค้างไว้3ถึง5ลมหายใจค่ะหายใจเข้าขึ้นค่ะหายใจออกค่ะแงนหน้าค่ะค้างไว้อีก3ถึง5ลมหายใจหายใจเข้าค่ะกลับมาที่เดิมค่ะทำซ้ำนะคะ 3-5 รอบค่ะต่อไปนะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะลดศีรษะลงทางด้านซ้ายค่ะพยายามดึงใบหูค่ะให้ใกล้หัวไหล่ซ้ายค่ะโดยที่ไม่เกรงหัวไหล่ค่ะหายใจเข้าออกช้าๆค่ะแล้วค้างไว้3-5ลมหายใจหายใจเข้าขึ้นช้าๆค่ะหายใจออกค่ะลดศีรษะลงทางด้านขวาค่ะให้ใบหูขวาค่ะใกล้หัวไหล่ขวาหายใจเข้าค่ะขึ้นค่ะกลับมาที่เดิมค่ะทำซ้ำนะคะเหมือนกันนะคะ 3-5 รอบค่ะค่ะต่อไปนะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะหันหน้าค่ะมองข้ามไหล่ซ้ายค่ะหันให้สุดนะคะพยายามให้คางตรงกับหัวไหล่หายใจเข้าค่ะกลับที่เดิมค่ะช้าๆค่ะหายใจออกค่ะหันหน้าค่ะมองไปทางขวาค่ะพยายามให้คางค่ะตรงกับหัวไหล่แล้วค้างไว้ค่ะหายใจเข้าค่ะกลับมาที่เดิมค่ะต่อไปนะคะเป็นการฝึกหมุนลำคอนะคะเริ่มจากหายใจเข้าค่ะกดคางชิดอกค่ะหายใจออกค่ะหมุนศีรษะไปทางด้านซ้ายค่ะให้ใบหูค่ะใกล้หัวไหล่ซ้ายค่ะหายใจเข้าค่ะหมุนกลับมาที่เดิมค่ะช้าๆค่ะหายใจออกค่ะหมุนไปทางขวาค่ะให้ใบหูใกล้หัวไหล่ขวาหายใจเข้าค่ะกลับมาที่เดิมค่ะช้าๆค่ะหายใจออกค่ะหน้าตรงกลับมาค่ะทำซ้ำเช่นกันนะคะ 3-5 รอบนะคะหายใจเข้าค่ะต่อไปค่ะแงนหน้าค่ะยืดลำคอไปค่ะหายใจออกค่ะหมุนไปซ้ายค่ะช้าๆหายใจเข้าค่ะกลับมาที่เดิมค่ะหายใจออกค่ะหมุนไปขวาค่ะหายใจเข้าค่ะกลับมาที่เดิมค่ะช้าๆค่ะหายใจออกค่ะหน้าตรงค่ะกลับมาที่เดิมค่ะ
1: เห็นต้นอ้อนะคะถือปิ่นโตมาแบบนี้เพราะว่าช่วงนี้มีเมนูอาหารมาแนะนำค่ะเป็นเมนูเพื่อสุขภาพทำง่ายทำเองได้มีประโยชน์และก็อร่อยด้วยแต่ว่าไม่ใช่ต้นอ้อเป็นคนทำนะคะวันนี้เรามีเชฟหนุ่มหล่อหน้าตาดีขอต้อนรับเชฟบุ๊คค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: เห็นไหมคะหล่อหน้าตาดีเนาะแถมทำอาหารอร่อยด้วยวันนี้เชฟบุ๊คมีเมนูอาหารอะไรมาแนะนำคะ
2: วันนี้เป็นเมนูง่ายมากครับผมเป็นแซนด์วิชผลไม้กับแยมธัญพืช
1: โอ้โหพุ่งผลไม้ธัญพืช รู้สึกแบบเมนูเพื่อสุขภาพ
2: เพื่อสุขภาพเลยครับผมแต่ก็อร่อยด้วยครับผม
1: มีส่วนผสมอะไรบ้างคะ
2: ก็เราจะใช้เป็นแซนด์วิชก็ต้องมีขนมปังแน่นอนวันนี้ผมเลือกมาเป็นขนมปังโฮลวีทครับซึ่งดีแน่นอนในเรื่องของคาร์โบไฮเดรตใช่มั้ยก็จะแบบไม่อ้วนเกินไปโฮลวีทนี่กินแล้วก็เหมือนกับเป็นกากใยด้วยช่วยเรื่องระบบขับถ่ายด้วย
1: ก็คือดีกว่าขนมปังที่แบบเป็นสีขาว
2: ใช่ครับผม
1: เป็นโฮลวีทจะดีกว่านะคะ
2: ครับแต่ก็จะมีนี่ครับกีวีก ีวีนี่ก็คือเป็นผลไม้ก็มีวิตามินอยู่แล้วมีแร่ธาตุหลายอย่างแต่ว่าจริงๆแล้วกีวีนี่พิเศษคือมีโอเมก้า3ด้วยนะครับ
1: ก็คือช่วยเรื่องของการบำรุงระบบประสาทด้วย
2: ครับผมใช่แล้วครับสตรอเบอรี่นี่ก็มีสารต้านอนุมูลอิสระถือว่าสูงมากเยอะกว่าส้ม
1: ตระกูลรี่ต่างๆ
2: อะไรพวกนี้ครับแล้วก็ตระกูลรี่ก็คือบำรุงเรื่องสายตาเรารู้แน่นอนพวกน
1: ี้วิตามินเอด้วย
2: ใช่ครับผมมีน้ำผึ้งครับผมน้ำผึ้งคือเอามาให้ความหวานแทนน้ำตาลเพราะว่าความหวานจากน้ำผึ้งนี่จะดีต่อสุขภาพมากกว่าโดยเฉพาะผู้สูงอายุครับผม
1: คือถ้าสมมุติว่าเราชอบเป็นคนที่ชอบทานหวานเราก็อย่าไปเลือกน้ำตาลเราใช้เป็นน้ำผึ้งแทนจะดี
2: มากกว่า
1: เพื่อสุขภาพนะคะ
2: แล้วก็ถั่วครับหรือว่าธัญพืชก็แน่นอนให้โปรตีนเป็นโปรตีนที่ไม่จำเป็นต้องจากเนื้อสัตว์เป็นโปรตีนที่จากธัญพืช
1: โปรตีนจากธรรมชาติเลยนะคะ
2: อันนี้เลยต้องบอกว่าทุกคนรู้แน่นอนว่าโยเกิร์ตเนี่ยกินแล้วมันดี
1: ระบบขับถ่ายดีแน่เลย
2: ระบบขับถ่ายใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นสาวๆก็กินได้น
1: ะ
2: คนสูงอายุก็กินได้คือมันดีมากเลยโยเกิร์ตเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะเอาทั้งหมดเนี่ยครับมาทำเป็นเมนูแซนด์วิชแบบใหม่ขึ้นมา
1: แซนด์วิชผลไม้แยมธัญพืช
2: ใช่ครับผม
1: ใครอยากจะทำแยมธัญพืชนะคะก็ต้องดูให้ดีๆนะว่ามีขั้นตอนการทำยังไงแต่ว่าเห็นบอกว่าวันนี้เนี่ยเชฟบุ๊กมีวิธีการปลอกกีวีมาแนะนำด้วยใช่ไหมคะ
2: นี่เราก็เอาลูกกีวีมานะครับ
1: ค่ะ
2: แล้วก็ท้ายนิดนึงตัดให้ขาดไปเลยนะครับแล้วก็ตัดหัว
1: ตัดให้ขาดชับๆนะคะพี่เจมาด้วย
2: แบบนั้นเลยครับผมแล้วก็ช้อนกินข้าวครับทั่วไปอย่างนี้เลยสังเกตดีๆช้อนเนี่ยเป็นรูปทรงเดียวกับลูกกีวีเห็นไห
1: ม
2: คุณก็สอดเข้าไปที่ใต้เปลือกแบบนี้ครับนะครับสอดเข้าไปที่ใต้เปลือกแล้วก็หมุนไปเลย
1: หมุนไปตามเปลือกเงี้ยหรอคะ
2: ใช่หมุนไปตามเปลือกเพราะว่าช้อนจะเป็นรูปทรงเดียวกับลูกกีวีอยู่แล้ว
1: ต้องเป็นช้อนบางๆนิดนึงไหมคะ
2: ใช่ช้อนบางๆนิดนึงครับหมุนไปเลยครับ
1: แล้วกีวีจะช้ำไหมคะเราบีบมัน
2: ไม่ครับผมนี่ผมไม่ได้บีบนะคือผมหมุนอย่างเดียวประมาณแบบนี้ได้แล้วว
1: ันนี้ขอดูหน้าตาของกีวีที่เป็นการปลอกแบบใหม่นะคะโดยใช้ช้อน
2: ได้แล้วแค่นี้เองง่าย
1: ๆโอ้โหหน้าตาสวยงาม
2: เดี๋ยวด้านล่างนิดนึงก็แซะเพิ่มหน่อยครับแบบนี้
1: ต้นอ้อเพิ่งเคยรู้เหมือนกันนะคะว่าปอกแบบนี้เอาล่ะอันนี้ถือว่าเป็นเทคนิคง่ายๆนะคะคุณผู้ชมเนี่ยลองไปทำกันดูแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราสองคนจะมาทำเมนูเพื่อสุขภาพกันสองคนดูเหงาจังเลย
2: ใช่
1: อยากจะหาอาสาสมัครสักคนหนึ่งนะคะมาช่วยเชิญอาสาสมัครของเราเลยค่ะ
2: เชิญครับ
1: สวัสดีค่ะชื่อคุณพี่อะไรคะ
3: ชื่อหม่องค่ะ
1: พี่หม่อง
2: พี่หม่อง
1: ดูจากรูปร่างแล้วนะคะ พี่หม่องต้องเป็นเชลชวนชิมแน่ๆเลย เป็นคนชอบชิม
3: ค่ะ
1: แล้วปกติแล้วเราชอบทานอาหารอะไรเป็นพิเศษคะ
3: แซนด์วิชค่ะ
1: โอ้โหเอาใจเชฟบุ๊กสุดเลยอ่ะ
2: ปกติชอบทานแซนด์วิชอยู่แล้วเหรอครับผม
3: ชอบ
2: และชอบทานแซนด์วิชทากับอะไรแบบเป็นแยมอะไรเงี้ยครับผม
3: ชอบเนยถั่วกับชีสมากกว่าค
2: ่
3: ะ
2: เนยถั่วกับชีสซึ่ง2อันนี้ทานแล้วอ้วนแน่นอนไม่ดีต่อสุขภาพไง
1: แค่คำว่าชีสนะเราก็นึกถึงแล้วไขมัน

0: ครับผมแล้วก็เนยถั่วอีกนะทั้งเนยนี่ก็คือไขมันล้วนๆเลยแต่ว่าจะบอกว่าวันนี้มาถูกทางเลยครับเพราะว่าเมนูของผมเนี่ยประยุกต์มาจากเนยถั่วใช่ไหมครับแต่ว่าเราจะไม่ใช้เนยเราใช้โยเกิร์ตกับธัญพืชเนี่ยมาผสมกันเดี๋ยวเรามีเทคนิคทำได้แซนด์วิชเหมือนเนยถั่วเลยแต่ว่ารับรองว่ารสชาติเนี่ยแบบ
1: รสชาติอร่อย
0: จะบอกว่าอร่อยกว่าก็เกรงใจเนยถั่วเขา
1: อร่อยคือเป็นรสชาติที่อร่อยด้วย
0: อร่อยด้วย
1: แต่ว่ามีประโยชน์มากกว่า
0: ใช่ครับ
1: นะคะนั้นเดี๋ยวเราจะให้พี่หม่องนะคะเป็นคนช่วยเชฟสักนิดหนึ่งค
2: ่
1: ะ
2: ได้ค่ะ
0: จะบอกเลยว่าง่ายมากครับเอาโยเกิร์ตใส่ลงไปในที่เครื่องปั่นเลยครับ
1: ดูนะคะนอกจากจะชิมเก่งแล้วดูว่าจะทำเก่งด้วยหรือเปล่า
0: ดูความคล่องแคล่วดูความคล่องแคล่ว
1: ด้วยค่ะใส่เยอะไหมคะ
0: สักครึ่งถ้วยเลยครับ
1: ครึ่งถ้วยนั้นเลยเพราะเดี๋ยวต้องทำเป็นแยมใช่ไหมคะ
0: ใช่ก็ถ้าเกิดเป็นที่เราไปซื้อมาเป็นถ้วยที่สำเร็จรูปอะครับก็ประมาณสัก2ถ้วยประมาณนั้นอันนั้นในถ้วยนั้นมันมีทั้งหมด4ได้นะครับครึ่งถ้วย
2: ค
0: ่
2: ะ
0: โอเคครับแล้วก็ใส่ถั่วลงไปสักครึ่งถ้วยครับผมก็คือโยเกิร์ต2ถ้วยนะครับกับถั่วประมาณสัก1ขีดหรือ100กรัมปั่นรวมกันเลยครับ
1: เราใช้ถั่วแบบอื่นได้ไหมคะเชฟบุ๊ก
0: จริงๆเราใช้ถั่วที่เป็นถั่วคั่วก็ได้นะแต่ว่าวันนี้ผมเลือกถั่วต้มเนี่ยเพราะผมเน้นในเรื่องของสุขภาพเพราะถ้าถั่วคั่วเนี่ยบางทีมันจะมีเรื่องของขมเหลาใช่ไหมครับหรือว่ารอยไหม้พวกนี้มันเป็นสารก่อมะเร็งด้วยแต่ถ้าเป็นถั่วต้มนี่ก็จะดีกว่าคราวนี้ปิดฝาแล้วปั่นเลยครับง่ายไหมครับนะปั่นให้ละเอียดไปเลยครับคือตัวโยเกิร์ตเนี่ยครับมันจะใสเกินไปเพราะเราเอาถั่วไปปั่นรวมครับมันทำให้เหมือนกับว่าโยเกิร์ตข้นมากขึ้นเหนียวมากขึ้นมันเลยเหมาะที่จะทำเป็นแยมทาได้ถ้าเกิดเราเอาโยเกิร์ตมาทาขนมปังเลยเนี่ยมันก็จะแฉะ
1: ต้องเพิ่มความหนืด
0: ใช่จริงๆแล้วเราไม่ได้ใส่ถั่วเพื่อเพิ่มรสชาติอย่างเดียวเราเพิ่มความหนืดให้กับโยเกิร์ตด้วยเพื่อให้มันเป็นครีมหรือว่าเป็นแยมครับเราปิด
1: อันนี้คือได้แล้วหรอคะ
0: อันนี้อาจจะยังใสไปนิดนึงเติมถั่วสักหน่อยดีกว่าครับจะได้ให้มันข้นกว่านี้นี่แหละครับจริงๆแล้วอัตราส่วนตามชอบได้น
1: ะ
0: ใครอาจจะชอบถั่วเยอะก็
1: ใส
0: ่
1: เยอะก็ได้
0: หรือบางคนบอกไม่ชอบถั่วจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรที่อยู่ในน้ำเต้าหู้ลืมแล้วลูกเดือยลูกเดือยก็เป็นธัญพืชชนิดหนึ่ง
1: อยู่ในน้ำเต้าหู้มีหลายอย่างเลยทีเดียวตาเลย
0: มีเม็ดแมงลัดด้วยมีลูกเดือย
1: มีบุ้น
0: หรือใครจะชอบเป็นถั่วแดงก็ได้ครับ
1: ถั่วเหลืองได้ไหมคะถั่วเหลือง
0: ถั่วเหลืองก็ได้ถั่วดำก็ได้ครับผมได้หมดเลย
1: ก็คือถั่วอะไรก็ได้แต่ขอให
0: ้ใช่เป็นไงครับมันข้นไหมลองตักดูก็ได้ครับคนพอที่จะใช้ทาขนมปังได้ไหมฮะ
1: ลองดูนะ
2: ยัง
1: ได้ไหมคะพี่หม่อง
2: ยังอีกนิดนึง
0: อีกนิดนึงงั้นเติมถั่วไปเลยครับเติมถั่วหมดเลยงั้นถั่ว
1: หมดเลยทีเดียวค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ถั่วทานเยอะๆก็ดีนะครับเป็นโปรตีนสำหรับเมนูนี้ถ้ามองดีๆคือคนที่เป็นมังสวิรัติทานได้ด้วยเพราะว่าไม่มีเนื้อสัตว์เลยในนี
1: ้แล้วก็เป็นเมนูตอนเช้าสำหรับเร่งรีบได้เหมือนกันนะคะ
0: ใช่ครับตื่นเช้ามาปั๊บหยิบโยเกิร์ตเทลงไปแล้วก็หยิบถั่วที่มีอยู่แล้วในตู้เย็นที่บ้านนะครับถ้าใครไม่มีถั่วต้มก็ซื้อถั่วแบบที่เรากินกันทั่วไปอ่ะที่เขาขายเป็นห่อแบบอบเกลืออะไรเงี้ยใส่ลงไปเลยปั่นปึ๊บ
1: ก็ได้เหมือนกันเหรอคะ
0: ได้ครับผมได้เลยครับเอาละครับน่าจะได้แล้วฮะอ้าว
1: เริ่มมีความหนืดแล้วนะคะ
0: ครับง่ายมาก
1: ง่ายไหมคะเราใส่ไว้ที่ไหนคะ
0: ในชาแม่อาจจะได้ให้เห็นนิดนึง
1: เมนูนี้นี่ถือว่าได้ทั้งโปรตีนวิตามินแร่ธาตุพลังงานได้หมดเลย
0: ใช่แล้วมันเหมาะที่จะเป็นอาหารเช้าเพราะว่าจริงๆแล้วอาหารเช้าเนี่ยก็ควรจะทานให้ครบทั้ง5หมู่เราไม่ควรทานอะไรมากไปหรืออะไรน้อยเกินไปเพราะเมนูนี้จะมองจะได้เห็นว่ามันมีทั้ง5หมู่เลยมีคาร์โบไฮเดรตนะครับมีโปรตีนนะครับแล้วก็ยังมีวิตามินหรือว่าแร่ธาตุที่ได้จากผลไม้ด้วยพอมาถึงตรงนี้แล้วมันง่ายสุดๆอะครับผม
1: ทำไงต่อคะ
0: ก็แค่ขนมปังมา
1: ตรงกลาง
0: ผมให้พี่หม่องทำเลยอะขนมปังมาครับแล้วก็ทาเหมือนแยมของเราลงไปบางๆได้ทาลงไปบางๆให้ทั่วสีออกเป็นม่วงๆสวยๆนะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าไม่บอกอาจจะคิดว่าเป็นแยมบลูเบอรี่นะครับ
1: ดูไปดูมาครับคล้ายครับคลานะคะ
0: นี่
1: เดี๋ยวต้องรอว่ารสชาติเป็นยังไง
0: น้องต้นอ้อสงสัยชิมซะหน่อยไหม
1: ใช่ต้นอ้ออยากจะรู้มากเลยว่า
0: แยมเนี่ย
1: ที่แบบเป็นถั่วนี่จะเป็นยังไงเยอะไปไหมคะ
0: ลองชิมดูครับแล้วจะรู้ว่าแบบพอเอาโยเกิร์ตผสมกับถั่วแล้วมันได้รสที่แปลกใหม่ขึ้นมา
1: หอมนะอยากจะลองแต่ละคนตาแบบตามด้วย
0: เป็นไง
1: อะไรยังไงคะ
0: หลายๆคนไม่ชอบทานโยเกิร์ตเพราะว่าเปรี้ยวไปแต่พอใส่ถั่วลงไปความเปรี้ยวจะลดลงและจะมีความหวานมันจากถั่วเพิ่มขึ้น
1: กลมมาก
0: ใช่ครับ
1: ม
0: ัน
1: จะมีความมันเพิ่มขึ้นมาม
0: ีความมันเพิ่มข
1: ึ้
0: น
1: ไม่เลี่ยนด้วย
0: ใช่ครับผมนั่นแหละครับและทีนี้ก็พี่หวังก็เอาผลไม้เรียงลงไปได้เลยตามชอบเลยครับจะเอาสตรอเบอรี่มาผมช่วยหั่นนะสตรอเบอรี่หั่นครึ่งลูกแล้วกันนะครับแบบนี้ก็ได้แล้วก็เลี้ยงได้เลยได้เลยครับมือเลยครับพี่เพราะว่าพี่อ้อทานเองครับ
1: ให้พี่น้องทาน
0: นะพี่น้องทานเองครับขอโทษครับผมอันนี้คือพี่น้องทานเองเลยครับ
1: เราก็มีความสนุกสนานนะตอนเช้าตื่นมานะคะคุณผู้ชมเราก็ทำเป็นแบบครอบครัวเลยตอนเช้าตื่นมาปุ๊บเรียกลูกปลุกมาเลยจ้าทำด้วยกัน
0: ใช่ครับผมอย่างนี้ก็คือแบบเด็กๆก็ได้เลือกคือจริงๆแล้วผลไม้เป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับเป็นผลไม้แบบที่คุณชอบทั่วไปเป็นสับปะรดเป็นอะไรก็ได้แต่ถ้าผลไม้ที่แฉะมากขนมปังมันจะเละหรือว่าถ้าใครชอบแบบให้มันกรอบกว่านี้ก็ขนมปังไปปิ้งก่อนก็ได้เหมือนกัน
1: เพิ่มความอร่อยนิดนึง
0: ใช่คร
1: ับ
0: เสร็จแล้วอันนี้ถ้าใครชอบหวานเราก็เติมน้ำผึ้งลงไปอีกเราก็ราดน้ำผึ้งลงไปชอบหวานไหมครับ
2: ไม่เท่าไหร่ค่ะ
0: งั้นนั้นเหยาะเหยาะนิดนึงราดน้ำผึ้งลงไป
1: อันนี้คือสมบูรณ์แล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเดี๋ยวเราทำกันสักคนละชิ้นไหม
1: ค่ะเดี๋ยวต้องลองให้พี่หม่องต้องลองชิมด้วยนะคะ
0: ค
1: แต่เดี๋ยวเรามาชิมพร้อมกันค่ะพี่หม่องเพื่ อให้คุณผู้ชมนะคะแล้วก็ทุกท่านที่อยู่ที่นี่ด้วยอิจฉากันสักนิดนึง เดี๋ยวเราจะบอกรสชาติเป็นยังไงนะคะ
0: คืออยากจะบอกว่าแยมตัวนี้จริงแล้วประยุกต์ไปได้อีกคือคุณชอบอะไรงาดำงาขาวอะไรนี้ก็ได้นะ
1: กิวี่โอเคนี่เรามีตานะคะเป็นตาแล้วก็ทำปากว้าว
0: ใช่ครับผมของผมก็จะเป็นแบบนี้กิวี่กับถั่วนะครับวางไปเลย
1: เราต้องใส่น้ำผึ้งด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: ใช่ครับต้องหยอดน้ำผึ้งนิดนึงเพิ่มความอร่อยพอดีผมผู้ชายผมอาจจะทานเยอะนิดนึงผมขอประกบคู่ไปเลย
2: มันจะไหล
0: แล้วเราก็หั่นให้ดูได้แบบนี้ครับ
2: โหดูดีเชียว
1: ดูดีเน
0: า
1: ะ
0: ครับผม
1: แล้วมันจะเป็นแบบนี้ล่ะ
0: ก็จะได้เป็นแซนด์วิชนี
1: ่ดูหน้าตานิดนึงเป็นแซนด์วิช
0: วันนี้ก็ได
1: ้เดี๋ยวเราลองชิมกันดีกว่านะคะ
0: ครับ
1: ว่าเป็นยังไงบ้าง
0: นี่คือผมต้องชิมขนาดนี้เลยใช่ไหมเพราะผมเป็นทำชิ้นใหญ
1: ่ใหญ่ไป
0: อ๋อใหญ่ไปแล้ว
1: ใช
0: ่สักครึ่งนึงก่อนแล้วกันนะ
2: อร่อยไม่เลวทีเดียว
0: อันนี้ของผมไม่ได้ใส่น้ำผึ้งเลยนะคือต้องบอกว่ากีวีที่ได้มาวันนี้หวาน
1: เดี๋ยวน้องตัวน้องขอหายตัวไปแป๊บนึงนะคะติดฟันล้อเล่นค่ะ
0: เอาปิ่นโตมาด้วยครับเผื่อว่าเวลาทำแล้วเอาไปทานที่ออฟฟิศได้เลยเช้าๆก่อนไปทำงานมีเวลาน้อยๆนะครับตัวแยมตัวนี้นะครับทำทิ้งไว้ได
2: ้กี่วันคะ
0: อยู่ในตู้เย็นเนี่ย1สัปดาห์สบายสบายอยู่ในตู้เย็นนะครับแต่แล้วตอนเช้ามาทาปุ๊บใส่กล่องแพ็คไปกินได้เลย
1: ก็แบบว่ารวดเร็วนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนเช้าหลายๆคนไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร
0: ่ใช่ครับ
1: ก็จะรีบออกไปทำงานทำธุระกันไปถามพี่หม่องนิดนึงเป็นยังไงบ้างคะทานไปแล้วกับแซนด์วิชที่เราเคยทานที่ใช้ชีสด้วยกับแบบนี้อันไหนโอเคกว่ากันคะ
2: อันนี้แปลกดีและใช้ได้ทีเดียว
1: ใช่ไหมคะเพื่อสุขภาพด้วยนะคะ
2: ค่ะ
1: นะเชฟบูคะแล้วอย่างนี้คือสำหรับผู้สูงอายุเราควรที่จะเลือกทานแบบไหนดีเพื่อให้ดีต่อสุขภาพเพราะบางทีผู้สูงอายุเนี่ยเราก็แบบเอา enjoy eating นิดนึงนะคะชีวิตอยากมีความสุขในการกินด้วย
0: ก็อยากจะบอกเขาว่าจริงๆแล้วทุกเพศทุกวัยสำคัญที่สุดต้องทานให้ครบ5หมู
1: ่
0: อันนี้คือสำคัญมากครับผมแต่ว่าสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยก็คือทานครบ5หมู่แต่ว่าจะทานในหมวดของไขมันน้อยหน่อยคาร์โบไฮเดรตน้อยหน่อยใช่ไหมครับโปรตีนก็อาจจะไม่เยอะมากแต่ก็ยังจำเป็นอยู่แล้วก็จะทานในแง่ของแร่ธาตุหรือว่าวิตามินเพิ่มขึ้นแต่ว่าทางสายกลางดีที่สุดคือทานทุกอย่างใช่ครับทานทุกอย่างแต่พอดีทานอะไรมากไปน้อยไปคือทุกอย่างมีทั้งด้านดีและด้านลบในตัวเองครับเราต้องทานให้ทุกอย่างมันสมดุลกันและจะดีกับสุขภาพครับ
1: สุดยอดมากๆเลยนะคะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราจะทำแล้วก็ใส่ปิ่นโตเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับผมฮะ
1: เอาล่ะเดี๋ยวขอบคุณนะคะพี่หม่องมากๆเลยค่ะเป็นอาสาสมัครช่วยทำแซนด์วิชผลไม้แล้วก็ยำธัญพืชด้วยวันนี้ได้เคล็ดลับดีๆไปแล้วค่
2: ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากครับอันนี้ฝากไว้ป่ะครับ
2: ไม่ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ด้วยนะคะพี่หม่องบอกว่าที่ทำอยู่นี้เอาไปด้วยได้ไหมคะ
0: เราก็จัดเป็นแซนด์วิช แบบนี้อ่ะ
1: ก็คือแล้วแต่ว่าเราจะตัดเป็นยังไงก็ได้ใส่บิ๊กโตไป
0: ใช่จะแบบไหนก็ได้ก็ใส่บิ๊กโตไปอย่างนี้นะครับไม่ง่าย
1: นี่ๆๆๆๆเห็นมั้ยคะเสร็จเรียบร้อย
0: ใช่ครับง่ายๆเลยครับก็เอาไปทานกันที่ออฟฟิศไปแบ่งเพื่อนก็ได้ที่ทำงาน
1: วันนี้ขอบคุณเชฟบุ๊กมากนะคะเมนูเพื่อสุขภาพมาฝากทุกท่านด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: คุณผู้ชมคะพอสุขภาพร่างกายของเราดีแล้วค่ะอีกอย่างนึงสำคัญมากเลยคือเรื่องของการเงินเราก็ต้องมีสุขภาพการเงินที่ดีเหมือนกันนะคะวันนี้ก็เลยมีเคล็ดลับดีๆในเรื่องของการเงินมาฝากคุณผู้ชมกับช่วงไลฟ์สไตล์ค่ะ

ในวันนี้ครับท่านผู้ชมครับเราจะมาพูดเกี่ยวกับว่าคนเกษียณเนี่ยนะฮะถามว่าทั้งกายทั้งใจหรือแม้แต่ทั้งวิญญาณเนี่ยคุณพร้อมไหมที่จะอยู่อย่างมีความสุขในวัยนี้นะครับคือคนเรานะครับท่านผู้ชมครับจะต้องมีความพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ต้องบอกว่าแหมเรานี่นะมาถึงวัยเกษียณได้เนี่ยเราโชคดีกว่าคนเป็นนับเป็นล้านๆเลยหลายคนเสียชีวิตหรือทุกพลภาพตั้งแต่ยังเด็กยังหนุ่มยังสาวตั้งแต่วัยกลางคนอะไรต่ออะไรเรามาถึงเกษียณได้แล้วก็ยังแข็งแรงยังเดินเหินได้อะไรได้ต้องถือว่าเราในร่างกายเนี่ยเราพร้อมนะครับส่วนใจเนี่ยเราต้องยอมรับข้อเท็จจริงครับท่านผู้ชมว่าวันหนึ่งเนี่ยเราอายุมากขึ้นกำลังวังชาที่ใช้ในการทำงานก็น้อยลงแล้วคนเรานะครับมันทำด้วยกล้ามเนื้อและเลือดเนื้อต่างๆเราไม่ได้ทำด้วยเหล็กครับต้องดีใจนะครับว่าเราเนี่ยสามารถที่จะเกษียณฉะนั้นต้องในทางกายพร้อมทางใจก็ต้องมีความสุขว่าเออเราได้เวลาเกษียณแล้วนะครับต่อไปนี้ไม่ทำงานแล้วอย่าไปห่วงว่าบางคนก็มุ่งหน้าทำงานมากแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกครับนะฮะต้องมีใจพร้อมสุดท้ายก็คือเรื่องชีวิตจิตวิญญาณคือคนอายุมากเนี่ยส่วนใหญ่มักจะหันหน้าเข้าวัดเข้าวาหรือไปทำบุญต่างๆจริงๆแล้วก็ไม่ต้องว่า7วันเข้าวัดเข้าวาทำบุญหรอกครับเข้าวัดเข้าวาเนี่ยสัปดาห์ละหนก็พอแล้วจะไป2หนก็ไม่เป็นไรก็ยิ่งดีนะครับส่วนเวลาที่เหลือก็5วัน6วันนะฮะผมว่าพักผ่อนสัก 3-4 วันอีกสัก 2-3 วันนะครับไปเป็นอาสาสมัครทำงานที่ไหนก็ได้อย่างผมนะครับไปบริจาคเลือดให้สภากาชาติไทยเห็นคนเกษียณนะครับมาช่วยนะครับดูเลือดดูแลเรื่องบัตรหรือว่าพอคนเจาะเลือดเสร็จแล้วนะครับมาช่วยปิดพลาสเตอร์ให้มาชงโอวัลตินให้ของว่างให้อะไรต่ออะไรนะครับแล้วเห็นคนมาบริจาคเลือดเนี่ยที่อาสาสมัครกันมาเนี่ยก็ทุกคนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ได้มาขายเลือดซึ่งกาชาดก็เรียกว่าขอบคุณผู้ที่มาบริจาคต่างๆมีงานสำหรับคนเกษียณเยอะแยะที่ให้ช่วยทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับท่านผู้ชมครับช่วยคนที่พิการไปอ่านหนังสือให้คนตาบอดฟังนะครับไปสอนหนังสือเด็กเล็กๆนะครับเด็กอนาถาเด็กที่เรียกว่าไม่มีโอกาสไปเรียนเหมือนอย่างคนอื่นตรงนี้นะครับฉะนั้นความพร้อมในด้านกายใจและวิญญาณเนี่ยเป็นสิ่งที่หาได้แล้วเราต้องพอใจกับสิ่งที่มีอยู่นะครับสมัยนี้โอกาสมีมากเลยทีเดียวถ้าท่านมีคำถามนะครับติดต่อได้เข้ามาทางช่องทางที่เราปรากฏอยู่ข้างล่างนะครับวันนี้ครับท่านผู้ชมครับก็มีคำถามเข้ามาอีกนะครับคนนะฮะก็บอกว่าตอนนี้น่าลงทุนทองคำไหมเป็นช่วงราคาขึ้นมีไหมหรือว่ามีปัจจัยอะไรที่เป็นปัจจัยเสี่ยงหรือปัจจัยสนับสนุนผมก็ต้องพูดอย่างนี้นะครับทองคำเนี่ยขึ้นสูงสุดเมื่อ3ปีครึ่งมาแล้วตอนนั้นขึ้นไปจนถึงบาทละ 27,000 เป็นราคาสปอตก็ 1,920 นี้ก็อยู่ที่นะครับสปอต 1,280 ตึงๆอยู่แต่ผมต้องชมรัฐบาลไทยเงินบาทของเรามีเสถียรภาพดีมากเลยอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ประมาณ 32.5 ฉะนั้นราคาทองคำขณะนี้ก็เลยอยู่ที่ประมาณบาทละ 19,000 เศษๆนะครับซึ่งตรงนี้น่าลงทุนไหมคือราคาทองคำโอกาสจะตกต่ำกว่านี้ผมว่ายากเพราะว่าหลายคนบอกว่าจะลงไปถึง 15,000-16,000 ไม่เคยลงถึงเลยแม้จะหลุด 18,000 ลงไปถึง 17,000 แวบเดียวมันก็กลับขึ้นมาใหม่นะครับถ้าจะลงทุนไม่ต้องรีบทยอยลงทุนได้นะครับมีเงินอยู่แสนหนึ่งลงทุนทองคำสัก 10% 15% คือ 10,000 หรือ 15,000 ถ้าซื้อเป็นทองแท่งทองรูปวาทไม่ได้เพราะยังไม่ถึงบาทหนึ่งก็ซื้อกองทุนต่างๆของธนาคารนะฮะติดต่อธนาคารต่างๆที่คุณเป็นลูกค้าใกล้ชิดอยู่นะครับก็เป็นวิธีการนะฮะแล้วทองคำก็ต้องถือยาวดีไม่ดีนะครับถือยาวมากกว่าหุ้นด้วยเพราะว่ามันไม่มีดอกผลแต่โอกาสโตมันมีและการโตจะดีกว่าดอกเบี้ยครับ

0: ปัญหายอดฮิตมากๆนะคะสำหรับผู้สูงวัยนั่นก็คือปัญหาผมร่วงผมงอกผมบางลงนะคะแต่ว่าเราจะทำยังไงดีนะคะให้ปัญหาเหล่านี้เนี่ยหายไปให้เราหายกังวลวันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนค่ะขอเชิญพบกับแพทย์จีนมารีนาบุญนาคลู่ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอคะวันนี้เนี่ยเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านรวมไปถึงต้นอ้อด้วยนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะยังเป็นวัยรุ่นอยู่แต่ก็มีปัญหาเรื่องของผมงอกผมร่วงแล้วก็ผมบางด้วย
1: คุ
0: ณหมอพอบอกได้ไหมคะว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ยเกิดจากอะไรได้บ้างคะ
1: ค่ะสาเหตุหลักๆเลยนะคะก็มีเลือดพร่องนะคะหรือว่าเลือดติดขัดหรือว่าจะเป็นเลือดร้อนนะคะ
0: เลือดร้อนนี่เป็นยังไง
1: เลือดร้อนหมายถึงว่าร่างกายร้อนเกินภาวะร้อนก็จะทำให้เลือดร้อนก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้ผมร่วงหรือผมงอกก่อนวัยได้นะคะก็คือในทางแพทย์จีนเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเส้นผมเนี่ยการเจริญเติบโตของเส้นผมเนี่ยนะคะก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากกับการหมุนเวียนของเลือดแล้วก็คุณภาพของเลือดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเลือดไม่สมดุล นะคะก็จะทำให้ผมร่วงได้ผมงอกก่อนวัยได
0: ้หลายคนนี่แก้ปัญหาเรื่องผมร่วงเยอะมากแต่ก็ไม่หายสักทีนะคะพยายามเปลี่ยนวิธีเยอะมากแล้วก็ยังร่วงอยู่แบบนั้นดังนี้คุณหมอให้คำแนะนำยังไงบ้างคะสำหรับคนไข้ที่มาบอกว่าผมร่วง
1: ก่อนอื่นนะคะถ้าเกิดว่าต้องการมาฝังเข็มนะคะก็มาฝังเข็มก็จะร่วมกับทานยาจีนด้วยก็ได้นะคะแล้วก็ให้ปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารการ
0: มีผลด้วยเหมือนกันใช่ไหม
1: มีผลค่ะการใช้ชีวิตประจำวันเช่นบางทีเราทำผมเยอะอะไรเงี้ย
0: เจอสารเคมีเจอสเปรย์บางคนก็แบบม้วนโรผมอีก
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ทำให้ผมร่วงได้เหมือนกัน
1: ใช่การทานอาหารที่มีฤทธิ์เป็นกรดมากเกินไปก็ทำให้ผมร่วงได
0: ้แล้วอย่างนี้เราจะรู้ได้ยังไงคะว่าอาหารตรงนั้นมีฤทธิ์เป็นกรดมากเกินไป
1: อาหารที่มีฤทธิ์เป็นกรดมากก็เป็นพวกเนื้อสัตว์นะคะเราก็เลยต้องเน้นให้รับประทานพวกผักผลไม้ให้มากขึ้นเนื้อสัตว์ให้น้อยลง
0: นี่หลายๆท่านอาจจะไม่ทราบนะคะเพราะว่าพอนึกถึงเรื่องของอาหารที่เป็นกรดคุณพี่เราก็จะนึกถึงมะนาวหรือเปล่า
1: ไม่ใช่นะคะมะนาวจริงๆแล้วเป็นกรดแต่ว่าเวลาเราทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะทำปฏิกิริยากับเอนไซม์ในน้ำลายทำให้มันกลายเป็นด่างซึ่งก็จะมีผลดีต่อร่างกาย
0: อ๋อเห็นไหมคะหลายคนวันนี้ทราบแล้วนะคะว่าอาหารที่เป็นกรดเนี่ยคือเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องทานผักผลไม้เยอะๆสักนิดหนึ่ง
1: ถูกต้องค่ะ
0: แล้วอย่างนี้คือแนวทางในการรักษาสำหรับคนที่ผมร่วงที่แบบนิยมมากๆเลย มีแนวทางการรักษายังไงบ้างคะ
1: สำหรับในทางการดีนะคะเราก็จะมีการปรับสมดุลฮอร์โมนสมดุลร่างกายก่อนนะคะก็ดูว่าเขาเป็นลักษณะพร่องหรือแกร่งนะคะแล้วก็ต้องปรับตรงนั้นก่อนเสร็จแล้วก็บำรุงไตตับอินนะคะตับเนี่ยเขาจะถือว่าเป็นการกักเก็บเลือดกับหมุนเวียนเลือดให้ขึ้นมาเลี้ยงศีรษะด้านข้างกับด้านบนนะคะถ้าเกิดว่าตับมีปัญหาหรือว่าไม่สมดุลเนี่ยมันก็จะมีผลทำให้
0: ผม
1: มีความผิดปกติเกิดขึ้นได
0: ้แสดงว่าอย่างนี้คือระบบภายในของเราเนี่ยก็ส่งผลกับเส้นผมของเราเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: การรักษาคือการฝังเข็มต้องมีการเตรียมตัวอะไรก่อนไหมคะหรือว่ามาถึงปุ๊บสามารถฝังเข็มได้เลย
1: การเตรียมตัวก่อนมาฝังเข็มท
0: ั่
1: วไปนะคะก็คือว่าต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพอนะคะ
0: ประมาณ6ชั่วโมงได้ไหมคะ
1: 6ชั่วโมงเหมือนจะน้อยไปนะ
0: 8ชั่วโมง
1: 7-8
0: ชั่วโมงนะคะ
1: ได้แล้วก็รับประทานอาหารมาก่อนการฝังเข็มนะเพราะบางคนถ้าท้องว่างแล้วมันจะวิววิวเหมือนจะเป็นลมก็ควรทานอาหารมาก่อน
0: ค
1: ่ะแล้วก็ฝังเข็มเสร็จแล้วกลับไปก็อย่าเพิ่งไปโดนความเย็นนะคะบริเวณที่ฝังใช่แอร์หรือว่าน้ำเย็นอะไรเงี้ยค่ะบางคนถ้าร่างกายอ่อนแอโดนความเย็นเข้าไปก็จะทำให้ไม่สบายได้แล้วก็อีกอย่างนึงคือถ้าเกิดมีการฝังที่ร่างกายนะคะก็ไม่ควรเกรงกล้ามเนื้อบริเวณนั้นที่ฝังเข็มเพราะว่าอาจจะระบมได้สำหรับบางคนเหมือนกัน
0: แล้ววันนี้เนี่ยเรามีเคสด้วยคุณพี่ชื่อคุณพี่อะไรคะ
3: อู๋ค่ะ
0: คุณพี่อู๋นะคะวันนี้คุณพี่อู๋มีปัญหาเรื่องของเส้นผมอะไรบ้างคะ
3: วันนี้ผมร่วงเป็นอย่าง
0: ผมร่วงเป็นอย่างเดียวพอบอกอายุได้ไหมคะตอนนี้
3: 58

0: 58ผมร่วงเป็นหย่อมๆแบบนี้เราจะทำการรักษายังไงบ้างคะคุณหมอ
1: ค่ะเราก็จะฝังเข็มรอบบริเวณที่เป็นหย่อมผมร่วงนะคะ
2: ตรงนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็คือฝังที่ศีรษะเลย
1: ที่ศีรษะเลยค่ะแล้วก็อาจจะบำรุงตับไตด้วยอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างเคสของคุณพี่เนี่ยนะคะแลบลิ้นหน่อยค่ะดูจากลิ้นน่ะนะคะแล้วก็เราจะมีการแมสชีพจร
2: แล้วนี่คือเราสามารถที่
1: คือชีพจรจะเล็กและเบานะคะแล้วก็ลิ้นจะซีดก็จะเป็นประเภทชี้และเลือดพร่อง
0: คือเราต้องมีการตรวจก่อนว่าคนไข้เนี่ยที่มีอาการผมร่วงมาเกิดจากสาเหตุอะไรถึงค่อยจะมาเลือกวิธีการรักษาอีกทีหนึ่ง
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้เกิดจากเลือดพร่อง
1: เลือดพร่องก็ต้องบำรุงเลือดกับชีนะคะซึ่งการฝังเข็มก็จะมีจุดบำรุงเลือดบำรุงชีได้ด้วยเช่นกันนอกจากบริเวณที่ฝังที่ศีรษะแล้วอะค่ะ
0: เราต้องเห็นว่าคือเวลาที่เราจะฝังเข็มที่ศีรษะมีเข็มที่แตกต่างกันด้วย
1: เข็มทั่วไปนะคะก็จะเป็นเข็มขนาดนี้ค่ะ1ชุ่น1นิ้วอะนะคะ
0: อ
1: ัน
0: นี้คือฝังที่ศีรษะของเราได้เลย
1: ศีรษะได้ใช่ค่ะมันก็จะมีขนาดหนาหน่อยกับบางหน่อยอันนี้ก็แล้วแต่คุณหมอดูว่าจะใช้ขนาดไหนดีเหมาะกับคนไข้ลักษณะรูปร่างยังไงอะไรเงี้ยค่ะ
0: แล้วแต่จุดด้วยไหมคะที่เราฝังเข้าไป
1: แล้วแต่จุดถ้าในร่างกายแล้วแต่จุดด้วยค่ะแต่สำหรับศีรษะเราก็จะใช้ประมาณชุ่นหนึ่งหนึ่งนิ้ว
0: ประมาณนี
1: ้แล้วก็เข็มอีกแบบนึงคือเข็ม7ดาวนะคะมันจะเป็นก้านยาวๆแล้วก็หัวมันกลมๆเล็กๆแล้วก็มีปลายเข็มเล็กๆเยอะ
0: ๆ
1: เอาไว้เคาะบริเวณศีรษะ
0: ที่
1: ใช่
0: คือเคาะเพื่ออะไรคะ
1: การกระตุ้นให้เลือดมันหมุนเวียนดีขึ้นเพราะว่าอย่างเช่นกรณีเลือดน้อยเลือดพร่องเนี่ยนะคะมันก็เลือดอาจจะขึ้นมาเลี้ยงได้
0: ไม่เพียงพอ
1: ใช่ไม่เพียงพอแล้วก็เลยต้องช่วยกระตุ้น
0: ต้องถามนิดนึงนะคะคืออย่างเวลาที่เราเลือดพร่องบริเวณลงบริเวณศีรษะเลือดมาเลี้ยงไม่พอปุ๊บมันมีผลในเรื่องของน้ำมืดด้วยไหมคะ
1: ใช่
0: มันหัวง่ายปวดหัวง่ายใช่ไหม
1: คะทีนี้เราจะมีสมุนไพรบางตัวนะคะก็จะช่วยเสริมในการหมุนเวียนของเลือดได้นะคะลดการหลุดร่วงของเส้นผมเช่นโกชีจือหรือว่าเกากี้นะคะที่เป็นเม็ดแดงๆหวานหวานหน่อยสามารถต้มในซุปหรือว่าต้มจืดอะไรเงี้ยทานได้
0: ซุปยาจีนเนี่ยต้นอ้อเห็นบ่อยมากเลยเกากี้นะคะ
1: เกากี้นะคะแล้วก็มีหลินจือนะคะเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีทำเป็นแคปซูลก็สะดวกในการทานหลินจือก็จะเป็นยาบำรุงพลังไตด้วยแล้วก็เป็นยาอายุวัฒนะด้วยนะคะช่วยในการหมุนเวียนเลือดด้วย
0: คุณหมอคะแล้วอย่างนี้เราต้องฝังเข็มบ่อยไหมคะกว่าอาการผมร่วงของเราจะดีขึ้น
1: ก็ต้องมาเรื่อยๆค่ะอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งถ้าเกินไปจากนี้ก็มันจะนานเกินไปจะไม่ค่อยได้ผล
0: เอาเป็นว่าพร้อมไหมคะพี่โอพี่อูพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวจะรักษาอาการผมร่วงของพี่อูนะคะซึ่งเกิดจากการเป็นเลือดพร่องให้ดีขึ้นโดยคุณหม
1: อค่ะโอเคค่ะ
0: แล้วมีเลือกเข็มนิดนึงนะคะและพี่อูเคยได้ฝังเข็มมาบ้างเคยมีไหมคะ
3: ไม
0: ่เคยเลยรู้สึกตื่นเต้นไหมคะปกติแล้วเวลาเราผมร่วงนี้เรามีการรักษาโดยใช้ยาบำรุงผมอะไรอย่างงี้แก้ผมร่วงเอาก็ใช้ยาย ังไม่ดีเดี๋ยวลองดูนะคะว่า
1: ทีนี้เราก็จะบำรุงตรงศีรษะเสร็จแล้วนะคะ
0: ไม่รู้สึกอะไรเลยใช่ไหมคะเห็นไหมคะแป๊บเดียวคุยแป๊บเดียวไม่รู้สึกอะไรเลย
1: ต่อไปเราก็จะเป็นการบำรุงเข็มยาวค่ะ
0: อันนี้เราจะทำที่ขาเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: บำรุงอะไรนะคะ
1: บำรุงตับกับไตนะคะ
0: เข็มก็จะไม่เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะก็เข็มก็จะมีความยาวขึ้นมาอีกอะค่ะประมาณชุ่นครึ่งนิ้วครึ่งอะค่ะ
0: คุณหมอคะแล้วบริเวณที่เราฝังเนี่ยเราใช้เทคนิคหรือว่าการวินิจฉัยยังไงบ้างว่าเราต้องฝังตรงนี้หรือว่าปริมาณเข็มที่ฝังบริเวณนั้นเนี่ยต้องเยอะมากน้อยเพียงไหนคะ
1: อันนี้เป็นเทคนิคของแต่ละท่านของแพทย์แต่ละท่านก็ต้องดูว่าคนไข้เนี่ยเขาเป็นมากน้อยแค่ไหนเขาพร่องในด้านไหนหรือเขาเกินในด้านไหนแล้วเราจะฝังตรงไหนบำรุงจุดไหนอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็คือต้องดูที่อาการอีกทีนึงว่าถ้าอาการมากอาจจะฝังเยอะนิดนึงอะไรอย่างนี้ไหมคะ
1: ก็ต้องดูอะค่ะอาการมากนี่คือถ้าเป็นมานานแล้วเงี้ยอาจจะต้องฝังใช้ระยะเวลานานหน่อย
0: แล้วถ้าคนที่กลัวบางคนพอได้ยินคำว่าฝังเข็ม

0: เข็มเข็มทุกคนแบบจะเจ็บไหมกลัวจังเลยเรามีทางเลือกอย่างอื่นไหมคะนอกจากการฝังเข็ม
1: ทางเลือกอื่นสำหรับการรักษาผมร่วงผมงอกก่อนวัยนะคะก็จะเป็นการรับประทานยาสมุนไพรจีนนะคะการปรับการใช้ชีวิตประจำวันให้อยู่ห่างจากมลภาวะที่เป็นพิษหลีกเลี่ยงสารเคมีที่อาจจะมาทำลายเส้นผมหรือหนังศีรษะนะคะแล้วก็การรับประทานอาหาร

ที่ตายในสงครามก็เยอะอย่างเช่นทุกวันนี้ก็มีไอกีฬาที่รัสเซียเนี่ยถ้าดูประวัติศาสตร์ของรัสเซียในสมัยนาซีในสงครามโลกที่สองคนรัสเซียเฉพาะคนรัสเซียนะเสียชีวิตในสงครามเกือบ30ล้านคนเหมือนกับครึ่งหนึ่งของประเทศไทยในปัจจุบัน นั้นก็เกิดสงครามคนตายกันมากแล้วก็ความทรมานในความทุกข์เพราะขาดอาหารเพราะอะไรต่ออะไรโอ้โหถ้าเราอ่านประวัติศาสตร์จะรู้สึกถึงความมีบุญที่เราอยู่ในประเทศที่สงบร่มเย็นพอสมควรนั้นบางทีเราก็ต้องพยายามฝืนความรู้สึกมาคิดในเรื่องนี้นึกว่า เวลาเราหมกมุ่นกับปัญหาส่วนตัวเราก็ขาดการ ดูสัดส่วนหรือการมองในภาพรวมของความเป็นมนุษย์ในโลกอดีตในโลกปัจจุบันเราจะเห็นว่าที่จริงมันไม่ใช่เรื่องใหญ่มาก นั้นแม้แต่เด็ก4ขวบ5ขวบก็ยังเป็นมะเร็งได้คนที่ตายบนท้องถนนแต่ละวันได้เท่าไหร่วันนี้อยากที่เหตุผลที่อยากให้คิดอย่างนี้ก็เพื่อเห็นคุณค่าของชีวิตโดยคุณค่าของชีวิตคนรอบข้างคุณค่าของเวลาอันนี้เป็น สิ่งที่เป็นของเราเรียกว่าอะไรเป็นของเราเนี่ยน่าจะบอกว่าเวลานั่นแหละของเราทุกวันนี้คนเลือกที่จะจนเวลาให้รวยทรัพย์แลกรวยทรัพย์กับรวยเวลาก็มีเวลาน้อยมากก็หมดแต่หาเงินหาทอง แล้วก็พยายามเห็นชีวิตโดยภาพรวมเป็นครั้งคราวอันนี้การนั่งสมาธิภาวนาเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะเปลี่ยนมุมมองต่อชีวิตตัวเองเปลี่ยนมุมมองชีวิตคนรอบข้างก็ลองสังเกตดูว่าถ้าเรานั่งพิจารณาและนั่งกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกในเมื่อสติเกิดขึ้นแล้วความรู้สึกว่าเราเป็นคนชื่อนั้นชื่อนี้ก็ไม่มีเลยแม้แต่ความรู้สึกว่าเราเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงหายไปเลยไม่มีในเวลานั้นก็มีแต่สิ่งที่เป็นจริงในปัจจุบันคือกายกับใจดังนั้นชีวิตของเราเหมือนก็มีสมมุติเยอะแต่ว่าการให้เวลานั่งสมาธิเดินจงกรมก็เป็นการกลับมาอยู่ในโลกที่เป็นจริงเผชิญหน้ากับความเป็นจริงของกายเผชิญหน้ากับความเป็นจริงของใจตัวเองถ้าเราได้ฝึกสติจนกระทั่งจิตใจมีกำลังสามารถปล่อยวางความจำความคิดจินตนาการต่างๆจิตสงบรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันจำไว้อย่างดีพอนี้ก็เป็นอีกมิติหนึ่งของชีวิตคนไม่นั่งสมาธิก็ยากที่จะได้สัมผัสยากที่จะได้รู้แต่เมื่อเราหลงอยู่ในเรื่องของฉันไม่ชอบฉัน

ไม่มีใครเข้าใจฉันฉันจะฆ่าตัวตายไม่มีใครสงสารมีใครเห็นใจไม่มีใครเข้าใจแล้วบางทีคนก็หมกบุญถึงขนาดนั้นหายใจเข้าหายใจออกผู้ที่สงสารตัวเองผู้ที่ไม่มีใครเข้าใจผู้นี้มันอยู่ไหนหายไปเลยมันเป็นการหลงเพราะว่าขาดมิติแห่งความสงบการขาดมิติของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ในปัจจุบันชีวิตคับแคบ เหมือนกับนักขับรถโดยกระจกหน้ารถสกปรกมันมองไม่ค่อยเห็นเราก็ต้องรู้จักทำความสะอาดกระจกหน้ารถชีวิตให้มันรู้ได้เห็นอะไรตามความเป็นจริงนั้นทุกวันนี้ในประเทศที่เขาพ้นจากความเดือดร้อนเกี่ยวกับปัจจัย4ถ้าผูกภาษาทางโลกเรียกว่าเจริญทางวัตถุก็มีผู้หันมาสนใจเรื่องการฝึกจิตมากขึ้นเรื่อยๆอย่างยิ่งในอารยธรรมตะวันตก ซึ่งขาดวัฒนธรรมด้านในวัฒนธรรมในเรื่องการจัดสรรกับ จิตใจกับอารมณ์ตัวเอง หันมาสนใจพุทธศาสนาแต่ที่เห็นแพร่หลายปัจจุบันก็จะเอาแต่เรื่องการเจริญสติเรียกว่า mindfulness เพราะว่าเขาไม่ต้องการจะให้ผู้ที่นับถือศาสนาอื่นรังเกียจหรือคนที่ไม่มีศาสนารังเกียจก็เลยพยายามผูกเป็นหลักเหมือนกับเป็นวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่งแต่ตอนนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้รับการนิยมทั่วโลกในโรงเรียนต่างประเทศจำนวนมากมีการสอนการเจริญสติโดยที่ไม่ใช่โรงเรียนวิถีพุทธแต่เป็นโรงเรียนที่ทางฝ่ายบริหารเห็นว่าปัญหาของเด็กไม่ได้อยู่ที่ความฉลาดแบบ IQ อย่างเดียวแต่ขาดวุฒิภาวะทางจิตใจขาดความสามารถในการบริหารอารมณ์ซึ่งเป็นอุปสรรคทั้งถึงด้านปัญญาและถึงด้านสุขภาพจิตก็เลยนำการเจริญสติเข้าไปประยุกต์ใช้ในหลักสูตรแล้วก็ได้มีผลงานที่น่าพอใจมากเมื่อมีผลการวิจัยเป็นตัวเลขก็ยิ่งเป็นที่ยอมรับมากขึ้นถูกอันนี้ในบริษัทหลายบริษัทก็มี มีการจัดคอร์สเจริญสติมี มีเชิญนิมนต์ผู้มีความรู้ถึงด้านจิตใจไปบรรยาย อาทิตย์หน้าเนี่ยวันพุธหน้าอาตมาจะไปเทศในบริษัท Apple ที่อเมริกาเขาก็สนใจกันทีแรกจะไป Google ก็อยากนิมนต์เหมือนกันแต่ว่าพอดีวันนั้นเขาไม่สะดวกอาตมาก็มีวันเดียวที่จะไปของเขาได้ทีนี้บริษัทใหญ่ๆนี่ก็จะมีการสนับสนุนการฝึกจิตเพราะว่าเห็นว่า

ผู้ที่บริหารอารมณ์ได้ผู้มีสติจะทำงานได้ดีโดยเฉพาะงานสังสรรค์ คนเราจะคิดสังสรรค์จะคิดอะไรที่แบบคนอื่นไม่เคยคิดหรือจะเห็นความความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งนั้นสิ่งนี้เอามาผสมกันเอาไปมองของเก่าในมุมมองใหม่อะไรเนี่ยเงื่อนไขสำคัญจิตจะต้องขาดความเครียดคนเราถ้าเครียดเนี่ยบางทีก็ทำงานได้บ้างแต่งานสังสรรค์เนี่ยจะไม่ค่อยได้ยิ่งในบริษัทอย่างนี้ Apple Google อะไรต้องการให้คนคิดแบบคิดนอกกรอบคิดคงใหม่ๆ innovate นะแต่ผู้ที่ innovate นี่จิตไม่ตกร่างไม่ตกหน่วยวันนี้เสียงไม่ค่อยดีเนาะจิตที่สามารถมองอะไรด้วยสายตาใหม่คนที่คิดด้วยสายตาใหม่ง่ายสุดคนเจริญสติไม่ต้องคิดเหมือนที่ตัวเองเคยคิดไม่ต้องคิดเหมือนคนอื่นคิดมันก็คิดในสิ่งที่อาจจะไม่มีใครคิดมาก่อนนี่นะพุทธองค์จึงตรัสเรื่องเหตุเรื่องปัจจัยว่าทุกข์กับสุขเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์เหตุที่ทำให้เกิดสุขก็คือจิตใจโดยเฉพาะการมีกิเลสอยู่ในจิตใจจิตใจมีกิเลสแล้วก็เป็นทุกข์จิตใจไม่มีกิเลสหรือว่าพ้นจากกิเลสชั่วคราวก็เป็นสุขแต่สุขที่แท้จริงไม่ใช่สุขแบบกระตุ้นประสาทแต่พร้อมกับเหตุมันก็มีปัจจัยต่างกับเหตุอย่างไรคืออย่างมีคนมาด่ามาว่าเราใส่ร้ายเราเป็นต้นอันนั้นเป็นปัจจัยเป็นปัจจัยสิ่งที่กระตุ้นสิ่งที่ยุกิเลสแต่ไม่ใช่เป็นเหตุให้เกิดกิเลสเพราะถ้าเป็นเหตุเป็นผลทุกคนที่โดนเขาด่าก็ต้องโกรธทุกคนเลยแต่ที่คนรับเป็น เป้าของการใส่ร้ายเป็นต้นแล้วบางคนโกรธแค้นมากบางคนเศร้าบางคนเฉยๆเป็นต้นนี่เมื่อผลที่เกิดขึ้นกับคนไม่เหมือนกันแสดงว่าเป็นเหตุไม่ได้เป็นแค่ปัจจัยดังนั้นเราจะปลูกต้นไม้ก็เหตุให้เกิดต้นไม้ก็คือเมล็ดมีเมล็ดพันธุ์แต่ต้นไม้นั้นจะเติบโตหรือว่าจะเจริญงอกงามก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยเช่นคุณภาพของดินเช่นอากาศเช่นการรดน้ำหรือไม่รดน้ำฝนตกไม่ตกเป็นต้นสิ่งเหล่านั้นเป็นปัจจัยถึงไม่ว่าดินก็ดีน้ำก็ดีอากาศก็ดีแต่ถ้าหากว่าไม่มีเมล็ดต้นไม้ก็เกิดไม่ได้ท่านทุกอย่างไว้พยายามแยกระหว่างเหตุกับปัจจัยเหตุก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เป็นตัวเหตุปัจจัยเป็นสิ่งที่สนับสนุนแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีแล้วสิ่งนั้นจะไม่มีทีเดียวนั้นในเรื่องการเกิดขึ้นของความทุกข์

พุทธองค์ต้องการให้เราวิเคราะห์อย่าไม่อย่าให้สับสนระหว่างเหตุกับปัจจัยเช่นก็เห็น เห็นคนล่วงละเมิดหรือว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติต่อเราอย่างไม่น่ารักอันนั้นก็เป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์แต่ถ้าเราไม่มีเหตุอยู่ในใจดูแลจิตใจไม่ให้มีเหตุคือกิเลสเราจะไม่ทุกข์คือกิเลสที่เกิดขึ้นคือไม่พอใจที่เขาทำอย่างนั้นไม่อยากให้เขาทำอย่างนั้นเป็นต้นเป็นตัวตัณหาให้เราเรียนรู้เรื่องนี้เวลามีทุกข์พยายามดูว่าอะไรคือเหตุอะไรคือปัจจัยปัจจัยนี้เรามักจะสู้ไม่ได้หรอกมันเลือวิสัยเพราะว่ามักจะอยู่กับสิ่งรอบตัวอยู่กับบุคคลรอบข้างแต่ตัวเหตุเนี่ยมันอยู่ที่เราดังนั้นถ้าเราโทษปัจจัยว่าเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทุกข์ไม่ดับสักทีแต่ถ้าเรารู้ว่านี้ก็เป็นแค่ปัจจัยถ้าแก้ได้ก็แก้ไปถ้าแก้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าไอ้ตัวที่ตัดสินว่าเราจะทุกข์หรือไม่ทุกข์อยู่ที่เราดังนั้นพุทธองค์ต้องการให้เรารับผิดชอบชีวิตตัวเองที่นี่เราควรมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งว่ากิเลสทุกอย่างเนี่ยเราบอกว่ากิเลสมันอยู่มันเป็นรูปธรรมและนามธรรมแต่คนรู้ภาษานี่ก็ต้องตอบว่านามธรรมคือมันเป็นสิ่งมันเกิดอยู่ในใจตาเหนือมันมองไม่เห็นอันนี้ก็จริงอยู่แต่ว่ากิเลสทุกตัวมันก็จะมีอาการทางกายที่เกิดขึ้นพร้อมกันเลยนำเวลามีกิเลสอยู่ในใจพยายามตั้งสติกับกายให้ดีหายใจเข้าหายใจออกนี่คือกิเลสนี่คืออาการของโกรธนี่อาการของอิจฉานี่อาการของความอยากได้อยากมีอยากเป็นให้รู้อาการในกายแล้วตั้งแต่ศีรษะล้มไปถึงเท้าเลยคือไม่รังเกียจมันก็ดูมันไปคือไม่ต้องทำตามมันคือไม่ใช่ว่าโกรธแล้วแสดงออกแต่ไม่ใช่โกรธแล้วเก็บกดแต่รู้อาการของโกรธเห็นโทษของมันโอ้โหมันเป็นอย่างนี้เนาะคนถ้าเราความโกรธก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะในขณะที่โกรธเนี่ยถามว่าในขณะที่โกรธเนี่ยมีความสุขและมีความทุกข์มันรู้สึกทุกข์อยู่นะถ้าเราดูอาการโดยเฉพาะอาการในกายมันไม่สบายแล้วจะปล่อยให้ตัวเองไม่สบายเพื่ออะไรแต่ทุกอย่างพุทธองค์ต้องการให้เราดูให้เรารู้พุทธองค์บอกว่ากิเลสจะดับทุกข์จะดับเพราะรู้เพราะเห็นไม่ใช่เพราะเชื่อแต่เพราะรู้เพราะเห็นเพราะเราต้องพยายามให้รู้ให้เห็นตัวเองให้มากให้รู้ให้เห็นตัวเองหมายถึงรู้เห็นอาการกายอาการของใจแต่ที่ง่ายนะดูอาการของกายมันง่ายกว่าอาการของใจนั้นเวลาเราเครียดเรากลัวมันอยู่ตรงไหนในกายแล้วสังเกตดูว่าอาการของมันคือไม่เอาชื่อเครียดเอาชื่อนี้วางไว้ก่อนดูอาการของมันมันมีอาการอยู่ในหน้าไหมอยู่ในหน้าผากไหมมันอยู่ในปากไหมมันอยู่ตรงไหนอยู่หน้าอกไหมอยู่ที่หัวไหล่ไหมอยู่ที่ท้องไหมแล้วศึกษามันไปเรียนรู้มันไปก็เห็นว่าสักแต่ว่าอาการของกายหายใจเข้าหายใจออกดูมันรู้มันอันนี้ก็เป็นวิธีที่จะจัด

การกับกิเลสได้ดูอาการของกายที่ปรากฏเหมือนนักวิทยาศาสตร์ทำงานวิจัยกันทำงานวิเคราะห์แต่วิเคราะห์ตัวเราเองไม่ต้องตั้งชื่อว่าเป็นนั่นเป็นนี่แต่ให้รับรู้ด้วยความรู้สึกด้วยจิตเป็นกลางโอ้มันทุกจริงเนาะเออมันไม่ดีเลยอันนี้นิพิทาหรือว่าความเบื่อหน่ายในกิเลสจะเกิดขึ้นบางทีเราอาจจะเคยได้ยินพระเทศว่าต้องเกิดความนิพิทาความเบื่อหน่ายเอ๊ะมันจะดีตรงไหนความเบื่อหน่ายมันเป็นอาการที่เกิดเองเมื่อเราเห็นกิเลสตามความเป็นจริงว่าเมื่อเราไม่ถือว่ากิเลสของเราไม่เข้าไปเป็นเจ้าของมันเออมันไม่สบายกิเลสทั้งทุกตัวนะถ้าดูให้ชัดนี่มันไม่สบายมันก็จะเกิดความเบื่อหน่ายในความไม่สบายของกิเลสแต่ในเบื้องต้นก็ขอย้ำเลยว่าเวลามีกิเลสเกิดขึ้นจะเป็นความโกรธความอิจฉาความเกลียดความเศร้าความอะไรก็แล้วแต่หันมาดูอาการของกายนี่พิจารณาเหมือนหมอเนี่ยตรวจตั้งแต่ศีรษะลงไปทุกส่วนว่ามีอาการผิดปกติตรงไหนแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกแบบผ่อนคลายหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็ดูมันก็ค่อยสลายไปเมื่อกายสลายไปความคิดในใจนี้ก็ค่อยสลายไปด้วยส่วนใหญ่เอาเลยวันนี้ก็ให้ข้อคิดพอสมควรเก็บเวลาอยู่ที่ลงเพียงแค่นี้ So today I've been talking about number of different things. I started off bymentioning the young boy from Tosi School who is in hospital in Bangkok with leukemia and saying how it reminds us of how fragile and unstable our life is and that we shouldconstantly try to bear in mind, not forget, not take for granted our life, our health, our happiness, our family, that these are all temporary. And that because they are temporary and they can disappear at any time, then they are valuable.And we should try to make the very best of the time that we have and of the good health while we still have it. And to endeavor to live with this constant mindfulness of the big picture of our life. So many things, they becomeSo overdramatic, like big, like soap opera in our life. I always think it's like the end of the world, when really it's just some small thing. But it feels, why does it feel so terrible, you know, so such a, like a huge typhoon, like a hurricane, such a big, big issue is because we lack that,perspective because we forget that we are creatures that are born, age, sicken, die. And one of the most effective or the most effective means of developing this wiser perspective is through practice of mindfulness and meditation.Because when you are mindful and when your mind is free of the hindrances, defilements, even for a short time,
Then just observe that sense of being this person with these problems and these difficulties and suffering so much, it disappears. Even your sense of being male or female, everything disappears as just the reality of the body and mind. So this is what we can say, the real world. The real world is the body and the mind. And everything else is something that we construct upon it. So conventions that we create. But if we can come back to this simple reality of the body, simple reality of the mind in the present moment, again and again, then it gives us a new perspective on our life, allows us just to step back from all the drama. So in the practice of mindfulness, when strong emotion and strong negative emotion, the defilements arise, my advice is to just to come back to the present moment and look at the sensations in your body from the head to the feet, and you'll see that every defilement, every kilesa has its own pattern, its own distinctive pattern of sensation in your body. And if you can just breathe and watch that pattern and allow it to pass away, this will be very effective. But while it's still present, also notice that it doesn't feel so good. And this is how we develop this, we call disenchantment or nipita. We see, yes, our suffering arises because of defilement, and this defilement is unpleasant, and it doesn't need to arise. It's something we make ourselves. So learning to keep coming back to the real world of your body and your mind, so not get too caught up in all the individual stories and dramas that we create from day to day. Okay, so that's the end of the talk this morning.

0: ไม่มีใครอยากเป็นหนี้แต่ถ้าจำเป็นต้องเป็นหนี้เราจัดการมันได
1: ้ใครๆก็เป็นหนี้ได้นะครับเพราะว่าของใช้จำเป็นหลายอย่างเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะซื้อด้วยเงินสดได้เช่นเราอยากซื้อมอเตอร์ไซค์มาขับส่งอาหารเราก็ต้องใช้วิธีผ่อนชำระเป็นรายเดือนในวันนี้นะครับสำนักงานก.ล.ต.มีเคล็ดลับในการจัดการหนี้มาฝากกันโดยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราต้องคิดให้ดีก่อนที่จะเป็นหนี้ครับข้อที่1 นะครับรู้จักหนี้ดีกับหนี้ไม่ดีพอพูดถึงเรื่องหนี้แล้วเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นเรื่องไม่ดีเสมอไปนะครับหนี้ดีก็มีเช่นกันหนี้ดีเนี่ยคือหนี้ที่ช่วยสร้างรายได้หรือช่วยสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตเช่นถ้าเรากู้ซื้อรถขายก๋วยเตี๋ยวมาประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ก็เป็นหนี้ที่ดีหรือว่าเรากู้เงินเพื่อไปศึกษาต่อไปเรียนต่อก็จะช่วยสร้างอนาคตหรือว่าทำให้รายได้เพิ่มขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นหนี้ไม่ดีเนี่ยก็คือหนี้ที่เรากู้เนี่ยเอามากินมาใช้หรือมาใช้เพื่อความสุขสบายส่วนตัวเป็นหนี้ที่ไม่มีประโยชน์ไม่ได้สร้างรายได้เช่นเรากู้มาเพราะว่าเราต้องการจะเปลี่ยนมือถือหรือของใช้บ่อยๆหรือว่าเอาไปเล่นการพนันเป็นต้นนะครับข้อ2นะครับปรับนิสัยเรื่องเงินที่อาจนำไปสู่การเป็นหนี้คือนิสัยใช้จ่ายเงินไปกับของที่ไม่จำเป็นเช่นชอบไปซื้อของเครื่องประดับเสื้อผ้าตามแฟชั่นนะครับไปซื้อเหล้าซื้อบุหรี่ซื้อหวย

็นต้นข้อต่อมาคือนิสัยไม่วางแผนการใช้จ่ายเงินจึงทำให้รายรับเนี่ยไม่พอกับรายจ่ายข้อถัดมามีนิสัยไม่เก็บออมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินที่ต้องใช้เงินเช่นเราเกิดเจ็บป่วยกระทันหันขึ้นมาหรือเกิดตกงานเนี่ยแล้วเราไม่มีเงินใช้เราก็ต้องไปกู้เงินทำให้เกิดเป็นหนี้สินขึ้นมาข้อสุดท้ายเนี่ยเราอาจจะมีนิสัยฝันอยากรวยเร็วนะครับซึ่งก็อาจจะนำไปสู่การถูกคนอื่นโกงเอาเงินไปหรือเราชอบไปเล่นการพนันแบบนี้ก็เกิดเป็นหนี้ได้ถ้าเกิดว่าเรารู้ตัวนะครับว่าเรามีนิสัยที่ทำให้เราเป็นหนี้ง่ายๆแบบนี้เนี่ยนะครับเราก็ควรพยายามที่จะลดละหรือเลิกแล้วก็ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราเองเราจะได้ไม่เป็นหนี้ง่ายๆครับข้อ3นะครับถ้าเราจำเป็นจะต้องมีหนี้เนี่ยต้องเลือกว่าควรเป็นหนี้กับใครเราต้องเลือกนะครับว่าเราจะกู้ในระบบหรือว่าจะกู้นอกระบบถ้าเราเลือกกู้ในระบบเนี่ยเจ้าหนี้ของเราก็คือธนาคารซึ่งเขาก็จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ทวงหนี้เนี่ยตามกรอบที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับแต่ถ้าเราเลือกที่จะกู้นอกระบบเจ้าหนี้ของเราก็คือบุคคลทั่วไปหรืออาจจะเป็นธุรกิจที่ผิดกฎหมายซึ่งจะคิดดอกเบี้ยในอัตราที่สูงนะครับอาจจะเป็นร้อยละ2ถึงร้อยละ5ต่อวันการทวงหนี้ก็จะมีความรุนแรงด้วยในบางครั้งก็จะมีการทำร้ายร่างกายลูกหนี้นะครับหรืออาจจะมีกรณีที่เขาเนี่ยจดมูลค่าหนี้ที่เรากู้เนี่ยสูงกว่าความเป็นจริงสูงกว่ายอดที่เรากู้จริงๆนะครับและหนี้นอกระบบเนี่ยการกู้ก็อาจจะมีความสะดวกนะครับมีความง่ายบางทีใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็กู้ได้แล้วแต่ขึ้นชื่อว่าหนี้นอกระบบเนี่ยอย่างไรก็ดีเนี่ยมันก็อันตรายนะครับไม่แนะนำให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยประการใดๆทั้งสิ้นครับครับก็อย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องคิดให้ดีก่อนที่จะก่อหนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหนี้แล้วเนี่ยเราจะมีวิธีจัดการอย่างไรมาติดตามกันครับถ้าเรามีหนี้แล้วนะครับสิ่งสำคัญที่ต้องทำเลยก็คือเราจะต้องลดหนี้หรือใช้หนี้ให้เร็วที่สุดนะครับด้วยวิธีการลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยเราจะหารายจ่ายฟุ่มเฟือยได้ก็คือเราจะต้องจดบัญชีรับจ่ายตามที่ผมได้บอกไปแล้วในตอนต้นนะครับข้อที่2ครับเราจะต้องไม่ก่อหนี้เพิ่มครับเพราะไม่งั้นหนี้ก็จะเพิ่มพอกลับมาอีกเราก็จะใช้กันไม่หมดสักทีนะครับข้อถัดมาก็คือว่าเราควรจะหารายได้เพิ่มจากงานประจำนะครับเช่นอาจจะไปทำงานพิเศษในวันเสาร์อาทิตย์หรือทำ OT เพื่อเอารายได้เพิ่มตรงนั้นมาโปะหนี้เพื่อให้หนี้หมดให้เร็วที่สุดและข้อที่สำคัญนะครับก็คือว่าถ้าเราหมดหนี้แล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะกันเงินที่เดิมเราจะเอาไว้ชำระหนี้นะครับเปลี่ยนตรงนั้นมาเป็นเงินเก็บออมซะเพื่อวันหนึ่งเนี่ยเวลาที่เราเกิดจำเป็นจะต้องใช้เงินฉุกเฉินขึ้นมาเราก็จะมีเงินไว้ใช้จ่ายด้วยความอุ่นใจนะครับจะได้ไม่ต้องกลับไปก่อหนี้อีกครับนอกจากนี้นะครับเราก็ยังมีข้อแนะนำสำหรับเรื่องของการจัดการหนี้นอกระบบหรือการจัดการหนี้หลายก้อนนะครับเรามาติดตามกันนะครับเรื่องแรกในเรื่องของการจัดการหนี้นอกระบบเนี่ยมาดูสาเหตุกันก่อนนะครับว่าสาเหตุที่เราเป็นหนี้นอกระบบเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาในระบบนะครับโดยอาจจะขอสินเชื่อเงินกู้ส่วนบุคคลจากธนาคารนะครับซึ่งมีดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าหนี้นอกระบบเนี่ยเพื่อไปชำระหนี้นอกระบบตรงนั้นนะครับหรืออาจจะติดต่อขอสินเชื่อจากธนาคารที่มีการช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องหนี้นอกระบบเช่นธนาคารออมสินนะครับก็จะมีวงเงินกู้นะครับไม่เกิน 50,000 บาทนะครับอายุการกู้5ปีดอกเบี้ยเนี่ยคือร้อยละ1ต่อเดือนนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเรากู้มา 10,000 บาทเนี่ยเราก็จะเสียดอกเบี้ยเพียง100บาทต่อเดือนเท่านั้นแต่ถ้าเรากู้จากนอกระบบจากที่ผมเรียนไปว่าคิดดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อวันเนี่ยนะครับเราจะเสียดอกเบี้ยถึงวันละ500บาทหรือเดือนละ 15,000 บาทซึ่งจะเห็นว่าดอกเบี้ยเนี่ยสูงมากกว่าจำนวนเงินต้นที่เรากู้มาที่ 10,000 บาทอีกนะครับข้อ2นะครับก็คือการนำทรัพย์สินที่มีค่าไปขายเพื่อมาชำระหนี้นะครับเราจะได้นำเงินเนี่ยไปชำระหนี้ให้เร็วที่สุดครับข้อ3นะครับอาจจะมีการเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อขอยืดระยะเวลาของการชำระหนี้หรือขอลดจำนวนดอกเบี้ยลงครับและข้อสุดท้ายนะครับเราอาจจะยืมเงินจากญาติพี่น้องเพื่อไปชำระหนี้แต่ทั้งนี้นะ

ครับเราก็ต้องมีการปรับนิสัยการก่อนหนี้ของเราด้วยนะครับจะต้องมีวินัยนะครับต่อไปนี้เราอาจจะไม่ต้องก่อนหนี้เพิ่มอีกเพราะว่าคงจะไม่มีใครมาช่วยเหลือเราได้ทุกครั้งนะครับครับและถัดมานะครับก็เป็นเรื่องของการจัดการหนี้หลายก้อนหลายท่านเนี่ยก็อาจจะมีหนี้มากกว่า1ก้อนนะครับอาจจะมีทั้งหนี้ในระบบหนี้นอกระบบจนปวดหัวไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะครับอันดับแรกเราต้องตั้งสติก่อนนะครับแล้วมาดูกันว่าเราจะจัดการหนี้หลายก้อนได้ยังไงครับข้อแรกครับให้เราจดนะครับว่าเรามีหนี้ทั้งหมดเนี่ยมีหนี้อะไรบ้างเพื่อรวมหนี้หลายก้อนให้เป็นก้อนเดียวเราจะได้เหลือเจ้าหนี้เพียงรายเดียวเวลาที่เราไปติดต่อพูดคุยหรือเจรจาเนี่ยมันก็จะสะดวกขึ้นครับข้อ2ครับจ่ายหนี้ก้อนที่มีดอกเบี้ยสูงที่สุดก่อนนะครับเช่นถ้าเรามีหนี้นอกระบบกับหนี้ในระบบเราควรจะเลือกจ่ายหนี้นอกระบบก่อนนะครับเพราะว่าเป็นหนี้ประเภทที่มีดอกเบี้ยสูงครับข้อ3ครับให้จ่ายหนี้แต่ละก้อนให้ตรงเวลาเพราะถ้าเกิดว่าเราจ่ายเกินเวลาไปเนี่ยนอกจากเราจะเสียดอกเบี้ยแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องเสียค่าติดตามทวงถามเพิ่มมาอีกด้วยครับและข้อสุดท้ายนะครับควรจ่ายหนี้ให้มากกว่ายอดเรียกเก็บขั้นต่ำครับเพราะยอดเงินที่เราจ่ายเกินไปนั่นแหละจะไปตัดเงินต้นนะครับทำให้เงินต้นของเราลดลงซึ่งก็จะทำให้เราเสียดอกเบี้ยลดลงไปด้วยหนี้ก็จะหมดเร็วขึ้นครับมาถึงตรงนี้นะครับหลายท่านก็คงจะเบาใจได้มากขึ้นแล้วนะครับเพราะถึงแม้ว่าเราจะมีหนี้แต่เราก็มีวิธีจัดการหนี้ได้นะครับเพียงแต่เรามีความตั้งใจจริงมีวินัยแล้วก็ทำตามแผนที่วางไว้นะครับก็เชื่อว่าเราจะสามารถปลดหนี้ได้อย่างแน่นอนครับ

ในขณะที่เรากำลังถ่ายทำวิดีโอชุดนี้มีกิจการ SME และสตาร์ทอัพระดมทุนผ่านคราวด์ฟันดิ้งสำเร็จไปแล้วกว่า15รายโดยมีวงเงินตั้งแต่ 500,000 บาทไปจนถึง20ล้านบาทตัวอย่างกิจการเช่นร้านอาหารค้าปลีกเครื่องสำอางการพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อบันเทิงออนไลน์พวกเขาเหล่านี้เคยล้มเคยประสบปัญหาในการหาแหล่งเงินทุนมาแล้วไม่ต่างกันถ้าคุณดูวิดีโอชุดนี้จบแล้วถามตัวคุณเองว่าคุณต้องการอะไรและให้ตลาดทุนเป็นคำตอบของคุณ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: านมีเงินก็ใช้หมดแถมยังต้องไปกู้เงินเขามาใช้อีกทำยังไงดีอยากจะมีเงินเก็บบ้างจังเลย
1: คนส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการเก็บเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นการไม่เก็บเงินเลยหรือว่าเก็บน้อยมากๆตรงนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเข้ามานะครับหรือว่ามีเหตุไม่คาดฝันเนี่ยเราไม่มีเงินสำรองไว้ทำให้เราจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินทำให้เป็นหนี้ขึ้นมานะครับรวมถึงเวลาที่เราจำเป็นต้องใช้จ่ายกับเรื่องที่สำคัญของชีวิตเนี่ยเช่นต้องจ่ายค่านมลูกค่าเทอมหรือค่าเช่าบ้านเราก็จะไม่มีใช้จ่ายวันนี้จึงมี6คาถาเพื่อการออมเงินมาฝากกันถ้าทำได้รับรองว่ามีเงินออมแน่ๆครับ

0: าถาข้อที่1 นะครับเราต้องเริ่มด้วยการตรวจสุขภาพการเงินกันก่อนเลยยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเจ็บป่วยแล้วเราไปหาหมอนะครับหมอก็จะสั่งให้เราไปตรวจเลือดนะครับหรือไปเอ็กซเรย์เพื่อดูว่าสภาพร่างกายต่างๆของเราข้างในเป็นยังไงหรือว่าอวัยวะของเราเนี่ยทำงานปกติหรือเปล่าเรื่องทางการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมีการตรวจสุขภาพทางการเงินครับวิธีการก็ง่ายๆเราแค่เขียนรายการนะครับทรัพย์สินหรือว่าข้าวของมีค่าที่เรามีออกมาทั้งหมดนะครับแล้วก็บวกรวมยอดกันไว้โดยราคาตลาดราคาตลาดเนี่ยก็หมายถึงราคาที่คนซื้อคนขายพอใจตกลงที่จะซื้อขายกันนะครับถ้าเกิดเรามีรายการทรัพย์สินมากเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับว่าเรามีภูมิต้านทานของร่างกายดีก็แปลว่าสุขภาพการเงินของเรามีความแข็งแรงนะครับในอีกด้านนึงก็ให้เรารวมยอดรายการหนี้สินทั้งหมดที่เราทุกก้อนเลยนะที่เราจะต้องใช้จ่ายชำระคืนออกมานะครับแล้วก็รวมยอดกันไว้นะครับคราวนี้เราก็จะมียอดของหนี้สินอยู่ก้อนนึงนะครับแล้วก็มีก้อนของทรัพย์สินอีกก้อนนึงเราก็เอามาเปรียบเทียบกันครับถ้าเกิดว่าหนี้เราเยอะกว่าเนี่ยก็แปลว่าภูมิต้านทานของเราเนี่ยอาจจะลดต่ำลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้สุขภาพการเงินของเราเนี่ยดูว่าจะอ่อนแอนะครับสำหรับคาถาข้อที่2นะครับก็คือจดแล้วรวยไม่ใช่จดหวยนะครับแต่เป็นการจดบัญชีรับจ่ายเมื่อเราพบว่าสุขภาพการเงินของเราเนี่ยอ่อนแอนะครับเราก็ต้องเสริมความแข็งแรงให้กับการเงินของเราด้วยการลดหรือกำจัดศัตรูทางการเงินก็คือรายจ่ายฟุ่มเฟือยนั่นเองนะครับเปรียบเสมือนกับเราเนี่ยหารูรั่วของตุ่มน้ำที่ทำให้เงินในกระเป๋าของเราเนี่ยมันลดลงนะครับวิธีการก็คือเราจะต้องจดรายการที่เป็นรายรับแล้วก็รายจ่ายของเราเนี่ยทุกรายการอย่างละเอียดให้มากที่สุดนะครับและเราก็จะเห็นว่าเรามีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินอะไรที่มันฟุ่มเฟือยบ้างและเราก็ไปลดในส่วนนั้นนะครับพอเราลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยได้เนี่ยเราก็จะมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นมีเงินไปใช้จ่ายหนี้สินทำให้แต่ละเดือนเนี่ยเราสามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้ครับและสำหรับคาถาข้อที่3นะครับเมื่อเรามีรายได้เนี่ยเราควรจะแบ่งรายได้ออกเป็นส่วนๆนะครับในที่นี้เนี่ยผมก็แนะนำให้แบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ก็คือแบ่งเก็บออมถ้าเราไม่รู้จะออมไปเพื่ออะไรก่อนเนี่ยในเบื้องต้นเราออมเผื่อฉุกเฉินไว้ก่อนนะครับเผื่อไว้เวลาที่เราเจ็บป่วยกระทันหันหรือว่าเราจะต้องออกจากงานเนี่ยเราจะได้มีเงินเอาไว้ใช้ถามว่าแล้วจะออมเท่าไหร่ดีก็แนะนำว่าควรจะออมไว้ที่3เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะครับและที่สำคัญเนี่ยควรจะออมไว้ในที่ที่เราสามารถนำเงินก้อนนี้ออกมาใช้ได้อย่างสะดวกเพราะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเราต้องใช้เงินเร็วนะครับเช่นนำไปฝากธนาคารหรือฝากแบงก์เอาไว้แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเงินก้อนนี้เราอย่าไปแตะต้องถ้าเราไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆเนี่ยเราไม่ควรไปยุ่งนะครับเพราะว่าเป็นเงินที่เก็บออมไว้ใช้สำหรับกรณีฉุกเฉินครับสำหรับเงินในส่วนที่2นะครับเราควรจะแบ่งไว้สำหรับจ่ายหนี้สินต่างๆเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเดือนๆนึงเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับหนี้สินเนี่ยอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีค่าผ่อนมอเตอร์ไซค์นะครับค่าเช่าบ้านหรือต้องไปจ่ายคืนเงินกู้ที่เรากู้เขามาอย่างเงี้ยนะครับเราก็จ่ายหนี้สินเหล่านี้เพื่อไม่ให้เสียดอกเบี้ยเพิ่มแล้วก็จะกลายเป็นหนี้ก้อนโตขึ้นมาอีกนะครับสำหรับส่วนสุดท้ายหรือก้อนสุดท้ายเนี่ยก็แนะนำให้แบ่งไว้ใช้จ่ายประจำวันหรือว่าใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตของเรานะครับเช่นค่าน้ำค่าไฟค่ารถหรือว่าค่าเทอมลูกเป็นต้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้จักแบ่งเงินเป็นส่วนๆแบบนี้นะครับจะทำให้เราเนี่ยวางแผนใช้จ่ายเงินได้แล้วก็ไม่ต้องเกิดอาการชักหน้าไม่ถึงหลังในแต่ละเดือนครับครับและตอนนี้เราก็มาถึงคาถาออมเงินข้อที่4กันแล้วนะครับก็คือให้คิดก่อนใช้ครับนั่นก็คือเวลาที่เราจะไปซื้อของอะไรต่างๆเนี่ยเราควรจะมีการเปรียบเทียบราคาของก่อนที่เราจะซื้อเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าของใช้ที่มีคุณภาพพอๆกันเนี่ยอาจจะมีราคาไม่เท่ากันก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเลือกซื้อของชิ้นที่มีราคาถูกกว่ามันก็จะช่วยให้เราประหยัดได้หรือแม้กระทั่งเวลาที่เราจะซื้อของใช้ต่างๆเนี่ยเราอาจจะเลือกดูของมือสองที่คุณภาพยังดีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการนึงที่จะช่วยให้เราเนี่ยประหยัดเงินได้อีกเช่นเดียวกันครับคาถาข้อที่5นะครับก็คือสร้างนิสัยรักการออมครับการออมเนี่ยนะครับจะต้องทำให้บ่อย จนกลายเป็นนิสัยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมเรื่องของการออมก่อนใช้ครับเช่นถ้าเกิดว่าเรามีรายได้หรือรายรับเข้ามาเนี่ยเดือนนี้เราเข้ามา 6,000 บาทนะครับก่อนจะเอาไปใช้จ่ายเนี่ยเราหักออมไว้ก่อนเลย600บาทหรือว่า 10% นะครับและถ้าอีกหน่อยพอเรามีรายได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ค่อยออมเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มนะครับอีกข้อหนึ่งก็คือว่าเราลองหาต้นแบบนะครับอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในครอบครัวของเราเนี่ยที่เราเคารพนับถือและท่านก็มีนิสัยในการที่จะรักการออมเนี่ยนะครับเราก็ดูท่านเป็นแบบอย่างแล้วก็เดินตามรอยของท่านเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถจะมีนิสัยการออมแล้วก็ออมเงินเพิ่มขึ้นได้ครับแล้วเราก็มาถึงคาถาข้อที่6แล้วนะครับก็คือต้องตั้งเป้าการออมแล้วก็ทำแผนการออมที่ชัดเจนครับเพื่อสร้างฝันการเงินของเราให้เป็นจริงยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีฝันที่อยากจะเก็บเงินส่งลูกเรียนในระดับปริญญาตรีนะครับซึ่งจะใช้เงินประมาณ 12,000 บาทและต้องเก็บให้ได้ภายใน1ปีเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเขียนแผนแล้วว่าเป้าหมายของเราคือการเก็บเงินเพื่อส่งลูกเรียนระดับปริญญาตรีนะครับจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,000 บาทต้องเก็บให้ได้ภายในเวลา1ปีก็เท่ากับว่าเราจะต้องเก็บออมเงินให้ได้เดือนละ 1,000 บาทนะครับเมื่อครบปีหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีเงินก้อน 12,000 บาทเอาไว้เป็นค่าเทอมสำหรับลูกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินของเรานะครับครับและในตอนนี้นะครับเราก็ได้รู้จักคาถาออมเงินทั้ง6ข้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เกิดขึ้นได้จริงนะครับและผมก็เชื่อมั่นว่าทุกท่านเนี่ยจะต้องทำได้แน่นอนครับ
1: สำหรับมนุษย์เงินในท่านใดที่อยากออมเงินให้เยอะแต่ก็ไม่รู้จะเริ่มต้นลงทุนอย่างไรดี4เหตุผลที่ควรลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ในคลิปนี้อาจเป็นคำตอบให้คุณได้ครับสวัสดีครับผมถนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกตอครับเชื่อไหมครับว่าการลงทุนประเภทหนึ่งที่มักจะถูกมนุษย์เงินเดือนมองข้ามทั้งที่เป็นสวัสดิการพิเศษที่มีให้เฉพาะบางบริษัทเท่านั้นนั่นก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั่นเองบริษัทนายจ้างใจดีที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้จะร่วมกับลูกจ้างใส่เงินเข้ากองทุนทุกเดือนโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ลูกจ้างมีเงินงอกเงยไว้ใช้ในวัยเกษียณโดยในกองทุนแบ่งเป็นเงินสะสมของลูกจ้างและเงินสะสมจากนายจ้างมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วมันจะคุ้มจริงไหมเราลองมาดูกันครับ 1. ไม่มีการลงทุนรูปแบบใดที่ได้นายจ้างมาช่วยลงทุนเหมือนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนายจ้างจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้เพิ่มซึ่งเงินส่วนนี้เปรียบเสมือนเราได้เงินเพิ่มจากนายจ้างมาพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนโบนัสและ OT ครับเห็นแบบนี้ใครที่ทำงานอยู่ในบริษัทที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและไม่อยากพลาดได้รับเงินเพิ่มจากนายจ้างแบบนี้ต้องรีบสมัครกันแล้วนะครับ 2. เลือกนโยบายการลงทุนเพื่อสร้างโอกาสทำกำไรได้นโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ดีของบริษัทจะมีตัวเลือกหลากหลายให้สมาชิกลงทุนเรียกว่า Employee's Choice โดยเลือกลงทุนสอดคล้องตามอายุความต้องการความเสี่ยงที่ยอมรับได้และจัดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับตนเองได้เช่นหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศตราสารหนี้กองอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีมืออาชีพมาบริหารเงินตามนโยบายที่เลือกไว้ 3. มีเงินก้อนไว้ใช้ยามเกษียณเพราะการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นการลงทุนระยะยาวและสม่ำเสมอในทุกๆเดือนซึ่งเป็นการสร้างวินัยการลงทุนที่เก็บก่อนใช้โอกาสการสร้างเงินก้อนก็อยู่ไม่ไกลโดยเฉพาะคนที่เริ่มต้นไวกว่าก็มีโอกาสได้เงินก้อนที่มากกว่าครับการเกษียณมาเร็วกว่าที่คิดยิ่งเริ่มต้นเร็วยิ่งดีครับ 4. ใช้ลดหย่อนภาษีได้นอกจากที่ว่ามาแล้วยังมีอีกสิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจคือการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยเงินที่เราสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกปีสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ตามจริงไม่เกิน 15% ของรายได้หรือสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทครับแล้วแบบนี้เราควรเริ่มลงทุน

0: ที่จำนวนเงินเท่าไหร่ผมอยากจะแนะนำว่าเริ่มลงทุนให้มากที่สุดเท่าที่ตัวเองไหวเลยครับเพราะจะเห็นจำนวนเงินณวันเกษียณแตกต่างกันอย่างชัดเจนตัวอย่างเช่นนาย A และนาย B อายุ22ปีเท่ากันเงินเดือนเริ่มต้น 15,000 บาทอัตราการปรับเงินเดือน 5% ต่อปีและผลตอบแทนจากการลงทุนที่คาดหวัง 5% ต่อปีนาย A ลงทุนขั้นต่ำที่ 2% ของเงินเดือนในขณะที่นาย B ลงทุนสูงสุด 15% ของเงินเดือนเมื่ออายุครบ60ปีนาย A ที่ลงทุนขั้นต่ำจะมีเงิน 1,700,000 บาทนาย B ที่ลงทุนสูงสุดจะมีเงิน 7,200,000 บาทซึ่งต่างกันถึง 5,500,000 บาทเลยนะครับเห็นแบบนี้ใครที่อยากเริ่มต้นแล้วลองปรึกษาฝ่ายบุคคลที่บริษัทได้เลยครับดังนั้นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงถือว่าเป็นแหล่งขุมทรัพย์เงินล้านเพื่อการเกษียณที่มนุษย์เงินเดือนทุกคนไม่ควรมองข้ามเป็นอันขาดถ้ารู้อย่างนี้แล้วใครที่จะปฏิเสธไม่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพราะยังมองไม่เห็นประโยชน์ในการลงทุนระยะยาวแล้วก็ลองคิดดูใหม่อีกครั้งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งมีแต่ใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัส

พระทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสร้างขังนามามิข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์มายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายาติสรเนนสหปัญจศีลานิยาจามาข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีลห้าประการพร้อมด้วยไตรสรณคมทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายาติสรเนนสหปัญจศีลานิยาจามาแม่ครั้งที่สองข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีลห้าประการพร้อมด้วยไตรสรณคมตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายาติสรเนนสหปัญจศีลานิยาจามาแม่ครั้งที่สามข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีลห้าประการพร้อมด้วยไตรสรณคมนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกธรรมังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกสร้างขังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่

ขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วยตนเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่นฆ่าอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการลักทรัพย์ของผู้อื่นด้วยตนเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่นลักทรัพย์กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการประพฤติผิดในกามมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากวจีทุจริตสุราเมรยมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการดื่มสุรา

เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้เป็นวันที่เราจะได้พูดถึงสิ่งที่จะทำให้ร่างกายชีวิตของเรามีความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความสุขนั่นก็คือการที่เราทั้งหลายได้อาราธนาศีลหรือว่าขอศีลเพื่อที่จะรักษาบางคนมีความสงสัยว่าถ้าเราไม่ขอศีลหรือว่าไม่อาราธนาศีลเนี่ยเราจะเป็นคนมีศีลไหมคำว่าศีลก็คือปกติของบุคคลเราจะขอศีลหรือไม่ขอศีลแต่เราก็จำเป็นต้องรักษาศีลอยู่นั่นเองเพราะว่าศีลทั้ง5ข้อนี้ถือว่าเป็นมนุษยธรรมมนุษยธรรมหรือมนุษยธรรมธรรมที่กระทําคนให้เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์เพราะว่าศีลทั้ง5เป็นหลักประกันความมั่นคงของชีวิตศีลเป็นธรรมะที่คุ้มครองในระดับของร่างกายวาจาหรือว่าการกระทําและคำพูดมิใช่คุ้มครองหรือว่าป้องกันไปจนถึงจิตใจเราจะเห็นได้ว่าศีลทั้ง5ข้อนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการกระทําและคำพูดทั้งสิ้นไม่ได้เกี่ยวกับความคิดศีลก็คือปกติทำไมจึงเรียกว่าปกติเพราะว่าปกติของคนเราไม่ชอบให้ใครมารังแกมาเบียดเบียนมาทำร้ายเราไม่อยากให้ใครมาขโมยทรัพย์สมบัติของเราเราไม่อยากให้ใครมาก้าวล่วงมาประพฤติผิดในภรรยาในคู่ครองของเราในสามีของเราเราต้องการคนที่พูดจริงใจ

ไม่โกหกเราไม่ด่าเราไม่ยุยงส่งเสริมให้เราแต่ความสามัคคีกันเราต้องการเป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ไม่อยากให้เป็นคนที่อ่อนแอในด้านสติสัมปชัญญะตั้งอยู่ในความประมาทเพราะฉะนั้นทั้ง5ประการนี้ท่านเรียกว่าเป็นปกติของคนศีลนี่แหละคือตัวที่บอกว่าเป็นปกติเพราะฉะนั้นญาติโยมเวลาที่อาราธนาศีลหรือว่าขอศีลจากพระก็จะมีคำขออยู่2แบบขอแบบแรกก็จะมีคำว่าวิสุงวิสุงที่แปลว่าแยกกันแยกกันแยกกันถือเป็นข้อข้อและขอแบบที่2หมายความว่าขอรวมทั้ง5ข้อที่จะรักษาทั้งหมดโดยจุดประสงค์แล้วก็คือการรักษาศีลทั้ง5ข้อนั้นแหละเพื่อให้เป็นบุคคลที่ตั้งอยู่ในศีลมีศีลและก็มีธรรมทั้ง5ข้อนี้เป็นข้อที่ควรงดเว้นไม่ถือกับเป็นการห้ามโดยเด็ดขาดเพราะพระพุทธองค์บอกว่าให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ให้งดเว้นจากการลักทรัพย์ให้งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามหรือในคู่ครองของบุคคลอื่นให้งดเว้นจากวจีทุจริตหรือว่าการพูดที่ไม่ดีทั้ง4ประการนั่นก็คือการพูดปดการพูดเท็จการพูดคำหยาบการพูดส่อเสียดการพูดเพ้อเจ้อไร้สาระให้งดเว้นจากการดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเราจะเห็นได้ว่าในภาษาที่พระท่านพูดท่านก็บอกว่าให้งดเว้นไม่ได้บอกว่าห้ามเพราะว่าโดยปกติการดำรงชีวิตของคนซึ่งเกี่ยวข้องอยู่ในโลกนี้ก็ย่อมจะมีบ้างที่จะกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นการล่วงละเมิดข้อห้ามในศีลทั้ง5ข้อนี้นั่นเพราะความจำเป็นของการดำรงชีวิตของแต่ละบุคคลแต่ถ้าเราสามารถที่จะงดเว้นได้เราก็ควรที่จะงดเว้นอย่างเช่นศีลข้อที่1ที่บอกว่าให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์สัตว์ในที่นี้หมายถึงสิ่งที่มีลมปราณคือมีชีวิตมีลมหายใจการกระทําที่เรียกว่าปานาติบาตหรือฆ่าสัตว์หมายความว่าทําให้สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นตายก่อนวัยอันควรตายก่อนที่เขาจะถึงเวลาตายตายด้วยการกระทำของเราหรือเราให้คนอื่นไปกระทำในทางพระพุทธศาสนาจึงบอกว่าเราจะฆ่าเองก็ดีหรือเราจะใช้ให้คนอื่นไปฆ่าก็ดีก็มีความผิดเหมือนกันหรือในทางกฎหมายก็จะบอกว่าเราจะฆ่าเองหรือจ้างวานให้คนอื่นฆ่าก็มีความผิดในทางกฎหมายเหมือนกันเพราะฉะนั้นการฆ่าสัตว์ก็จะมีความผิดในฐานะที่บอกว่าทําให้ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นตกล่วงไปก่อนเวลาอันสมควรอย่างเช่นเรามนุษย์ในปัจจุบันนี้อาจจะมีชีวิตอยู่ในอายุไขประมาณ75ปีแต่ก็มีบางคนมาทำให้เราตายก่อนวัยอันควรด้วยการฆ่าการประหัตประหารด้วยอาวุธด้วยยาพิษให้เราได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตนั่นก็หมายความว่าเราก็ตายก่อนวัยอันควรเพราะฉะนั้นเราจะฆ่าสัตว์เองก็ดีจะให้คนอื่นฆ่าก็ดีเหล่านี้ท่านก็เรียกว่าผิดศีลข้อที่1และในการฆ่าสัตว์ที่ฆ่าแล้วมีอันตรายมีผลมีโทษมากที่สุดก็คือการฆ่ามนุษย์การฆ่ามนุษย์ที่อันตรายที่สุดถึงกับห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานนั่นก็คือการ
ฆ่าบิดามารดาการฆ่าพระอรหันต์ซึ่งเป็น3อย่างใน5อย่างที่เรียกว่าธรรมที่มีโทษ5อย่างที่มีโทษมากการฆ่าพ่อฆ่าแม่ถือว่ามีโทษมากการฆ่าพระอรหันต์ก็ถือว่ามีโทษมากกว่าในระดับของการฆ่าพ่อกับฆ่าแม่ต้องดูว่าใครมีคุณธรรมมากกว่ากันถ้าพ่อมีคุณธรรมมากกว่าฆ่าพ่อก็มีโทษมากกว่าถ้าแม่มีคุณธรรมมากกว่าการฆ่าแม่ก็มีโทษมากกว่าแต่ถ้าทั้งสองมีคุณธรรมเท่ากันการฆ่าแม่มีโทษมากกว่านั่นก็เพราะว่าแม่หรือมารดาของเราเป็นคนที่อุ้มท้องรักษาเรามาตลอด9เดือน10เดือนที่อยู่ในครรภ์ถือว่าเป็นบุคคลที่มีบุญคุณส่วนในการฆ่าสัตว์ทั้งหลายก็พิจารณาตามคุณประโยชน์ที่สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเขาทำประโยชน์ให้กับเราอย่างเช่นการฆ่าโคฆ่ากระบือที่เราใช้งานอยู่นั่นถือว่าเป็นสัตว์ที่มีบุญคุณการฆ่าสัตว์เหล่านั้น 1. เป็นสัตว์ใหญ่ 2. เป็นสัตว์ที่มีบุญคุณหรือการฆ่าช้างล้มช้างอย่างนี้โทษก็จะมากกว่าการฆ่าสัตว์ตัวเล็กๆการฆ่าสัตว์ตัวเล็กๆก็ไม่ได้หมายความว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีค่าเพราะชีวิตทุกชีวิตมีค่าเท่ากันจะเป็นสัตว์เล็กจะเป็นสัตว์ใหญ่สัตว์ทุกตัวที่เกิดมาในโลกนี้รวมแม้กระทั่งมนุษย์ซึ่งอ้างตนเองว่าเป็นสัตว์ประเสริฐก็มีความรักตัวกลัวตายรักชีวิตของตนเองด้วยกันทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นใครจะมาทำอันตรายให้กับชีวิตเราก็ย่อมจะไม่เป็นที่พอใจเพราะฉะนั้นการฆ่าสัตว์จึงถือว่าเป็นการกระทำผิดศีลในข้อที่หนึ่งศีลในข้อที่สองให้งดเว้นจากการลักทรัพย์การลักทรัพย์ในที่นี้หมายถึงการถือเอาสิ่งของของคนอื่นซึ่งเจ้าของเขาไม่อนุญาตบางท่านบอกว่าเราไม่ได้ลักเราหยิบเอาไปต่อหน้านี่แหละไม่ได้ขโมยแต่สิ่งของนั้นเขาไม่ให้เราไม่อนุญาตให้เราเอาไปครอบครองไม่อนุญาตให้เคลื่อนย้ายเพราะฉะนั้นเราจะถือไปเองก็ดีใช้ให้คนอื่นหยิบไปก็ดีแล้วนำไปครอบครองก็ถือว่ามีความผิดเพราะคนเราอันดับแรกคือรักชีวิตอันดับที่สองก็คือรักทรัพย์สมบัติหวงแหนทรัพย์สมบัติที่เราหามาได้หามาได้ด้วยความเหนื่อยยากแล้วโดนคนอื่นขโมยไปถือเอาไปช่อโกงเอาไปอย่างนี้เราก็ย่อมมีไม่พอใจเพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดว่าเราไม่พอใจไม่ชอบใจที่จะให้คนอื่นมาเอารัดเอาเปรียบในทรัพย์สินทรัพย์สมบัติของตนเราก็ต้องไม่กระทำการอย่างนั้นกับคนอื่นพระพุทธองค์ตรัสว่าเราควรทำตนเองให้เป็นตัวอย่างคือเรารักความสุขเกลียดความทุกข์อย่างไรคนอื่นเขาก็เหมือนกันคนอื่นเขาก็หวงแหนทรัพย์สมบัติของเขาเหมือนกันในข้ออทินนาทานหรือว่าการลักทรัพย์นี้ท่านอนุญาตแต่เพียงว่าถ้าถือเอาไปด้วยความเป็นวิสาสะหรือว่าความคุ้นเคยกันอย่างนี้ก็ไม่ผิดหรือถือเอาไปเพื่อที่จะเก็บรักษาไว้เพราะเกรงว่าถ้าเห็นว่าทรัพย์สมบัติสิ่งของเหล่านั้นถ้ายังอยู่ตรงนั้นอาจจะได้รับความเสียหายจากลมจากฝนหรือบุคคลผู้ไม่ปรารถนาดีหยิบฉวยเอาไปเรานำไปเก็บรักษาไว้อย่างนี้ไม่มีความผิดแต่ถ้ามีเจตนาที่จะเอาไปซุกซ่อนเอาไปครอบครองแค่ยกวัตถุนั้นให้เคลื่อนออกไปจากที่เดิมนั่นก็ถือว่าการกระทำศีลข้อนี้สำเร็จแล้วเพราะฉะนั้นในข้อที่สองที่บอกว่า
ห้ามลัก

ทรัพย์เราจะขโมยเองก็ดีหรือให้คนอื่นขโมยก็ดีนี่ก็เป็นความผิดทั้งนั้นข้อที่3ห้ามประพฤติผิดหรือว่างดเว้นจากการประพฤติผิดในคู่ครองของคนอื่นนั่นก็หมายความว่าอย่านอกใจคู่ครองของตนเองให้เป็นคนมีความซื่อสัตย์ให้พอใจในการครองคู่ในลักษณะเป็นภรรยาสามีเดียวไม่ประพฤติผิดในกามไม่ประพฤติผิดในคู่ครองของคนอื่นในลูกหลานของคนอื่นในศีลข้อที่4ที่เรียกว่าห้ามกล่าววจีทุจริตกล่าวคำพูดที่เป็นทุจริตมีอยู่4ประการ 1. ห้ามพูดเท็จหรือว่าห้ามโกหก 2. ห้ามพูดคำหยาบ 3. ห้ามพูดส่อเสียดคำส่อเสียดก็คือคำยุยงให้แต่ความสามัคคีกันและ 4. ห้ามพูดเพ้อเจ้อซึ่งเป็นคำที่ไร้สาระไม่ประกอบด้วยอัดไม่ประกอบด้วยธรรมทั้ง4ประการนี้รวมอยู่ในข้อที่บอกว่าห้ามพูดเท็จหรือว่าห้ามกล่าวมุสาโดยปกติแล้วคำพูดของเราถ้าเรายังไม่พูดเราก็ยังเป็นนายของคำพูดอยู่แต่เมื่อเราพูดออกไปแล้วคำพูดก็จะเป็นนายของเราคำพูดนั้นแหละจะเป็นเครื่องยืนยันว่าเราได้มีเจตนาอย่างไรเพราะว่าเราคิดแล้วเราจึงพูดท่านจึงบอกว่าถ้าอยู่คนเดียวก็ให้ระวังความคิดถ้าอยู่กับญาติมิตรให้ระวังคำพูดคำจาเดี๋ยวจะผิดใจกันได้เดี๋ยวจะพูดไม่เข้าหูกันส่วนศีลข้อที่5ห้ามดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทในสมัยก่อนก็มีสุรามีเมรัยหรือว่ามีน้ำเมาเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อดื่มเข้าไปแล้วจะเป็นการลดทอนประสิทธิภาพในการดำรงชีวิตลดทอนสติสัมปชัญญะในการครองตนทำให้การควบคุมตนเองเป็นไปได้ด้วยความยากลำบากในสมัยปัจจุบันอาจจะหมายรวมถึงยาเสพติดทุกอย่างที่ดื่มที่เสพเข้าไปแล้วทำให้สติสัมปชัญญะขาดหายไปไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดยาบ้ายาอียาไอเฮโรอีนฝิ่นกัญชาหรือโดยที่สุดแม้กระทั่งเวลาเดินตามถนนแล้วกำลังเสพมือถืออยู่คุยโทรศัพท์อยู่อย่างนี้ทำให้สติสัมปชัญญะมันลดลงเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอันตรายกับชีวิตได้ในศีลทั้ง5ประการนี้ถ้าใครรักษาได้คุ้มครองได้ก็จะได้รับอานิสงส์ที่พระท่านสรุปในตอนท้ายว่าศีลนำไปสู่สุขติสุขติก็หมายถึงว่าสิ่งที่ไปแล้วมีความสุขสถานที่ไปแล้วได้ดีกล่าวโดยภพภูมิที่ไปเกิดก็ตั้งแต่การเกิดเป็นมนุษย์การเกิดเป็นเทวดาและการเกิดเป็นพรหมซึ่งสูงขึ้นไปอานิสงส์ข้อที่2ก็คือศีลทำให้มีโภคทรัพย์มีโภคสมบัติร่ำรวยบางคนก็อาจจะปฏิเสธในใจว่าคงจะไม่ใช่หรอกถ้าเราเป็นคนซื่อสัตย์แล้วเราจะรวยได้อย่างไรเราต้องรู้จักซิกแซกเราต้องรู้จักคดโกงบ้างเราถึงจะร่ำรวยเราคงจะเคยได้ยินว่าซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานทรัพย์สมบัติที่ได้มาด้วยวิธีการที่ไม่ชอบสักวันหนึ่งเขาก็ต้องริบกลับไปแต่ถ้าทรัพย์สมบัตินั้นได้มาด้วยสัมมาชีพเราก็สามารถที่จะใช้จ่ายทรัพย์สมบัตินั้นอย่างมีความสุขโดยประการสุดท้ายอานิสงส์ของศีลก็คือศีลนำให้พ้นจากทุกข์พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดศีลทำให้พบพระนิพพานได้เพราะฉะนั้นอานิสงส์ของศีลทั้ง5ประการนี้ถ้าใครสามารถรักษาได้รักษาศีลได้คนนั้นก็จะพบกับความสุขในชีวิต

ทั้งไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนคนอื่นให้ได้รับความลำบากธรรมสาธุในวันนี้ขออธิบายขยายความในเรื่องของศีล5แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

0: ให้ด้วยใจแอนรังแกอีกแล้วอ่ะมีของพิเศษอะไรบ้างไหมเอาออกมาสู้กันหน่อยดิ
1: มันเกิดจากความรักในงานมากกว่าค่ะทุกอย่างเลยนะคะทุกคนไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรารักในสิ่งที่เราทำเราจะทำได้ดีมันเป็นชีวิตหนึ่งของเราอ่ะมันเป็นสิ่งที่สร้างเราให้เกิดมาให้คนรู้จักเมื่อเราอยากจะอยู่ตรงนี้เราต้องรักในสิ่งที่เราเป็นรักในสิ่งที่เราทำ
2: หลายสิบปีที่ค่ำวอดอยู่ในวงการทีวีทั้งผู้ประกาศนักแสดงและพิธีกรจนมาเป็นนักพากย์การ์ตูนชื่อดังเพราะความมุ่งมั่นและมีใจรักในสิ่งที่ทำทำให้เธอประสบความสำเร็จบนเส้นทางของการเป็นนักพากย์สรรสนีสมานวรวงศ์

จุดเริ่มต้นน่าจะมาจากการเรียนมากกว่านะคะเพราะว่าไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่แผนกสื่อสารมวลชนคณะมนุษยศาสตร์ซึ่งเพิ่งเปิดเป็นปีที่2นั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราอยากจะทำงานในวงการโทรทัศน์พอจบมาเนี่ยก็ตอนนั้นจะมีช่อง4บางขุนพรหมกับช่อง5กองทัพบกช่อง5เราก็เลือกที่จะเข้าไปที่บริษัทไทยโทรทัศน์คือไปสมัครงานพอไปสมัครงานเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยยังไม่มีคนจบ

0: ทางด้านนี้มาเยอะมากเท่าไหร่นะคะก็เหมือนกับเราเป็นทางเลือกทางหนึ่งอ่ะของสถานีโทรทัศน์พอไปสมัครปุ๊บเนี่ยเขาก็รับเข้ามาทำงานในตำแหน่งแรกเลยนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทไทยโทรทัศน์ก็คือส่งเสริมรายการคือทำเกี่ยวกับคำโปรโมทรายการทั้งหลายนะคะก็ไม่ได้ออกหน้ากล้องจนกระทั่งประมาณสักทำงานได้สักปีหนึ่งได้ก็ทางคุณพี่ชัยวาสนาส่งท่านก็เห็นว่าผู้ประกาศรุ่นเก่าเนี่ยเขาก็งานเยอะขึ้นแล้วก็บางทีเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมาแจ้งรายการสดๆได้ก็มีดำริว่าจะรับสมัครผู้ประกาศใหม่โดยคัดเลือกจากคนที่อยู่ในบริษัทไทยโทรทัศน์ก่อนแล้วก็จะมีทางข้างนอกบ้างนิดหน่อยนะคะไม่กี่คนแล้วเสร็จแล้วในที่สุดก็คัดเลือกได้12-13คนนะคะก็ทำหน้าที่ผู้ประกาศมาเรื่อยมาเป็นผู้ประกาศได้สักประมาณปีหนึ่งได้นะคะเขาก็ให้ไปเล่นละครเรื่องแรกๆที่เล่นเนี่ยไม่ได้มีบทพูดเลยก็จะเป็นตัวที่ประกอบในงานเลี้ยงบ้างนะคะหรือว่าในโรงเรียนบ้างเดินไปเดินมาให้มีความรู้สึกชินกับกล้องชินกับแสงชินกับคนเยอะๆที่มาอยู่ข้างนอกรอบตัวเราพอเขาเห็นแววว่าท่าทางจะไปได้ก็ลองดูว่าให้ปลดพูดสักประโยคนึงสองประโยคจนกระทั่งมีความรู้สึกเคยชินไม่ตื่นเต้นแล้วเนี่ยก็จะแจกบทให้ด้วยการเป็นเพื่อนนางเอกบ้างนะคะเป็นคือคนที่มีบทน้อยๆค่ะเป็นตัวประกอบจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยเขาคงจะเห็นแววก็ถึงจะให้บทเป็นนางเอกเต็มตัวขึ้นมาจากเรื่องแรกก็คือเป็นละครสั้นเรื่องเจ้าสาวคืนเดียวเป็นพจมานในบ้านสายทองแล้วก็เป็นอังสุมาลินในคู่กรรมในเวลานั้นเนี่ยออกอากาศสดไม่มีการบันทึกเทปเพราะฉะนั้นผู้แสดงเนี่ยต้องพร้อมทุกอย่างในเรื่องของบทในเรื่องของ acting นะคะจะต้องจดจำให้ได้ว่าไปถึงตรงนี้เราจะต้องเดินไปไหนประโยคนี้เราจะต้องพูดกับใครอะไรอย่างนี้ค่ะคือต้องใส่ใจคนที่เข้าฉากกับเราด้วยบางครั้งเนี่ยจะต้องจำแม้กระทั่งประโยคที่เขาพูดว่าเขาจบประโยคนี้แล้วเราจะต้องพูดประโยคไหนต่อเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่ช่วยตัวเองเนี่ยไม่มีใครช่วยได้เลยมันเหมือนกับไปฆ่าตัวตายกลางอากาศ
1: คุณสันตินีสมานวรวงศ์นี่ผมจำได้ดีก็ทำงานด้วยกันสนุกฮะแล้วแกก็มีอะไรที่เฉพาะตัวเขาการงานที่เราร่วมกันก็ราบรื่นดีนี่เป็นคนที่มีทักษะมีความสามารถพุ่งกลับบอกแล้วเราก็มาซักซ้อมกันนิดหน่อยแล้วก็เล่นทีเดียวผ่านนิดมันเป็นคนที่ไม่ใช่เป็นนักแสดงอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นเขาถึงไม่เจาะจงที่จะเป็นนักแสดงเขาจะเป็นหลากหลายเป็นโฆษกได้เป็นคนภาคหนังได้เป็นพิธีกรได
0: ้พิธีกรเนี่ยเกิดขึ้นตอนนั้นเนี่ยนะคะคือมันมีระเบียบของทางบริษัทว่ารายการใดก็ตามที่มาจัดทางสถานีโทรทัศน์ช่องสีบางขุนพรหมจะต้องมีเจ้าหน้าที่ของสถานีเป็นพิธีกรหลักเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของสถานีเนี่ยจะผ่านการสอบผู้ประกาศมาแล้วแล้วก็จะมีใบประกาศเพราะฉะนั้นจะเป็นพิธีกรหลักก็เลยเริ่มจากตรงนั้นนะคะก็มีคุณวิสิทธิ์วงนาคเนี่ยมาเช่าเวลาสถานีทำรายการนางฟ้าทางสถานีก็เลยส่งไปเป็นนางฟ้าของรายการค่ะเรื่องของการใช้เสียงนี่ก็เป็นเรื่องที่บังเอิญมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบดูหนังแล้วก็เวลาที่มีเวลาว่างตอนที่เราเป็นเจ้าหน้าที่ของสถานีเวลาว่างปุ๊บเนี่ยเราก็จะไปแอบดูพี่ๆเขาภาคหนังกันส่วนใหญ่แล้วหนังตอนนั้นก็จะเป็นหนังฝรั่งนะคะก็ชอบมากเลยไปแอบดูไปดูเงี้ยเสร็จแล้วอยู่มาวันหนึ่งเราเนี่ยเป็นคนที่เคยใช้เสียงมาแล้วคือเล่นละครมาแล้วใช่ไหมคะละครวิทยุก็เคยเล่นและอีกอย่างนึงเนี่ยเป็นคนที่ว่าชอบอ่านการ์ตูนอ่านนิทานแล้วก็ชอบทำเสียงต่างๆนานาเนี่ยทีนี้พวกพี่ๆจะเห็นว่าอาจจะใช้ได้เงี้ยพอดีบังเอิญมีพี่คนหนึ่งที่เขาพากย์หนังอยู่เขาไม่สบายเขาก็เลยเข้าไปในทีมพากย์ให้เราพากย์แต่มันเป็นการพากย์ที่แบบว่าออกมาแล้วต้องร้องไห้ค่ะร้องไห้ให้กับตัวเองเพราะว่าเป็นคนที่ยังไม่เคยพากย์หนังเลยจริงๆแต่ให้ไปพากย์ในบทของดาราตุ๊กตาทองเบ็ตตี้เดวิดซึ่งค่อนข้างจะมีอายุแล้วเราตอนนั้นก็ยังเด็กอยู่เนี่ยเราก็ไม่สามารถใช้เสียงให้เข้ากับหน้าได้พอรุ่งขึ้นก็โอ้โหเสียงวิจารณ์ถล่มทลายเลยก็เลยไม่อยากพากย์กลัวการพากย์

0: ภาคหนังไปเลยจนกระทั่งเป็นช่อง9อสมทแล้วนะคะก็มีผู้จัดคนหนึ่งซึ่งเป็นคนภายนอกเนี่ยก็ขอนำการ์ตูนญี่ปุ่นมาออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แต่เขาไม่มีทีมภาคทางคุณประมุขสุตบุตรเนี่ยก็ตั้งทีมภาคขึ้นมา4คนก็มีคุณนิรันดร์บุญยรัตพันธ์คุณเรวัชศิริศักดิ์คุณชันธนาธาราจันทร์แล้วก็สรรสนีสมานวรงค์เป็น4คนที่เริ่มเป็นทีมภาคช่อง9การ์ตูนเริ่มจากไดมอสยอดขุนพลซึ่งตอนนั้นก็เป็นภาคสดนะคะออกอากาศเสาร์อาทิตย์มันก็มีเรื่องตื่นเต้นเหมือนกันเพราะบางทีเนี่ยบทกับหนังมาไม่ตรงกันก็ทำยังไงก็ปิดบทภาคเลยปิดบทภาคแล้วก็ดูหนังอย่างเดียวแล้วก็ภาคไปตามที่เราคิดว่าหนังมันควรจะเป็นยังไงเรื่องโดเรมอนเนี่ยนะคะก่อนที่มันจะเป็นการ์ตูนเนี่ยมันจะเป็นหนังสือมาก่อนแล้วเราเป็นคนชอบอ่านหนังสือการ์ตูนทีนี้พอมาเป็นหนังปุ๊บเราก็มีความเข้าใจในคาแรคเตอร์ของโนบิตะว่าเขาจะเป็นคนที่แบบว่าขี้เกียจชอบนอนกลางวันงองแงการบ้านไม่อยากจะทำไม่อยากจะเรียนหนังสืออยากจะเล่นสนุกอย่างเดียวเรารู้บุคลิกเขาอยู่แล้วค่ะก็สามารถที่จะใส่เสียงภาคได้
1: ฉันกินข้าวไปตั้ง6ถ้วยแน
2: ่อ๋อยอดเลยเจ๋งมากพ่อกับแม่ก็สบายใจเลยอะสิ
3: คุยอย่ามาโกหกแล้วบอก
1: ไม่ได้โกหก
3: โกหก
1: ถ้ายังตื่นอยู่ก็เพราะไม่ง่วงว่าจะยังไงก็นอนไม่หลับหรอกถ้ามาเป็นแบบนี้ผมอายมากเลยนะครับ
0: จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากเลยนะคะคือมีนักวิชาการก็บอกว่าช่องก้าเนี่ยไม่สมควรจะเอาโดเรมอนมาออกอากาศเพราะว่ามันเป็นหนังการ์ตูนที่ไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรเลยกับคนดูเพราะว่าตัวเอกของเรื่องเนี่ยเป็นคนที่ไม่สร้างสรรค์เลยเป็นทั้งขี้เกียจทั้งงองแงทั้งสารพัดอย่างแล้วก็จะมีคนที่มาช่วยแล้วก็จะมีความรุนแรงอยู่ในเนื้อหนังก็คือตัวใจแอ้นที่ชอบระแกโนบิตะไม่เห็นควรที่จะเอามาออกอากาศโอ้มีการคัดค้านกันเยอะมากเสียงวิจารณ์เนี่ยโอเคเราฟังนะคะเราก็มานั่งคิดกันในทีมภาคเนี่ยเราจะแก้ไขเรื่องนี้ได้อย่างไรช่วงแรกๆที่ออกอากาศโดเรมอนเนี่ยท้ายเรื่องเลยนะคะก็จะมีไม่โดเรมอนพูดใจแอนพูดหรือว่าโนบิตะพูดเนี่ยก็จะเป็นเหมือนสั่งสอนว่าโนบิตะเนี่ยทำไม่ดีเลยนะดูสิเอาปากกาที่ไปเขียนเพื่อจะให้คะแนนเต็มร้อยซึ่งการโกงด้วยวิธีเนี่ยมันเป็นการโกงที่ไม่ดีเลยแล้วผลสุดท้ายโนบิตะก็ได้รับผลกรรมที่ตัวเองทำเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆเนี่ยก็ควรจะต้องตั้งใจเรียนหนังสือในขณะที่คุณครูสอนนะอย่าเป็นอย่างโนบิตะเราก็จะต้องสอดแทรกอันนี้เข้าไปเรื่อยๆทุกครั้งที่โดเรมอนออกอากาศมันก็ช่วยได้นะคะช่วยได้จนกระทั่งที่เรารู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีผลสะท้อนกลับมาก็คือว่ามีบางคุณแม่บางคนโทรศัพท์มาบอกว่าเนี่ยอยากจะให้โดเรมอนช่วยมากเลยเพราะว่าลูกเนี่ยไม่กินผักทำยังไงถึงจะให้กินผักได้หลักก็เลยมานั่งคิดกันว่าเดี๋ยวเราจะบอกเข้าไปในเนื้อของการ์ตูนยังไงก็พอดีว่ามันมีโต๊ะอาหารซึ่งโนบิตะก็เป็นคนไม่ชอบกินผักอยู่แล้วก็จะเสริมตรงนี้โดเรมอนกับแม่กับพ่อก็จะเสริมไว้ตรงนี้คุณแม่ท่านนั้นก็โทรกลับมาบอกได้ผลมากเลยล่ะค่ะเพราะว่าตอนนี้ลูกกินผักแล้วมันก็เป็นความใจของคนภาคทีมภาค
4: ตอนนั้นคุณสัสนีเนี่ยนะคุณสัสนีก็เป็นดาราเขาเล่นหนังไทยนะครับแล้วก็ภาคหนังไทยแต่ยังไม่เคยภาคหนังฝรั่งกับหนังญี่ปุ่นเลยแล้วตอนนั้นผมยังฟอร์มทีมภาคการ์ตูนอยู่ตอนปี23ก็เลยเชิญเข้ามานะครับให้เข้ามาภาคเป็นตัวโนบิตะนะฮะแล้วก็ตอนนั้นก็ภาคเรื่องแรกคือเรื่องหน้ากากเสือภาคเป็นนางเอกนะฮะนางเอกของหน้ากากเสือก็เริ่มภาคมาตอนนั้นคุณสันสนีนี่ก็ภาคเสียงเป็นธรรมชาติมากไม่ต้องดับเป็นโนบิตะในปี2525ช่วงปัจจุบันนี้2557 32ปีแล้วก็ไม่มีใครเสียงแทนโนบิตะได
5: ้ยังไฟเวอร์จุดไฟเติมฝัน
6: เสียงที่เราคุ้นหูสำเนียงที่เราคุ้นเคยถูกถ่ายทอดผ่านตัวการ์ตูนที่เราคุ้นตาสู่เด็กรุ่นแล้วรุ่นเล่าจูบจนทุกวันนี้เสียงเล็กๆของผู้หญิงคนนี้ก็ยังทำหน้าที่เหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลง
0: ภาคช่อง9ช่องเดียวค่ะยังภาคอยู่ก็ ก็ยังโดเรมอนก็ยังพากอยู่นะคะแล้วก็ยังมีการ์ตูนเรื่องอื่นอีกอย่างพริตตี้เคียวอย่างเกมการ์ดไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะเล่นหนังนั่นเมื่อประมาณสัก5ปีมาแล้วมั้งคะความจำสั้นแต่รักฉันยาวของ GTH ครูขาอยากทำบล็อกเป็นนะคะสอนได้ไหมคะ
7: อันนั้นผมทำไม่เป็นนะครับ
0: สอน MSN ได้ไหมคะ
7: MSN พอได้ครับ
8: อยู่ใกล้ๆแค่นี้ก็คุยกันซะเลยก็ได
0: ้ก็เอาไว้เวลาที่เราอยู่ไกลๆกันแล้วก็พิมพ์คุยกันไม่ต้องเปลืองค่าโทรศัพท
8: ์ฉันไม่กลัวเปลืองหรอก
0: คนเรานี้คิดให้ดีก็น่าขำอยากจำกลับลืมอยากลืมกลับจำ แล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ยังมีเล่นละครอยู่ที่เพิ่งจบไปก็สุดสายป่านจากค่าย Exact
9: ย่าตัดสินใจไม่ผิดจริงๆเลยนะที่ให้ตาตีนะแต่งงานกับแม่การดาวศรีเห็นหลานย่ามีความสุขขนาดนี้แล้วนะย่าก็พลอยมีความสุขไปด้วย
7: ครับ
0: เวลาว่างที่ชอบที่สุดก็คือนอนดูหนังนะคะซื้อซีดีมาแล้วก็นั่งดูไม่ว่าจะเป็นหนังฝรั่งหนังจีนหนังญี่ปุ่นหนังเกาหลีดูหมดเลยชอบนอกจากดูหนังแล้วก็จะอ่านหนังสือนวนิยายนะคะแล้วก็ทำการฝีมือบ้างเล็กน้อยตอนนี้เนี่ยหลายอายุมากแล้วเราก็รู้ตัวว่าระบบการย่อยอาหารต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างจะทำงานได้ประสิทธิภาพน้อยลงเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกรับประทานอาหารอย่างเช่นมันเกินไปหวานเกินไปเผ็ดเกินไปเค็มเกินไปเนี่ยเราจะลดลงหมดเลยค่ะแล้วก็จะรับประทานผักและผลไม้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะออกกำลังกายสลับกันนะคะวันหนึ่งจะออกโยคะวันรุ่งขึ้นจะเต้นแอโรบิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้ร่างกายเนี่ยมันได้ยืดหยุ่นตลอดเวลาจนเดือนมกราคม2550ค่ะก็จริงๆเราต้องพูดว่าเฉียดตายแบบเส้นยาแดงผ่าแปดเลยนะคะเพราะว่าอยู่ดีๆเนี่ยตื่นขึ้นมาเนี่ยมีความรู้สึกปวดเมื่อยเนื้อตัวปวดจนทนไม่ไหวต้องไปโรงพยาบาลนะคะแต่ว่าพอไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็ตรวจดูทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเขาก็บอกว่าไม่เป็นอะไรก็กลับบ้านได้พอกลับบ้านได้มาตอนนี้มันมีความรู้สึกว่าร่างกายเราไม่มีแรงละยืนขึ้นก็ล้มเลยพอล้มเลยก็ส่งโรงพยาบาลก็หมอก็มาดูก็กลายเป็นโรคปลอกปลายประสาทอักเสบซึ่งน้อยคนนักที่จะเป็นมันทำลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายหมดเลยหนักชนิดที่ว่าหลังจากที่เราลุกขึ้นมาตื่นขึ้นมาแล้วล้มลงไปเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยที่เขาพาส่งโรงพยาบาลเนี่ยนะคะเป็นอาทิตย์ที่เราไม่รู้ตัวมีแต่คนเขาเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่เขามาเยี่ยมเราแล้วทุกคนก็ทำใจหมดเลยว่าเราคงตายแน่หมอก็บอกว่า50-50นะไม่รู้ว่าจะช่วยได้หรือเปล่าแต่ก็เหมือนมีปาฏิหาริย์นะคะในที่สุดก็ฟื้นขึ้นมาได้ดีว่าไปเจอคุณหมอเก่งนะคะคุณหมอก็ให้ยาก็ประมาณ5ขวดเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะก็หายเป็นปกติแต่ว่าหลังจากหายไปแล้วต้องทำกายภาพอยู่นานเหมือนกันหลายเดือนค่ะเรามีความรู้สึกแล้วว่าโอ้ร่างกายของเราซึ่งเคยออกกำลังกายมาเนี่ยไม่ใช่คนที่อ่อนแอนะคะขนาดออกกำลังกายมาทุกวันเนี่ยเวลาที่โรคมันจะเข้ามาหาเราเนี่ยเราไม่รู้ตัวว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น
5: ยัง Forever จุดไฟเติมฝัน
6: เส้นทางอันแสนยาวนานจากงานเบื้องหลังในวงการโทรทัศน์สู่การใช้เสียงในตำแหน่งนักพากย์การ์ตูนสรรสนีได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆเอาไว้อย่างมากมายและในวันนี้เธอจะมาเติมฝันให้กับคนที่รักในสิ่งเดียวกับเธอณที่แห่งนี้ครับ
10: สวัสดีค่ะ เพื่อนๆตอนเรียน B1 นะคะวันนี้ในคลาสของเรานะคะก็จะมีท่านวิทยากรพิเศษนะคะที่ท่านจะได้มาแชร์ความรู้ประสบการณ์ดีๆเกี่ยวกับพวกเราในทางด้านวงการสื่อสารมวลชนนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะขอเรียนเชิญท่านวิทยากรพิเศษท่านนี้เลยค่ะคุณอาสันสนีสมานวรวงศ์ค่ะขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะ
11: สวัสดีค่ะ
10: สวัสดีค่ะค่ะเชิญคุณอาด้านทางคุณอาก็ผ่านทั้งผู้ประกาศข่าวมาแล้วเป็นนางเอกก็แล้วเป็นพิธีกรก็แล้วก็คือมีอีกหนึ่งสิ่งที่หนูรู้มาก็คือคุณอาสันสนีเป็นนักพากย์การ์ตูนด้วยนะคะ
0: จากประสบการณ์มาเนี่ยเด็กๆทุกคนเนี่ยน้องๆแทบจะทั้งนั้นเลยนะคะอยากเป็นนักพากย์นะคะ จะถามตลอดเวลาแล้วภาคหนังภาคยังไงจริงๆภาคหนังเนี่ยไม่ยากเลย

0: าสมมติว่าเรารู้จักการใช้เสียงอย่างแรกเลยนะคะอย่างแรกเลยควรจะต้องเป็นคนที่อ่านภาษาไทยแตกฉานรอเรือรอลิงคำกล้ำต้องมีนะคะเพราะว่ามันเป็นภาษาของเราเราต้องพูดให้ชัดนะว่างั้นเถอะแล้วเราก็จะเป็นตัวอย่างของคนฟังที่อยู่ทางบ้านสิ่งที่นักพากย์จะต้องมีก็คือมีประสาทสัมผัสที่ไวตาดูบทดูจอทีวีหูฟังเสียงที่เป็นเสียงออริจินัลซาวด์นะคะปากต้องพูดด้วยประสาทสัมผัสทั้งหมดมันมาพร้อมกันคือตอนแรกๆเนี่ยภาคหนังแรกๆเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนเสียงไม่ต้องเปลี่ยนเสียงขอให้ภาคให้ทันขอให้ภาคให้มีอารมณ์ร่วมกับหนัง
1: ก็ตอนนี้ก็เปิดโอกาสให้เพื่อนๆนะคะในคลาสนะคะได้ถามคำถามกับคุณอาค่ะมีเพื่อนท่านไหนไหมคะจะถามคำถาม
2: คุณอาคะความยากของการเป็นนักภาคคืออะไรคะ
0: ไม่ยากถ้าว่าเรารักที่จะทำตรงนั้นนะคะแล้วเราเริ่มฝึกฝนตัวเองสม่ำเสมอนะคะจับอะไรขึ้นมาแล้วก็อ่านให้มันเป็นเสียงการ์ตูนเสียงหนังอะไรงั้นก็ได
3: ้การที่เราจะพากย์ตัวการ์ตูนสักตัวหนึ่งเนี่ยคุณอามีวิธีคิดยังไงคะว่าตัวการ์ตูนตัวนี้จะมีลักษณะเสียงแบบไหนอะคะ
0: คืออย่างนี้ค่ะก่อนที่เราจะพากย์การ์ตูนเนี่ยเราจะต้องดูหนังการ์ตูนก่อนดูบุคลิกที่เขาใส่มานั่นน่ะมันชัดนะคะอย่างตัวโนบิตะเนี่ยพอดูปุ๊บเราจะรู้เลยอ๋อโนบิตะเป็นเด็กขี้อ้อนเป็นเด็กขี้แยเป็นเด็กขี้เกียจเป็นเด็กที่ชอบนอนกลางวันตลอดชอบความสบายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงเนี่ยมันก็จะต้องเป็นคนที่แบบมีหลายอย่างอ่ะอยู่ในตัวของโนบิตะมันเสียงอ้อนก็โดเรมอนน่ะโถโดนรังแกแล้วไหนไม่ช่วยเราเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าว่าเป็นในช่วงที่เขาแบบฮึกเหิมขึ้นมาเนี่ยก็มาเลยพวกเราเองเราจะนำหน้าเองจะสู้กับท่านอะไรเงี้ยคือพอเราเห็นหนังพวกเราจะรู้เลยว่าเราจะใส่เสียงอะไรยังไง
2: อยากจะให้เล่าว่าในสมัยก่อนครับที่มีการพากย์สดครับเป็นยังไงบ้างครับ
0: คือบทกับหนังมันมาไม่ตรงกันก็มีนะคะหรือว่าบทหายไปเป็นหน้าก็มีแต่ก็ต้องดำน้ำกันไปเพราะว่าถือคติว่ายังไงยังไงออกอากาศไปแล้วก็ต้องออกอากาศไปตลอดก็เคยมีภาคไปแบบชนิดเนี้ยค่ะบทกับหนังมาไม่ตรงกันเนี่ยภาคไปไม่รู้เรื่องเลยคือใส่กันไปทุกคน4คนใส่กันเละไปหมดเลยพอจบปุ๊บมีผู้ปกครองโทรมาบอกเมื่อกี้เนี่ยภาคอะไรกันก็ไม่รู้แต่สนุกมากเลย ไม่รู้เรื่องแต่สนุกมากเลย
4: คุณอาครับผมอยากทราบว่าเวลาภาคหนังกับภาคการ์ตูนเนี่ยครับมันแตกต่างกันยังไงครับ
0: หนังฝรั่งหรือหนังจีนหนังอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะที่เป็นคนเล่นเนี่ยนะคะการพากย์เนี่ยมันเวอร์ไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันต้องใส่อารมณ์ในเสียงพากย์นะคะแต่ผิดกับการ์ตูนใช่ไหมคะอย่างเนี้ยอย่างการ์ตูนเรื่องโดเรมอนเนี่ยเวลาโนบิตะร้องไห้เขาไม่ได้ร้องเงียบๆกระซิบเลยเขาจะแหกปากกว้างเลยเพราะฉะนั้นเสียงที่ออกมาต้องเต็มหน้าเขาเรียกว่าเต็มหน้าการ์ตูนถ้าหากว่าเมื่อไหร่ที่เราใส่ไม่เต็มหน้าการ์ตูนแล้วการ์ตูนจะดรอปแล้วก็ไม่สนุกเลยนะแต่ว่าหนังที่คนแสดงเนี่ยทำอย่างนั้นไม่ได้คือจะต้องจับสีหน้าเขาอะค่ะจับสีหน้าเขาว่าสีหน้าเขาขณะนั้นเนี่ยความรู้สึกในสีหน้าของเขาเนี่ยคืออะไรเราพากให้ได้เท่านั้นอะเท่าสีหน้าเขาแต่การ์ตูนเนี่ยต้องพากให้เวอร์ไปหลังจากที่เราคุยกันมาเรื่องภาคหนังใครอยากจะภาคหนังบ้างอยากจะลองภาคหนังไหมมาเลยเรามีบทให้ภาคใครเรามีบทให้ภาคเร็วเข้าคืออารมณ์ตอนนี้โนบิตะเนี่ยไปเล่นนอกบ้านกลับบ้านดึกแล้วก็การบ้านก็ไม่ทำเพราะฉะนั้นพ่อกับแม่ก็จะโกรธมากอารมณ์ของแม่กับพ่อจะโกรธ
5: ออกไปเล่นที่ไหนมา
0: โอ้ยคือว่า
6: ถ้าภาษาเหนืออย่างเงี้ยก็ไม่ต้องออกไปเล่นนอกอีกนะ
0: คือ
5: การบ้านที่มีก็ไม่ทำแถมงานบ้านก็ยังไม่ช่วยแบบนี้ไม่ต้องเอาค่าขนมไหม
0: โอ้ยไม่เห็นจะต้องดูกันขนาดนั้นเลยโอเคกลับบ้านช้านิดหน่อยเท่านั้นเองอ่ะ
6: นายผิดเองที่โดนดุแล้วดุอีกแต่ยังไม่ยอมแก้ไขตั้งหากล่ะ
0: อะไรเนี่ยโดเรมอนก็จะเทศนาฉันด้วยเหรอ
7: เดี๋ยวนายตั้งใจฟังพ่อคุณแม่ท่านบอกให้ดีสิเราไม่ได้ช่วยชีวิตนายแค่คนเดียวนะ
0: เข้าใจละเข ข้าใจดีที่สุดเลยอ่ะ
6: โอ้ยทำอะไรน่ะ
0: ฉันจะหนีออกจากบ้าน
6: ทำอะไรงี่เง่าแบบนี้นะ
0: ฉันตัดสินใจแน่แน่แล้ว
6: ยอมมาเข้าใจอะไรเลยอ่ะงั้นอยู่เฉยๆฉันสงบลงก่อนแล้วกัน
0: หน่อยนี่โดเรมอนนะโดเรมอนเอาของจากกระเป๋าโดเรมอนไปด้วยเยอะๆเลยดีกว่านี่ไงมันไม่มีน้ำก็เลยจืดไปหน่อยนะประมาณอย่างนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ
1: สำหรับวันนี้นะคะพวกเรานักศึกษานะคะหลักสูตรนิเทศศาสตร์ของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรศิษฐ์ก็ต้องขอบคุณคุณอาสันสนีนะคะเป็นอย่างสูงเลยนะคะ
0: ค่ะ

0: ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ของคุณอาค่ะว่าการพากย์หนังถ้าการ์ตูนมันมีขั้นตอนแบบยากง่ายยังไงเราต้องไปฝึกฝนตัวเองยังไงเพื่อที่แบบว่าถ้าสมมุติเราอนาคตเราอยากเป็นนักพากย์จริงๆอย่างเงี้ยค่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง
1: ก็คือได้ดูการ์ตูนโดเรมอนมาตั้งแต่เด็กๆแต่ก็ไม่รู้ว่าเสียงคนพากย์เนี่ยตัวโรบินตะเป็นใครเป็นผู้ชายหรอแต่พอมาเจอคุณอาจริงๆก็แบบโอ้มันสุดยอดมากคุณอาเก่งมากๆเลยค่ะ
2: ถ้าเสียงพากย์ของการ์ตูนโดเรมอนเนี่ยคือมันเป็นเหมือนภาพจำไปแล้วฮะหรือว่าถ้าเป็นหูนี่ก็เป็นแบบว่าเสียงที่แบบว่าคุ้นหูมากนะก็คือถ้าพูดถึงโรบินตะนี่ก็เป็นแบบตัวละครที่มันเป็นเอกลักษณ์มากเวลาพูดถึงโนบิตะโดเรมอนก็จะจำได้ง่ายทีมภาคการ์ตูนช่อง9นะฮะเป็นความทรงจำที่แสนสนุกครับวัยเด็กของผมเนี่ยคนยุคนั้นเนี่ยถ้าเป็นคนยุคผมเองเนี่ยถ้าตื่นเช้ามาเนี่ยสิ่งแรกเลยต้องมานั่งรอดูการ์ตูนช่อง9แล้วก็ถือว่าเป็นถ้าเป็นตัวเองเนี่ยถือเป็นภาพของยุคสมัยไปเลยในความทรงจำวัยเด็กครับ
3: ความสำเร็จในทุกๆบทบาทหน้าที่ของผู้หญิงคนนี้เกิดจากความตั้งใจมุ่งมั่นพัฒนาและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคขวากหนามจนก่อเกิดเป็นความรักความผูกพันในการพากย์การ์ตูนคำว่ามืออาชีพยังน้อยเกินไปสำหรับเธอคนนี้สรรสนีสมานวรวง
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่า Action SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มภูผานินสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันค่ะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณดังนั้นเราจะมาร่วมศึกษาและหาแนวทางในการป้องกันเกี่ยวกับโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะรวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีและยังมีเมนูสุขภาพต่างๆที่จะมาสอนผู้ชมให้ทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะ

0: และในช่วงรู้ทันโลกของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์แพทย์หญิงบุพภาพรทิสารผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินอาหารจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ขออนุญาตเรียกคุณหมอเลยละกันนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงโรคกรดไหลย้อนนะคะคุณหมอก่อนอื่นต้องถามเลยว่าโรคกรดไหลย้อนนะคะมันคือโรคลักษณะอาการยังไงคะ
2: โรคกรดไหลย้อนเนี่ยก็คือโรคที่เกิดความผิดปกติจากการที่มีกรดนะคะหรือว่าสิ่งที่อยู่ในกระเพาะอาหารซึ่งอาจจะเป็นน้ำดีไหลย้อนขึ้นมาจากกระเพาะอาหารขึ้นมาสู่หลอดอาหารนะคะแล้วก็ทำให้เกิดอาการผิดปกติหลักๆมี2อย่างก็คืออันแรกก็คือเป็นเรื่องของอาการแสบร้อนกลางอกนะคะหรือที่เราเรียกภาษาอังกฤษว่า heartburn นะคะอันที่2ก็คือว่าจะมีกรดที่ทนขึ้นมาในส่วนของหลอดคอนะคะก็จะมีอาการเรอนะคะก็อาจจะรู้สึกเปรี้ยวๆหรือว่าขมแสบๆภายในลำคอค่ะ
0: ซึ่งบริเวณที่เกิดขึ้นคือเกิดจากในส่วนของกระเพาะขึ้นมาที่หลอดอาหารของเราจะเป็นเส้นตรงขึ้นมาถึงที่บริเวณลำคอหรือว่าอยู่ส่วนไหนอะคะ
2: ก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยคือกระเพาะเนี่ยอยู่ในช่องท้องใช่ไหมคะแล้วก็มันก็คือเชื่อมต่อกับหลอดอาหารซึ่งอยู่ในช่องอกนะคะก็ปกติแล้วเนี่ยร่างกายเราก็จะมีกลไกหลังจากทานอาหารไปแล้วอาหารก็จะผ่านจากในคอนะคะลงสู่หลอดอาหารแล้วก็สู่กระเพาะอาหารซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีกลไกในการปิดของหูรูดบริเวณรอยต่อระหว่างหลอดอาหารกับกระเพาะอาหารนะคะไม่ให้สิ่งต่างๆที่มันอยู่ภายในเนี่ยไหลย้อนขึ้นไปแต่ว่าผู้ที่เกิดอาการหรือผู้ที่มีโรคแบบนี้เนี่ยก็จะทำให้หูรูดเนี่ยมันหย่อนนะคะแล้วก็จะมีการทนขึ้นไปแล้วก็เกิดอาการเกิดขึ้น
0: อ๋ออาหารก็เลยอาจจะย้อนกลับขึ้นมาได้
2: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะแล้วสาเหตุของโรคอะคะมันเกิดจากอะไรอะคะ
2: จริงๆสาเหตุของโรคเนี่ยเราไม่ได้ทราบแน่ชัดแต่ว่าคิดว่าเป็นกลไกในเรื่องของการมีการหย่อนหรือว่ามีหูรูดที่มันปิดไม่สนิทนะคะหรือว่ามีความดันผิดปกติไปตรงนี้แล้วก็ทำให้มันเปิดมากบ่อยกว่าปกตินะคะแล้วก็หรืออาจจะเกี่ยวข้องกับการบีบตัวของกระเพาะอาหารซึ่งไม่ค่อยดีก็ทำให้มีสิ่งต่างๆเนี่ยค้างอยู่ในกระเพาะนานเกินไปแล้วก็ทำประกอบกับหูรูดที่หย่อนก็ทำให้สิ่งต่างๆไหลทนขึ้นไปโดยเฉพาะเรื่องของกรดนะคะแล้วก็เป็นอาการแสบร้อนขึ้นมา
0: สาเหตุนี้อาจจะเกิดได้จากการที่เราทานอาหารแล้วก็นอนเลยอย่างนั้นหรือเปล่าด้วยหรือเปล่า
2: ใช่ค่ะอันนั้นก็คือเป็นสิ่งที่กระตุ้นนะคะที่ทำให้เกิดอาการนะคะ
0: ซึ่งเกิดขึ้นกับทุกคน
2: มักจะพบในผู้ที่มีพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตที่ไม่ค่อยถูกต้องนะคะก็คืออาจจะลักษณะอาหารที่ทานก็คือชอบทานอาหารไขมันมากหรือว่าอาหารที่มีรสจัดโดยเฉพาะเปรี้ยวเผ็ดนะคะแล้วก็ทานอาหารมากเกินไปหรือทานแล้วก็ไปนอนเลยนะคะก็ทำให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งกระตุ้น
0: แล้วช่วงอายุอะค่ะมีส่วนสำคัญด้วยไหมคะว่าช่วงอายุไหนจะมีโอกาสเกิดโรคมาก
2: จริงๆแล้วเนี่ยเกิดได้ในทุกอายุนะคะแต่ว่าอย่างในเด็กแรกเกิดเนี่ยหูรูดของเขาเนี่ยยังไม่ปกติมันก็อาจจะเกิดอาการได้แต่ว่าก็คือเป็นความผิดปกติที่เกิดได้ช่วงสั้นๆประมาณในขวบปีแรกซึ่งจะเห็นว่าเด็กอาจจะมีอาการเรอหรือว่าแหวกนมออกมาแต่ว่าอันนั้นเนี่ยไม่เป็นอันตรายอะไรนะคะ
0: การที่เด็กเรอหรือมีอาการแหวกนมนั้นคือเหมือน
2: ก็ในช่วงแรกๆของชีวิตก็ไม่เป็นอะไรนะคะแต่ว่าโรคที่จัดว่าเป็นโรคเนี่ยก็คือว่าก็คือจะมีอาการประมาณ2ครั้งใน1สัปดาห์นะคะแล้วก็ผู้ที่มีความเสี่ยงก็คือผู้ที่น้ำหนักตัวเกินนะคะหรือว่าการใช้ชีวิตที่อย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะหรือในผู้ป่วยที่ตั้งครรภ์นะคะผู้ป่วยที่ตั้งครรภ์นี่ก็จะเห็นว่าเนื่องจากการที่มีลูกอยู่ในท้องนะคะก็คือทำให้ความดันในช่องท้องมันมากขึ้นก็มีโอกาสที่ทำให้มีกรดไหลย้อนมากขึ้นนะคะ
0: ค่ะแล้วเราสามารถเป็นทั้งได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายหรือว่าโอกาสเสี่ยงจะเกิดจากเพศกับเพศไหนมากกว่าก
2: ัน ก็เกิดได้ทุกเพศนะคะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชาย
0: เปอร์เซ็นต์เท่าๆกันเลยใช่ไหมคะแล้วการวินิจฉัยของคุณหมอค่ะจะทราบได้ไงคะว่าผู้ป่วยท่านนี้เป็นโรคกรดไหลย้อนนะคะ
2: ก็คือว่าเบื้องต้นเนี่ยถ้ามีอาการที่เข้าได้เราก็สามารถจะวินิจฉัยได้จากอาการนั้นเลยเช่นมีเรื่องของอาการแสบร้อนตรงกลางอกนะคะแล้วก็อันที่สองก็คือมีเรื่องของเรอนะคะที่บอกเรอเปรี้ยวหรือว่ามีอาการแสบคอขึ้นมานะคะ
0: ซึ่งถ้าผู้ป่วยอะค่ะหมายถึงถ้าสมมติเราใช้ชีวิต

0: จําวันอยู่ที่บ้านแล้วเรามีอาการเลือดเปรี้ยวนั่นแปลว่าเรามีโอกาสที่จะเกิดโรคกรดไหลย้อนหรอคะหรือว่าอาจจะมีลักษณะอาการอื่นๆอีกไหมคะที่จะบ่งบอกว่าเรามีโอกาสที่จะเป็นโรคนี้ค่ะ
1: ก็คือว่าอาการหลักๆก็จะเป็น2 อย่างอันนี้นะคะแต่ว่าอาการนอกเหนือจากนี้เนี่ยอาจจะมีอาการที่เขาเรียกว่านอกหลอด

0: ได้มีอาการไอเรื้อรังได้หรือมีอาการเสียงแหบจากสายเสียงอักเสบได้นะคะ
1: ค่ะแล้วเป็นอาการไอเรื้อรังนี่คือต้องมีระยะเวลานานไหมคะหลายวันหรือเป็นอาทิตย์หรือ
0: ไ
1: ง
0: คือจริงๆแล้วเราต้องบอกว่าอาการที่นอกจากหลอดอาหารเนี่ยเป็นอาการที่เขาเรียกว่ามันไม่ได้พบบ่อยแล้วก็ไม่ได้จำเพาะโดยทั่วไปเนี่ยเราแพทย์ทางเดินอาหารมักจะได้รับการปรึกษาจากแพทย์เฉพาะทางด้านอื่นน
1: ะ
0: ซึ่งรักษาโรคของเขาแล้วไม่หายเช่นมีเรื่องของหอบหืดโดยที่อาจจะมาเป็นในช่วงที่ภายหลังนะคะหรือว่าเป็นเรื่องของไอเรื้อรังรักษาการติดเชื้ออะไรแล้วไม่หายนะคะก็อาจจะมีความสงสัยว่ามันอาจจะเกิดจากกรดไหลย้อนหรือเปล่าก็จะส่งมาปรึกษาเรา
1: ค่ะแล้วถ้าคนไข้มาพบคุณหมอค่ะจะต้องมีการตรวจในเบื้องต้นยังไงบ้างคะ
0: คือเบื้องต้นถ้ามีอาการจำเพาะที่เข้าได้แล้วก็ไม่มีอาการสัญญาณอันตรายนะคะสัญญาณอันตรายได้แก่อะไรบ้างได้แก่อาการกลืนติดหรือกลืนลำบากนะคะการมีน้ำหนักลดนะคะหรือว่ามีการซีดพวกแบบนี้นะคะ
1: อัน
0: น
1: ี้ซีดหมายถึงผิว
0: หมายถึงว่าความเข้มข้นเลือดต่ำ
1: ซึ่ง
0: แพทย์ก็จะตรวจโดยการเปิดเปลือกตาดูนะคะว่ามีตาซีดหรือเปล่านะคะอันนั้นก็คืออาจจะต้องมองหาว่าเป็นโรคที่ไม่ใช่กรดไหลย้อนธรรมดาหรือเปล่าในผู้ป่วยสูงอายุเนี่ยเราก็คงต้องระวังในเรื่องของอาการแสบหน้าอกหรือว่าเจ็บหน้าอกนะคะเพราะว่าต้องระวังเรื่องของโรคหัวใจนะคะเรื่องโรคหัวใจขาดเลือดนะ
1: คะ
0: ซึ่งตรงนั้นเนี่ยบางครั้งก็อาจจะทำให้เข้าใจผิดได้ว่าเป็นกรดไหลย้อนนะคะ
1: ทั้งนั้นที่จริงก็อาจจะเป็นโรคหัวใจซึ่งไม่ใช่กรดไหลย้อน
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ลักษณะอาการเขาจะมีคล้ายๆกัน
0: จริงๆมันก็ไม่คล้ายกันแต่ว่าด้วยความเข้าใจของคนไข้ก็แล้วแต่การรับการสื่อสารของเขาหรือว่าได้ข้อมูลมาอาจจะช่วงนี้ฮิตบ่อยเรื่องกรดไหลย้อนก็จะคิดว่าตัวเองเป็นแต่ว่าอาการจำเพาะของโรคหัวใจแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเกิดสัมพันธ์กับการออกกำลังกายนะคะเช่นออกกำลังกายแล้วอาจจะมีอาการเจ็บหน้าอกนะคะหรือว่าเจ็บหน้าอกที่เข้าได้กับโรคหัวใจเนี่ยจริงๆแล้วมันจะไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวแต่บางครั้งมันก็แยกยากนะคะ
1: ซึ่งปัจจุบันนี้เราจะได้ถือว่าโรคกรดไหลย้อนเนี่ยถือเป็นโรคที่ผู้คนได้ยินกันบ่อยขึ้นแล้วก็จะรู้สึกว่าเกิดจากการที่ทานอาหารแล้วก็ไปนอนเลยทันทีทำให้อาหารย้อนขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีอาการปวดแสบปวดร้อนอย่างนี้วิธีการรักษาค่ะหลังจากที่พบแล้วว่าผู้ป่วยท่านนี้เป็นโรคนี้จะมีวิธีการรักษายังไงได้บ้างคะ
0: การรักษาก็มี2หลักใหญ่ๆนะคะหลักแรกก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะในเรื่องของการรับประทานอาหารนะคะก็คือไม่ทานอาหารมากเกินไปนะคะอาหารชนิดของอาหารก็มีส่วนสำคัญนะ
1: คะ
0: ก็หลีกเลี่ยงอาหารมันๆนะคะอาหารพวกของทอดนะคะหรือว่าอาหารรสจัดเปรี้ยวเผ็ดนะคะพวกน้ำผลไม้เปรี้ยวๆนะคะพวกอาหารพวกมะเขือเทศอะไรพวกนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยงไปนะคะแล้วก็ไม่ทานอาหารแล้วก็ไปนอนเลยบางคนบอกว่ากลางคืนตอนมื้อเย็นเนี่ยทานไม่ได้ทานดึกมากแล้วก็ไปนอนแต่ว่าในระหว่างมื้อเนี่ยอาจจะตอนกลางวันเนี่ยอาจจะทานแล้วก็ไปเอนนอนอย่างนี้ก็ไม่แนะนำนะคะ
1: ที่คุณหมอกล่าวถึงมะเขือเทศคือมะเขือเทศนี่ไม่ควรจะทานเลยหรือว่าไม่ควรจะทาน
0: คือถ้ามีอาการเราอาจจะต้องสังเกตคืออาหารพวกนี้เขาบอกว่ามีส่วนกระตุ้นทำให้เกิดหูรูดมันปิดไม่สนิทนะคะ
1: ค่ะในส่วนของผักผลไม้นอกจากมะเขือเทศจะต้องมีการสังเกตชนิดอื่นอะไรยังไงไหมคะหรือว่า
0: คือ
1: เป็นพิเศษเฉพาะมะเขือเทศ
0: ผักผลไม้ก็คือพวกออกรสเปรี้ยวๆอะค่ะซึ่งมันจะทำให้หูรูดมันย้อนนอกจากนี้ก็อาจจะมีอาหารพวกช็อกโกแลตนะคะพวกแอลกอฮอล์นะคะที่ต้องหลีกเลี่ยงไป
1: ค่ะแล้วหลังจากการรักษาเนี่ยค่ะก็คือนอกจากที่จะต้องหลีกเลี่ยงอาหารจะต้องมีการทานยาหรือว่าผ่าตัดหรือว่ารักษาด้วยวิธีอื่นไหมคะ
0: ในเรื่องของยานะคะยาที่ก็คือยาที่ได้ผลดีก็คือยาลดกรด
1: ค่ะ
0: ซึ่งจะเป็นกลุ่มที่เราเรียกทางการแพทย์ว่าโปรตอนปั๊มอินฮิบิเตอร์อันนี้เนี่ยเป็นยาที่ลดกรดได้ค่อนข้างดีนะคะแต่ว่าโดยทั่วไปเราจะทานต่อก่อนอาหารนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ว่าในรายที่เราเป็นเฉียบพลันเลยเนี่ยการกินยาลดกรดที่เป็นยาน้ำอย่างเช่นพวกแอนตาซิดก็อาจจะช่วยนะหรือแค่กินน้ำเปล่าก็ช่วยนะคะก็คือว่าช่วยทำให้กรดที่มันไหลขึ้นมาเนี่ยมันลงไปนะคะก็คือว่าเขาเรียกว่าไปลดความเป็นกรดลงนะคะ
1: งั้นอย่างนี้ถ้ารู้สึกว่าอาหารเราที่เราทานลงไปแล้วมันเหมือนเรารู้สึกว่าตีขึ้นมาค่ะแล้วก็สามารถทานน้ำหรือถ้าไม่หายก็อาจจะเดินไปที่ร้านขายยาแล้วก็ซื้อทานเองได้หรือเปล่าคะ
0: จริงๆแล้วเวลามันเกิดอาการเนี่ยคือเกิดอาการช่วงแค่สั้นๆเพียงแต่ว่าผู้ป่วยอาจจะรู้สึกว่ามันทรมาน

0: ันนี้แล้วแต่คนเลยก
1: ็
0: คือว่าบางคนจะรู้สึกว่ามันแสบมากๆนะคะซึ่งบางทีกว่าจะไปหาร้านขายยาอะไรนี่มันก็อาจจะหายไปละแต่ว่าอาการเหล่านั้นเนี่ยจะรบกวนชีวิตประจำวันแล้วอาจจะทำให้ผู้ป่วยรู้สึกวิตกกังวลว่าตัวเองเป็นโรคร้ายแรงอะไรหรือเปล่าก็คือภาวะเรื่องกรดไหลย้อนโรคกรดไหลย้อนเนี่ยมันเป็นอาจจะมีอาการที่บางครั้งจะรู้สึกว่ารุนแรงแต่ว่าไม่ได้เป็นอันตรายถึงชีวิตแต่ว่าในโรคบางอย่างเช่นเรื่องโรคหัวใจขาดเลือดเนี่ยเป็นอันตรายถึงชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสำคัญมันก็คืออยู่ที่การที่เราจะต้องหรือว่าต้องการแยกโรคว่าจริงๆแล้วเขาเป็นกรดไหลย้อนหรือเป็นโรคอื่นที่เป็นอันตรายถึงชีวิตนะคะ
1: แล้วการรักษาโรคกรดไหลย้อนเนี่ยค่ะคือถ้ารักษาเนี่ยสามารถหายได้ขาดเลยไหมคะหรือว่ามีโอกาสกลับมาเป็นอีก
0: จริงๆถ้าหายขาดหมายถึงว่าเราดำเนินชีวิตเหมือนปกติทั่วๆไปเนี่ยก็อาจจะเรียกว่าไม่หายขาดแต่ว่าถ้าเราสามารถจะควบคุมปัจจัยที่กระตุ้นได้เนี่ยมันก็จะทำให้ไม่มีอาการอาจจะเรียกว่าหายได้ในช่วงระยะนึงเปรียบเหมือนกับโรคเบาหวานอย่างเงี้ยนะคะคือในบางคนเนี่ยมีน้ำตาลผิดปกติเขาอาจจะไม่ต้องการควบคุมด้วยยานะคะอาจจะได้ควบคุมด้วยอาหารแต่ว่านั่นหมายความว่าเขาต้องควบคุมอาหารนะคะอันนี้ก็เหมือนกันก็คือว่าเราต้องควบคุมพฤติกรรมที่ทำให้มีความเสี่ยงก็สามารถจะดำเนินชีวิตได้โดยไม่ต้องใช้ยาได้ค่ะ
1: ถือว่าโรคกรดไหลย้อนนี่ถือเป็นโรคที่ร้ายแรงไหมคะ
0: จริงๆก็มันขึ้นอยู่กับว่ามีพยาธิสภาพในหลอดอาหารหรือเปล่านะคะเพราะว่าอาการของกรดไหลย้อนเองเนี่ยกลุ่มส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะไม่ได้มีรอยโรคในหลอดอาหารก็คือว่ามีกรดหรือว่ามีสิ่งต่างๆขึ้นไปแล้วก็กระตุ้นทำให้เกิดอาการอันที่สองก็คือว่าเกิดในเรื่องของหลอดอาหารอักเสบนะคะซึ่งอาจจะอักเสบมากน้อยก็แล้วแต่กรดที่มันขึ้นไปว่าอยู่นานไหมแล้วก็ถ้าเกิดเป็นนานหรือว่าเป็นระยะนานๆหลายๆปีก็อาจจะทำให้มีการตีบนะคะซึ่งก็ทำให้อาจจะต้องมีการผ่าตัดหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อตรงบริเวณส่วนปลายของหลอดอาหารแล้วก็เปลี่ยนแปลงเป็นมะเร็งภายในที่สุดนะคะซึ่งจะพบว่าจริงๆแล้วในบ้านเราเนี่ยจะเจอภาวะเนี่ยน้อยนะคะค่อนข้างน้อยแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นอาการที่รบกวนชีวิตประจำวันมากกว่าค่ะ
1: ซึ่งโรคกรดไหลย้อนนี่จำเป็นจะต้องมีการผ่าตัดไหมคะ
0: คือถ้าเกิดสมมติว่าเราควบคุมได้นะคะด้วยอย่างที่บอกแล้วก็ไม่จำเป็นต้องผ่าตัดก็คือการผ่าตัดก็คือหลักการก็คือไปพยายามจะปรับก็คือให้หูรูดบริเวณหูรูดเนี่ยมันตึงตัวขึ้นนะคะเพื่อทำให้สิ่งต่างๆเนี่ยมันย้อนขึ้นไปได้ลดลงแต่ว่ามันก็อาจจะต้องระวังภาวะแทรกซ้อนต่อมาก็คือว่ามันเกิดแน่นเกินไปก็อาจจะทำให้เกลือติดหรือเกลือลำบากได้นะคะ
1: ลักษณะอาการนะคะที่คนไข้เข้ามาพบคุณหมอก่อนที่จะเข้ามาปรึกษาว่าจะเป็นโรคกรดไหลย้อนหรือไม่ส่วนมากจะมีลักษณะอาการเป็นยังไงที่จะบ่งบอกถึงโรคนี้ล่ะ
0: ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของอาการแสบหน้าอกนะคะก็คือว่าแสบบริเวณยอดอกจนถึงกลางอกหรือว่าบางคนก็รู้สึกว่าแสบขึ้นมาถึงในลำคอนะคะแล้วก็มักจะสัมพันธ์กับการทานอาหารมักจะเป็นหลังอาหารหรือว่าทานอาหารมื้อใหญ่ๆมื้อหนักๆนะคะหรือว่านอนค่อนข้างเร็วแล้วก็จะรู้สึกว่ามีอาการแสบช่วงกลางคืนนะคะอันนั้นคืออาการจำเพาะของโรคนี
1: ้แล้วถ้าเรามาพูดถึงหลักการทานอาหารที่ครบ5หมู่เนี่ยเราจะต้องซึ่งบางคนทานอาหารแล้วก็จะไปอาบน้ำเลยแล้วก็อาจจะไม่ค่อยเลือกทานอาหารที่ครบ5หมู่สักเท่าไหร่จริงๆแล้ววิธีการเลือกทานอาหารหรือว่าเลือกใช้ชีวิตประจำวันในช่วงการจะทานอาหารมื้อเช้ามื้อเที่ยงมื้อเย็นจะต้องเป็นลักษณะยังไงอะคะถึงจะเรียกว่าถูกวิธีถูกหลักอนามัย
0: จริงๆแล้วโดยหลักการทั่วไปนะอาหารที่สำคัญก็จะเป็นเรื่องของอาหารเช้ากับอาหารกลางวันนะคะอาหารมื้อเย็นเนี่ยเนื่องจากมันก็จะใกล้เวลาพักของเราแล้วเนี่ยก็ควรจะลดสัดส่วนลงไปนะคะอาหารส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นคาร์โบไฮเดรตประมาณ 50% ส่วนที่ต่อมาก็เป็นเรื่องของไขมันกับเรื่องของโปรตีนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราจัดสัดส่วนของอาหารให้ได้เฉลี่ยให้เหมาะสมก็จะเป็นการที่ลดอาการของเรานี้ปัญหาของผู้ป่วยบางรายก็คือว่าไม่มีเวลาทานอาหารก็คือบางมื้อไม่ทานก็จะไปชดเชยอีกมื้อหนึ่ง
1: ก็
0: ทำให้ทานมากกว่าปกติซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะเป็นสิ่งกระตุ้นค่ะ
1: ถ้าเราทานอาหารนะคะแล้วเกิดง่วงนอนเราควรจะเว้นระยะก่อนที่เราจะนอนได้ในช่วงเวลานานไหมคะ
0: ก็ประมาณ3ชั่วโมงอะค่ะ
1: โมงถึงจะนอนได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: แต่กับบางคนนะคะที่ทานอาหารเยอะแล้วก็ใช้เวลาแค่อาจจะครึ่งชั่วโมงแล้วเขานอนเลยแต่เขาไม่มีอาการ หรือมีโรคอย่างนี้คือ
0: ก็ไม่มีอาการก็ถือว่าโชคดีของเขาแต่ว่าก็ยังโดยทั่วไปก็เราอาจจะต้องคำนึงถึงภาวะอื่นๆด้วยนะคะโรคอ้วนหรือว่าโรคอื่นๆตามมาเนี่ยก็ไม่ควรจะทำแบบนั้นค่ะ
1: แล้วสำหรับผู้ที่ทานอาหารแล้วก็ไปออกกำลังกายเลยอันนี้ดีไหมคะหรือว่าควรจะเลี่ยง
0: คิดว่าคงต้องเว้นไว้สักพักนึงนะคะเพราะว่าอาจออกไปออกกำลังกายเลยมันก็คงจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่
1: ควรจะสัก30นาทีขั้นต่ำอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะ
0: ก็ส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นชั่วโมง
1: เป็นชั่วโมงอ๋อค่ะก็ซึ่งเชื่อว่าค่ะปัจจุบันนี้ค่ะหลายๆคนเนี่ยอย่างที่คุณหมอกล่าวจะไม่ค่อยบางทีทบมื้ออาหารมื้อนี้อาจจะไม่ได้ทานแล้วก็ไปทบกับมื้อถัดไปซึ่งทำให้มีพฤติกรรมในการทานอาหารที่มากขึ้นแล้วก็อาจจะซึ่งส่วนมากเนี่ยจะไปทานอาหารมื้อเย็นหนักแล้วก็จะไม่ค่อยออกกำลังได้ออกกำลังกายหรือเคลื่อนไหวแล้วก็จะไปพักผ่อนเลยอยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านว่าควรจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมากน้อยขนาดไหนกับพฤติกรรมในลักษณะแบบนี้ค่ะ
0: ค่ะก็แนะนำว่าท่านผู้ชมก็คือควรจะใช้การดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องนะคะก็คือว่าในเรื่องของการทานอาหารก็ควรจะเฉลี่ยกันในแต่ละมื้อนะคะแต่ว่าแนะนำว่ามื้อเช้ากับมื้อกลางวันเนี่ยเป็นส่วนสำคัญนะคะซึ่งต้องให้ความสำคัญตรงนี้แล้วก็ส่วนมื้อเย็นเนี่ยก็อาจจะใกล้เวลาพักผ่อนแล้วก็ควรจะลดปริมาณการทานลงนะคะแล้วก็ควรจะทานอาหารให้ครบสัดส่วน5หมู่แล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่ทำให้มีปัญหาไม่ใช่เฉพาะกรดไหลย้อนแต่ว่าเรื่องโรคอื่นๆที่จะตามมาได้นะคะเช่นเรื่องไขมันในเลือดสูงหรือโรคเบาหวานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าเราจัดการในเรื่องอาหารได้ก็คงจะลดอาการการเกิดโรคนี้ได้แล้วก็เรื่องของการออกกำลังกายเองก็ออกตามสมควรแต่ว่าถ้าเกิดผู้ป่วยที่เป็นภาวะโรคนี้เนี่ยก็แนะนำว่าไม่ควรจะออกกำลังกายที่ต้องใช้แรงเบ่งมากๆเช่นการยกเวทอะไรเงี้ยซึ่งทำให้เกิดการเพิ่มความดันในช่องท้องกระตุ้นทำให้เกิดโรคนี้นะคะ
1: ก็เรียกได้ว่าวันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้แล้วก็มีความเข้าใจเกี่ยวกับโรคกรดไหลย้อนกันมากขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราต้องขอขอบคุณอาจารย์แพทย์หญิงบุปผาพรทิสารผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินอาหารจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: และในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้เราจะมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
3: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อบริหารกล้ามเนื้อสะบักในผู้ที่มีอาการสะบักเคลื่อนไปด้านข้างค่ะสำหรับท่าเริ่มต้นนะคะเราจะยืนค่ะเริ่มต้นด้วยท่ายืนนะคะกางขาออกจากกันเล็กน้อยนะคะตั้งแขนในลักษณะนี้ให้ศอกแนบข้างลำตัวนะคะจากนั้นนะคะให้เราเลื่อนแขนไปด้านหลังพร้อมกับหนีบสะบักสองข้างเข้าหากันแบบนี้ค่ะค้างไว้นับ1 2 3 4 5ปล่อยแขนกลับมาทางด้านหน้านะคะแบบนี้นับเป็น1รอบนะคะ1 2 3 4 5ครั้งที่2ค่ะ1 2 3 4 5 3หนีบสะบักเข้าหากันนะคะค้างไว้นับ1 2 3 4 5 4เลื่อนแขนไปด้านหลังหนีบสะบักเข้าหากันนะคะ1 2 3 4 5 5ในผู้ที่มีอาการไหลติดสามารถทำท่านี้ได้นะคะเพราะว่าสะบักเนี่ยก็มีส่วนในการทำการเคลื่อนไหวของข้อไหล่เช่นกันค่ะและถ้าทำแล้วนะคะมีอาการปวดเมื่อยหรือว่าระบมนะคะเราสามารถใช้แผ่นเจลเย็นประคบได้ท่านี้นะคะวันหนึ่งเราจะทำประมาณ 3-5 รอบค้างไว้ 1-5 วินะคะทำ 10 ครั้งค่ะ
4: สวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงใส่ใจในจานนะคะเมนูที่เราจะทำกันในวันนี้ก็คือเมนูข้าวผัดปลาดุกย่างนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันนะคะ

ก็เริ่มจากเราจะผัดหอมแดงให้หอมซะก่อนใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยวันนี้เราใช้เป็นลักษณะกระทะที่เดี๋ยวนี้เขานิยมใช้เป็นกระทะเทฟลอนอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องเป็นต้องใช้น้ำมันเยอะมากนะคะเพื่อสุขภาพด้วยแล้วก็จะใส่หอมแดงลงไปนะคะหอมแดงนี้จะช่วยทำให้เราแก้โรคภูมิแพ้แก้หวัดได้ด้วยนะคะถ้าใครที่ไม่ชอบหอมแดงก็อาจใช้เป็นกระเทียมลงไปก็ได้ค่ะเราก็ผัดหอมแดงให้หอมให้มีกลิ่นซะก่อนปกติปลาดุกย่างเนี่ยเราก็จะทานกับผักสดทานกับน้ำจิ้มนะคะหรือบางคนก็จะเอาไปทานกับสะเดาน้ำปลาหวานนะคะแต่วันนี้เราจะนำปลาดุกย่างเนี่ยบางทีเราทานเหลือแล้วก็เอาปลาดุกย่างมาจัดเป็นอาหารจานเดียวได้นะคะนำสามารถนำมาประยุกต์ได้นะคะพอหอมแดงเริ่มสุกนะคะเราก็ใส่พริกนะพริกเราก็ใส่แค่บุ่มๆลงไปถ้าใครชอบเผ็ดมากอยากทานเผ็ดๆเราก็สับละเอียดได้เลยนะคะอันนี้เราแค่บุบๆนะคะเราจะเติมน้ำมันไปนิดนึงนะเพื่อให้น้ำมันมันไปดึงกลิ่นหอมของพริกออกมาได้ด้วยนะคะนะคะพอพริกเริ่มที่จะหอมแล้วนะคะเราก็จะใส่ข้าวข้าวนะคะวันนี้เราจะใช้เป็นข้าวกล้องนะข้าวหอมนิลข้าวกล้องหรือเป็นข้าวหอมมะลิเนี่ยหุงผสมรวมกันก็ได้นะคะโดยเราใช้อัตราส่วนข้าวหอมมะลิ1ส่วนแล้วก็พวกข้าวกล้องข้าวหอมนิลเนี่ยครึ่งส่วนนะคะหรืออาจจะใช้เป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่ก็ได้นะคะเราก็ผัดข้าวให้สุกนะคะผัดให้น้ำมันเข้าไปในข้าวทั่วๆกันก่อนนะคะเพื่อให้ข้าวมันดีบตัวข้าวที่เราจะเตรียมไว้สำหรับทำข้าวผัดเนี่ยนะคะเราควรจะหุงพักเอาไว้ให้ข้าวเย็นซะก่อนนะคะหรือเราอาจจะข้าวเหลือจากเมื่อวานแล้วก็ใส่ตู้เย็นเอาไว้เราก็นำมาผัดทั้งๆที่ข้าวยังเย็นอยู่ได้เลยนะคะถ้าเราใช้ข้าวร้อนผัดเนี่ยข้าวจะแฉะจะดูไม่น่าทานพอข้าวเริ่มทั่วคลุกกันทั่วแล้วนะคะเราก็จะใส่ผักนะใส่ถั่วฝักยาวนะคะหรืออาจจะใส่เป็นถั่วพลูก็ได้นะคะเป็นสีเขียวหรือจะเพิ่มเป็นพวกผักใบเขียวต่างๆก็ได้เช่นอาจจะใส่บรอกโคลีนะใส่คะน้าแต่ถ้าเป็นพวกบรอกโคลีหรือคะน้าพวกนี้เราจะต้องลวกซะก่อนนะลวกให้สุกระดับนึงก่อนถึงจะนำมาใส่นะคะแล้วก็ใส่มะเขือเทศนะคะใส่พอมีสีสันนิดหน่อยมะเขือเทศเราก็ใช้เป็นมะเขือเทศราชินีนะคะเราผ่าครึ่งลูกถ้าเราใช้มะเขือเทศใหญ่มันจะเละนะคะเวลาผัดแล้วข้าวจะเละจะแฉะด้วยนะคะผัดให้ความหอมขึ้นนิดนึงนะแล้วก็ปรุงรสด้วยซอสพริกนะคะเราใช้เป็นซอสพริกที่มีความเผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วแต่ที่เราชอบเลยค่ะใช้ได้เลยนะคะแล้วก็น้ำปลาแล้วก็น้ำมันหอยนะคะผัดให้เข้ากัน

ข้ากันดีแล้วเราก็ใส่ปลาดุกย่างนะคะปลาดุกย่างเราก็นำมาแกะเป็นชิ้นเนื้อไว้นะคะหรือใครจะไม่ชอบเนื้อปลาดุกแฉะเราก็อาจจะนำปลาดุกย่างเนื้อเนี่ยไปทอดซะก่อนก็ได้นะคะไปทอดให้มันกรอบให้หอมก่อนก็ได้แล้วก็ถึงจะนำมาผัดข้าวก็ได้นะคะนะเราใส่ไปประมาณนี้แล้วก็ผัดให้เข้ากันนะคะให้ปลาดุกถูกความร้อนถูกเครื่องปรุงถูกข้าวด้วยนะคะโรยด้วยใบมะกรูดนะใบมะกรูดซอยทั่วนะคะแล้วก็ผักชีฝรั่งซอยนะคะนี่เราซอยละเอียดใส่ลงไปเพื่อช่วยให้มันมีความหอมมาก

นะคะเด็ดเป็นใบนะเราก็จะได้กลิ่นหอมของใบโหระพาขึ้นมาเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะข้าวผัดปลาดุกย่างของเรานะคะสำหรับทางคุณค่าโภชนาการของข้าวผัดปลาดุกย่างเนี่ยเราก็จะได้โปรตีนจากเนื้อปลาดุกนะคะและเป็นปลาดุกย่าง

0: เนี่ยจะมีไขมันค่อนข้างสูงนะเพราะฉะนั้นตัวไขมันของปลาดุกเนี่ยเขามีจะมีโอเมก้า3สูงมากซึ่งตัวนี้จะช่วยทำให้ลดคอเลสเตอรอลได้นะคะสำหรับผู้ป่วยที่ผู้สูงอายุที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ก็สามารถช่วยป้องกันได้เหมือนกันนะคะสำหรับครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงการสอนการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเรามีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดอยากที่จะชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพภานินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกโรต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ไอ้หมายมึงไม่บ้าก็เมา
1: ม ันใช่หรือที่คนระดับที่เป็นอาจารย์ในหอคอยงาช้างนี่จะมาเป็นเกษตรกรมึงต้องตายมึงต้องเจ๊งเป็นไปไม่ได้มาปลูกต้นไม้ในที่แห้งแล้งในที่สูง

ผมเป็นเด็กยากจนที่เกิดจากครอบครัวที่ยากจนที่สุดในหมู่บ้านยากจนไม่มีข้าวที่จะกินเย็นนี้ทุกคนในบ้านตบกระเป๋าแล้วไม่มีเงินแม้แต่1สตางค์แดงเดียวผมว่าแค่นี้ก็จนแล้วครับแม่ต้องไปขออาศัยที่ดินคนอื่นเขาอยู่และตั้งต้นชีวิตจากติดลบคือไปยืมเงินเข้ามา20บาทเพราะฉะนั้นการศึกษาของลูกเนี่ยเป็นเรื่องที่ไร้สาระเรียนไปทำไมไม่มีเงินที่จะส่งเสียเราเรียนที่จะซื้อเครื่องแบบที่จะซื้อเสื้อไม่รู้คิดเอาเองนะตอนเด็กๆแล้วก็ไม่มีใครมาอบรมสั่งสอนเราเชื่อว่าการศึกษาเท่านั้นที่จะ

เวี่ยงเราให้หลุดพ้นออกไปจากแรงดึงดูดของความยากจนจึงตั้งใจเรียนผมก็เดินทางเข้ากรุงเทพเป็นครั้งแรกในชีวิตก็ไปแบบเด็กบ้านนอกนะครับไปแบบงมในที่สุดก็สอบเข้าได้ตอนเรียนที่มหิดลปริญญาตรีก็เรียนด้วยทุนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือทุนภูมิพลจบปริญญาตรีเนี่ยได้เหรียญทองเกียรตินิยมก็ไปเรียนปริญญาโทที่จุฬา2ปีก็จบปริญญาโทได้ปริญญารัฐศาสตร์มหาบัณฑิตมีทุนเสนอมาให้ก็เลยเลือกไปเรียนที่อเมริกานะครับอาจารย์ที่ปรึกษาบอกถ้าอยากได้ความรู้เพื่อกลับไปพัฒนาประเทศก็ต้องไปชิคาโกเพราะที่นั่นมีอาจารย์ระดับโลกก็เลยไปเรียนต่อที่ชิคาโกนะครับชีวิตนี้ก็จบปริญญาตรี1ใบนะครับแล้วก็ปริญญาโท3ใบแล้วก็ปริญญาเอก1ใบก็คิดว่าน่าจะพอแล้วมั้งเนาะแล้วก็กลับมาทำงานก็ไปอยู่ที่ศาลายาเป็นคนแรกก็คือตอนทำโครงการบัณฑิตคืนถิ่นก็มีบัณฑิตท้าทายว่าอาจารย์สมหมายอย่าดีแต่พูดเรียนเก่งพูดเก่งเป็นนักเรียนนอกแน่จริงไปทำให้ดูเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถกลับคืนสู่สามัญคืนสู่รูปูได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีแต่เราไม่พร้อมเราไม่มีความพร้อมเรามีแต่ความยากจนเราไม่มีที่ดินก็เลยต้องสอบแสวงหาที่ดินเป็นต้นทุนเมื่อได้ที่ดินแล้วก็เริ่มปลูกต้นไม้เลยครับปลูกทันทีเลยครับแล้วก็ปลูกจนเต็มพื้นที่200ไร่ในปีเดียว

0: ตอนมาเริ่มเมื่อปีพ.ศ. 2532เป็นที่โล่งเนื่องจากเป็นไร่พืชล้มลุกโดยเฉพาะข้าวโพดมันสำปะหลังพวกนี้นะครับมันเวลาเขาไถมันก็จะไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยเราก็ตั้งเป้าว่าทำอย่างไรมันจึงจะเอาสีเขียวคืนมาเอาป่าคืนมาแต่โดยธรรมชาติของทุกผู้ทุกนามนะครับก็ต้องกินต้องใช้เพราะฉะนั้นก็ต้องสร้างเม็ดเงินสร้างรายได้เพื่อยังชีพเพื่อแลกอาหารการกินด้วยนะครับเราจึงแบ่งพื้นที่ออกเป็นเขตต่างๆเป็น5โซนด้วยกันถ้ามันขึ้นดีได้ผลดีคุณภาพออกมาดีเนี่ยเราก็จะขยายพันธุ์หรือแนะนำให้ปลูกถ้าไม่ดีเราก็บอกอย่านะปลูกไปก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับ
1: ต้นโบทั้งนั้นดีเขาไม่มีหนามเหมือนทุเรียน
0: ความเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลใครก็รู้อยู่หอคอยงาช้างแต่อยู่ๆมาปลูกต้นไม้มาแบกจอบแบกเสียมมาอยู่กลางดินกินกลางทรายมาอยู่ใต้แสงดาวแสงเดือนเพราะฉะนั้นก็มีข้อครหานินทาเยอะแยะมากมายแต่ผมคิดว่าเป็นคำอวยพรนะคือจริงๆเราก็ไม่ได้ถือโกรธหรืออะไรนะครับแล้วก็เป็นเรื่องจริงที่โอกาสที่จะสำเร็จนี่มันก็ยากแต่เมื่อเราทำให้เห็นแล้วเนี่ยมันเป็นบทเรียนที่ดีที่สุดที่เขาจะเดินตาม

0: ตั้งแต่รู้จักคุณลุงมาเนาะป้าก็เกิดคำถามหลายครั้งมากว่าคุณลุงเนี่ยเขาจะเกษียณตอนไหนเพราะในชีวิตเขารู้สึกว่าคำว่าเกษียณเนี่ยมันยังอีกห่างไกลมากแล้วก็ชีวิตเขาก็เต็มไปด้วยความฝันเนาะในการที่จะทิ้งร่องรอยจารึกเอาไว้ให้แผ่นดินนี้ฉะนั้นเส้นทางที่เดินคู่กับคุณลุงมาเนี่ยมันก็มีทั้งกลีบดอกไม้มีทั้งก้อนอิฐมีทั้งถนนลูกรังมีทั้งถนนลาดยางถ้าดูจริงๆตามอายุคุณลุงเนี่ยมันก็เกินวัยคนที่อายุ79ไปมากเราจะแบ่งกันว่างานภายใต้ชายคาเป็นหน้าที่ของป้าส่วนงานนอกชายคาเป็นหน้าที่ของคุณลุงป้าก็จะทำทุกอย่างค่ะเท่าที่คนคนหนึ่งจะทำได้ในทุกบทบาทที่ป้าจะทำได้จริงๆเรื่องกำลังใจเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับทุกคนนะตัวป้าเองตัวคุณลุงเองเราก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันแต่ว่าคุณลุงเนี่ยจะแนวฮาร์ดคอร์มากกว่าส่วนป้าเนี่ยจะเป็นเกษตรกรแนวโรแมนติกบางทีเราก็เสริมกำลังใจด้วยการบอกว่าอุ้ยต้นอะไรอ่ะสวยจังเดี๋ยวสักพักคุณลุงก็จะหาปลูกเรื่องอันตรายที่ห่วงคุณลุงมากที่สุดก็คืออันตรายในการทำงานอย่างเงี้ยเราก็จะต้องบอกกันว่าเดินช้าลงนะเดินช้าลงนะเดินช้าลงนะอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยป้าว่ามันคือความห่วงใยที่คิดว่าเราน่าจะอะไรนะคะบอกคุณลุงได้อย่างเงี้ยค่ะคือง่ายๆมากคุณลุงค่ะไม่ได้ต้องการอะไรเยอะ
1: ตั้งแต่เริ่มต้นที่ลุงหมายนั้นได้เริ่มตั้งใจที่จะทำสิ่งนี้มาเนี่ยแน่นอนแหละครับมันมีคนทั้งเห็นดีด้วยมีคนชื่นชมด้วยกับอีกมุมนึงก็ต้องมีคนที่คอนแคปแต่ตัวลุงหมายเองแกไม่ได้เก็บคำติหรือคำต่อว่าพวกนี้มาเป็นสิ่งที่ทำให้มันลดทอนลงไปแกนำเอาสิ่งเหล่านี้เป็นแรงผลักดันให้ตัวแกเองได้เดินหน้าต่อไปคุณหมอคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี
2: ้ปกติคำพูดที่เข้ามาหาเราครับก็ต้องมีทั้งคำพูดที่เป็นเชิงบวกแล้วก็คำพูดที่เป็นเชิงลบใช่ไหมครับคำพูดที่เป็นเชิงบวกเนี่ยเป็นอะไรที่ดีอยู่แล้วส่วนคำพูดที่เป็นเชิงลบนะครับมันก็เป็นอุปสรรคที่มากระตุ้นเราให้สมองนะครับมีความสามารถในการปรับตัวอยู่เรื่อยๆครับการที่เราไม่เก็บเอาคำพูดที่เป็นเชิงลบมาเข้าสู่ตัวเราครับเมื่อสมองมีการปรับตัวก็จะไม่เกิดภาวะซึมเศร้าครับไม่เกิดภาวะเครียดหรือว่าภาวะความกังวล
1: ครับ
2: ซึ่งพอเราไม่เครียดเราไม่กังวลเราไม่เศร้าก็จะนําไปสู่สมรรถภาพของสมองที่ดีความจําเราก็จะยังดีอยู่ครับเราก็จะยังมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างได้อย่างดีต่อไปเรื่อยๆครับ
1: ผมคิดว่าลุงหมายเนี่ยก่อนจะมาถึงจุดนี้นะครับคุณหมอน่าจะมีทั้งความสุขบวกกับความเครียดบวกกับความเครียดอยู่ด้วย1เลยผมว่าเครียดจากอาจจะมีการแอบเครียดจากเสียงที่อยู่ในมุมที่ไม่ดีต่างๆกับ2คุณหมอคิดว่าเป็นไปได้ไหมครับว่าอาจจะเกิดจากความเครียดที่มาจากความตั้งใจอันเนี้ยพอคนเรามุ่งมั่นอะไรบางอย่างที่จะทําให้ได้อาจจะเกิดสะสมความเครียดกับตัวเองก็ได้
2: ใช่ครับในเรื่องของความเครียดเนี่ยที่เกิดจากการที่เราตั้งเป้าหมายเนี่ยจริงๆเราตั้งเป้าหมายได้แต่ว่าไม่อยากให้ไปกดดันตัวเองครับพอเรากดดันตัวเองมากไปเนี่ยก็จะเกิดภาวะความเครียดขึ้นความเครียดในทางฮอร์โมนแล้วก็สารสื่อประสาทเนี่ยครับเมื่อเราเครียดเองเนี่ยก็จะเกิดการหลั่งฮอร์โมนความเครียดตัวหนึ่งชื่อว่าฮอร์โมนคอร์ติซอลครับซึ่งฮอร์โมนตัวนี้ครับก็ส่งผลทำให้ระดับความดันโลหิตสูงทำให้ระดับน้ำตาลสูงขึ้นแล้วก็ทำให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยทำงานแย่ลงด้วยถ้าเกิดว่าเรายิ่งเครียดเราก็จะเกิดโรคต่างๆตามมาครับซึ่งก็ไม่อยากให้กดดันตัวเองเลยว่าเราจะต้องไปถึงจุดหมายถ้าทำได้ให้มองว่ามันเป็นเป้าหมายที่เราต้องค่อยขึ้นบันไดเป็นทีละขั้นมากกว่า
1: แล้วยิ่งกับเฉพาะกับผู้สูงวัยด้วยถ้าเกิดว่ายิ่งมาเครียดนี่ยิ่งส่งผลไม่ดีต่อสุขภาพตัวเองด้วยใช่ไหมครับ
2: ก็มีจะมีทั้งโรคทางกายเหมือนที่กล่าวไปแล้วก็โรคทางจิตใจด้วย

0: มาดี
1: ที่เราต้องให้น้ำเขาอ่ะ
0: มันมีหลายอย่างหนึ่งแผนทุเรียนแผนการปลูกทุเรียนรุ่นใหม่ซึ่งอันนี้จะต้องทำเปลี่ยนถึงทำ
2: แล้ววันนี้เราก็จะมีเพื่อนเก่าเนาะเพื่อนเก่าสมัยเรียนมัธยมด้วยกันในทั้งคู่รักคู่แค้นอ่ะคู่ฆ่าสี่คือเรามีปุ๋ยอินทรีย์หน้าแรงนี่มันก็โหดดินแห้งเร็วมากแล้วก็อากาศก็แห้งส่วนใหญ่ก็เป็นพวกต้นไม้ที่มันเป็นไม้ดอกไม้ประดับหรือกล้าไม้ครับจนเสร็จก็เป็นใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงพอเสร็จแล้วก็เข้าสวนดูแลต้นไม้ปลูกต้นไม้

คำว่าปลูกด้วยมือก็ใช้มือปลูกนะฮะไม่ใช่ปลูกแบบกระแทกกระทันคือแบบปลูกอย่างทนุถนอมดูแลด้วยใจนี่หมายความว่าเราใส่ใจทุกต้นไม้ที่ปลูกไม่ว่าจะเป็นต้นที่มีสายสกุลมีพันธุ์ดีมีดอกหอมหรืออะไรก็ตามคือเราใส่จิตวิญญาณไปในต้นไม้เพราะเรารักเขาแล้ววันหนึ่งเขาก็จะรักเรานะครับ

0: ชีวิตตั้งต้นตอนแรกเนี่ยมันเกิดมาในป่าดงคงไผ่แต่ตอนนี้ป่ามันหายไปใจเราหายวาบเลยนะครับเราไม่ได้มุ่งหวังที่จะปลูกต้นไม้เพื่อจะเอาแต่เงินเราได้เห็นความเขียวขจีเห็นดอกเห็นยอดอ่อนที่มีสีสันต้นไม้ทุกต้นนี่สอนเราเขาเรียกว่าสังคมไม้คือต้นไม้ก็อยู่กันมีความหลากหลายเหมือนคนในสังคมเนาะมีคนสูงคนต่ำคนดำคนขาวคนรวยคนจนต้นไม้ที่นี่ก็เหมือนกันนะครับก็จะอยู่คละเคล้ากันไปนะครับไม่ใช่มีประเภทใดประเภทหนึ่งนั่นคือบทเรียนที่เราได้จากต้นไม้ครับ
1: อาจจะมีผู้สูงวัยหลังเกษียณบางท่านตอนนี้อาจจะยังค้นหาเป้าหมายชีวิตหลังเกษียณนี้เจอบางคนรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมการอยู่ไปวันๆแบบนี้มันไม่มีคุณค่าต่อตัวเองเลยคุณหมออยากจะให้คำแนะนำอย่างไรบ้างฮะ
2: จริงๆในการสร้างคุณค่าครับแต่ละคนมองคุณค่าไม่เหมือนกันความสามารถแต่ละคนไม่เท่ากันถ้าเรายังไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรก่อนเลยครับเราต้องลองมองว่าที่ผ่านมาเราเคยทำอะไรได้บางคนอาจจะค้าขายอยู่เดิมก็อยากจะให้ทำสิ่งนี้ต่อไปเรื่อยๆครับเพื่อเป็นการสร้างคุณค่าในตนเองในบางรายยังทำงานอยู่และยังสามารถทำงานได้ต่อเนื่องครับก็ยังทำงานเดิมต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆครับแต่ถ้าเกิดว่าบางคนอยู่ในจุดที่ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็รู้สึกว่าตนเองอ่ะเริ่มหมดคุณค่าไปจริงๆครอบครัวเราเนี่ยครับเป็นสิ่งที่ดีในการสร้างคุณค่าครับเรามีลูกหลานการที่ผู้สูงอายุคนนึงไม่ใช่ใครอื่นแต่ครับอย่างเช่นคุณแม่ผมเนี่ยครับเขาก็จะมีความภูมิใจมากในการที่เขาอ่ะยังได้ทำงานบ้านยังสามารถดูแลลูกๆได้ยังสามารถทำอาหารให้ลูกๆกินได้ครับสิ่งนี้มันก็คือคุณค่าของเขาครับทุกครั้งที่เราได้เห็นสิ่งเหล่านี้ครับผมก็จะมีการชื่นชมเพราะว่าเออขอบคุณมากเลยนะครับที่แบบทำให้นะครับเพราะว่าทุกครั้งที่เขาได้รับการชื่นชมมันคือคุณค่าในตัวเขา
0: ครับนั่งกินนอนกินผมไม่ได้นั่งได้นอนหนึ่งเราได้ออกกำลังกายเราได้เดินเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงยิ่งสูงวัยผมคิดว่ายิ่งมีความจำเป็นที่จะต้องหาแหล่งหรือสถานที่ที่มันเงียบสงบสงัดคำว่าเกษียณเนี่ยเป็นคำชั่วร้ายที่จริงคำเต็มคือเกษียณอายุงานแต่ผู้เกษียณเนี่ยกลับไปตีว่าเกษียณทุกสิ่งทุกอย่างก็เกษียณกำลังใจก็เกษียณหลังจากเกษียณอายุเนี่ยท่านอาจจะอยู่ได้อีก30ปีนะครับท่านจะทำอะไรได้เยอะมากเลยถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้เริ่มเอาไว้ก่อนที่จะเกษียณอายุหลังเกษียณก็ไม่ช้าที่จะทำผมได้เรียนแล้วว่าต้นสักที่สองคนโอบเนี่ยอายุแค่35ปีถ้าท่านปลูกเมื่ออายุ60อายุ80 90ท่านก็เห็นความเติบโตของมันได้อย่างชัดเจนแล้วเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าเราจะเริ่มเมื่อไหร่แต่ผมนี่บอกว่าเริ่มทันที
1: คราวนี้แล้วด้วยผู้สูงวัยด้วยอายุนะครับคุณหมอแน่นอนแหละจากความชื่นชมแล้วก็เป็นห่วงด้วยในการที่จะต้องไปลงมือทำในการปลูกต้นไม้ข้อควรระวังในการที่ถ้าผู้สูงวัยเนี่ยอยากจะใช้กิจกรรมในหลังเกษียณไปอยู่กับต้นไม้การทำสวนทำไร่ต่างๆครับ
2: นับว่าเป็นกิจกรรมทางกายอันนึงแล้วกันเนาะเพราะว่ากิจกรรมทางกายกับการออกกำลังกายเนี่ยก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยการออกกำลังกายมันจะต้องมีรูปแบบของการทำซ้ำแต่ว่าการทำสวนเนี่ยเราเรียกว่ากิจกรรมทางกายถึงแม้ว่าจะเป็นกิจกรรมทางกายครับก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆสำหรับผู้สูงอายุเพราะว่าเขาช่วยคงสมรรถภาพของเขาไว้ครับในบางรายที่มีโรคความดันโลหิตสูงก็จะช่วยลดระดับของความดันโลหิตสูงได้ออกกำลังกายก็ช่วยลดน้ำหนักได้ช่วยคุมน้ำหนักได้ช่วยคุมระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็คุมระดับไขมันได้เหมือนกันครับมันเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าก็มีสิ่งต้องควรระวังเหมือนกันใช่ไหมครับประเทศไทยเป็นเมืองร้อนมากไปทำการปลูกต้นไม้กลางแจ้งเนี่ยครับก็อาจจะมีการภาวะร่างกายขาดน้ำได้ครับอาจจะต้องมีการพกน้ำไปดื่มจิบเป็นระยะเรื่อยๆเพื่อป้องกันการขาดน้ำอาจจะเกิดภาวะโรคลมร้อนหรือว่าโรคลมแดดได้ครับ ซึ่งอันตรายมากอาจจะต้องมีการระมัดระวังในเรื่องของเครื่องมือเนาะเพราะว่าเครื่องมือของการทำสวนครับบางอย่างก็มีคม
1: ครับ
2: ควรจะใส่ถุงมือและสวมรองเท้าให้มิดชิดครับถ้าเกิดว่าได้รับบาดเจ็บจากการที่เราไปสัมผัสดินหรือว่าสัมผัสกับเครื่องมือครับอีกการหนึ่งก็คืออาจจะแนะนำในการฉีดวัคซีนบาดทะยักครับ
1: ครับ
2: โดยวัคซีนบาดทะยักเนี่ยก็ถ้า สำหรับใครที่ไม่เคยฉีดเลยครับก็จะต้องฉีดให้ครบ3เข็ม
1: ในผู้สูงวัยก็ฉีดได้ใช่ไหมครับ
2: ควรจะต้องฉีดอย่างต่อเนื่องเลยครับเพราะว่าในรายที่เคยฉีดมาก่อนนะครับจะต้องมีการกระตุ้นภูมิทุก10ปีครับถ้าจะจำง่ายๆก็ทุกอายุที่ลงท้ายด้วยเลข0ครับ60 70 80ก็แนะนำว่าให้ไปฉีดกระตุ้นภูมิบัตรทยักครับ
1: ในทุกๆ10ปีโอ้สิ่งที่คุณหมอบอกเป็นประโยชน์ครับกับผู้สูงวัยที่คิดว่าวางแผนการใช้ชีวิตหลังเกษียณด้วยการที่อยากทำกิจกรรมอะไรที่ใช้แรงหรือต้องไปเกี่ยวข้องอะไรกับสิ่งของที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพเราได้ถ้ามีการวางแผนที่ดีผู้สูงวัยเหล่านั้นก็จะสามารถที่จะทำกิจกรรมเหล่านั้นได้ด้วยความปลอดภัยและด้วยความสุขด้วย

0: เมื่อก่อนตรงที่เป็นทุเรียนนี่เป็นมะม่วงนะครับคือเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญในการที่จะถ่ายโอนประสบการณ์ทั้งดีทั้งบวกทั้งลบไปสู่คนรุ่นหลังนะครับหมายความว่าเมื่อเขามาเห็นต้นไม้ตั้งแต่ต้นเล็กต้นกลางต้นใหญ่ก็ทำให้รู้สึกว่าโอ้ดินอย่างนี้ก็ปลูกได้การรับเอาความรู้ไปเนี่ยไปปฏิบัติไม่ใช่มารู้เฉยๆแล้วก็นิ่งเราเชื่อว่าบางเกร็ดบางความรู้นะครับมันเป็นประโยชน์ที่ถ้าเขาได้มาเห็นมันจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจได้อย่างดีแต่ถ้าเราไม่ทำอะไรไว้เลยทุกอย่างก็จะเลือนสลายไปทุกอย่างก็จะหายไปในกองเพลิงเมื่อผมตายผมต้องไม่ตายหมายความว่าประสบการณ์และองค์ความรู้จะต้องทำรงอยู่ให้เป็นอนุสรณ์ให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับผืนแผ่นดินให้กับคนและอนุชนรุ่นหลังต่อไปครับ
1: ครับ
0: วันก่อนท่านก็เอาใส่ถุงปุ๋ยไปเป็นสีดินแล้วก็เป็นสีหนึ่งของผ้าไหมสีสะเกดด้วยการปลูกกระท้อนร้อยต้นเนี่ยถ้าไม่บ้าก็เมาแต่ตอนนั้นน่าจะเมาเพราะว่ากระท้อนนี่เป็นผลไม้ที่ต้องห่อทุกลูกเขาจึงเรียกกระท้อนห่อการห่อกระท้อนที่ถูกต้องจะต้องห่อด้วยใบตองแห้งใบตองกล้วยแห้งไม่ใช่ถุงพลาสติกหรือไม่ใช่กระดาษเพราะว่าเราต้องห่อ3ชั้นแล้วก็ปลูกเอาไว้เพื่อแบ่งปันทีนี้มหาดอยู่ในมือเนี่ยเป็นมหาดที่ลูกใหญ่แล้วก็หวาน
2: ก็จากการที่ได้มาเรียนรู้กับท่านด็อกเตอร์นะครับก็มันทำให้ผมเปลี่ยนแนวคิดหลายๆอย่างครับอย่างเช่นการทำเกษตรผสมผสานการปลูกป่าอย่างที่ด็อกเตอร์ทำครับมันทำให้เรารู้ว่าจากมือท่านแบบ2มือเล็กๆของท่านนะครับกับพื้นที่200ไร่เนี่ยมันสามารถกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้โดยการแบบใช้การแบบลงมือทําในทุกๆวันอย่างสม่ําเสมอครับมันทําให้เราได้เห็นว่าการลงมือทําอย่างจริงจังมันสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ด็อกเตอร์ท่านได้ส่งมอบแล้วก็ได้ให้คําตอบในทุกๆอย่างที่สวนแห่งนี้เอาไว้ให้พวกเราว่าเวลาที่เราเดินตามท่านเราจะได้พบเจอกับอะไรบ้างซึ่งผมบอกได้เลยว่าด็อกเตอร์ท่านสุดยอดจริงๆครับสมที่จะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่จะเป็นไอดอลให้กับเด็กรุ่นใหม่ครับ
3: สิ่งที่ลุงหมายทำต้นไม้ที่ปลูกทุกต้นด้วยมือของตัวเองเนี่ยตอนนี้ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่เห็นลุงหมายทำสิ่งนี้แล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองอยากทำบ้างคนรุ่นใหม่ก็หันมาให้ความสนใจในเรื่องของการปลูกต้นไม้เลยครับคุณหมอ
4: คิดว่าสิ่งนี้ครับมันคือการส่งต่อคุณค่าให้กับคนรุ่นหลังครับในแต่ละช่วงวัยมันมีความแตกต่างกันมากเลยครับ
3: ครับ
4: การที่เราจะเข้าใจในแต่ละช่วงวัยอ่ะครับการที่ลุงหมายยังมีการปลูกต้นไม้อยู่ต่อเนื่องและมีการส่งต่อคุณค่าเนี่ยครับก็ทําให้คนรุ่นหลังเข้าใจผู้สูงอายุมากขึ้นซึ่งปัจจุบันเนี่ยสังคมเราเนี่ยเป็นสังคมผู้สูงอายุเนาะ
3: ครับ
4: ผู้สูงอายุเองมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นในขณะที่คนเกิดใหม่ก็เริ่มลดลงเรื่อยๆครับเจนเนี้ยในอนาคตก็ต้องมาเป็นกลุ่มที่ดูแลผู้สูงอายุพอเรามีการส่งต่อคุณค่ามีการส่งต่อสิ่งดีๆต่อไปนี้ให้กับคนรุ่นหลังอะครับเขาก็จะเอาสิ่งเนี้ยเหล่านี้ครับมาพัฒนาตนเองแล้วก็ยังมีความเชื่อมโยงกับคนรุ่นเก่า
3: อืมเกิดการเชื่อมต่อกันด้วยไม่ทำให้แต่ละเจนที่ห่างกันมากเนี่ยมันขาดกันไปโดยกิจกรรมที่ทำแบบนี้แหละไปส่งต่อกับคนรุ่นใหม่ได้กลับมาเชื่อมต่อกัน

0: ผมจะต้องหาของขวัญให้กับแผ่นดินทรัพย์สินทั้งหมดนี้เราจะยกให้เป็นสาธารณสมบัติในวันสุดท้ายของชีวิตเพราะเราไม่ได้มาเพื่อกอบโกยเราไม่ได้มาเพื่อแสวงหาความมั่งคั่งรู้จักความพอดีและพอเพียงหลังเกษียณอายุนี่ท่านเป็นผู้เข้มแข็งความเข้มแข็งนี่มันอยู่ที่ใจเราอยู่กัน2คนกับภรรยาบางวันพูดเรื่องความตายนี่5ครั้งแล้วก็พูดทีพูดเป็นประจำเพื่อจะให้เกิดความคุ้นเคยความชินว่ามันเป็นสัจจะมันเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้วันหนึ่งมันก็ต้องมาถึงเราขณะเดียวกันเราจะตายอย่างไรผมว่ามันน่าจะเป็นสิทธิ์ที่เราจะเลือกได้ผมพูดกับตัวเองว่าทุกคนเกิดมามีเกียรติมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์อย่าไปกลัวครับเราพร้อมจะตายวันนี้ผมพร้อมจะตายอย่างมีความสุขอย่างพอใจผมคิดว่าเกิดมาชาติชีวิตถึงทำขนาดนี้มอบของขวัญให้กับแผ่นดินขนาดนี้เรามีความสุขจะตายวินาทีไหนนี่ก็มีความสุขท่านอยากจะทำพินัยกรรมอะไรยังไงท่านจะมอบชีวิตมอบอวัยวะมันไม่ผิดกฎหมายอะไรแต่มันจะทำให้คนที่อยู่ข้างหลังสบายใจด้วยว่าได้ทำตามที่ผู้วายชนเนี่ยปรารถนา
1: ทิ้งเป็นมรดกแผ่นดินนี้ตราบเท่าชั่วลูกชั่วหลาน

0: อยากอินเทรนด์ลงทุนในคริปโต ICO โทเค็นหรอครับ
1: ครับ
0: งั้นมารู้ก่อนลองสักหน่อยดีไหมครับ
2: บางคอยไหมน้อง
0: อ่ะคิดให้ดีนะ
3: เอาเฮ้ยคิดอยู่นั่นแหละไหนก็ตกขบวนหรอก
4: คอยบรีชิดนายเลยพี
0: ่อ่ะเป็นไงรับไหวไหมกับราคาคอยคริปโตที่เวียงไปเวียงมา
4: เฮ้ย
0: ไหนจะวอลเล็ตที่อาจจะโดนแฮ็กได้
5: เปิดขาย ICO สุดพิเศษรอบพรีเซลลด 55%
0: โอ้โหเคลิ้มเชียว
5: ICO แห่งอนาคตเราจะโตไปด้วยกันเฉลย
0: โตหรือตายอาจจะหายได้ทั้งก้อนพังไม่เป็นท่าเลยนะ
6: เชิญเลยค่ะชวนเพื่อนลงทุน 10,000 บาทรับฟรี 3,000 คอยเลยนะคะ
7: แรงมากมาเร็วเร็ว
8: หรูขนาดนี้น่าเชื่อถือตายมาเร็ว
7: กันได้กันได
0: ้ผลตอบแทนหรูฟังดูดีดีนั่นไงมีสิทธิ์โดนแชร์ลูกโซ่นะ
9: ใครไม่รู้หรอแม่ขับรถหรูมารับขนาดนั้นอ่ะ
0: การลงทุนคริปโต ICO หรือโทเค็นมีรุ่งมีร่วงเสี่ยงสูงไม่ต้องกลัวมารู้ก่อนลองเพิ่มภูมิได้ที่เสี่ยงสูง .com ข้อมูลดีๆเพียบ
2: อ่ะไปนะน้องเต้ว
0: รู้แล้วใช่ไหมถ้ารับได้ก็ลองสักหน่อยตัดสินใจดูไป
10: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกัน

วันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เมื่อระดมทุนสำเร็จบริษัทมีหน้าที่ดังนี้ส่งมอบหลักทรัพย์ให้กับผู้ลงทุนรายงานผลการขายให้กับสำนักงานก.ล.ต.ภายใน15วันรายงานความคืบหน้าในการใช้เงินให้กับ Funding Portal แต่ถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จ Funding Portal มีหน้าที่ประสานงานกับธนาคารที่ทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อเพื่อทำการคืนเงินให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดในประกาศค่ะ
1: การจ่ายผลตอบแทนนะครับขึ้นอยู่กับประเภทของระบบ crowdfunding นะครับซึ่งจะมีทั้งหมด2ระบบนะครับในระบบแรกนะครับจะเป็นในระบบของหุ้น crowdfunding นะครับในรูปแบบของการออกหุ้นนะครับการจ่ายผลตอบแทนนะครับผู้ระดมทุนนะครับจะต้องมีการจ่ายปันผลนะครับและในส่วนที่2นะครับคือในส่วนของหุ้นกู้นะครับหุ้นกู้เนี่ยจะเป็นการชำระคืนรายเดือนนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยจะต้องจ่ายเงินต้นนะครับหรือดอกเบี้ยออกไปนะครับให้แก่ผู้ลงทุนหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับลดต้นลดดอกนะครับในการผ่อนบ้านหรือผ่อนรถครับสำหรับผู้ระดมทุนนะครับที่มีการผิดนัดชำระนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยสามารถเข้ามาหารือได้กับตัว Funding Portal นะครับหนึ่งในช่องทางนั้นคือการประชุมผู้ถือหุ้นกู้นะครับที่ Funding Portal เนี่ยจะช่วยจัดขึ้นนะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงวันถ่ายถอนหุ้นกู้นะครับเพื่อทำให้มีความสะดวกสบายทั้งสองฝ่ายคือในทั้งฝั่งผู้ระดมทุนผู้ออกหุ้นกู้นะครับและผู้ลงทุนครับ

0: มะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติสรณีนสหะปัญจสีรานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติสรณีนสหะปัญจสีรานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติสรณีนสหะปัญจสีรานิยาจามะ
1: ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ติสรณะคะมะนังนิธิ

0: พระมณีสิกขาประทังสมาธิยามิ
1: อทินายทานายเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิ
0: อทินาทานาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิ

0: สุมิชาจราเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทังเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยะมัจจปมาทัฏฐานายเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: สุรามีระยะมัชฌะปะมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิ
1: หิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติ
0: สาธุ
1: สีเลนะโภคะสัมปทา
0: สาธุ
1: สีเลนะนิพุติงยันติตัตตมาสีลังวิโตหะเย
0: สาธุพรหมาจโรกาธิปติกะหัมปติกะอัญชรีอธิวรังอาญาจธาสันติทัสสตัปปะชักชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิปังประชัง
2: อุกาสะสิริสักยะมุนีสัพพัญญูพุทธัสสะปารินิพุทธะอิวะสโตปัฏฐายะอัจฉาเอโกทินโนสัมปัตโตภาวีสติอิวะสุตตราภารสะมาสาธิกาสัตตาสัตถิสังวัตรุตระปัญจสตาธิกานิทะเวสังวัตระสหัสสานิอติกันตานิอเหสุงอิมาสมิงปัจจุบันนกาเลนาคะสังวัตเรคิมหันตาอุตุมหิวิสาขามาเสสุกะปะเคนวมิยาดิถียังคารุวาเรอนาคเตกาเลชาธิวาสุตระมาสาธิกาภวัตติงสะสังวัจรุตระจะตุสตาธิกานิทะเวสังวัจระสหัสสานิภวิสันติสิริสุภามัสดุพระพุทธศาสนายุการนับจำเดิมแต่วันแห่งองค์สมเด็จพระบรมสักยมุนีศรีสันเพชรพุทธเจ้านั้นเสด็จดับขันธริพานมาบัดนี้ล่วงแล้วได้ 2,567 พรรษาเศษนับแต่นาแห่งวันไผ่วิสาขบุรณมีมาเดือนล่วงแล้วได้12เดือนกับ22วันมาจะกล่าวกา

ปัจจุบันวันหนึ่งณบัดนี้ปีมะโรงนักสัตว์ชะโศกตกอยู่ในคิมหันตะฤดูเดือน6ขึ้น9ค่ำพฤหัสบดีวันนี้เป็นปัจจุบันนวานยังพระพุทธศาสนายุการส่วนอนาคตจึงกำหนดว่าจะเป็นไปณ

ทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันสามส่วนประมวลมานาที่อันเดียวกันศาสนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นจึงจะมาบรรจบครบจำนวนห้วน 5,000 พันษานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัคคทายีวรทายีเศรษฐทายีจะโยนโรทีฆายุยัสวาโหนติยัตถายัตถุปปัจจติติณโอกาสบัดนี้อัตมภาพทั้งสองรูปจะได้ค่อยๆช่วยกันประคับประคองฉลองศรัทธาระดับปัญญาบารมีเพิ่มกุศลบุญญราศีให้แด่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายเป็นต้นเป็นลำดับนับเอาวาระอันเป็นมงคลที่ในสถานที่แห่งนี้ได้จัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องราวของมหาชาติเวสสันดรชาดกก่อนที่จะแสดงในเรื่องของมหาชาติเวสสันดรชาดกคณะท่านเจ้าภาพพร้อมกับวงศาคณาญาติเพื่อนพ้องพี่น้องที่เคารพทุกท่านได้ดำริให้มีการจัดงานอันเป็นมงคลขึ้นในสถานที่แห่งนี้เรียกว่าเป็นวาระอันสำคัญที่ทุกคนทุกท่านจะได้จัดงานในพระราชนิเวศมฤคทัยวันของอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีขึ้นในวันที่ 16-17 พฤษภาคมพุทธศักราชพ.ศ. 2567ณสถานที่พระที่นั่งสโมสรสเวกามาศในพระราชนิเวศมฤคทัยวันก่อนที่จะดำเนินเนื้อหาสาระในเรื่องราวของมหาชาติเวสสันดรชาดกหยิบยกเอาในเรื่องของฎีกาพระมาลัยขึ้นมาชี้แจงแสดงให้พุทธบริษัททั้งหลายได้รับรู้รับทราบในเรื่องของบาปบุญคุณโทษที่เราทั้งหลายนั้นจะได้จำไว้เป็นข้อวัดปฏิบัติในโอกาสนี้ก็ถืออันเป็นมงคลสมัยอย่างยิ่งเนื่องในวาระพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวครบ12รอบมรงนักสัตว์บรรจบกับโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบมรงนักสัตว์และวาระ100ปีพระราชนิเวศมฤคทัยวันในพุทธศักราชพ.ศ. 2567นี้และเปิดพิพิธภัณฑ์ของสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวดังปรากฏหลังในโฉนดที่ดินคราวที่พระราชทานที่ดินในพระประมาภิไธยบริเวณค่ายพระราม6จำนวนทั้งสิ้น26โฉนดเนื้อที่ทั้งสิ้น 1,244 ไร่ 24.2 ตารางวาแก่กระทรวงการคลังเพื่อใช้ประโยชน์ในราชการของกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนและพิพิธภัณฑ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นปีที่มีวาระสำคัญประจวบกัน4วาระดังต่อไปนี้1เป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบนักสัตว์ปีมะโรงของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบรมราชสมภพวันจันทร์ที่28กรกฎาคมพ.ศ. 2595 2ประจวบกับเป็นวาระพระบรมราชสมภพครบ12รอบนักสัตว์ปีมะโรงของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบรมราชสมภพวันเสาร์ที่1มกราคม2424
3เป็นวาระครบ100ปีที่พระบาทสม

เด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกาศเหตุพระราชฐานพระราชนิเวศมฤคทัยวันและเขตห้ามไม่ให้ทำอันตรายแก่สัตว์อภัยทานแก่สัตว์ทั้งหลายวันที่ทรงประกาศเขตพระราชฐานพระราชนิเวศในปีพุทธศักราช2564นั้นตรงกับวันวิสาขะซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขะณพระที่นั่งสโมสรเสวกามาศ4วาระครบ100ปีเขื่อนพระราม6ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จทรงเปิดเมื่อที่29พฤศจิกายน2467เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันมงคลที่เราท่านทั้งหลายจะได้จัดงานบุญงานกุศลเพื่อที่จะอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเพราะฉะนั้นญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายการสดับตับฟังธรรมะของพระพุทธองค์อย่างน้อยๆมีประโยชน์4ประการด้วยกันประการที่1เราท่านทั้งหลายจะได้รู้ได้ความรู้เป็นทุนประการที่2ได้เพิ่มพูนปัญญาประการที่3ได้พัฒนาความคิดและประการสุดท้ายเราท่านทั้งหลายจะได้ใช้ชีวิตในทางไม่ประมาทเกิดจากการสดับตับฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าสุดสูสังลปเตปัญญังฟังด้วยเริ่มเกิดปัญญาเพราะฉะนั้นวันนี้อัตมภาพทั้งสองรูปจะได้ค่อยๆช่วยกันประคับประคองฉลองศรัทธาแสดงพระสัทธรรมเทศนาดีกาพระมาลัยให้ตรงกับนิเขปรบทเบื้องต้นว่าอัคคทายีวรทายีเศรษฐทายีจะโยนโรเป็นต้นแปลเป็นใจความง่ายๆว่าบุคคลทั้งหลายให้สิ่งที่ดีให้สิ่งที่เลิศให้สิ่งที่ประเสริฐเมื่อเราจากภพภูมิของแดนมนุษย์นี้ไปแล้วจะไปตกอยู่ในสามภพไม่ว่าภพใดภพหนึ่งเราก็จะได้สิ่งที่ดีสิ่งที่ประเสริฐสิ่งที่เลิศติดตัวไปเพราะฉะนั้นวันนี้อัตมภาพทั้งสองรูปได้รับการกราบอาราธนาจากเจ้าหน้าที่ให้มาเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาในเรื่องราวของดีกาพระมาลัยปุจฉาวิตัชนาสองธรรมะแบบถามตอบในเรื่องราวของบาปบุญคุณโทษที่เราท่านทั้งหลายอยากจะรู้อยากจะทราบว่าการปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเรานี้จะชี้ให้เราขึ้นไปบนไปสู่โลกสวรรค์หรือจะให้เราทั้งหลายลงไปในนรกภูมิไปเสวยเอาทุกข์นิพพานการแสดงพระธรรมเทศนาเป็นทำนองตั้งแต่สองธรรมาสน์ขึ้นไปตามพระโบราณการได้ทำให้เป็นรูปแบบต้องมีการสมมุติถวายหน้าที่ให้แก่กันและกันในชั้นต้นนี้เสียก่อนเพื่อเป็นความสะดวกต่อพระสงฆ์องค์ธรรมกถึกเพื่อเป็นความแจ่มแจ้งแต่สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายปุระโตทักกิเนโตธรรมสเนนิสินังสัมมนามิวาระโอกาสบัดนี้อัตมภาพขอสมมุติพระเดชพระคุณพระสังฆชินบุตรพุทธชิโนรสปรากฏอยู่บนมัญญตาอาธรรมาสเยื้องเบื้องฝาของอัตมภาพพระเดชพระคุณรูปนี้เป็นพระคุณเจ้าที่มีความรู้มีความสามารถมีวิริยะสาหะภาคเพียรในการศึกษาเล่าเรียนทั้งในทางธรรมก็จบนักธรรมชั้นเอกเรียกว่าสูงที่สุดในทางโลกมีวิริยะสาหะเรียนศึกษาภาคเพียรจนจบมหาปริญญาโทพุทธศาสตร์บัณฑิตเรียกว่าในทางโลกท่านก็จบสูงในทางธรรมท่านก็จบสูงได้รับความไว้วางใจจากเจ้าคณะพระสังฆาธิการของจังหวัดเพชรบุรีให้ดำรงตำแหน่งเป็นรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบุรีรูปที่หนึ่งจ้าวาดวัดนาพรมราชดินนามในทางพระพุทธศาสนาของพระเดชพระคุณชื่อว่าพระครูพิสารวัชรกิจรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบุรีเจ้าวาดวัดนาพรมวันนี้ขอมอบหมายถวายตำแหน่งให้พระเดชพระคุณเป็นผู้ที่จะร้องโอดองค์พระมาลัยเทวะเถระมีหน้าที่ดำเนินเรื่องราวปุจฉาถามอัตมภาพทั้งสองภาคว่าจะเป็นในภาคของนรกและก็ภาคของสวรรค์สยเมวหังอัตนังสัมมนามิส่วนวาระโอกาสบัดนี้อัตมภาพผู้มีความ

0: รู้น้อยด้อยด้วยความสามารถจะขอตดถอยมาฉลองโอดในหน้าที่ของท้าวพระยายมราชแล้วก็ท้าวสักกะเทวราชสองหน้าที่ด้วยกันตัดสมาสาธโภเพราะเหตุฉะนั้นไซขอให้คณะพุทธบริษัททั้งหลายผู้ที่จะสดับตับฟังธรรมะเรื่องราวของดีกาพระมาลัยจึงได้ตั้งโสตประสาทประหนึ่งว่าภาชนะทองคอยรองรับซึ่งรถพระสัทธรรมเทศนาดังมวลอัตมภาพทั้งสองรูปจะได้ค่อยๆช่วยกันประคับประคองฉลองศรัทธาก็มีนะพระคุณเจ้าขาน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะติเตกิระรัตนะปฏิฐานะภูเตลังกาทีปังขาเตตามพระปณิทีเปปริมิทิยาเนนะมาคโตมาลายะเทวัติโรเอโกทิโรคัมโพชคามังลิสายะโลหะชนะปะเทวิอาสีติอีพระสัทธรรมเทศนาวารานีอาตมภาพซึ่งได้รับสมุติกรรมคำสมมุติจากท่านพระสมุบูวาทีปะธรรมโมผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระรูปซึ่งเป็นอาจารย์สอนในวิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรีแห่งวัดพระรูปสังกัดในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยความรู้ในทางโลกคือปริญญาโทที่เดียวกันวันนี้ได้มาแสดงพระธรรมเทศนาณสถานที่นี้ที่เราทราบดีว่าเป็นพระที่นั่งสโมสรเสวกามาศซึ่งเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งย้ายมาจากหาเจ้าสำราญเพราะฉะนั้นคณะท่านเจ้าภาพโดยเฉพาะในการนี้ได้รับศรัทธาจากท่านผู้หญิงวิลาวันวีรานุวัฒน์ตลอดจนถึงคณะสาธุชนทั้งหลายซึ่งมีคุณสมปรารถนานาวงเป็นต้นเป็นเจ้าภาพในส่วนของดีกาพระมาลัยก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจนิดหนึ่งว่าเรื่องของดีกาพระมาลัยนั้นเป็นหนังสือหรือคัมภีร์ที่แต่งขึ้นในยุคหลังซึ่งแต่งโดยภิกษุชาวศรีลังกาหรือชาวสิงห์ขนซึ่งนำเอาในส่วนนี้เทียบเคียงได้กับหนังสือไตรภูมิพระร่วงซึ่งมีอยู่ในสมัยสุโขทัยในสมัยของพญาลิไทยเป็นต้นต่อมาในรัชสมัยของพ่อพุทธรามคำแหงนั้นก็ได้นำเอาไตรภูมิพระร่วงเหมือนกับเป็นสิ่งที่นำมาสอนประชาชนให้รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์เพื่อที่จะพัฒนาตนเองพัฒนาสังคมประเทศชาติสืบไปฉะนั้นวันนี้ที่คณะท่านเจ้าภาพทั้งหลายดังที่กล่าวแล้วจัดให้มีในส่วนของการแสดงพระธรรมเทศนาและก็วิธีการหรือการจัดการนั้นรักษาในรูปแบบของโบราณราชประเพณีไว้โดยครบถ้วนโดยเฉพาะการเทศน์ดีกาพระบาลัยเนี่ยก็มีโมเดลของพระจุฬามารีเจดีย์ที่อยู่บนหน้าธรรมาสน์ตรงหน้าอัตมภาพนี้ให้เป็นที่ปรากฏฉะนั้นวันนี้ก็จะได้ประคับประคองฉลองศรัทธาของสาธุชนทุกท่านเริ่มตั้งแต่เวลา 14:30 นจนถึงเวลา 17:00 นใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งจริงๆแล้วเรื่องราวก็มีเยอะแต่ก็จะแสดงโดยสังเขปเพื่อให้รู้แนวทางเพราะเป็นกุศลศรัทธาส่วนหนึ่งในเบื้องต้นและก็เป็นเหตุให้คนนั้นคิดดีพูดดีทำดีประพฤติตนดีเป็นสีของสังคมสืบไปดำเนินความตามกระแสวาระพระบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นนิเขปบทในเบื้องต้นซึ่งแปลความโดยสังเขปว่าในฎีกาพระมาลัยสูตรนั้นปรารภของภิกษุรูปหนึ่งซึ่งยกขึ้นมาให้เป็นแบบอย่างเทียบเคียงกับพระครสวกเบื้องซ้ายของพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งมีนามปรากฏว่าพระมหาโมคคัลลานะท่านได้รับการยกย่องที่เรียกว่าเอตทัคคะเป็นผู้เลิศในทางมีฤทธิ์ในบาง

ราวบางครั้งท่านอยากจะไปที่ไหนก็ตามเมื่อเวลาที่ท่านเข้าฌานสมาบัติรัดนิ้วมือใดก็ไม่ปรากฏยังสถานที่นั้นด้วยอำนาจของอภิญญาหกในข้อแรกที่เรียกว่าอิทธิวิธีคือการแสดงฤทธิ์ได้นั้นส่วนหนึ่งแต่ในส่วนของฎีกาพระมลัยก็เช่นเดียวกันพระมลัยนี้มีคุณสมบัติคือเป็นเสขะบุคคลบุคคลผู้ไม่ต้องศึกษาเป็นบุคคลผู้สิ้นกิเลสแล้วมีคุณสมบัติเทียบได้กับพระมหาโมคคัลลานะประกอบด้วยปฏิสัมภิทาญาณทั้ง4ประการท่านได้แก่ธรรมะปฏิสัมภิทาญาณคือแตกฌานในเรื่องของธรรมะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนิรุตติปฏิสัมภิทาญาณการอย่างรู้ในส่วนของอักขรภาษาศาสตร์ในส่วนของปฏิภาณปฏิสัมภิทาญาณมีไหวพริบเฉลียวฉลาดในการรอบรู้ในกระบวนการพระไตรปิฎกในส่วนของอัตตปฏิสัมภิทาญาณญาณที่อย่างรู้ในเรื่องของหัวข้อธรรมทั้งหลายทั้ง4ส่วนนี้ไม่ได้หมายความว่าจะมีปรากฏในพระอรหันต์ทุกรูปนอกจากบางรูปที่มีความวิริยะอุตสาหะในการศึกษาในเบื้องต้น2ประการประการหนึ่งคันธทุระศึกษาตำรับตำราคำสอนของพระบรมศาสดาที่เรียกว่าพุทธวจนะหรือพระสัทธรรมคำสอนทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์อย่างแตกฉานอีกส่วนหนึ่งปฏิบัติไปในส่วนของวิปัสสนาธุระศึกษาในส่วนของลักษณะอาการของร่างกายของตนเองที่เรียกว่าทวัตติงสาการอาการ32ประการให้ปรากฏจนละอาสวะกิเลสทั้งหลายมีโลภะโทสะเป็นต้นประพฤติปฏิบัติในส่วนของการทำสมาธิให้เกิดขึ้นจนบรรลุเป็นพระอริยะในพระพุทธศาสนาคือไปผู้ประเสริฐในบางคราวบางครั้งพระเถระทั้งสองรูปที่กล่าวในตอนต้นนี่ท่านอยากจะไปดูความไปอยู่ของสัตว์นรกทั้งหลายที่ทำบาปกรรมไว้ท่านก็ไปดูในบางคราวบางครั้งท่านอยากไปดูความสุขของคนที่ทำบุญให้ทานไว้ละสังขารแล้วไปเกิดไปอยู่ในสุคติโลกสวรรค์ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโลกสวรรค์ถึง16ชั้นในส่วนของกามาวจรภูมิ6ชั้นหรือรูปประพรมอรูปประพรมอีก6ชั้นเป็นต้นก็สามารถไปได้ด้วยอำนาจของพระอรหันต์ทั้งหลายที่ประกอบเอาด้วยอิทธาภิสังขารคือการอธิษฐานร่างกายของตนให้ปรากฏณสถานที่นั้นชั้นใดก็ฉะนั้นฉะนั้นเรื่องราวต่างๆก็เช่นเดียวกันท่านพระมาลัยนั้นเป็นบุคคลที่ถือกำเนิดเกิดขึ้นในเกาะไม้จันแดงจึงได้มีนามปรากฏตามที่บิดามารดาตั้งชื่อให้อย่างนั้นในส่วนของท่านที่มีความประพฤติปฏิบัติรักษาศีลบริสุทธิ์ซึ่งเป็นวิสุทธิเทพมีความประพฤติปฏิบัติที่บริสุทธิ์ดีงามในส่วนของการที่ท่านเป็นเถระมีความมั่นคงหนักแน่นในพระพุทธศาสนาท่านอาศัยบ้านกรรมโพชคามนั้นไปที่โคจรบิณฑบาตโดยปกติอยู่มาว่าหนึ่งหลังจากทำภัตกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พิจารณาถึงสถานที่ต่างๆว่าควรจะจาริกไปเพื่อนมัสการเป็นโอกาสที่จะได้สั่งสอนประชาชนทั้งหลายให้ตั้งอยู่ในคุณธรรมให้ละชั่วทำความดีสืบไปก็จินตนาการว่าในส่วนต่างๆนั้นก็ไปมาแล้วหลายส่วนหลายประการก็อยากจะไปดูในส่วนของภาคนรกซึ่งก็มีความไปอยู่อย่างไรบ้างตามฎีกาพระมลัยนั้นได้กล่าวว่าเพียงแต่ท่านเข้าฌานสมาบัติเหมือนกับประมาณลัดนิ้วมือเดียวก็มาปรากฏอยู่ในยมโลกยมสถานเมื่อมานะยังสถานที่นั้นบรรดาเหล่าเนรยกษัตริย์ทั้งหลายคือสัตว์นรกซึ่งได้รับการทรมานทรกรรมก็ถูกความที่พระอรหันต์มาโปรดทำให้เครื่องพันธนาการจองจำทั้งหลายก็หยุดการทำงานคนเราเวลาที่คลายจากความทุกข์มีความสุขปรากฏขึ้นในระดับหนึ่งนั้นเมื่อเหลือบหน้าไปมองเห็นพระเถระมาปรากฏยังสถานที่นี้ก็มีความชื่นชมยินดีต่างก็พากันเข้าไปถวายนมัสการนั่งอยู่ในที่สมควรส่วนหนึ่งเอื้อนเอ่ยวาจาถามพระเถระว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญพระคุณเจ้าเป็นใครมาจากไหนมาสถานที่นี้มีวัตถุประสงค์อย่างไรพระมาลัยนั้นก็จึงได้กล่าวตอบกับเราในยกษัตริย์ว่าดูก่อนเราในยกษัตริย์ทั้งหลายเรานั้นเป็นประชาชนคนธรรมดาเป็นพระอรหันต์ที่สิ้นกิเลสแล้วมายังสถานที่นี้ส่วนหนึ่งก็อยากจะมาสนทนาปราศัยกับพระยายมราชผู้เป็นใหญ่

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พี่คะสั่งข้าวหน่อยค่ะพี่คะ
1: เสียงแกเมื่อกี้แหละให้เสียงเยอะๆเดี๋ยว
0: ขอโทษน้องวันนี้ขายข้าวไหมคะ
2: ไม่ขายค่ะไม่ขาย
0: วันนี้เขาทำอะไรกันอยู
2: ่ถ่าย MV ค่ะ
0: ถ่าย MV เหรอ
2: ค่ะใช่ของอาจารย์เชยสละสัญจรค่ะเป็นนักร้องฟรีแลนซ์ค่ะไม่มีค่าย
0: ไม่มีค่ายอาจารย์เชยคนไหน
2: คนนั้นนะคะที่ใส่หมวกผ้าพันคอแดง
0: นี่เหรอ
2: ใช่ค่ะ
0: พี่อายุเยอะแล้วนี่
2: ใช่แต่แกยังเฮฟวี่อยู่นะ
0: นี่พี่อยากรู้จักอ
2: ่
0: ะ
2: ได้ได
0: ้พี่รู้จัก
2: ได้ได้โอเคพักแล้วไปได้แล้วค่ะ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหสวัสดีค่ะสวัสดีโอ้โหพี่เสกสวัสดีค่ะอาจารย์เชฟค่ะ
3: คร
0: ับอยากรู้จักอ่ะอาจารย์เชฟทำอะไรเนี่ย
3: ก็วันนี้มาถ่ายมิวสิกกัน
0: ถ่ายมิวสิกเหรออายุเท่าไหร่อ
3: ายุของอาจารย์รู้ไ
2: หมของอาจารย์นั่นแหละ
3: 55นะ
0: 55คะโอ้หนูไม่กล้าเรียกลุงเลยเออยังดูเฮลอยู่เรียกน้าแล้วกันเนาะ
3: ได้
0: หนูขออยู่ด้วยได้ไหมคะถ่าย MV ใช่ไหม
4: ดีเลยนะเดี๋ยวต้องเอาเป็นเดี๋ยวต้องเอาเข้าเป็นนางเอกได้เออเดี๋ยวเป็นนางเอก
1: เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวพอดีตรงนี้พี่ถ่ายเสร็จพอดีเดี๋ยวจะเข้าไปถ่ายบูที่บ้านต่อดีกว่า
0: ได้ค่ะ
1: จะย้ายไปทุ่งพอดี
5: สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับขอบพระคุณอย่างสูงขอ

0: งั้นเดี๋ยวในระหว่างเขาเซตขอดูห้องบันทึกเสียงหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้
0: นะโอ้โหสุดยอดเลยโหทำเองหมดเลยอะคะนาเช
1: ใช่ทำเองกับลูกน้อง
0: นาเชเริ่มต้นเป็นมายังไงคะทำไมถึงมาร้องเพลงได
1: ้จริงๆแล้วตัวเองไม่ได้เป็นนักดนตรีมาก่อนนะตั้งแต่เด็กมาก็ชอบในด้านนี้ก็เล่นเป็นบ้างพอหลังจากนั้นก็มาหนักทางธุรกิจก็คืองานก่อสร้างงานรับเหมางานอะไรเงี้ยเป็นเจ้าของแล้วเป็นประธานบริษัทพอดีมันมีมาในยุคช่วงหนึ่งของปี40ฟองสบู่แตกมันมีภาษีที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเข้ามาปะปนในบริษัท
0: คือมีคนทำภาษีของเรา
1: ใช่ภาษีของเราผิดพลาด
0: เรียกว่าล้มเลยไหม
1: ช่วงนั้นก็ยังงานก็ยังเดินพอหลังจากนั้นเสร็จก็ปีน่าจะเป็นปี41หรือยังไงเนี่ยก็ล้มหมดเลยฟองสบู่แตกหมดทั่วประเทศอะทุกอย่างยึดหมดเครื่องมืออะไรก็เหลือแต่ตัว
0: ทำไมตอนนั้นถึงหันมาเล่นดนตรี
1: คะก็เล่นตลาดนัดนิดหน่อยอยู่แล้วล่ะเพื่อไม่ให้มันเครียดแล้วคราวนี้มันบังเอิญมันไปเจอไอ้เป็นนั่งกินก๋วยเตี๋ยวแล้วมันไปเจอไอ้ภาพที่เขาเปิดโทรทัศน์อยู่มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาโดดฆ่าตัวตายน่ะต่อหน้าต่อตาเราเราก็บอกเฮ้ยมันสะดุดใจเราใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ตอนนั้นช่วงนั้นคนฆ่าตัวตายเยอะใช่ไหมโอ้ยเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วล่ะกลับมาถึงบ้านก็เริ่มทำก็แล้วก็เขียนป้ายโปสเตอร์ใหญ่ๆคนเราคิดฆ่าตัวตายทำไมแล้วเขียนกระดาษ A4 ที่เนี่ยกระดาษ A4 เนี่ยขึ้นมาทีนี้เราก็บอกว่าเราต้องให้กำลังใจเขาแล้ววันหนึ่งเราจะต้องรู้จักคนให้ได้50คนนะโดยการเขามาหยิบเนี่ยเราก็เล่นคนเดียวก็วางนี้ไว้หัวรถเราก็เอามะม่วงเอาอะไรจากแฟนเนี่ยใส่ถุงแล้วเขียนว่าถุงละ20 บาทแล้วก็วางอันเนี้ยวางไว้หน้ารถเงี้ย
0: วางใบเนี้ยที่เรา
1: ใช่ถ่ายเป็นปึกเลย
0: สรรพสิ่งที่มีชีวิตบนโลกย่อมดับสูญสลายไปตาม
1: กาลเวลา
0: เหลือเพียงความดีที่จารึกเราทุกยังมีคนทุกกว่าเรามีโอกาสได้แบ่งปันเขาคือความสุขที่แท้จริงต้นเนี่ยเราเจตนาดีเราอยากจะให้กระดาษแผ่นหนึ่งจะช่วยคนได
1: ้ครับ
0: แล้วได้จริงป่ะคะ
1: ได้สังคมตอบแทนเราทุกวันนี้ก็เลยกลายเป็นว่า15ปีนี้เพดานที่เราวางไว้นะมันถึงแหละมันถึงเลยวันหนึ่งเรามีรายได้โดยการแต่ละวันนี้มีคนโทรมาหาเราหางานเราไปเล่นนี่ว่างๆก็ไปเล่นใต้สะพานลอยตรงนี้นะตอนเช้าอ่
0: ะ
1: เราเล่นไม่ให้คนวิ่งลอดสะพานลอยอ่ะ
0: อ๋อคือเล่นเพื่อให้คน
1: ข้ามสะพานลอย
0: โอ้ยอย่างห้องนี้นี่มีอะไรมากคะขอลื้อหน่อยได้ไหมคะเนี่ย
1: ได้ครับ
0: อุ้ยนี่อะไรเนี่ยอุ้ย
1: อันนี้เป็นเสื้อเกราะ
0: ทำไมห้องดนตรีมีเสื้อเกราะด้วยอ่ะ
1: เป็นเสื้อเกราะที่ทำโครงการช่วยเหลือทหารช่วยส่งไปช่วยทหารภาคใต้นี่ก็กล่อง
0: รับบริจาค
1: ก็อยู
0: ่เสื้อเกราะทหาร
1: ตังยังอยู่ในนี่อยู่เลยยังไม่ได้เอาไปไหนเลยเนี่ย
0: โอ้โหเป็นฟอนเลย
1: เป็นฟอนรู้สึกจะเกือบ20,000หรือ10,000 กว่าบาท
0: อันนี้คือเหมือนแบบทำแล้วก็สั่งเขาทำหรือว่าทำเองคะ
1: อันนี้เซิร์ชเข้าไปในอินเทอร์เน็ตแล้วก็สั่งเข้ามาว่าตัวยางแบบนี้
0: อ๋อเราก็ใช้วิชาความรู้ของเราเดิม
1: ที่เคยเป็นช่างเหล็ก
0: ช่างเชื่อม
1: ก็หยุดชะงักไปหลายเดือนละเพราะว่ามันไม่ผ่าน
0: ค่ะ
1: มันไม่ผ่านก็ต้องมานั่งคิดใหม
0: ่แล้วมีอย่างอื่นไหมคะ
1: มันก็มีเด็กยากจนเด็กสมัยซึนามิลงไปนั่นก็ช่วยมาตลอด
0: อย่างน้ำท่วมที่แสดงว่าช่วยใช่ไหมคะ
1: โหเยอะเลย
0: อย่างนี้เวลานะเชยอยากจะทำอะไรนะเชยเริ่มเลยป่ะคะ
1: คิดโปรเจกต์เยอะมากแต่ว่าไอการที่จะเริ่มเนี่ยทยอยและโปรเจกต์เพี้ยนๆทั้งนั้นแหละ
0: พอดูแล้วน่าจะเป็นคนที่สนุกกับความคิดตลอดนะ
1: วันนี้เดี๋ยวก็ไปถ่ายบูสกรีน
0: ตรงนี้เดี๋ยวไปดูบูสกรีนก่อน
1: ใช่ใช่
0: เพราะว่าฝนน่าจะหยุดแล้วนะลุยเลยลุยไปตามใจเลยหากยังไม่หมดไฟไม่ต้องมาเครียดเสียเวลานี่นัทนาเชร้องเองแต่งเองใช่ไหมคะอันนี้เป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรคะ
2: ลุงมีขี้เมาสับเปลือแต่ลุงมีก็เผามาเยอะเผาเจ้าพ่อพูดถึงว่าเผาคนมาเยอะแล้วกูใหญ่กว่ามึงจะใหญ่แค่ไหนก็เสร็จกูอะไรประมาณนี้กูยังไงกูเผาแต่วันนี้แย่เลยนักแสดงเล่นกันไม่ค่อยได
0: ้วันนี้ค่ะไงเพราะ มั้ยเหนื่อยมั้ย
3: เหนื่อย
0: เหนื่อยหลายรอบนะวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะ
2: เอาแค่นี้ก่อนเพราะเดี๋ยวต้องไปคอนเสิร์ตละ
0: วันนี้หนูรบกวนเท่านี้ค่ะเดี๋ยวลากลับก่อนเลยแล้วกันค่ะนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าหนูมาแต่เช้าเลยนะมากวนแต่เช้าค่ะค่ะงั้นวันนี้หนูลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะพรุ่งนี้มาใหม่ค่ะพี่สวัสดีค่ะพี่กอสวัสดีค่ะ

0: อรุณสวัสดิ์จ้า
1: สวัสดีจ้าสวัสดีสวัสดีเชิญเชิญเชิญปกติจะตื่นเช้าทุกวันมีออกกำลังบ้างนิดหน่อย
0: เหรอ
1: ครับ
0: นี่ใส่รองเท้านี่คือแสดงวิ่งหนูมาไม่ทันแล้วใช่ไหม
1: ครับ
0: อย่างนี้ดูแลสุขภาพตัวเองยังไงคะสุขภาพแข็งแรงไหม
1: ก็มีป่วยบ้างนิดหน่อย
0: เป็นโรคอะไรคะ
1: ปวดหัวเพราะกระโหลกข้างนี้มันเป็นกระโหลกเทียมเนี่ยครั้งเนี้ย
0: เป็นกระโหลกเทียมเคยมีอุบัติเหต
1: ุใช่
0: มา
1: แล้วมีอุบัติเหตุมาแล้วก็30ปีกว่าแล้วเหล็กมันหล่นมาใส่หล่นใส่เนี้ยแล้วก็ตัดกระโหลกออกแล้วก็ไปใส่กระโหลกเทียมมา
0: ดูแลสุขภาพยังไงคะเพราะว่าเราก็ไม่เหมือนคนอื่นด้วยอะค่ะ
1: กินให้ถูกวิธีอาหารที่มันเป็นมันมากก็เราก็ไม่กิน
0: และอย่างนี้สุขภาพนะเชก็ไม่แข็งแรงแต่นะเชทำยังไงให้เรามีมุมมองความคิดที่ดี
1: เราต้องมองมุมในสังคมก่อนอันดับแรกนะเราถึงจะมีกำลังใจคนทุกข์กับเรายังมีอีกมากมายหากเราท้อแท้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรถูกไหมเดี๋ยวจะพาไปดูนะวันนี้มีม้า
0: เลี้ยงม้า
1: เลี้ยงม้าด้วยวันนี้เลี้ยงม้าไว้ตัวหนึ่งกำลังขุนกันเลยตอนนี้
0: เหรอไปไป
1: เพื่อจะ
0: โปรโมทไหนอ่ะม้าอยู่ไหนเอ่ย
1: อันนี้คือม้าอันนี้คือม้าที่เรากำลังทำอยู่ก็คือเวลาเราเดินทางไปเล่นดนตรีหรือว่าไปอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: นะเราก็จะให้สีสันมันดีขึ้นมาหน่อยโดยการขี่ม้านะเพลงที่เราเล่นส่วนมาก
0: มันจะเป็น
1: เพลงคันที่ใช่เป
0: ็
1: นเพลง
0: ค
1: าร์บอย
0: เป
1: ็นแนวคาร์บอยแล้วก็เลยคิดสร้างตัวนี้ขึ้นมา
0: แต่หนูว่าเนี่ยก็ไม่มีใครคิดแตกขนาดนี้ทำไมถึงได้แบบว่าสนุกกับการคิดมากอย่างเงี้ยคะ
1: เป็นคนที่มีไอเดียแปลกๆอยู่ตลอด
0: อุ้ยเดี๋ยวก่อนแล้วทำไมรอยสักตรงนี้มันไม่เหมือนชาวบ้านชาวท้องเขาเนี่ย
1: อ๋อนี่ไม่เหมือนแล้ว
0: เขียนว่าอะไรคะภูมิลำเนา
1: ใช่
0: โอ้ยมีชื่อมีนามสกุลมีที่อยู่มีเบอร์โทรแล้วเชทำไมถึงสักอันนี้ไว้ที่ตัว
1: เมื่อปี40อ่ะ40 41อ่ะเดินทางก็ไม่รู้ว่าจะตายที่ไหนไงอันดับแรกเขาคงจะเจอนี่ก่อนนะไอ้นี่มันพร้อม ใช่ไหมโทรติดต่อได้ตลอดเวลาใช่ไหม
0: ทำไมถึงมองความตายเป็นเรื่องแบบ
1: ปกติ
0: ใช่ค่ะ
1: ตอนเล็กๆเกิดเติบโตมาจากพระ
0: ค่ะ
1: เติบโตมากับหลวงพ
0: ่อ
1: หลวงพ่อท่านสอนก็เลยซึมซับตั้งแต่นั้นมาเลยยอมร่วงโรยไปตามกาลและเวลาความโลภความโกรธความหลงถ้าครอบงำจิตใจใครก็คนก็มีแต่ทุกข
0: ์หรือว่ามีงานอื่นไหมคะ
1: มีครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปในงานบันทึกเสียงที่ห้อง
0: อ๋อเหรอปะปะถ้างั้นพ
1: ี่
0: เดี๋ยวหนูมาช่วยนะปะค่ะเดี๋ยวดูพี่
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค
0: ่ะโอ้พี่อะไรคะเนี่ย
2: นี่กันออฟครับ
0: พี่ออฟหรอพี่ออฟทำอะไรอะคะนะเช
1: อันนี้เป็นทำโปรแกรมดนตรี
0: พี่ออฟก็เป็นผู้พิการ
2: ใช่ครับ
0: เป็นผู้พิการทางด้าน
2: ไหนด้านขา
0: ด้านขาเดินไม่ได้ใช่ไหมคะตรงนี้นะเชคือแบบว่าเหมือนเราเปิดโอกาสให้ใครก็ได้มาทำงานกับเราอย่างเงี้ย
1: ทำงานกับเราใครมีพรสวรรค์ด้านไหน
0: อาจจะเป็นผู้พิการแต่ว่าเราเปิดโอกาสหมด
1: ครับมาร่วมงานกันได้หมดทุกคน
0: ตรงนี้น้องลูกใครคะเนี่ย
1: อันนี้เด็กมาเรียนครับมีเวลาว่างวันไหนเขาก็จะมาสอนเขาจะมาฝึกเล่นกีตาร์เล่นอะไรอยู่แถวนี้
0: เขามาเรียนกับเรานานแล้วยังอะคะ
1: ก็ไปๆมา
0: สอนเขา
1: ไม่ถือว่าสอนเป็นแนะนำอะไรเงี้ยเด็กก็ว่างก็มาเล่นกัน
0: ค่ะแล้วทำไมถึงเปิดโอกาสให้เด็กได้มาใช้เครื่องไม้เครื่องมือของเราเพราะแต่ละอันกว่าเราจะเก็บมาได้มันก็หลายบาทอะไรเงี้ย

0: เปิดโอกาสให้เด็ก
1: ค่ะ
2: อยากให้เขามีสิ่งที่เขาชอบได้ทำนะเพราะไม่รู้จะไปซ้อมที่ไหนเพราะว่าไปซ้อมห้องซ้อมก็เดือนนี้ชั่วโมงเท่าไหร่200กว่าบาทนะ
1: พอตอนนี้เราเริ่มมาเป็นผู้ให้โอกาสแล้วเราก็เลยให้อย่างเต็มที่ใช่ไหมคะ
0: เดี๋ยวรอฟังนะโอ้โหพร้อมยัง
3: เราทำให้กูไม่เคยจะรวยฟังดิเราทำให้กูไม่เคยจะรวยคนที่รวย
4: เจ้าของ
3: ลูกเรา
1: อยากร้องมั่งอ
2: ่
1: ะ
2: จะได้เลยเข้าไปได้เลย
1: เพลงอะไรดีอ่ะ
2: เอาอะไรดีเพลงอะไรดี
0: จัดมาเลย
2: เชิญได้
0: เดนุส
2: เชิญเชิญ
0: สอนหนูด้วยนะ
5: เพลงนี้อ่ะคะ
6: เพลงนี้นะ
5: ชื่อว่า
6: เพลง
5: คาวบอยจะเป็นคาวเกิร์ล
6: เพลงคาวบอยคาวเกิร์ลกัน
5: เพลงนี้นะคะต้องร้องแบบไหนคะ
6: เดี๋ยวร้องตามจานเชเลยนะ
5: จ้า

0: ะหนูร้องหนูจะเป็นนักร้องในวงอิสระสัญจรได้ไหมเนี่ย
1: เดี๋ยว
0: พูดไม่ออกเลยหรอ
1: เดี๋ยวเย็นนี้ไปได้เดี๋ยวเย็นนี้ไป
0: จริงเหรอไม่ได้ใช่ไหมโอ้หนูค่อยใจชื้นหน่อย
2: อย่างนี้แม่เขาก็ดูแลเรื่องอาหารการกินให้หมดเลยนะในบ้านเพราะเหมือนแบบเรากินแล้วต้องระวังเป็นพิเศษนะเพราะเป็นโรคสุขภาพไม่แข็งแรงอะไรอย่างเง
3: ี้
2: ยแต่ส่วนใหญ่ต้องเป็นปลาเป็นผัก
3: สลัดแต่ส่วนมากจะน้อยที่จะกินอาหารตลาดแล้วจะเป็นคนกินข้าวเร็วกินข้าวนี่เร็วมาก
4: นี่กินช้า
3: แ
4: ค่น
3: ี้
4: ว
3: ัน
4: น
3: ี้กินนี่ยังช้านะปกติอิ่มไปแล้ววันนี้
4: กินหมดแล้ว
0: จริงเหรออ
3: ืมดังนั้นก็เลยมีปัญหาเรื่องลำไส้บ้าง
2: เรื่องการย่อย
3: เพราะตอนเด็กได้อยู่วัดไง
2: อ๋อต้องกินเร็ว
3: ใช่ถ้าใครกินช้าก็ใครกินช้าไม่ทันเพื่อนแล้วก็โดนล้างจานด้วยโดนเก็บ
2: ก็เห็นหนูชอบการที่ดูแลกันเนาะดูแลกันดีมีผักมีปลาจะให้งานมันออกมาดีหลังบ้านเราก็ต้องพร้อมต้องดีโอ้โห
0: หล่อระเบิดระเบ้อเถิดเทิงไปเลยเฮ้ๆนี่ให้หนูเตรียมนี่คืออะไรคะ
3: ป้ายที่วันนี้เราจะทำกิจกรรมรับบริจาค
0: อ๋อจะบริจาคให้ที่ไหนนะคะฟิลิปปินส์ใช่ไหม
3: ใช่ๆประเทศฟิลิปปินส
0: ์ถ้างั้นหนูเขียนเลยนะ
3: นี่ก็เป็นกิจกรรม
0: รอเดี๋ยวจะได้เร็ว
3: เขียนได้เลย
0: ค่ะ
2: คุณป้าก็ช่วยเดินไปเดินมาอาบน้ำแบบท่าเตรียมจะไปด้วยกันเลยเหรอคะ
3: ไปด้วยกัน
2: แล้วอย่างลูกๆอะคะมีลูก2คน
3: ครับวันนี้ไม่เจอพ่ออีกคนนึงไปเต้นบีบอยที่โคราช
2: แล้วอย่างน้องผู้หญิงอะคะ
3: ผู้หญิงก็ไปโรงเรียน
2: หนูจะเห็นนะเชจะให้อิสระกับลูกๆแบบว่า
3: ใช่
2: ทำไมไม่เป็นพ่อแม่ที่บอกให้ลูกอะคะว่าไม่มีด่านนะเธอต้องเรียนแบบนั้นเธอต้องเรียนแบบนี้เธอต้องอะไรอย่างเงี้ย
3: เพราะว่าเราบอกเขาว่าชอบทางไหนเอาเลยแต่ขออย่าให้สังคมก็เดือดร้อนแล้วก็ไม่ผิดศีลธรรมไม่ผิดกฎหมายก็โอเค
2: แค่นี้ก็พอ
3: ชอบอะไรทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วน
2: ะ
3: การปกครองลูกต่างๆนี่เราจะไปบังคับอะไรเขาไม่ได้เพราะว่าเขาต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองทุกวันนี้ลูกยังสอนเรานะไม่ใช่เราสอนลูกเขาพัฒนาไปเยอะแต่มันก็ไม่ดีอย่างนึงนะ
2: ตรงไหนอะคะ
3: มันทำให้ตัวเราว้าเหวนะเพราะว่าประเพณีไทยจริงๆแล้วเนี่ยการที่ได้อยู่กับลูกได้อยู่กับครอบครัวได้กินข้าวกับลูกมีว้าเหวบ้างแต่เราต้องยอมรับในสภาพของสังคมทุกวันนี
0: ้เสร็จแล้วเขียนเสร็จแล้วอันนี้เดี๋ยวแปะที่กล่องเลยป่ะคะ
3: ใช่
0: จะตรงนั้น
3: อันนี้เอากล่อง
0: จะเริ่มกี่โมงอะคะ
3: ก็ประมาณ6โมง
0: ประมาณ6โมง
3: 6โมง1ทุ่มประมาณนั้นเดี๋ยวเราก็ไปกัน
0: ใกล้แล้วใช่ไหมคะมาถ้างั้นหนูรีบ

0: เราเวทีวันนี้เราฟรีแลนซ์อยู่แล้ว
1: เอาเด็กอบจด้วย
0: ท่านประหลัดครับ
1: ประหลัดครับ
2: เชิญคนอยากช่วยพี่นิพิน
0: นิพินครับ
3: พร้อมแล้วใช่ไหมคะ
0: เตรียมพร้อมแล
3: ้
0: ว
3: เดี๋ยวกินเสร็จเรียบร้อยก็จะเห็นมาถึงแล้วก็แบบเจอเพื่อนเจอคนรู้จักเจอใครใครแล้วแบบ
0: เป็นคล้ายๆเป็นนักดนตรีนี่จะมีเพื่อนเยอะ
3: ค่ะ
0: นี่ก็เพื่อนผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัด
3: แล้วอย่างเงี้ยค่ะมันก็ยังเป็นห่วงนะเพราะว่าอายุนาเชก็แบบมันเดินต่อไปเรื่อยๆล่ะจะร้องเพลงแล้วก็ยังคงทำประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะยังอิสระทางด้านความคิดยังมีความสุขกับการใช้ชีวิตอย่างนี้ต่อไปเรื่อย
0: ๆน่าจะจนตายอ่ะ
3: จนตายเลยเหรอโอ้นี่เดี๋ยวอายุนะเช70 80ก็ยังขึ้นร้องเพลงนี่หนูนึกไม่ออกว่าจะเป็นยังไง
0: ใจต้องสู้
3: นี้นะคะจักรจันทร์นะคะจะมาร้องเพลงทุกคนฟังนะคะ

0: ฮะ
1: เหนื่อยไหมเออสบายมาก
0: ไม่เหนื่อยหรอกสองเพลงสามเพลง
1: สบายสบายเนาะพี่เดชจะร้องต่อถึงกี่โมงคะคืนนี
0: ้ก็ไปเรื่อย
1: ๆ
0: น่าจะอยู่มา4-5 ทุ่ม 5 ทุ่มกว่า
1: จะเสร็จเนาะ
0: ใช่
1: ได้เยอะแล้วเหมือนก
0: ัน
1: นะ
0: ดีละดีดีมีคนน้อยถ้าเกิดเป็นวันงานนะคนจะเยอะ
1: อย่างนี้เวลาเราไปเปิดที่ไหนแล้วมีคนคอยแบบช่วยอย่างนี้มันเป็นกำลังใจที่ดีเนาะ
2: ครับ
1: ตอนนี้นี่ก็ใกล้จะเลิกแล้วเสียทุ่มแล้วใช่ไหมคะเนี่ยโอ้โหติดแล้วมารับมานับเงินกันดีกว่าว่าเท่าไหร่มารับ
0: ขอเชิญทีมงานมานับหน่อย
1: ไหนดูหน่อยว่าเท่าไหร
3: ่ว่า30ว่า40 150
1: นี
0: ่วันนี้ได้ 1,054 บาท
1: เอ้โห
0: ถือว่าได
3: ้น้ำใจอ่ะ
0: ครับน้ำใจครับเดี๋ยววันนี้ขอมอบให้กับน้องจักจั่นไปเลยนะเพื่อจะได้ส่งวันนี้เลย
1: ได้ค่ะ
0: ใช่ไหม
1: ถึงแน่นอน
0: ส่งรายการเข้าวันนี้นะครับขอมอบไปเลยนะคร
1: ับ โอ้โหขอบคุณมากค่ะเอาแหละเรียบร้อยถ้างั้นหนูรับอาสานะคะงั้นหนูลาคุณน้าตรงนี้เลยนะคะโอเคสวัสดีค่ะสุขภาพแข็งแรงนะอยากให้แข็งแรงปีหน้าก็แข็งแรงมากกว่านี้ไปละค่ะโอเคพี่คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
4: ช่วงเวลาที่ได้มารู้จักณเชสิ่งที่จักรจั่นมองเห็นนอกจากภาพลักษณ์ภายนอกของณเชที่อาจดูแตกต่างจากคนทั่วไปก็คือความเป็นคนนอกกรอบอิสระจากกฎเกณฑ์แต่ก็ยังมีสำนึกห่วงใยสังคมทุกอย่างที่ณเชได้คิดและทำจะมองเรื่องทางสังคมเป็นสำคัญด้วยยึดคำที่ว่าเมื่อเราให้สังคมสังคมจะคืนให้เราโดยทุกแนวคิดจะอิสระจากกรอบที่ทุกคนคิดและทำเลือกเดินตามทางของตนเองสมกับชื่อเชอิสระสัญจร

ู้สูงอายุกับการดูแลสุขภาพในหน้าหนาวเมื่อย่างเข้าสู่ช่วงปลายปีอาจส่งภัยร้ายต่อสุขภาพได้ซึ่งทำง่ายๆโดยรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอโดยการสวมใส่เสื้อผ้ามีความหนาเพียงพอห่มผ้าให้ร่างกายอบอุ่นหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีอากาศเย็นออกกำลังกายเป็นประจำเคลื่อน

การไหวร่างกายบ่อยๆเพื่อช่วยเพิ่มความอบอุ่นให้แก่ร่างกายกินอาหารร้อนๆหลากหลายให้ครบ5หมู่ในแต่ละวันดื่มน้ำอุ่นวันละ 6-8 แก้วและนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอประมาณ 7-9 ชั่วโมงโรคที่ควรระวัง 1. โรคติดต่อทางการหายใจเช่นปอดอักเสบติดเชื้อ 2. ปัญหาเรื่องผิวหนังเช่นผิวแห้งผื่นผิวหนังอักเสบและคันเนื่องจากผู้สูงอายุมีไขมันใต้ผิวหนังน้อย 3. การกำเริบรุนแรงของโรคในระบบไหลเวียนเลือด 4. ปวดคออากาศที่หนาวเย็นอาจกระตุ้นให้เกิดโรคข้ออักเสบเช่นโรคเกาต์มีอาการรุนแรงขึ้นได้ดังนั้นการรักษาความอบอุ่นให้ร่างกายจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุด

0: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่4จัดพอร์ตและติดตามผลการลงทุน
3: พี่ฝนทำอะไรอยู่ครับพี่กำลังเตรียมแบ่งเงินไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษนะ
4: สวัสดีจ้าฝนเมฆได้ยินว่ากำลังจะเตรียมตัวไปลงทุนกันเหรอแบบนี้ก็พร้อมลงทุนกันแล้วล่ะสิแต่เดี๋ยวก่อนกัปตันยังมีอีกอย่างที่อยากให้น้องๆรู้ไว้หลังจากที่น้องๆสำรวจตัวเองรู้เป้าหมายที่ชัดเจนและรู้จักผลิตภัณฑ์กันไปแล้วขั้นตอนต่อไปคือการจัดพอร์ตการลงทุนวันนี้กัปตันจะมาบอกเคล็ดลับการจัดพอร์ตการลงทุนที่ดีให้น้องๆฟังนะ
3: จัดพอร์ตลงทุนเหรอครับพอร์ตมันคืออะไรครับกัปตัน
4: พอร์ตที่กัปตันพูดถึงนั้นย่อมาจากคำว่าพอร์ตโฟลิโอการจัดพอร์ตการลงทุนเป็นการวางแผนลงทุนเป็นองค์รวมมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่พอเหมาะโดยเราเริ่มจากการกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายหัวใจของการจัดพอร์ตการลงทุนมี2ข้อข้อแรกจัดพอร์ตให้ตรงตามเป้าหมายและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้
3: หนูคิดว่าหนูจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายการใช้เงินและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้แล้วค่ะเพราะหนูรับความเสี่ยงได้ต่ำมีระยะเวลาลงทุนน้อยแค่6เดือนหนูจะลงทุนในกองทุนรวมเสี่ยงต่ำเป็นส่วนใหญ่และลงทุนในความเสี่ยงปานกลางนิดหน่อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดค่ะ
4: เยี่ยมมากตอนนี้น้องๆมีเป้าหมายระยะสั้นกันแล้วแต่เมื่อโตขึ้นพวกเราก็จะมีเป้าหมายในการใช้เงินที่มากขึ้นซื้อตัวเก็บเงินและลงทุนนานขึ้นเราเรียกว่าเป้าหมายระยะกลางเช่นเก็บเงินซื้อรถซื้อที่อยู่อาศัยและพอเราเริ่มทำงานเราต้องเตรียมเงินก้อนไว้ใช้สำหรับวัยเกษียณในอีก 20-30 ปีข้างหน้าซึ่งก็จะเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ใช้เวลาและวินัยในการลงทุนเพิ่มขึ้นไปอีก
3: หากเราต้องมีเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแบบนี้จะจัดพอร์ตยังไงคะกัปตัน
4: ทุกครั้งที่จัดพอร์ตก็ต้องแยกเป้าหมายของการลงทุนเพราะแต่ละเป้าหมายนั้นจะมีระยะเวลาและผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกันไปเช่นพอร์ต A มีไว้สำหรับซื้อของที่ต้องการภายใน1ปีพอร์ต B สำหรับซื้อบ้านในระยะ3ปีพอร์ต C เตรียมไว้ใช้ยามเกษียณอีก20ปีโดยพอร์ตแต่ละประเภทก็จะประกอบด้วยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำปานกลางสูงในสัดส่วนที่ต่างกันพอร์ตที่มีเวลานานกว่าไปถึงเป้าหมายก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงได้มากเพราะหากเกิดความผันผวนก็ปรับการลงทุนในระหว่างทางได้ไงล่ะ
3: ถ้าพวกเราโตขึ้นจะแบ่งพอร์ตเหมือนที่กัปตันแนะนำนะครับว่าแต่หัวใจอีกข้อของการจัดพอร์ตคืออะไรครับกัปตัน
4: หัวใจข้อ2ของการจัดพอร์ตลงทุนก็คือการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนไปในสินทรัพย์หลายๆประเภทเพื่อลดความเสี่ยงหรือความผันผวนของมูลค่าพอร์ตการลงทุน
3: การลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
4: ก็เพราะว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทเช่นหุ้นกู้อสังหาริมทรัพย์หรือทองคำมีความผันผวนต่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่แตกต่างกันเช่นในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเงินที่คนมีความมั่นใจในทองคำมากกว่าหุ้นทำให้ราคาทองคำมักจะสูงขึ้นและราคาหุ้นมักจะตกลงหากเราลงทุนในหุ้นอย่างเดียวก็อาจทำให้เงินลงทุนเราลดลงจนแทบไม่เหลืออะไรเลยเปรียบเหมือนเราใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวหากทำตะกร้าตกไข่ในตะกร้าก็จะแตกหมดเลยแต่หากเราลงทุนทรัพย์อื่นๆที่ไม่ได้รับผลกระทบผสมด้วยเช่นหุ้นกู้ทองคำก็จะทำให้มูลค่าพอร์ตลงทุนเราไม่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเปรียบเหมือนเรากระจายไข่ใส่ไว้ในหลายๆตะกร้าหากตะกร้าใดตะกร้าหนึ่งตกแล้วก็ยังเหลือไข่ในตะกร้าอื่นไงเล่านอกจากนี้ผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทมีขึ้นมีลงไม่ได้จะแพ้หรือชนะผลตอบแทนของตลาดได้ตลอดไปเราจึงต้องกระจายการลงทุนไงล่ะ
3: ผมต้องไปทบทวนพอร์ตลงทุนแล้วล่ะว่ามีการกระจายไปลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทหรือยัง
4: เยี่ยมมากเมฆเมื่อเราเลือกและกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆแล้วเรายังต้องดูต่อไปอีกว่าเรายังกระจายความเสี่ยงได้อีกหรือไม่ถ้าพอร์ตลงทุนเรามีหุ้นเป็นส่วนใหญ่ก็ควรจะกระจายลงทุนในหลายๆอุตสาหกรรมเช่นถ้าเกิดโรคระบาดนักท่องเที่ยวลดลงถ้าเราลงทุนในธุรกิจสายการบินและธุรกิจโรงแรมก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยกันทำให้มูลค่าพอร์ตเราเสียหายเราจึงต้องกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ ไม่สัมพันธ์กันหรือสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามเพราะเวลาตลาดหุ้นตกอาจมีหุ้นบางตัวหรือกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มขึ้นสวนทิศทางของตลาดก็จะช่วยให้พอร์ตลงทุนเราไม่ลดลงมากเกินไปการกระจายความเสี่ยงสามารถทำได้โดยการลงทุนข้ามประเทศด้วยนะ
3: แล้วมันช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
4: การแบ่งไปลงทุนในต่างประเทศช่วยป้องกันพอร์ตลงทุนไม่ให้เสียหายและทำให้ไม่ได้รับผลกระทบเต็มๆเพราะปัจจัยภายในประเทศเช่นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจอาจทำให้ตลาดหุ้นประเทศนั้นลดลงแต่ไม่ได้กระทบต่อหุ้นประเทศอื่นๆที่เศรษฐกิจยังแข็งแกร่งนอกจากนี้อาจทำให้เรามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นกว่าการลงทุนในประเทศเดียวแต่การลงทุนต่างประเทศต้องระวังความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและต้องติดตามสภาวะเศรษฐกิจการเมืองของประเทศนั้นๆอย่างใกล้ชิดด้วย
3: อ๋อแบบนี้นี่เองแล้วถ้าเป็นการลงทุนในกองทุนรวมบ้างล่ะคะจะดูการกระจายความเสี่ยงยังไงคะ
4: การลงทุนในกองทุนรวมผู้จัดการกองทุนจะช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้ระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าเราซื้อกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายๆแห่งเราจึงต้องดูว่ากองทุนรวมทั้งหมดที่เรามีลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดมีการลงทุนซ้ำๆหรือกระจุกตัวในบริษัทอุตสาหกรรมหรือประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่เพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ตลงทุนของเรามีการกระจายความเสี่ยงแล้ว
3: โอ้โหขอบคุณกัปตันมากๆครับที่มาช่วยแนะนำพวกเราย
4: ังมีอีกอย่างนึงที่ควรรู้เมื่อน้องๆจัดพอร์ตการลงทุนได้แล้วก็ต้องมาติดตามด้วยนะเพราะเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าพอร์ตการลงทุนก็จะเปลี่ยนไปสัดส่วนของสินทรัพย์ที่เคยแบ่งไว้ก็อาจเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นอย่างน้อยทุกๆปีน้องๆจะต้องมาสำรวจพอร์ตของตัวเองว่ายังตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนอยู่หรือเปล่าถ้าไม่น้องๆก็ต้องมาแบ่งสัดส่วนการลงทุนใหม่หรือที่เรียกว่าการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนหรือรีบาลานซ์พอร์ตไงล่ะ
3: ได้เลยครับกัปตัน
4: หากมีข้อสงสัยตรงไหนถามกัปตันกลต.ได้เสมอนะแล้วอย่าลืมว่าก่อนตัดสินใจลงทุนเราต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนกัปตันกลต.จะอยู่เคียงข้างและเป็นที่ปรึกษาเรื่องการลงทุนให้เองจ้า
3: ขอบคุณมากครับกัปตันบ๊ายบายค่ะกัปตันกลต.
4: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
5: ตราสารหนี้ทางเลือกหนึ่งของการลงทุนก่อนลงทุนตราสารหนี้ต้องดูที่แอปนี้ SEC Bond Check Version 2.0 จากก.ล.ต.ค้นหาข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกมีข้อมูลครบและเปรียบเทียบข้อมูลได้ง่ายเลือก New Issue สำหรับตราสารหนี้ออกใหม่ที่กำลังยื่นกับก.ล.ต.และที่กำลังเสนอขายแสดงผลได้จากหลายมิติทั้งวันจองซื้ออายุดอกเบี้ยและผู้ออกตราสารค้นหารวดเร็ว Search ด้วยชื่อผู้ออกเจอครบทั้งยอดคงค้างข้อมูลแต่ละรุ่นอัตราส่วนทางการเงินและงบการเงินมี Advanced Search ข้อมูลตราสารหนี้จัดกลุ่มตามดอกเบี้ยอายุคงเหลืออันดับความน่าเชื่อถือและระดับความเสี่ยงที่คุณได้ที่สำคัญแสดง Top Issuer 10รายแรกช่วยให้คุณลงทุนได้อย่างมั่นใจพร้อมทั้งคำอธิบายสับตราสารหนี้ทำความเข้าใจก่อนไปต่อดาวน์โหลดหรืออัปเดตได้แล้วที่ App Store และ Play Store เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลตราสารหนี้ที่คุณสนใจก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจโทร1207
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
7: ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ดีกว่าเก็บเงินเองอย่างไรมาพบคำตอบได้ในคลิปนี้กันครับสวัสดีครับผมถนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2 ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์การลงทุนให้เราเลือกลงทุนกันมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้ทองคำและสินทรัพย์อื่นๆได้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นและในวันนี้ผมจะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักเครื่องมือการลงทุนประเภทหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าน่าสนใจเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนมีข้อดีไม่แพ้การลงทุนประเภทอื่นๆอีกทั้งยังได้ผลตอบแทนดีในระยะยาวครับซึ่งเครื่องมือที่ผมพูดถึงนี้ก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund นั่นเองครับการลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเราสามารถเลือกสัดส่วนเงินสะสมที่จะถูกแบ่งจากเงินเดือนตั้งแต่ 2-15% ทุกเดือนเพื่อนำไปลงทุนตามแผนการลงทุนที่เราได้เลือกไว้โดยฝั่งของนายจ้างก็จะสมทบเงินเข้ามาให้กับเราอีกในทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสมทบซึ่งเงินในส่วนนี้เปรียบเสมือนว่าเราได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและแน่นอนว่าไม่มีการลงทุนใดที่ทำให้เราได้เงินเพิ่มพิเศษจากนายจ้างแบบนี้เพราะฉะนั้นคนที่อยากมีเงินก้อนโตหลังเกษียณผมขอแนะนำให้เลือกสะสมเงินที่อัตราสูงสุดตามที่นายจ้างกำหนดไว้ครับส่วนแผนการลงทุนเราก็สามารถเลือกได้ตามความเสี่ยงที่เรารับได้เช่นคนที่รับความเสี่ยงได้น้อยก็อาจจะเลือกลงทุนในตราสารหนี้ให้มากหน่อยหรือคนรับความเสี่ยงสูงได้ก็อาจจะเลือกผสมหุ้นลงไปในแผนการลงทุนให้มากขึ้นเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากกว่าแล้วแบบนี้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่างจากการเก็บเงินเองอย่างไรเรามาดูตัวอย่างนี้กันครับนาย A นาย B และนาย C มีเงินเดือน 15,000 บาทอัตราขึ้นเงินเดือนอยู่ที่ 3% ต่อปีเท่ากันทั้ง3คนหักเงินจากเงินเดือน 10% ทุกเดือนมาออมและลงทุนในทางเลือกดังต่อไปนี้ครับนาย A เลือกฝากบัญชีออมทรัพย์ผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปีนาย B เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีนาย C เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำเน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างเดือนละ 10% เมื่อครบ20ปีใครจะมีเงินออมมากกว่ากันคำตอบคืออันดับ1นาย Cที่เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำจะมีเงินประมาณ 1.2 ล้านบาทครับอันดับ2นาย B ที่ลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้จะมีเงินประมาณ 580,000 บาทอันดับ3นาย A ที่เลือกออมกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จะมีเงินออมประมาณ 490,000 บาทสาเหตุที่การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นอันดับ1นั้นเพราะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับเงินสมทบจากนายจ้างที่เพิ่มเข้ามาและนี่เป็นสิ่งที่เงินฝากกองทุนรวมทั่วไปรวมถึง SSF และ RMF ไม่มีครับและถึงแม้ผมจะลองให้นาย B เพิ่มความเสี่ยงขึ้นและปรับผลตอบแทนเฉลี่ยเป็น 5% ต่อปีนาย B ก็ยังจะได้เงินประมาณ 780,000 บาทซึ่งน้อยกว่านาย C ที่เลือกลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ดีครับและอีกสิ่งหนึ่งที่เงินฝากทำไม่ได้นั่นก็คือการลดหย่อนภาษีครับโดยมีเงื่อนไขให้ลดหย่อนภาษีได้ตามจริงแต่ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้และสูงสุดไม่เกินปีละ 500,000 บาทเมื่อรวมกับการลดหย่อนภาษีเพื่อการเกษียณในรูปแบบอื่นทั้งนี้จะนับเฉพาะเงินที่ลูกจ้างจ่ายสะสมเท่านั้นไม่รวมเงินสมทบจากนายจ้างนะครับผลตอบแทนก็ได้เงินสมทบก็มีลดหย่อนภาษีได้อีกใครที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วยังไม่เริ่มลงทุนรอช้าไม่ได้แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ก่อนอื่นบริษัทก็จะต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่านCrowdfundingนะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

0: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: มนุษย์เงินเดือนอย่างเราควรเลือกบริษัททำงานยังไงสวัสดิการแบบไหนถึงเรียกว่าน่าสนใจและที่สำคัญสวัสดิการแบบไหนการจะทำให้เราจับเงินล้านได้ถ้าอยากรู้มาติดตามดูในคลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับผมทัวชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.นั่นเองครับผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่ว่าจะเพิ่งเรียนจบกำลังมองหางานทำหรือว่าทำงานไปได้สักพักแล้วอยากเปลี่ยนงานใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเรายังมองครอบคลุมไปถึงสิทธิประโยชน์ที่เราจะได้รับเพิ่มจากการทำงานอย่างสวัสดิการของบริษัทด้วยใช่ไหมครับนั่นจึงทำให้บริษัทส่วนใหญ่เตรียมสวัสดิการต่างๆไว้เพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้สำหรับคนที่มีความสามารถมาสมัครงานกับบริษัทหรืออยู่กับบริษัทไปนานๆโดยแต่ละบริษัทก็จะมีสวัสดิการที่ใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นวันพักร้อนประกันสังคมโบนัสOT ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุแต่ที่พิเศษกว่านั้นบางบริษัทเขาก็มีสวัสดิการพิเศษด้านการออมเงินที่สนับสนุนการออมเงินของพนักงานโดยเฉพาะอีกทั้งยังเป็นขวัญกำลังใจทำให้พนักงานทำงานร่วมกับ

กรได้อย่างมีความสุขอย่างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund การที่บริษัทมีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้พนักงานสะท้อนถึงความใส่ใจของบริษัทเพราะจุดประสงค์ของการมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือต้องการให้พนักงานมีเงินเก็บออมไว้ใช้ยามเกษียณโดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นตัวช่วยการลงทุนที่ฝึกวินัยการออมของเราโดยอัตโนมัติทุกเดือนช่วยให้มนุษย์เงินเดือนอย่างเราไปถึงเงินล้านได้ไม่ยากทั้งนี้เงินของกองทุนจะแบ่งออกเป็น2ส่วนครับ1เงินสะสมคือเงินที่เราแบ่งจากเงินเดือนของเราในทุกๆเดือนไปลงทุนในกองทุนโดยเราเลือกได้ครับว่าจะหักกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนตั้งแต่2-15% 2เงินสมทบคือเงินที่นายจ้างจ่ายสมทบเข้ากองทุนเพื่อช่วยเราลงทุนอีกแรงตั้งแต่2-15%ของเงินเดือนเช่นกันขึ้นกับนโยบายของแต่ละบริษัทและที่สำคัญขอขีดเส้นใต้หลายๆเส้นเลยนะครับว่าการลงทุนรูปแบบอื่นไม่มีทางที่เราจะได้เงินเพิ่มจากนายจ้างแบบนี้นะครับแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพาเราไปถึงเงินล้านได้ยังไงเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูครับนายเออายุ22 ปีเริ่มต้นทำงานด้วยเงินเดือน 15,000 บาทเงินเดือนขึ้นปีละ 5% เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบขั้นต่ำสุดเดือนละ 2% นายจ้างสมทบให้อีกเดือนละ 2% โดยผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ที่ 5% เมื่อคำนวณแล้วตอนอายุ60นาย A จะมีเงิน 1.7 ล้านบาทนี่ขนาดเราเลือกออมขั้นต่ำที่สุดแล้วนะครับยังจับเงินล้านได้เลยแล้วถ้านาย A เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเลือกออมสูงสุดคือ 15% ของเงินเดือนอยากรู้ไหมครับว่านาย A จะมีเงินเท่าไหร่และคำตอบก็คือ 7.2 ล้านบาทครับเพื่อนๆ เห็นความแตกต่างของจำนวนเงินไหมครับระหว่าง 7.2 ล้านบาทกับ 1.7 ล้านบาทต่างกันตั้ง 5.5 ล้านบาทเพียงแค่ยอมเหนื่อยกว่านิดนึงด้วยการสะสมเงินมากกว่าเดิมเห็นแบบนี้แล้วรอช้าไม่ได้แล้วใช่ไหมครับผมเชื่อว่ามนุษย์เงินเดือนหลายๆคนที่มีความฝันอยากจับเงินล้านน่าจะเริ่มสนใจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกันมากขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณกำลังอยู่ในบริษัทที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วล่ะก็อย่าพลาดที่จะลงทุนเพราะอนาคตเงินล้านของคุณอยู่ใกล้แค่เอื้อมครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com และนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fundเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: One The Series สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะจากตอนที่แล้วที่เราได้รู้ว่าเครดิตเรตติ้งหรืออันดับความน่าเชื่อถือในตอนหุ้นกู้กับชานมไข่มุกวันนี้เราจะมาเจาะลึกในตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยงหรือที่เรียกว่าไฮยูบอนด์กันค่ะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ชมคลิปที่แล้วและสงสัยว่าหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมันเกี่ยวข้องกันได้ยังไงสามารถไปชมย้อนหลังตามคลิปข้างบนได้เลยค่ะอย่างที่ทราบกันแล้วนะคะว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆค่ะกลุ่มแรกกลุ่มระดับการลงทุนหรือที่เรียกว่า investment grade กลุ่มนี้มีอันดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ triple B ลบไล่ขึ้นมาจนถึง triple A กลุ่มที่2กลุ่มระดับต่ำกว่าการลงทุนหรือที่เรียกว่ากลุ่ม non investment grade มีเครดิตเรตติ้ง BB บวกไล่ตรงมาถึงดีซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงที่สูงกว่าและแน่นอนค่ะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจาก2กลุ่มนี้แล้วจริงๆยังมีอีกกลุ่มนึงค่ะนั่นก็คือ Unrated Bond หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นได้2กรณี 1. บริษัทผู้ออกตราสารไม่ได้ให้สถาบันจัดอันดับเครดิตจัดอันดับให้ 2. ได้ขอให้จัดอันดับแล้วแต่ไม่ได้รับการพิจารณาค่ะทำให้เราไม่รู้ว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้นี้อยู่ในระดับใดผู้ลงทุนก็ต้องประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองค่ะโดยทั่วไป Unrated Bond มีแนวโน้มที่มีความเสี่ยงสูงแล้วจะดึงดูดผู้ลงทุนได้ยังไงคะก็ต้องให้ผลตอบแทนที่สูงเพื่อชดเชยความเสี่ยงตามหลักการ High Risk High Return เช่นเดียวกับกลุ่ม Non Investment Grade ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าให้ครบถ้วนต้องบอกว่าหุ้นกู้ที่เสนอขายทุกวันนี้มีอยู่3กลุ่มด้วยกันคือกลุ่ม Investment Grade กลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond
0: แล้วกลุ่มไหนล่ะคะที่เรียกว่า High Yield Bond หรือตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยง2กลุ่มนี้เลยค่ะกลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond เพราะ2กลุ่มนี้มีพื้นฐานที่เหมือนกันคือเป็นตราสารหนี้กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลตอบแทนที่สูงค่ะ
1: ถ้าเราดูสัดส่วนในตลาดทั้งหมดจะเห็นได้ว่ากลุ่ม Investment Grade มีมากถึง 94% ในขณะ High Yield Bond นั้นมีเพียงแค่ 6% เท่านั้นเห็นได้ชัดว่ากองช็อกโกแลตของ Investment Grade นั้นใหญ่กว่าของ High Yield Bond หลายเท่าเลย
0: ลองทายกันดูไหมคะว่าใครลงทุนใน High Yield Bond มากที่สุดใช่แล้วค่ะบุคคลธรรมดาลงทุนโดยตรงในกองทุน High Yield Bond มีมากถึง 84% ของมูลค่าทั้งหมดแต่ลงทุนผ่านกองทุนรวมเพียงแค่ 4% ทั้งที่บุคคลธรรมดามีข้อจำกัดด้านศักยภาพของการเข้าถึงข้อมูลและการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังนั้นถ้าอยากให้มืออาชีพมาดูแลก็เลือกลงทุนผ่านกองทุนรวมแทนนะคะ
1: จากการศึกษาทางวิชาการพบว่าโดยทั่วไปหุ้นกู้กลุ่ม Non Investment Grade มักจะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นตามระดับความเสี่ยงที่มากขึ้นแบบทวีคูณ
0: ถ้าเปรียบเทียบให้เจ้าช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลสีแดงแทนหุ้นกู้ที่ผิดนัดชำระหนี
1: ้ในสถานการณ์ปกติหุ้นกู้กลุ่ม Investment Grade ที่มี Rating Triple A ถึง A ลบจะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้น้อยมากๆเพียง 0.02 ถึง 0.15%
0: สำหรับเรตติ้ง Triple B บวกถึง Triple B ลบซึ่งเป็นกลุ่มท้ายๆของ Investment Grade ก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงประมาณ 1.5% ค่ะ
1: ในส่วนของหุ้นกู้ที่เป็นกลุ่ม Non Investment Grade ที่มีเรตติ้ง BB บวกถึง B ลบมีความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น 3-4%และเพิ่มขึ้นถึง10เท่าหรือประมาณ 32% ในกลุ่มเรตติ้ง Triple C บวกถึง C ส่วนหุ้นกู้ที่มีเรตติ้งต่ำที่สุดหรือเรตติ้ง D เห็นเป็นสีแดงล้วนแบบนี้ใช่ค่ะความเสี่ยง 100% ซึ่งแปลว่าหุ้นกู้นั้นผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วนั่นเอง
0: แต่ถ้าเป็นกลุ่ม Unrated Bond จะไม่มีข้อมูลที่ช่วยประเมินความเสี่ยงผู้ลงทุนจะต้องศึกษาวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองและหุ้นกู้กลุ่มนี้จะเสนอขายให้เฉพาะผู้ลงทุนที่ดูแลตัวเองได้และรับความเสี่ยงสูงได้เท่านั้นค่ะนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหรือ liquidity risk ซึ่งก็คือถ้าผู้ลงทุนต้องการขายตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดก็อาจจะไม่สามารถขายได้ตามเวลาที่ตัวต้องการหรือขายได้แต่ได้ราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ซื้อนั่นเองค่ะสำหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนไปแล้วต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะแม้แต่เครดิตเรตติ้งชั้นดีผู้ลงทุนก็มีโอกาสที่ไม่ได้รับเงินคืนเป็นการตอบย้ำว่าไม่มีการลงทุนใดที่ปลอดภัย 100% ค่ะ
1: ส่วนการติดตามข้อมูลต่างๆและเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แต่ละตัวทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งก ตลอดพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะคะโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กลต. www.sec.or.th ได้เลยค่ะ Bond the Series ตอนนี้ขอลาไปก่อนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ

การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังกูนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับ

สำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าTarget Dateดูก็ได้นะครับเพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaitvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วย

0: ปู่คะทำอะไรอยู่อ่ะคะทำไมหน้าดูนิ่งๆจัง
1: ปู่นอนไม่ค่อยจะหลับอ่ะไม่ค่อยสบาย
0: คุณปู่บอกปวดเมื่อยนอนไม่หลับแล้วก็เบื่อค่ะปู่ก็เดินไปเดินมาค่ะแล้วก็หน้าตาไม่สดใสเลย
1: มันนอนไม่หลับก็เพราะว่ามันอาจจะร่างกายมันไม่สมบูรณ์นะแก่แล้วปู่ไม่ค่อยมีแรงปวดปวดเมื่อยๆจะออกกำลังกายไหวเลย
0: เขาบอกว่าให้ออกกำลังกายค่ะแล้วคุณปู่ก็บอกว่าออกกำลังกายเหรอแก่ขนาดนี้แล้วปะว่ายน้ำก็ไม่เป็นปั่นจักรยานก็ไม่เก่งทำไมไม่ไปที่เนี่ยล่ะคะนี่
1: อะไรล่ะ
0: โยคะคะ
1: โอ้ยต้องเหยียดแข้งเหยียดขายืดตัวโอ้ยปู่เล่นไม่ไหวหรอก
0: ไปเจอเขาเล่นโยคะกันนะคะไม่ไหวค่ะไม่รอด
1: เคยเห็นแต่ไม่เคยเล่นนะแต่คิดว่ามันก็คงจะดีนะได้ทำให้เส้นสายเรายืดอาจจะมีผลดีภายหลังก็ได้
0: เนี่ยถ้าเกิดเป็นโยคะที่เนี่ยปู่ทำได้แน่ค่ะ
2: จริงหรือเปล่าไปก็ไปโอเคไป
3: มาเอาเลยครับเมื่อคุณหลานตัดสินใจร่วมเดินทางไปออกกำลังใจด้วยกันกับคุณปู่แล้วการประจนภัยของคนสองรุ่นก็ได้เริ่มต้นขึ้นต้องติดตามกันต่อนะครับว่าสถานที่ที่คนทั้งสองกำลังไปนี้จะทำให้คุณปู่ได้ฝึกโยคะและทำให้การนอนหลับดีขึ้นหรือไม่ต้องคอยติดตามเอาใจช่วยกันแล้วล่ะครับและแล้วทั้งสองก็เดินทางมาถึงที่หมายแล้วล่ะครับนั่นก็คือสวนรถไฟสำหรับใครที่ไม่เคยมาก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะสวนโมกกรุงเทพที่เราตั้งใจไปออกกำลังใจอยู่ภายในบริเวณสวนรถ

ไปนี่เองโดยส่วนรถไฟนั้นเป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ในตัวเมืองเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจโดยจะเห็นได้ว่ามีผู้มาออกกำลังกายทั้งการวิ่งการปั่นจักรยานกันเพียบเลยซึ่งจักรยานก็มีให้เช่าในราคาเพียง30 บาทเท่านั้นเอง

0: อนคุณปู่เล่นโยคะไงคะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ค
2: ่
3: ะ
1: ได้เจอตัวจริง
3: ได้เจอตัวจริงคุณปู่มีปัญหาอะไรคะ
0: ก็คือคุณปู่ค่ะบ่นว่านอนไม่หลับเลยเซิร์ชหาวิธีรู้ค่ะแล้วในอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่าต้องเล่นโยคะค่ะ
3: โยคะเป็นการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจเป็นองค์รวมนะคะก็จะเป็นการดูแลกายและก็ดูแลใจไปพร้อมๆกันการดูแลกายก็คือให้มีความสมดุลทั้งภายนอกและภายในดูแลจิตก็คือทำให้จิตเราเนี่ยมีสมาธิมีสติมากขึ้นการฝึกฝนบ่อยๆก็ทำให้เรามีสติแล้วก็มีความสงบเกิดขึ้นภายในกายภายในใจของเรานะคะแล้วคุณปู่สนใจไหมคะ
1: กลัวร่างกายมันไม่ค่อยจะไหวแต่หลานชวนมาเขาบอกว่าดีก็น่าจะลองดูเผื่อจะดีตามที่หลานบอกนะฮะ
3: หนูพามาถูกแล้วล่ะค่ะโยคะของทางสถาบันก็คือฝึกกายฝึกใจเนาะตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่เลยสามารถฝึกได้เป็นโยคะพื้นฐานนะคะโยคะเขาก็มีความแตกต่างกันไปนะคะอย่างบางสำนักเขาก็เพื่อการออกกำลังกายบางสำนักก็อาจจะเพื่อลดความอ้วนโยคะหน้าเด็กโยคะอะไรมีเยอะแยะแต่อันนี้เป็นการพัฒนาจิตค่ะเป็นการฝึกจิตโดยเฉพาะการฝึกโยคะในแนวของดั้งเดิมนะคะมันก็ไปสอดคล้องกับทางพุทธศาสนาค่ะก็เป็นการดูแลกายดูแลใจนะคะเป็นการพัฒนาจิตเพื่อให้จิตเรามีสมาธิก็การฝึกอาสนะก็เป็นเหมือนกับเป็นแนวทางหนึ่งเหมือนกับเราฝึกนั่งกรรมฐานหรือเดินจงกรมแต่อันเนี้ยเราใช้อาสนะหรือใช้ท่าทางคือการเคลื่อนไหวของร่างกายแล้วจิตเราก็จดจ่ออยู่การเคลื่อนไหวของร่างกายก็ทำให้เรามีจิตอยู่กับกายตลอดเวลาก็คือทำให้เราเกิดมีสมาธิมีสติตามรู้ร่างกายตลอดเวลาถ้าพร้อมเราก็ไปกันเลยค่ะ
1: ดีครับดีค่ะ
0: ดีค่ะ
4: คือโดยส่วนใหญ่ผู้สูงอายุนะคะจะมีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องการนอนซึ่งจะเปลี่ยนไปจากตอนวัยหนุ่มสาวหรือวัยเด็กก็คือว่าการนอนเขาจะนอนหลับได้ไม่ลึกนะคะแล้วก็จะเข้านอนหลับได้ยาก เคยมีการศึกษาเรื่องคลื่นในการนอนหลับอะค่ะคือถ้าเป็นในวัยเด็กหรือวัยหนุ่มสาวเนี่ยจะมีช่วงที่เขาเรียกว่า deep wave sleep ก็คือช่วงเวลาที่เขาหลับลึกนะคะจะค่อนข้างนานแต่ถ้าเป็นในผู้สูงอายุเวลาในการหลับลึกเขาจะสั้นๆเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุจะตื่นง่ายนะคะจะมีปัญหาเรื่องตื่นง่ายตอนกลางคืนเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรกระตุ้น อย่างเช่นมีปัญหาเรื่องปัสสาวะส่วนใหญ่ผู้สูงอายุจะมีปัญหาปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนอันนี้เป็นสรีรวิทยาที่เขาเปลี่ยนแปลงไปนะคะจากอาจจะเรื่องกระเพาะปัสสาวะที่เริ่มความยืดหยุ่นในเรื่องเก็บปัสสาวะได้น้อยลงก็จะกระตุ้นให้รู้สึกปวดปัสสาวะง่ายอันนี้เราจะเจอปัญหานี้ค่อนข้างบ่อยหรือถ้าเป็นกรณีที่มีภาวะซึมเศร้านะคะหรือวิตกกังวลผิดปกติอันนี้ก็จะมีปัญหาการนอนคือนอนไม่หลับเลยตลอดทั้งคืนนะคะแล้วก็เป็นเรื้อรังอยู่นานๆหรืออาจจะมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยนะคะอย่างเช่นเบื่อนะคะหรือมีน้ำหนักลดนะคะไม่อยากไปไหนไม่อยากทำอะไรความจำแย่ลงนะคะคือถ้ามีอาการผิดปกติเหล่านี้ก็ควรจะมาพบแพทย์ค่ะ

0: เมื่อพร้อมกันแล้วก็เริ่มออกกำลังใจกันได้เลยกิจกรรมแรกของการเรียนรู้โยคะในสวนธรรมในวันนี้ก็คือการฝึกหายใจและการยืดเหยียดกล้ามเนื้อไปดูกันครับว่าการเรียนโยคะสไตล์ปู่หลานจะเข้าใจกันหรือเปล่าแต่ดูท่าทางคุณปู่ดูจะยังไม่ค่อยมั่นใจอยู่พอสมควร
1: ก่อนที่เราจะไปฝึกโยคะหรืออาสนะนะคะเราก็มาเกร็งคลายกล้ามเนื้อ8ส่วนของเราก่อนโอเคไหมคะค่ะค่อยๆคลายขาออกไปเหยียดยาวออกไปนะคะด้านข้างก็ได้ค่ะด้านข้างนะคะเหยียดยาวออกไปเลยมือวางไว้ด้านหลังปลายนิ้วมือชี้ออกนะคะตั้งฝ่าเท้าขึ้นค่ะหลังตรงนะคะให้น้ำหนักอยู่ที่สะโพกนะคะให้อยู่ที่ข้อมือน้อยหน่อยนะคะค่ะตั้งฝ่าเท้าขึ้นปลายเท้าชี้ขึ้นหาเพดานนะคะค่อยๆงุ้มนิ้วเท้าค่ะงุ้มให้แน่นขึ้นแน่นขึ้นแน่นขึ้นแล้วค้างไว้ค่ะ
2: ตื่นเต้นแล้วก็สนุกมากเลยค่ะเพราะว่าไม่เคยมาโยคะค่ะ
3: รู้สึกมันก็ตึงๆนะพอไปทำไปมันก็ตึงไปมันก็ต้องฝืนทำอ่ะครูเขาสอนมามันก็ฝืนก็ดีนะทำได้ก็ดีใจนะ
1: เราเลื่อนฝ่าเท้าเรามาเนาะมาใกล้ๆลำตัวนะคะค่ะเราจะบริหารข้อต่อสะโพกกันนะคะใช้มือนิ้วมือเนาะประสานกันแล้ววางไว้ที่ใต้เท้าเรานะคะค่ะแขนตึงไว้นะคะแล้วค่อยๆกดเข่าลงหาพื้นค่ะกดลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะค่ะจนรับรู้ถึงความตึงพอดีแล้วเราก็ค้างท่าสักครู่หนึ่งต่อจากนั้นเราจะมาบริหารข้อสะโพกกันเนาะท่านี้เรียกว่าท่าผีเสื้อนะคะฮะเราจะค่อยยกเข่าเราไปมาเนาะสัก10รอบนะคะโอเคดีค่ะแล้วก็คลาย
3: ถ้าไอ้นั่งแล้วก็เอามือมาแตะก้มลงไปแตะกับพื้นเนี่ยโหรู้สึกมันตึงมากเลยแต่ก็พยายามทำให้ได้ตามมาครูเขาบอกพอเสร็จแล้วมันคลายได้นะ
2: ก็ให้ทำท่านอนกับท่านั่งค่ะท่านอนเขาให้นอนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้นอนหงายด้วยแล้วก็มีท่าจระเข้ด้วยค่ะสนุกมากเลยค่ะยากที่ตอนที่เขาให้ยกขาขึ้นค่ะมันปวดมาก
1: ไปที่ขาข้างขวาก่อนนะคะฮะขาข้างขวาเหยียดตรงเข่าตึงนะคะฮะเหยียดแล้วค่อยๆ ยกขึ้นมาที่30องศา45องศา60องศาอยู่กับลมหายใจต่อเนื่องไม่เผลอกั้นลมหายใจบ่าไหล่ผ่อนคลายนะคะไม่เผลอเกร็งก็รู้สึกดีใจที่มีคนสนใจโยคะในแนวนี้นะคะเพราะการฝึกในแนวนี้ก็คือทำให้ร่างกายของเราเนี่ยได้ผ่อนคลายมากขึ้นจิตใจผ่อนคลายมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะทำให้คุณปู่เนี่ยหลับได้ลึกขึ้นแล้วก็สบายขึ้นสอดมือไว้ที่ใต้สะโพกเรานะคะหลังมือนะคะค่ะเพื่อซัพพอร์ตหลังเนาะเพราะท่านี้เราจะใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องกล้ามเนื้อต้นขานะคะค่ะจากนั้นค่อยๆยกเข่าเข้าหาทรวงอกแล้วค่อยๆเหยียดขาขึ้นหาเพดานค่ะไหวไหม
2: มันหนักขาค่ะมันหนักมากเลยค่ะแล้วมันยกไม่ขึ้นด้วยค่ะ
1: ถ้ารู้สึกเพียงพอเราก็ค่อยๆเก็บเข่าเหมือนเดิมนะคะงอเข่าเข้านะคะแล้วค่อยๆลดฝ่าเท้าลงวางที่พื้นค่ะแล้วค่อยๆคลายขาออกไปทีละข้างคลายมือออกไปด้วยนะคะคลายขาออกทีละข้างแล้วก็คลายมือออกไปด้วยกลับไปพักค่ะในท่าศพก็จะมีการเกร็งคลายนะคะหักกล้ามเนื้อ8ส่วนที่เกร็งคลายไปนะคะก็เป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อและข้อต่อเนาะก่อนที่จะมาฝึกเราก็ควรจะไปกระตุ้นกล้ามเนื้อข้อต่อเอ็นให้เขารับรู้ว่าเราจะฝึกอาสนะแล้วนะฝึกท่าทางแล้วนะเพราะเราก็จะใช้กล้ามเนื้อมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ไปกระตุ้นกล้ามเนื้อข้อต่อแล้วก็สอนอาสนะเพิ่มเติมก็มีท่าที่คุณลุงและคุณปู่กับน้องเคที่ได้ฝึกไปเนาะค่อยๆรวบขาชิดค่ะแขนวางข้างลำตัวคว่ำลงจากนั้นค่อยๆชันเข่าทั้งสองข้างขึ้นยกเข่าเข้าหาทรวงอกค่ะ แล้วใช้มือซ้ายจับเข่าข้างซ้ายใช้มือขวาเข่าข้างขวาหักแขนเหยียดยาวไว้นะคะค่ะเราหายใจเข้าก่อนนะคะ
0: คุณผู้ชมครับไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับการเริ่มต้นฝึกโยคะเพราะโดยธรรมชาติแล้วผู้ที่มีอายุเพิ่มมากขึ้นก็มักจะมีปัญหาสุขภาพมากขึ้นเช่นระบบหมุนเวียนโลหิตแย่ลงปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและข้อต่อระบบขับถ่ายผิดปกติแต่ร่างกายของคนเราก็มีพลังการเยียวยามากพอหากได้อาหารอากาศและการฝึกฝนร่างกายและจิตใจที่ดีการฝึกโยคะเป็นประจำสม่ำเสมอจะช่วยให้ผู้สูงอายุมีการนอนหลับที่ดีขึ้นมีความตื่นตัวมีทัศนคติที่ดี
1: ลดไหล่ลงก่อนลำคอศีรษะแล้วก็ค่อยๆ คลายมือออกขาออกแล้วก็หยัดยาวออกไป
4: โยคะมันจะฝึกได้ทุกเพศทุกวัยแล้วก็มีประโยชน์กับทุกเพศทุกวัยนะคะโยคะทางสถาบันก็เป็นโยคะพื้นฐาน14ท่าที่เรามาชวนฝึกเป็นท่าที่ปลอดภัยฮะเป็นการเหยียดยืดกล้ามเนื้อข้อต่อแล้วก็เป็นการฝึกจิตไปในตัวด้วยค่ะคือทำให้มีความผ่อนคลายแล้วก็มีอารมณ์ที่มั่นคงเกิดขึ้นหาใบหน้ามองตรงนะ
1: ใบหน้าไม่เงยหรือก้มหน้ามากไปกว่านี้นะคะ
4: จากนั้นค่อยๆยกศีรษะขึ้นไหล่ตามมาทรวงอกฮะจนรับรู้ถึงความตึงพอดีแล้วค้างไว้สักครู่บีบศอกไว้เราบริหารกล้ามเนื้อหลังส่วนบนแนวกระดูกสันหลังส่วนบนนะคะ
1: จากสะดือถึงปลายเท้าไม่ลอยขึ้นจากพื้นนะคะ
4: อยู่กับลมหายใจต่อเนื่องไม่เผลอกั้นลมหายใจ
0: การเริ่มต้นฝึกโยคะสำหรับผู้สูงวัยอาจจะมีการเริ่มต้นด้วยท่าง่ายๆก่อนและมีอุปกรณ์ช่วยในการฝึกเช่นเบาะรองนั่งเก้าอี้หรือใช้ผนังช่วยเมื่อรู้สึกเหนื่อยขณะที่ฝึกอาจจะมีการพักเป็นระยะและพยายามหายใจให้เป็นปกติไม่พยายามยืดหรือฝืนจนเกินไปควรฝึกลมหายใจและฝึกสมาธิควบคู่กันไปด้วยจะให้ผลที่ดีหลังจากฝึกได้ 2-3 เดือนแล้วคุณจะพบความเปลี่ยนแปลงของร่างกายจิตใจและอารมณ
4: ์หน้าผากวางไว้ที่ท่อนแขนแยกขาห่างจากกันสบายๆปลายเท้าชี้ออกด้านข้าง
5: ถ้าถามว่าโยคะช่วยเรื่องนอนหลับไหมจริงๆมีงานวิจัยพูดถึงเรื่องการออกกำลังกายแบบโยคะช่วยหลายอย่างนะคะคือไม่ใช่แต่ช่วยในเรื่องของลดการบาดเจ็บของข้อหรือว่าเรื่องกระดูกแล้วเนี่ยโยคะจะช่วยในเรื่องของสติเรื่องของลมหายใจนะฮะจริงๆการฝึกโยคะจะคล้ายๆกับการออกกำลังกายที่เดี๋ยวนี้เป็นที่นิยมนะคะคือลำมวยจีนนะฮะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการฝึกออกกำลังกายแบบเน้นว่าอยู่กับตัวเองแล้วก็อยู่กับลมหายใจซึ่งอันนี้ทำให้ผู้สูงอายุมีสติแล้วก็ผ่อนคลายคือจะช่วยลดความตึงเครียดได้นะฮะถ้าถามว่าช่วยไหมในเรื่องของการนอนหลับคือโดยส่วนตัวเนี่ยจะคิดว่าเขาจะช่วยลดความตึงเครียดลงนะคะเพราะนั้นคือถ้าปัจจัยที่ทำให้ผู้สูงอายุท่านนั้นนอนไม่หลับเป็นจากความตึงเครียดก็หมอน่าคิดว่าน่าจะช่วยได้ค่อนข้างดีค่ะ

0: หลังจากพยายามฝึกฝนกันมาพักใหญ่แล้วดูเหมือนคุณปู่จะทำได้ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวมาลองดูบททดสอบของเทรนเนอร์กันว่าคุณปู่และคุณหลานจะผ่านไปได้หรือเปล่าซึ่งนั่นก็คือให้ออกมานำสอนท่าโยคะที่เพิ่งเรียนไปให้ถูกต้อง
1: วันนี้มีผู้ช่วย2ท่านนะคะคือน้องแคตตี้กับคุณลุงหมูนะคะวันนี้มาเป็นผู้ช่วยค่ะกางนิ้วมือออกค่ะกางออกให้มากที่สุดเลยแล้วเกรงไว้เนาะจากนั้นกระดกข้อมือค่ะให้ปลายเรานิ้วมือเราชี้ขึ้นหาเพดานแล้วดันฝ่ามือไปใกล้ๆเลย
2: สนุกค่ะเรารู้ว่าวิธีที่เราจะทำท่าต้องทำยังไงบ้างแล้วบริหารยังไงบ้างค่ะ
3: ผมว่าได้นะเช่นร่างกายที่ผมปวดเมื่อยๆนอนไม่หลับนะผมคิดว่าคืนนี้นอนหลับเพราะอะไรไหมตอนนี้ร่างกายมันไม่ปวดไม่เมื่อยมันคลายเส้นคลายกล้ามเนื้อข้อกระดูกต่างๆรู้สึกมันจะเข้าที่ดีกว่าก่อนที่จะมาทำโยคะอีกนะ

0: แล้วก็นำพาความรู้สึกไปรับรู้ทั่วร่างกายรับรู้ที่ลมหายใจเข้าและออกจะฝึกนะคะเรียกว่าท่าขันไถนะคะท่านี้ก็มีประโยชน์ต่อระบบขับถ่ายระบบย่อยแล้วก็มีการไหลเวียนของเลือดด้วยนะคะเลื่อนคางวางไว้ที่พื้นคราวนี้เราออกแรงที่แขนที่ฝ่ามือได้นะคะฮะจากนั้นค่อยๆยกศีรษะไหล่ทรวงอกขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนแขนเหยียดตึงนะคะแล้วค้างไว้สักครู่หนึ่ง
1: ออกสามรอบ
2: ท่าจระเข้แล้วก็ท่าที่ต้องยกขาค่ะปวดเมื่อยค่ะเมื่อยมันผ่อนคลายแล้วก็เคร่งเร่ง
3: ทีแรกยากแต่มาทำมันก็ไม่ยากเท่าไหร่นะมันได้ประโยชน์ในร่างกายในทุกส่วนของร่างกายตั้งแต่อกคอต้นไหล่แขนขาทุกส่วนเลยผมว่าดีฮะคลายเส้นคลายดีครับ
0: ฮะเมื่ออยู่ระนาบเดียวกันดีแล้วจึงค่อยๆยกศีรษะลำตัวแขนขึ้นพร้อมกันช้าๆนุ่มนวล นะคะเมื่อลำตัวอยู่ตรงกลางยืดลำตัวขึ้นยืดแขนขึ้นแล้วค่อยๆลดแขนลงด้านข้างวางข้างๆลำตัวค่ะก็น่ารักดีเนาะเพราะว่าหลานพาคุณปู่มาดูแลสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจโดยที่เขาค้นหาเองแล้วก็มาบอกคุณปู่แล้วก็ชักชวนคุณปู่มาฝึกโยคะด้วยกันนะคะก็มีความรู้สึกว่าเขาเป็นเด็กที่น่ารักแล้วก็ฉลาดมือวางไว้ที่เข่านะคะลำตัวตั้งตรงใบหน้ามองตรงเนาะเรามาดูแลแนวกระดูกสันหลังกันเราไม่นั่งหลังโก่งเนาะเรานั่งหลังตรงไว้นะคะอยู่กับลมหายใจสักครู่หนึ่งกับลมหายใจต่อเนื่องหน้าผากไม่ถึงพื้นไม่เป็นไรนะคะ
2: แต่ทำต่อจะได้แบบว่าจิตใจแจ่มใส
3: ต้องไปฝึกทบทวนผมว่ามันจะดีขึ้นทำให้ผมนอนหลับดีนะผมว่าดีมากเลยครับ
0: ดีๆนะหายใจเข้ายืดลำตัวขึ้นหายใจออกเราจะพับลำตัวไปด้านหน้าค่ะแล้วจึงยกศีรษะลำตัวขึ้นพร้อมกันช้าๆนุ่มนวล นะคะเลือดจากศีรษะจะไหลกลับเข้าสู่หัวใจเร็วเกินไปเราจะเวียนศีรษะได้นะคะ
2: เราได้ใกล้ชิดกับคุณปู่ค่ะดีที่เป็นที่ทำให้คุณปู่ร่างกายแข็งแรงช่วยให้คุณปู่หลับสบาย
3: หลานมันตัวนำผมมาผมว่ามันอยากให้ปู่มันสุขภาพดีร่างนอนหลับปกติผมว่ามันรักปู่มันช่วยปู่ได้เยอะเลยงานเนี่ย
0: ฮะไปเรื่อยๆจนสุดทางของเรานะคะก็ค่อยๆเอามือวางที่พื้นหรือตรงที่ข้อเท้าหรือที่หน้าแข้งนะคะแล้วก็ผ่อนคลายศีรษะผ่อนคลายลำคอลงไปเลยผ่อนคลายศอกเยอะๆเลยตั้งแต่ก้นกบขึ้นมาเลยทีละข้อทีละข้อจนถึงต้นคอนะคะก็มีความรู้สึกดีใจที่คุณปู่และก็น้องมีความสนใจโยคะในแนวนี้นะคะก็สำหรับผู้ที่สนใจนะคะไม่ว่าเพศไหนวัยไหนก็สามารถมาฝึกโยคะร่วมกันได้เช่นเดียวกับน้องเคทตี้และก็คุณปู่ที่ชวนกันมาฝึกโยคะในวันนี้นะคะถ้าท่านใดสนใจก็เรียนเชิญค่ะที่สวนโมกกรุงเทพนะคะ

0: คือเรื่องของโยคะจริงๆก็มีผู้สูงอายุหลายท่านนะคะที่ท่านจะเดี๋ยวนี้หันมาสนใจสุขภาพแล้วก็จะไปออกกำลังกายแบบโยคะจริงๆแล้วคือถ้าผู้สูงอายุทำตามลำดับขั้นตอนของโยคะซึ่งก็จะเริ่มต้นด้วยท่าที่ไม่ยากนักเนี่ยค่ะจริงก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะจริงๆการออกกำลังกายแบบโยคะเนี่ยจะเป็นการฝึกเรื่องการยืดคือเป็น stretching exercise คือเป็น exercise ที่ยืดกล้ามเนื้อกับยืดเอ็นซึ่งโดยปกตินะคะผู้สูงอายุที่เริ่มมีปัญหาข้อเสื่อมเนี่ยเขาก็จะมีปัญหาเรื่องเอ็นที่จะอักเสบง่ายหรือว่าเอ็นติดนะคะเพราะฉะนั้นโยคะก็เป็นการออกกำลังกายวิธีหนึ่งที่ทางแพทย์จะแนะนำ
1: ในตอนต่อไปปู่หมูกับหลานเคที่จะพาไปออกกำลังใจกันที่ไหนเตรียมตัวเตรียมใจของคุณให้พร้อมแล้วออกไปด้วยกันพบกันใหม่ทุกสัปดาห์ในรายการ Work Hard ออกกำลังใจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: คนพูดว่าเงินที่เรามีอยู่นั้นสามารถทำให้เติบโตงอกเงยได้จริงหรือเปล่าแล้วจะเริ่มต้นยังไงดีล่ะ
1: เคยสังเกตกันไหมครับว่าเงินที่เราเก็บออมไว้เนี่ยไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ยเงินก็ยังมีอยู่เท่าเดิมแล้วเราจะมีวิธีที่จะทำให้เงินเนี่ยงอกเงยหรือว่าเติบโตขึ้นได้ยังไงวันนี้เรามี3ข้อทำให้เงินโตขึ้นมาฝากกันครับข้อที่1 นะครับคือแบ่งเงินคือการที่เราแบ่งเงินออมของเราเช่นเรามีเงินฝากอยู่ในธนาคารนะครับเราก็แบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อจะไปหาดอกผลให้มันเติบโตงอกเงยขึ้นแล้วเราจะแบ่งไว้ที่ไหนดีล่ะเราก็ต้องรู้ข้อต่อไปครับสำหรับข้อที่2นะครับก็คือเราจะต้องใส่เงินให้ถูกที่เราก็จะได้ออมได้ดอกเบี้ยด้วยนะครับเงินต้นไม่หายได้ลุ้นโชค
2: ทางเลือกแรกแนะนำให้ออมกับสลากออมทรัพย์เช่นสลากออมสินหรือสลากธ.ก.ส.ครับเพราะเงินต้นไม่หายได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขแถมได้ลุ้นโชคเช่นซื้อสลากออมสินพิเศษ2ปี100บาทถือจนครบกำหนด2ปีได้เงินคืน100กับอีก35สตางค์และยังได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนรวม24ครั้งรางวัลใหญ่5ล้านบาททางเลือกที่2คือเงินฝากประจำปลอดภาษีที่จะให้ดอกเบี้ยสูงแต่เราจะต้องฝากเท่าๆกันทุกเดือนเป็นเวลาอย่างน้อย2ปีเช่นเงินฝากประจำ24เดือนฝากขั้นต่ำเดือนละ1,000บาทได้ดอกเบี้ย 2.15% ต่อปีฝาก1ปีมีเงินต้น 12,000 บาทได้ดอกเบี้ยประมาณ260บาทเทียบกับฝากออมทรัพย์ที่ได้ดอกเบี้ยน้อยเพียง 0.70% ต่อปีถ้าฝากเท่ากันที่ 12,000 บาทจะได้ดอกเบี้ยเพียงประมาณปีละ85บาท
1: แต่ในยุคนี้นะครับเราก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยเวลาที่มีคนมาชวนเราไปลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาอ้างว่าจะได้กำไรได้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเนี่ยแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรที่ชัดเจนครับว่าจะเอาเงินของเราไปลงทุนอะไรเงินต้นเราจะหายหรือเปล่าหรือมาพูดอะไรที่เราไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้เรื่องนะครับแถมเร่งรัดการตัดสินใจด้วยบอกว่าไม่งั้นจะพลาดโอกาสถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะครับแม้จะเป็นคนที่รู้จักคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่าเขาอาจจะมาหลอกลวงเราก็ได้ถ้ามีคำถามในลักษณะแบบนี้ให้ติดต่อมาที่สายด่วน1207นะครับของกลต.ได้เลยครับพอเราแบ่งเงินนะครับแล้วก็ใส่เงินเอาไว้ถูกที่แล้วเนี่ยขั้นตอนถัดมาเราก็ต้องมีการติดตามผลนะครับว่าเงินที่เราใส่ลงไปนั้นเนี่ยมันโตไปอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งใจหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเงินยังโตไม่พอถ้าเกิดว่าเรามีงานประจำแล้วเรายังมีเวลาเหลือจากงานประจำเนี่ยเราสามารถที่จะไปทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มเติมรายได้และนำมาเก็บออมให้เงินออมของเราเพิ่มขึ้นได้นะครับทางเลือกต่อมาก็คืออาจจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมนะครับแต่กองทุนรวมเนี่ยท่านก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้รู้จริงก่อนลงทุนนะครับครับเทคนิค3ข้อนี้ก็หวังว่าทุกๆท่านจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เติบโตขึ้นได้ครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ขอความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านในโอกาสนี้ก็เป็นโอกาสดีอีกคราวหนึ่งซึ่งจะได้ทำได้ฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งในวันนี้ขอเสนอธรรมะประยุกต์ในเรื่องการดำเนินชีวิตประจำวันในสาระที่ตรงกับวันที่เป็นเทศกาลสำคัญอีกวันหนึ่งของชาวพุทธโดยเฉพาะชาวพุทธไทยในวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2559นี้ก็จะเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งก็คือวันอาสาฬหบูชาแล้วจากนั้นวันที่20กรกฎาคมก็จะเป็นวันเข้าพรรษาซึ่งถ้าเราย้อนหลังไป 2,604 ปีก็จะเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากตรัสรู้ธรรมะเป็นการตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้ดำเนินมาแสดงธรรมที่สำคัญถือว่าเป็นการแสดงธรรมครั้งแรกคือธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเป็นปฐมเทศนาปฐมเทศนานี้ถือว่าเป็นการเผยแผ่พุทธศาสนาครั้งแรกอย่างเป็นทางการซึ่งมีผู้ฟังเป็นพระสาวกก็คือท่านพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ซึ่งเคยเป็นผู้เฝ้ารอการตรัสรู้ของพระองค์พระองค์ได้เทศนาพระธรรมเทศนากันนี้จบแล้วท่านโกณฑัญญะก็มีดวงตาเห็นธรรมแล้วก็พระองค์ก็ได้ขนานนามใหม่ว่าท่านพระอัญญาโกณฑัญญะแล้วก็ได้ขอบวชเป็นพระภิกษุองค์แรกในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นอริยสงฆ์จึงทำให้พระรัตนตรัยครบสมบูรณ์ทั้ง3องค์คือพระธรรมรัตนะซึ่งมีอยู่แล้วโดยธรรมชาติพระพุทธรัตนะก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ในวันวิสาขบูชาแล้วก็พระสังฆรัตนะก็คือท่านพระอัญญาโกณฑัญญะซึ่งเป็นพระอริยะระดับโสดาบันเป็นระดับต้นจากนั้นพระองค์ท่านก็ได้แสดงธรรมมาโดยลำดับจนได้มีดวงตาเห็นธรรมเกิดขึ้นกับท่านปัญจวัคคีย์โดยลำดับแล้วก็ได้ขอบวชโดยลำดับเป็นพระสงฆ์ชุดแรกเพราะนั้นวันอาสาฬหบูชาจึงเป็นวันที่มีสำคัญอย่างน้อยก็สองเรื่องก็คือเรื่องการแสดงพระธรรมเทศนาการแรกที่เรียกว่าปฐมเทศนาที่มีชื่อของธรรมะเรื่องนี้ว่าธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรซึ่งปัจจุบันเราได้ประยุกต์ธรรมนี้มาใช้ในประเพณีไทยที่สำคัญก็คือการ